0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทกระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 คาดว่าจะได้ผลข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
1: กลุ่มกบฏฮูตีบุกยึดเมืองท่าสำคัญของเยเมนในทะเลแดงท่ามกลางความกังวลว่าจะส่งผลกระทบอย่างหนักต่อการขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนเยาวชนเอเชียพิชพงษ์จีนาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้กรมสารนิเทศกระทรวงการต่างประเทศเผยแพร่ประกาศว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนนี้เพื่อทรงเจริญพระราชไมตรีและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในโอกาสครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนอย่างเป็นทางการครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์จากนั้นจะทรงร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและสมพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาและพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งชาติเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศและเป็นเหตุการณ์สำคัญในโอกาสการเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามสะท้อนถึงมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างสองประเทศและเป็นโอกาสที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์และความผาสุกของประชาชนไทยและเวียดนามอย่างยั่งยืนสืบไป
1: สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสภาผู้แทนราษฎรใช้เวลาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2และ3ที่คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วต่อเนื่องเป็นเวลา4วันและวันนี้สมาชิกมุ่งเน้นอภิปรายในมาตรา32งบประมาณรายจ่ายขององค์กรอิสระและองค์กรอัยการโดยเฉพาะในส่วนของคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ส่วนใหญ่เสนอปรับลดงบประมาณลงเพราะไม่เชื่อมั่นการทำงานขององค์กรอิสระที่ต้องสุจริตเที่ยงธรรมและไม่ควรถูกตั้งข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวข้องทางการเมืองด้านนายบุญจงวงไตรรัตน์ในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากชี้แจงข้อห่วงใยของสมาชิกเกี่ยวกับการตัดลดงบประมาณการอบรมพนักงานสืบสวนสอบสวนของกกต.ว่ากรรมาธิการทำหน้าที่อย่างเต็มที่พิจารณาจากข้อเท็จจริงด้วยความโปร่งใสและอนุมัติให้กกต.ได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้มีผลกระทบต่อการเพิ่มประสิทธิภาพความรู้ความสามารถของพนักงานสอบสวน

0: ั้งในส่วนกลางและต่างจังหวัดขณะที่นายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมธิการงบประมาณกล่าวว่ารัฐบาลจะนำข้อสังเกตของกรรมธิการไปพิจารณาและนำไปเป็นแนวทางจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพื่อให้การจัดทำงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบโจทย์ประเทศพร้อมยืนยันจะใช้จ่ายงบประมาณด้วยความระมัดระวังคุ้มค่าและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดรวมทั้งตอบโจทย์สถานการณ์บ้านเมืองด้วย
1: ทางฝ่ายรัฐบาลก็จะนำข้อสังเกตที่กรรมธิการได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเอาไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานต่างๆจะเอาข้อสังเกตที่ถึงหน่วยงานต่างๆเนี่ยส่งไปในการจัดทำงบประมาณปีหน้าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยเป็นเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นการใช้จ่ายงบประมาณก็ควรจะใช้จ่ายด้วยความระมัดระวังใช้จ่ายด้วยความคิดที่ว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยเขามองการใช้เงินงบประมาณอยู่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าและใช้อย่างมีประโยชน์ที่สุดและใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดและตอบโจทย์กับสถานการณ์บ้านเมืองให้ได้มากที่สุด
0: และในที่สุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณดังกล่าววงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย338เสียงไม่เห็นด้วย144เสียงงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนน1เสียงสำหรับขั้นตอนต่อจากนี้สภาผู้แทนราษฎรจะดำเนินการส่งร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570ไปยังวุฒิสภาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายใน20วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆมิได้ถ้าพ้นกำหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าวุฒิสภาเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
2: กระทรวงการคลังเตรียมพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อช่วยกระตุ้นกำลังซื้อและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนคาดว่าจะได้ข้อสรุปสิ้นเดือนนี้
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังพร้อมรับข้อเสนอพิจารณาต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ต่อเนื่องหลังจากการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นของพ่อค้าแม่ค้าส่วนใหญ่เรียกร้องให้รัฐบาลพิจารณาขยายเวลาโครงการออกไปอีก 1-2 เดือนเพื่อกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศและลดภาระค่าครองชีพซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสิ้นเดือนนี้สำหรับปัจจัยสำคัญในการพิจารณาต่ออายุคือสถานการณ์วิกฤตพลังงานนอกจากนี้เชิญชวนผู้ประกอบการร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสเรียนรู้การใช้งานปัญญาประดิษฐ์นกกระซิบบนแอปพลิเคชันถุงเงินซึ่งช่วยบริหารจัดการต้นทุนและวางแผนการประกอบกิจการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลจากนกกระซิบขอสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำจากธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยได้
4: วันนี้เราเปิดตัวสินเชื่อ AI นกกระซิบเพราะว่าเรารู้ว่าพ่อค้าแม่ค้าวันนี้เนี่ยเขาต้องการทุนนะครับเข้าถึงแหล่งเงินทุนยากโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้ารายย่อยในตลาดที่ในอดีตเคยต้องไปพึ่งสินเชื่อนอกระบบใครเข้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยนะในถุงเงินเนี่ยสามารถขอสินเชื่อได้ทันทีนะครับซึ่งเราจะมีสรุปให้เลยนะครับไม่ต้องคอยจดเอกสารสมัยก่อนไปกู้แบงก์ต้องหาหลักทรัพย์มาขอกู้แบงก์ต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนกกระซิบนอกจากพาลูกค้ามาเจอท่านจะพาลูกค้าพาท่านไปเจอกับธนาคารโดยไม่ต้องเดินไปธนาคารด้วยเพราะกดขอสินเชื่อได้เลย
3: นายธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจโดยมีเม็ดเงินเข้าสู่ระบบประมาณ 50,000 ล้านบาทต่อเดือนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์โดยตรงส่วนธุรกิจที่ไม่ได้เข้าร่วมก็ได้รับประโยชน์ทางอ้อมเช่นกันสะท้อนว่าโครงการช่วยกระจายเม็ดเงินและพยุงกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ในระดับหนึ่งโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาส 3มีโอกาสขยายตัวร้อยละ 2.7 ถึง 2.9 นันทิกากิจปาโลรายงาน
0: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันตรวจสอบจุดน้ำมันรั่วซึมบริเวณถนนเชื้อเพลิงและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงเพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่โดยรอบ
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยความคืบหน้ากรณีน้ำมันรั่วไหลบริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตพื้นที่คลองเตยว่าลักษณะของท่อส่งน้ำมันเป็นเพียงการรั่วซึมไม่ได้มีการแตกเป็นแผลใหญ่สามารถควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วได้มีการสั่งวัดค่าไอสารระเหยพบว่าอยู่ในระดับต่ำมากไม่ก่อให้เกิดอันตรายนายชัชชาติศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจจากสำนักงานเขตคลองเตยและสำนักงานเขตยานาวาเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในพื้นที่เพื่อประสานและติดตามการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยและรองรับสถานการณ์ที่อาจเปลี่ยนแปลงด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานได้สั่งการให้บริษัทบาร์ฟขนส่งทางท่อจำกัดและบริษัทกรุงเทพขนส่งทางท่อและโลจิสติกจำกัดรับผิดชอบและดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำมันปนเปื้อนในท่อระบายน้ำของกรุงเทพมหานครบริเวณถนนเชื้อเพลิงโดยด่วนรวมทั้งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่สภาพเดิมและจ่ายค่าชดเชยเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นพร้อมตรวจสอบบริเวณโดยรอบอย่างละเอียดเพื่อประเมินผลกระทบและป้องกันการรั่วไหลเพิ่มเติมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: คณะผู้แทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านของไทยพร้อมเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการประนอมอันครอสระหว่างไทยกับกัมพูชานัดแรกที่ประเทศสิงคโปร์วันที่14ถึง16กันยายนนี้โดยกระทรวงการต่างประเทศยืนยันจะปกป้องผลประโยชน์ชาติเต็มที่
6: กระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกแถลงข่าวเกี่ยวกับการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการประนอมในกระบวนการประนอมระหว่างไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสต์ศักราช1982หรืออันครอสซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่14ถึง16กันยายน2569ณประเทศสิงคโปร์นั้นประเทศไทยได้เตรียมความพร้อมที่จะเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้อย่างเต็มที่บนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสรรพากรและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าการประชุมอันครอสครั้งนี้ฝ่ายไทยได้ส่งคณะผู้แทนนำโดยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะตัวแทนพร้อมด้วยนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณคูเวตในฐานะรองตัวแทนและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้กระบวนการประนอมดังกล่าวคาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ12เดือนหลังจากนั้นคณะกรรมการประนอมจะทำรายงานรวมถึงข้อสรุปและข้อเสนอแนะซึ่งไม่มีผลผูกพันคู่กรณีทั้งสองฝ่ายกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำว่าในฐานะรัฐภาคีอันครอสประเทศไทยพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการประนอมอย่างเต็มที่โดยกระทรวงการต่างประเทศและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่หมู่5บ้านโปร่งกระโดนตำบลคุยม่วงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกและที่โรงเรียนบ้านเตาไหตำบลเตาไหอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า ปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของรัฐบาลเยเมนที่ระบุว่ากลุ่มกบฏฮูตีซึ่งมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอิหร่านบุกยึดเมืองท่าโมคาของเยเมนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากช่องแคบบับเอลมันเดฟทางใต้สุดของทะเลแดงประมาณ80 กิโลเมตรเมื่อวานนี้และรุกคืบตามชายฝั่งทะเลแดงไปยังหมู่เกาะฮานิสที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ทั้งนี้ซาอุดีอาระเบียซึ่งเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกต้องหันมาพึ่งพาเส้นทางเดินเรือผ่านทะเลแดงนับตั้งแต่ความขัดแย้งระหว่างอิหร่านกับสหรัฐทำให้การขนส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุสต้องหยุดชะงักโดยพฤตินัยขณะที่ราคาน้ำมันโลกยังพุ่งสูงขึ้นโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์ปรับตัวเพิ่มขึ้นกว่า4%เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยมาอยู่ที่ราว105 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของเส้นทางการขนส่งน้ำมัน
3: กระทรวงการต่างประเทศจีนออกแถลงการที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนจะเดินทางเยือนกรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่12-13 กันยายนนี้เพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศบริกส์ประจำปีนี้ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียอย่างไรก็ตามยังไม่มีการยืนยันว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะพบหารือระดับทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีโมดีหรือไม่ซึ่งการพบกันดังกล่าวจะเป็นกุญแจสำคัญที่กำหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่าง2 ประเทศในอนาคตทั้งนี้นักวิเคราะห์มองว่าภาคธุรกิจของจีนและอินเดียยังคงเผชิญอุปสรรคมากมายทั้งการลงทุนที่ชะงักงันจากกฎระเบียบข้อบังคับความล่าช้าในการออกวีซ่าและข้อจำกัดด้านเครื่องมืออุตสาหกรรมซึ่งสะท้อนช่องว่างระหว่างความก้าวหน้าด้านการทูตกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่าง2 ประเทศต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบ8 ทีมสุดท้ายทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับทีมชาติออสเตรเลีย0-3 เซตทีมนักตบหนุ่มไทยจุดเส้นทางในรอบ8 ทีมสุดท้ายส่วนออสเตรเลียไปเข้ารอบรองชนะเลิศในวันที่12 กันยายนนี้ชนิดเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14 ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการวาตามิว ATF Asian 14 and Under 2026สนาม2ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีในรอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จินาพันธ์ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้งชายเดี่ยวและชายคู่โดยชายเดี่ยวพิชพงษ์เอาชนะอภิวัตเครือวัน6-3 และ 6-2ผ่านเข้าไปชิงชนะเลิศกับเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันจากนั้นพิชพงษ์จับคู่กับอภิวัตลงแข่งชายคู่ช่วยกันหวดเอาชนะเซี่ยเฉินอินจากไต้หวันกับเจเดนจุงจากสหรัฐ6-2 และ 6-3ทะลุเข้าไปชิงชนะเลิศกับดินเทียนดุงกับโตบินหนานคู่มือวางอันดับ1จากเวียดนามนายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความคาดหวังของทีมนักขวดไทยในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นยอมรับว่าศึกครั้งนี้เป็นงานที่ยากเนื่องจากต้องเจอกับนักกีฬาระดับแถวหน้าของเอเชียสำหรับผลงานของทีมนักขวดไทยที่ผ่านมาลลนาธาราฤดีและมนัญชยาสว่างแก้วสร้างชื่อในศึกแกรนด์สแลมทั้งวิมเบิลดัน2026และ US Open 2026ส่วนกสิทธิ์สำเร็จมือหนึ่งของไทยคว้ารองแชมป์ชายเดี่ยว ATP Challenger 75จางเจี้ยกังที่ประเทศจีนและปรัชญาอิสโลมือคู่95ของโลกคว้าทั้งแชมป์และรองแชมป์ชายคู่หลายรายการสำหรับเอเชียนเกมครั้งที่19ที่หางโจวทัพเทนนิสไทยคว้ามาได้1 เหรียญทองแดงจากชายคู่ปรัชญาอิสโลและแม็กซิมัสพราพลโจรพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทีมจักรยานไทยทำผลงานยอดเยี่ยมคว้าสิทธิ์2 รายการไปสู้ศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์โลก2026ที่นครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนโป ประกอบด้วยทีมสปรินต์ชายและทีมทรามไทรเอล1กิโลเมตรบุคคลชายโดยเตรียมต่อยอดผลงานจากเอเชียนเกมครั้งที่20สู่เวทีชิงแชมป์โลกซึ่งมีนักกีฬาได้แก่จายอังสุธาสาวิทนรเศรษฐาดาบุญมาและยินยงเพชรรัตน์พร้อมเดินหน้าเก็บคะแนนสะสมลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028แต่ยอมรับว่าการแข่งขันเพื่อเก็บสะสมแต้มตลอดปี2570ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากหากขาดแคลนงบสนับสนุนอาจกระทบโอกาสการควอลิฟายไปโอลิมปิกเกมของนักปั่นไทยอย่างแน่นอนสาวกหงแดงลิเวอร์พูลเตรียมพบ2ตำนานแห่งแอนฟิลด์ซามี่ฮูเปียอดีตกัปตันทีมลิเวอร์พูลและทาร์สดาวี่ตำนานดาวยิงลิเวอร์พูลทีมหญิงเดินทางมาถึงประเทศไทยเพื่อร่วมกิจกรรมครั้งสำคัญคอปรันแบงคอก2026ก็จะลงวิ่งระยะ5กิโลเมตรร่วมกับสาวกเดอะคอปในวันที่13กันยายนนี้ณสนามราชมังคลากีฬาสถานกรุงเทพพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบจนถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่9ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึง14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.thหรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดตากพิจิตรกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ต กระบี่และสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 6:05 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง73เซนติเมตรและเวลา 19:52 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร35เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:56 นาทีสูงกว่าระดับเพดานกลาง24เซนติเมตรและเวลา 13:42 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง63เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นาที
12: 1นาทีกับกปท.ทางม้าลายคือสัญลักษณ์แห่งความปลอดภัยเป็นทางสำหรับให้คนใช้เดินข้ามถนนโดยมีกฎและข้อบังคับให้รถที่วิ่งบนท้องถนนต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลายและหยุดรถเพื่อให้คนข้ามถนนรวมทั้งคนข้ามก็ต้องใช้ทางม้าลายในการข้ามถนนด้วยคนข้ามถนนทางม้าลายถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามต้องข้ามด้วยความระมัดระวังตลอดเวลามองให้แน่ใจให้เดินอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนเพราะอาจทำให้เกิดพลาดหกล้มจนเกิดอันตรายได้ทางม้าลายจะมีไฟสัญญาณสำหรับคนข้ามให้ปฏิบัติตามไฟสัญญาณจราจรที่ปรากฏต่อหน้า 1. สัญญาณจราจรไฟสีแดงให้หยุดรอบนทางเท้าห้ามมิให้คนเดินข้าม 2. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวให้คนเดินเท้าข้ามทางเดินรถได้3. สัญญาณจราจรไฟสีเขียวกระพริบให้คนที่ยังไม่ได้ข้ามหยุดรอบนทางเท้าแต่ถ้ากำลังข้ามให้ข้ามอย่างรวดเร็วก่อนที่ไฟจะกลายเป็นสีแดงค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
14: วันนี้เสนอคำว่าธรรมเนียมพระโกศทรงพระบรมศพพระโกศเป็นราชูปโภคที่ใช้ทรงพระบรมศพและพระศพเพื่อเตรียมการถวายพระเพลิงและพระราชทานเพลิงตามราชประเพณีมีหลักฐานจากเอกสารในเรื่องคำให้การขุนหลวงหาวัดกล่าวถึงเมื่อครั้งสมเด็จพระเอกาทศรสโปรดให้เชิญพระบรมศพสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจากเมืองหางลงมายังกรุงศรีอยุธยาว่าครั้นถึงแล้วก็เสด็จเข้าไปสู่ยังสถานพระเชษฐาจึงกอดพระบาทพระพี่ยาเข้าแล้วก็ทรงพระกันแสงโสกาอาดูลร่ำไรไปต่างๆพระองค์ก็กอดพระเชษฐาเข้าแล้วก็สลบลงอยู่กับที่แต่ทรงพระกันแสงแล้วสลบไปถึง3ครั้งครั้นพระองค์ก็ได้สมฤดีคืนมาแล้วพระองค์จึงมีพระบันทูลตรัสสั่งให้หาพระโกศทองทั้งสองใบที่ใส่พระศพแล้วจึงเชิญขึ้นสู่บนพระราชรถในเอกสารเรื่องนี้อ้างถึงพระโกศสององค์หนึ่งน่าจะใช้ทรงพระบรมศพอีกองค์หนึ่งประกอบพระโกศองค์แรกเป็นเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศ
9: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนภาวะอ้วนกับโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่เกิดขึ้นเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงที่ผู้ป่วยได้รับปัจจัยเสี่ยงที่สามารถแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจัยอ้วนและมีน้ำหนักตัวเกินพิกัดเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคตามมามากมายมีโรคเบาหวานความดันเลือดสูงไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจโรคข้อเข่าเสื่อมโรคหลอดเลือดสมองเป็นต้นดังนั้นการปรับพฤติกรรมการรับประทานโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านปริมาณและประเภทของอาหารเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องแก้ไขร่วมกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram
17: ไ ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี
18: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ได้เวลาถึงเวลาสดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนพร้อมกับการปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธินั้นให้นั่งขัดสมาธิเพชรจิตใจจะได้เป็นเพชรบังเพชรหมายถึงว่าแข็งใจแข็งใจไม่อ่อนใจเข้มแข็งใจเข้มข้นใจเด็ดเดียวจิตใจเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวท่านให้ชื่อว่าเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนั้นไม่ใช่ยากมันขึ้นกับความเชื่อความเลื่อมใสในใจของคนเราแต่ละบุคคลเมื่อเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าท่านยังนั่งได้ถ้าจะว่าถึงร่างกายสังขารก็เรียกว่าเป็นลูกเท่าพญามหากษัตริย์ได้รับความทนุถนอมมาตั้งแต่เกิดมาให้ความสุขทุกอย่างทุกประการถึงกระนั้นเมื่อพระองค์เสด็จออกบวชออกบรรพชาพระองค์ทรมานทุกอย่างนับตั้งแต่อาหารการขบฉันก็ต้องพินิจพิจารณาเพราะอยู่ในหอปราสาทราชมณฑลนั้นอะไรก็ดีหมดแต่เมื่อมาเป็นนักบวชผู้ทนุบำรุงใส่บาตรก็ตาสีตาสายายมียายมาเพชรบ้างเข็มบ้างอะไรมีหมดละท่านก็ยอมเสวยฉันได้ไม่พริปากบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยกฎเกณฑ์ในการบริโภคอาหารท่านว่าเพื่อประทังชีวิตให้เป็นไปจะได้เจริญสมถกรรมฐานภาวิปัสสนากรรมฐานแนวว่าฉันเพียงประทังชีวิตไปแนวว่าฉันเพื่อได้อยู่ภาวนาไม่ใช่อยู่เพื่อฉันอยู่เพื่อฉันนั่นอย่างหนึ่งฉันเพื่ออยู่ให้ชีวิตมันเป็นไปนั้นง่ายมีอะไรอะไรมันเป็นอาหารที่ไม่เบื่อเมาก็ให้ถือว่าอาหารสปายะอาหารเป็นที่สบายการปฏิบัติภาวนาเมื่อนั่งสมาธิทางนอกทางขัดสมาธิเพชรเสร็จแล้วก็นั่งภายในแก้ไขจิตใจไม่ให้มันลุ่มหลงไปตามอาการภายนอกตั้งอกตั้ง งใจปฏิบัติภาวนาให้มันเข้มแข็งดังนั้นหลวงปู่เพิ่นยังเขียนคติธรรมไว้ฤดูพรรษาว่าในพรรษาฆ่ากิเลสอะไรอย่างนั้นให้ตายหมดว่าอย่างนั้นฆ่ากิเลสให้ตายหมดคำว่าฆ่ากิเลสให้ตายหมดนี่ไม่ว่ากิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะกิเลสบวชแล้วอยากศึกกิเลสศึกแล้วอยากบวชฆ่าให้มันตายหมดฆ่าให้มันตายก็คือละกิเลสนั่นแหละไม่ให้มันหลงแค่ความสุขสะดวกสบายทุกข์ยากลำบากเข็นใจอะไรก็ไม่ให้จิตใจมันเป็นทุกข์เป็นร้อนเรียกว่าภาวนา ปฏิบัติบูชาเพื่อจะได้เลิกละกิเลสในใจให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่ว่ามันเราตั้งใจว่าให้มันหมดไปสิ้นไปแล้วมันจะหมดไม่หมดง่ายๆจึงจำเป็นต้องมีระเบียบประเพณีทุกอย่างทุกประการเอามาฝึกฝนอบรมจิตใจของเราทุกดวงใจให้ได้อย่างว่าผู้ใดง่วงเหงาเหานอนก็ให้ระลึกถึงพระสาวกองค์หนึ่งองค์นั้นท่านบวชเข้ามาแล้วตั้งใจปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลจริงๆตอนแรกๆก็ดีขั้นต่อมาสักพักหนึ่งความขี้เศร้าเหงานอนก็มาทับถมนั่งก็มีแต่หลับเหมือนกระปอมกาภาวนาทีนี้ท่านก็ไม่เอาท่านก็เอาเดินจงกรมเดินจงกรมนี่ดีหลายอย่างความง่วงเหงาหานอนความหลับก็หลับไม่ได้ถ้าหลับก็เข้าป่าโดนขวากโดนน้ำโดนตอโดนต้นไม้เดินจนกรมนี้ท่านเดินจนกระทั่งว่าไม่รู้ว่านานเท่าไรแล้วเอาจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้ท่านก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนคานเอาเข่าทั้งสองลงไปมือทั้งสองลงไปคานไปพุทโธพุทโธเรื่อยไปสุดทางจงกรมแล้วก็คลานกลับมาเอาอยู่อย่างนั้นไม่ท้อถอยไม่ให้มันลืมสติมีสติจนกระทั่งเข่าแตกเลือดไหลมือแตกเลือดไหลคลานไม่ได้แล้วท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรภาวนาพุทโธเรื่อยไปทีนี้ทำอย่างไรท่านก็ได้อุบายใหม่นอนราบลงไปขวางทางจงกรมเมื่อนอนขวางทางจงกรมก็กลิ้งเอาวันเนี่ยพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปพุทโธกลิ้งไปกลิ้งไปจนสุดทางจงกรมแล้วก็กลิ้งกลับมาเอาอยู่อย่างนั้นไม่ต้องไปนับชั่วโมงไม่ต้องไปนับวันคืนเดือนปีกลิ้งไปกลิ้งมาเมื่อเอาอิริยาบถนอนกลิ้งมาเป็นเดินจงกรมทีนี้ร่างกายก็สบายไม่แตกเพราะมันรับน้ำหนักเท่าๆกันกลิ้งไปภาวนาไปกลิ้งไปภาวนาไป ทำไมเก้งมันชอบหลับมาให้มันหลับพุทโธไม่ติดต่อท่านเอาพุทโธติดต่อทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกผลที่สุดท่านองค์นั้นก็ได้สำเร็จเป็นพระโสดาเป็นพระสกิทาคาเป็นพระอนาคาเป็นพระอรหันตาในทางจงกรมนอนขวางทางจงกรมกลิ้งไปมานั่นเองนั่นละองค์นั้นเก่งมากไม่ท้อถอยเราทุกคนก็ให้หัดเดินจงกรมบ้างมีเวลาเดินน่ะสำคัญเดินกลับไปกลับมาร่างกายก็สะดวกสบายถ้านั่งมากเกินไปโรคภัยไข้เจ็บมักจะเกิดขึ้นในร่างกายสังขารถ้าเดินมากๆอยู่ไม่เป็นไรให้ระลึกถึงองค์ท่านเดินจนเท้าแตกมือแตกเข่าแตกมันยังทำได้เราเดินทะเดินจงกรมทางจงกรมยังไม่ลายก็เลิกแล้วแล้วก็เมื่อได้ข้าพเจ้าจะได้สำเร็จมรรคผลหลวงพ่อข้าพเจ้าจะสำเร็จมรรคผลไหมในศาสตร์นี้ไปถามใครถามหัวใจของตัวเองแล้วว่ามันมีความหมั่นความขยันขนาดไหนตั้งใจมั่นคงหรือไม่มรรคผลนิพพานไม่ใช่ของใครของทุกคนพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็ตรัสไว้สอนไว้เมื่อพระพุทธเจ้าสอนแล้วสาวกทั้งหลายก็จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติเพื่อละกิเลสความโกรธความโลภความหลงของตนจริงๆเกี่ยวกับบุญบารมีเก่าบุญบารมีใหม่ก็ทำเพิ่มเติมเข้าผลที่สุดอะไรทุกอย่างท่านว่ามันไม่เหลือความเพียรของผู้มีความเพียรไปได้มีความเพียรอยู่ที่ไหนความสำเร็จก็อยู่ที่นั้นมันขึ้นกับความเพียรความหมั่นความขยันความอดความทนดังนั้นเราทุกคนให้พากันตั้งใจขึ้นมาอย่าไปท้อแท้อ่อนแอในหัวใจธรรมดากิเลสมารสังขารมารมีแต่มันจะหาทางขัดข้านไม่ให้เราทำเพียรพยายามเพื่อละกิเลสเราอย่าไปฟังมันตั้งใจทำดีรักษากายวาจาจิตของตนให้โยในศีลในธรรมในคำสั่งสอนทุกอิริยาบถทุกลมหายใจเข้าออกถ้านึกภาวนาบทใดข้อใดแล้วก็เอาให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกยอมไม่ให้มันมีที่ว่างคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นเอามันแนวโยกับลมหายใจกับบริกรรมภาวนาเมื่อทำอยู่เสมอเต็มที่เมื่อใดเวลาใดความรู้จักความรู้แจ้งความรู้จริงมันก็เกิดขึ้นที่จิตใจเรานั่นเองมรรคผลนิพพานมันก็อยู่ที่ความประพฤติของเรานั่นเองไม่มีผู้อื่นใดจะยิบยื่นให้เหมือนวัตถุภายนอกเป็นการทำการปฏิบัติภายในจิตใจของแต่ละบุคคลมีความระลึกอยู่มีความตั้งใจมั่นอยู่ในองค์พุทธพุทโธในใจทุกเมื่อคำว่าหลับตาภาวนานั้นไม่ใช่หวนหลับให้มันนอนหลับไปหลับตานอกคือตานอกเราไม่ใช้ไม่เอาตาในตาในก็ตาดวงใจดวงจิตดวงใจนั้นมันเหมือน ป็นตาไม่ว่าอะไรกระทบมามันตาในมันมีความรู้สึกอยู่ตลอดการฉะนั้นจึงรวมจิตรวมใจอันนี้เข้ามาภายในตั้งให้มั่นระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทธะพระองค์ทำอะไรพระองค์ทำจริงถ้ามันจะเกิดไม่จริงมาพระองค์ก็สละชีวิตลงไปทำดีให้ได้ทำจิตให้ได้ผลที่สุดภัยอันตรายก็ไม่เกิดขึ้นในพระองค์มีแต่ได้ชัยชนะสู้กับพยามารจนได้ชัยชนะนั่นแหละพระพุทธเจ้าคือว่าจิตใจท่านตั้งใจเข้มแข็งท่านเสียสละจนกระทั่งชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็ไม่ยึดหน้าถือตาไม่ยึดโตถือตนแม้พระองค์ท่านจะได้กัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ยึดไม่ถือจิตใจท่านวางเฉยไหวใครจะทำตามไม่ทำตามเป็นเรื่องของเขาผู้จะปฏิบัติเอาไม่ใช่พระองค์เป็นผู้ทำแทนทำให้ยื่นให้พระองค์แสดงธรรมแล้วพุทธสาวกก็จดจำนำไปปฏิบัติขัดข้องอะไรก็ฟังธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อทำอยู่ไม่ท้อแท้อ่อนแอในหัวใจผลที่สุดก็ย่อมได้ความรู้ได้ความฉลาดได้ความสามารถอาถรรพ์ทำลายข้ากิเลสตัณหามานะทิฏฐิได้ทุกรูปทุกนามที่เป็นสาวกเพราะทางที่จะไปสู่นิพพานนั้นไม่มีใครที่จะชี้แจงแสดงได้มีพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าของเรานั่นเองพระองค์ชี้แจงแสดงไว้ชัดเจนดีแล้วแต่เราผู้ประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นนี่แหละไม่ค่อยเข้มแข็งต้องตั้งใจให้เข้มข้นเข้มแข็งสามารถใจที่สามารถนั้นมันสอนบอกไม่ได้ล่ะแต่ว่าทำไปเมื่อมันพร้อมมูลเมื่อใดมันก็กล้าหาญสามารถเสียสละได้จนกระทั่งชีวิตพระพุทธเจ้าก็เสียสละได้สละชีวิตให้เป็นทานจิตใจท่านไม่ห่วงหน้าห่วงหลังวิตกวิจารอะไรทั้งนั้นเมื่อท่านสอนพุทธบริษัทก็สอนให้นั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมไม่ให้เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวไม่สบายบังเกิดมีขึ้นก็อย่าให้มันเป็นอุปสรรคให้มันเป็นคำมาตักมาเตือนอยู่ตลอดเวลาพระองค์ทรงตรัสว่าความเจ็บไข้ได้ป่วยที่บังเกิดมีขึ้นในร่างกายของคนเหล่านั้นท่านว่าเทวทูตทูตของเทวดามาบอกว่าท่านเกิดมาแล้วย่อมมีความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดานะนั่นล่ะคือว่าโทษเทวดามาบอกให้มาเตือนมาบอกมาเตือนเมื่อใครเทวทูตเทวธรรมมาบอกมาเตือนแล้วยังมัวประมาทอยู่เรียกว่าช่วยไม่ได้ถ้าธรรมะคำสอนพระพุทธเจ้าจะช่วยได้นั้นต้องมีความระลึกอยู่เสมอตื่นอยู่เสมอลุกขึ้นภาวนาได้ทุกเมื่อทุกวัน นั่งก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้เดินก็ภาวนาได้ทำกิจการงานต่างๆอยู่จิตใจก็ภาวนาได้คือนึกอยู่เจริญอยู่ตั้งใจอยู่ว่าจะไม่ประมาทคนอื่นผู้อื่นเขาจะประมาทพลาดพลั้งอย่างไรเป็นเรื่องของแต่ละบุคคลพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปสนใจเอาเรื่องของตัวดีกว่าเรื่องของตัวเรื่องของเราก็คือภาวนาละกิเลสเมื่อกิเลสราคะโทสะโมหะยังเหยียบหัวใจเราอยู่เราจะไม่เห็นแก่กินแก่นอนตั้งใจขึ้นมาให้มันกล้าหาญไม่หยุดหย่อนอยู่แค่กิเลสตัณหามานะทิฏฐิท่านให้เดินก้าวไปก้าวไปข้างหน้าอย่าถอยหลังถอยหลังเข้าคลองใช่ไม่ได้เดินหน้าก้าวไปข้างหน้าพุทโธอยู่ที่ใจนี้ธัมโมอยู่ที่ใจนี้สังโฆอยู่ที่ใจนี้มรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นอยู่ที่กายวาจาจิตของคนเราทุกคนขึ้นชื่อว่ารูปร่างมนุษย์แล้วท่านว่าเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนธรรมเป็นก้อนวินัยเป็นก้อนสัตถุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาได้มานั่งสมาธิภาวนาณถ้ำผาปล่องนี้ก็อย่าได้สะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายใดๆทั้งนั้นไม่มีอะไรมันเกิดขึ้นที่ไหนก็ให้รู้ในใจของตัวเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นก็ย่อมมีความเปลี่ยนแปลงไปดับไปสิ้นไปเป็นธรรมดาจิตใจผู้ภาวนาไม่ต้องว่าเววิตกวิจารอย่างโน้นอย่างนี้ตั้งใจให้แน่วแน่มั่นคงอะไรอะไรทั้งหมดให้เห็นว่าโลกเรานี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนโดยเฉพาะโลกหมายถึงตัวเราทุกคนขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งนี่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมีการเจริญขึ้นเมื่อเจริญหมดขีดแล้วก็ชำรุดทรุดโทรมแก่ชราเป็นอยู่อย่างนี้อันนั้นทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกอย่าประมาทผู้ไม่ประมาทเป็นผู้เจริญผู้ใดเป็นคนประมาทมัวเมาหลงไหลไปโยกับกิเลสชื่อว่าเป็นคนประมาทความประมาทนั้นเหมือนความตายเหมือนคนตายธรรมดาว่าคนเราตายแล้วทำอะไรไม่ได้คนประมาทคนไม่ภาวนาไม่ฟังธรรมไม่รักษาศีลทำบุญทานแล้วเป็นคนประมาทประมาทมัวเมาดังนั้นเราทุกคนอย่าได้หลงไหลไปตามความประมาทมัวเมาเหล่านี้จงตื่นขึ้นลุกขึ้นนั่งสมาธิภาวนาทั้งที่อยู่ในบ้านในเรือนทั้งที่อยู่ในเดี๋ยวนี้เวลานี้ก็ให้ตั้งใจอยู่เสมอตั้งลงไปทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกพุทโธในใจของตนให้ได้เสมอจนเกิดพลังงานอันสามารถอาจหารขึ้นมาในตัวในใจของเราเมื่อความตั้งใจมั่นมีอยู่ในจิตในใจแล้วจิตใจมันก็ลุกขึ้นไม่กลัวมันจะมีภัยอันตรายใดๆก็ไม่ย่อท้อขึ้นชื่อว่ากิเลสนั้นท่านไม่กลัวท่านลุกขึ้นย่ำเยกิเลสราคะละกิเลสราคะให้หมดไป ละกิเลสโทสะความขุ่นข้องหมองใจออกไปละกิเลสโมหะอวิชชาในจิตในใจนั้นให้หมดสิ้นไปเมื่อผู้ใดมาภาวนาทำจิตทำใจของตนให้มีความสงบตั้งมั่นในธรรมะปฏิบัติแล้วเจตใจของผู้นั้นก็จะเกิดความปีติยินดีในธรรมะปฏิบัติจะไปไหนมาไหนถ้าใจมีความสงบตั้งมั่นแล้วก็ย่อมปลอดภัยอันตรายได้ทุกอย่างเอ็นั้นอย่ามาท้อแท้อ่อนแอในหัวใจเลยให้ทุกคนนึกอยู่เสมอว่าไม่มีที่พึ่งอื่นใดดีกับพึ่งคุณพระพุทธเจ้าให้พึ่งคุณพระธรรมเจ้าพึ่งคุณพระสังฆเจ้าทำจิตทำใจของเราให้มีความสงบตั้งมั่นแน่วแน่ในใจเรียกว่าเป็นคนทำจริงพูดจริงคิดจริงละกิเลสได้จริงเมื่อเราทำอยู่ปฏิบัติอยู่จิตใจก็ย่อมมีความเข้มแข็งสามารถอาจหารไม่เป็นคนขี้สงสัยคนขี้สงสัยนั้นไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะทำอะไรสงสัยไปหมดอย่าให้เป็นอย่างนั้นปล่อยวางความสงสัยและทั้งหลายแหล่ออกไปให้หมดสิ้นพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่าสวากขาโตภควตาธัมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจงปฏิบัติจนเห็นเองอากาลิโกเมื่อตั้งอกตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่เลือกการไม่เลือกเวลาโยที่ไหนไปที่ไหนเช้าสายบ่ายค่ำกลางคืนกลางวันภาวนาได้ทุกเวลาไม่เลือกการไม่เลือกเวลาเอหิปัสสิโกเอหิจงโดปัสสิโกจงเห็นเป็นธรรมอันล่องเรียกให้ผู้ปฏิบัติมาดูได้เมโยในกายวาจาจิตของคนเราทุกคนปัจจตังเวทิตโภวิญโยเหวิญโยชนทั้งหลายพึ่งรู้แจ้งปัจจตังจำเพาะจิตไม่ว่าตาหูจมูกลิ้นเห็นอะไรฟังอะไรมากันน้อมนำมาสอนจิตสอนใจของตนให้ได้ไม่ให้จิตล่ำลุ่มหลงมัวเมาประมาทเมื่อจิตใจดวงผู้รู้โยภายในตัวไม่ประมาทมัวเมานั่งก็ภาวนานอนก็ภาวนายืนก็ภาวนาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวนาพุทโธไว้ในใจของตนเจ็บใจก็จะมีแต่ความสุขความเจริญงอกงามในทางพุทธศาสนาดังแสดงมาก็สมควรด้วยกาลเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโอสุขังภาลัง
19: การบำเพ็ญเพียรภาวนาเป็นการกระทำให้เกิดให้มีความมีธรรมธรรมเกิดขึ้นคือสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรม
20: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา8 นาฬิกา

ณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอไทรทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นและสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถ

ร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไซงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599เมจิพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัด

ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของพระราชสังวรยานหลวงพ่อพุทธานิโยเสนอตอนที่5ความมุมานะของเด็กกำพร้าและนิมิตถึงพุทธพจน์ของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อพุทธานิโยท่านได้เล่าชีวประวัติของท่านต่อไปอีกว่าชีวิตเด็กบ้านนอกมันต้องต่อสู้มากวันๆทำแต่งานไม่มีเวลาไปวิ่งเล่นเหมือนเด็กทั่วๆไปขี้เกียจขี้คร้านเขาดูถูกเหยียดหยามกลางวันฤดูฝนต้องทำนากลางคืนหาปูหาปลาหากบหาเขียดนอนดึกตื่นเช้าลุกขึ้นมาตำข้าวครกสมัยนั้นเป็นครกกระเดื่องใช้เท้าเหยียบขึ้นเหยียบลงตื่นขึ้นมาตำข้าวเกือบจะทุกวันจนชาวบ้านก็พูดกันว่าเสียงครกไอ้พุทมันตำข้าวอีกแล้วพวกสูได้ยินกันบ้างไหมถ้าได้ยินก็พากันตื่นได้แล้วซึ่งเป็นคำพูดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเราเป็นเด็กๆต้องทำงานแบบผู้ใหญ่วันหนึ่งเรากับไอ้ใบซึ่งเป็นเพื่อนกันตอนนั้นรู้สึกว่าอายุ9ปี10ปีท่อนไม้มันหักขวางทางที่ทำนาแบกท่อนไม้ออกไอ้ใบมันก็บอกเราว่าหามเอาดีกว่าอย่าแบกถ้าแบกมันหนักไอ้เรามันแน่ใจในตัวเองก็พยายามแบกขึ้นบ่าขึ้นบ่าได้แล้วก็เดินโซซัดโซเซขาชวัดปัดเฉวียงล้มลงไม้ทับคอเราไอ้ใบมันก็วิ่งมางัดออกไม้มันทับคอเราคอเราเกือบหักตายนี่แหละชีวิตมันเป็นของไม่แน่นอนอย่างนี้มีเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายชีวิตมันก็มีเท่านี้เองมีอยู่ครั้งหนึ่งไอ้เราก็ไปนอนอยู่ข้างๆลอมฟางกลางทุ่งนาเวลานอนก็เอาฟางมาปูนอนพอล้มตัวลงนอนงูเห่าตัวเบ้อเร่อมันเลื้อยมาข้างๆแล้วก็เลื้อยเข้ามาตรงกลางตัวเราพอดีทั้งกลัวทั้งสั่นแต่สติดีไม่ขยับขยื่นถ้าขยับขยื่นงูมันตกใจมันจะฉกเอาได้มันก็ค่อยๆเลื้อยผ่านไปผ่านไปเราก็ดูอยู่นี่พูดถึงเรื่องสติสมาธิมันมีมาตั้งแต่น้อยๆแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเป็นสติเป็นสมาธิเพราะมันเกิดขึ้นเองหลวงพ่อพบอานิสงส์ของความยากลำบากไม่ใช่ทุกข์มากถึงไม่มีอยู่มีกินนะนาเราก็มีควายเราก็มีเกือบ10ตัวแต่การได้ไปวิ่งเล่นเหมือนคนอื่นเขามันไม่มีกินก็ต้องเป็นเวลานอนเป็นเวลามีอยู่ตอนหนึ่งขณะนั้นหลวงพ่อยังไม่ได้เข้าโรงเรียนถูกงูพิษกัดตอนนั้นเกือบจะตายไปเหมือนกันกัดที่เท้าเท้าบวมเป่งเจ็บปวดทรมานมากเน่าจนเป็นหนองไหลเยิ้มต้องขอให้น้องหมายถึงบัวลีเช็ดให้เลี้ยงควายด้วยมีควายที่เลี้ยงชื่อว่าอีกิ้นคือหางมันขาดขาดวิ่นวิ่นด้วนด้วนก็เลยเรียกมันว่าอีกิ้นเลี้ยงมันมาก็รักมันมันก็ค้ำคูณดีออกลูกดกตอนเป็นเด็กทุกข์ยากลำบากเกือบตายก็มีเรื่องงูกัดนี่แหละส่วนเรื่องอื่นก็พออดพอทนได้งูกัดในสมัยนั้นยูกยาก็หายากที่หายได้นั้นก็หายไปตามธรรมชาตินั่นเองหายเพราะความอดความทนไม่ได้หายเพราะยูกยาอะไรมีรากไม้ใบไม้ก็นำมาฝนกินบ้างใช้ทาบ้างตอนนั้นเป็นเด็กเล็กๆกลางวันก็ไปเกี่ยวข้าวช่วยอาเราก็ไปเกี่ยวตามประสาเด็กๆออกมาเจอเข้าก็ดุเอาว่าทำไมมึงเกี่ยวข้าวได้น้อยแท้ไอ้เราเป็นเด็ก
เหี่ยวไปก็หบเรี่ยราดไปเพราะตอนนั้นมันไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรจริงๆเป็นเด็กเล็กๆแต่ต้องทำงานแบบผู้ใหญ่ทำผิดพลาดก็ถูกแม่อาชาดุด่าเอาตอนเช้าเอาควายออกจากคอกไปล่ามไว้กลางทุ่งนาทุ่งนาห่างจากหมู่บ้านประมาณ3กิโลเมตรเสร็จแล้วถ้าเป็นฤดูทำนาก็ไปช่วยเขาปักดำนาถ้าเป็นฤดูเก็บเกี่ยวก็ไปช่วยแม่อาเขาเกี่ยวข้าวเวลาพบค่ำกลับบ้านก็ไล่ควายกลับบ้านด้วยกลับไม่ได้กลับไปตัวเปล่าต้องหาฟืนกลับบ้านด้วยพอมาถึงบ้านเอาควายเข้าคอกเสร็จแล้วก็ตักน้ำหาบน้ำใส่ตุ่มใส่ไหไว้ให้เต็มถ้าภาระอย่างอื่นเสร็จก็นึ่งข้าวก็มีอะไรทำอยู่เสมอไม่ได้ขาดจนกว่าจะได้ออกมาบวชสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กเป็นเล็กพื้นแผ่นดินเรานี่เหยียบไปตรงไหนมีแต่ของกินจะกินกบไปเปิดใบพลวงออกมาใบเดียวกบอยู่ในนั้นมี 4-5 ตัวเปิดใบไม้ใบเดียวมีกบอยู่ 4-5 ตัวใบไม้ที่มันแช่น้ำปิดอยู่นั่นใบใหญ่ๆเอาสุ่มไปครอบลงทีเดียวเอาปลามาแกงได้แต่เดี๋ยวนี้แม่น้ำใหญ่ๆโตๆหาปลาจะดีดน้ำไม่มีคนที่อยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำถึงคราวมันจะกินปลามันก่อไฟต้มน้ำร้อนไว้แล้วมันพายเรือไปเอาไม้พายตีน้ำพัวปลามันกระโดดเข้ามาในเรือมันตีไม้พาย 2-3 ทีเท่านั้นเอาปลามาแกงกินได้ทั้งครอบครัวเดี๋ยวนี้ทอดแหทั้งวันไม่ได้ปลาพอครึ่งกิโลนี่บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปหมดเวลานี้อยากกินกบเลี้ยงกบกินอยากกินปลาเลี้ยงปลากินไปหาเอาตามห้วยหนองคลองบึงอย่างเดิมไม่ได้แล้วเวลานี้ไปก็เจอแต่มลพิษชีวิตของเรามันดำเนินมาตามประสาของเด็กบ้านนอกซึ่งไม่มีใครสนับสนุนกระเสือกกระสนมาด้วยลำแข้งสมัยเป็นเด็กกำพร้าอนาถาอยู่กลางบ้านจะขึ้นบ้านใครเขาก็ปิดประตูบางทีญาติผู้ใหญ่เห็นเราก็ดุฟู่ฟ้าเวลามันเกิดท้อถอยมาก็นึกถึงคำดูถูกดูหมิ่นของเพื่อนบ้านมากระตุ้นเตือนเราจะมาทำลายตัวเองเพราะคนอื่นเขาดูถูกดูหมิ่นได้อย่างไรเราต้องเหนือกว่าเขาแล้วลงผลสุดท้ายก็มาเป็นอยู่อย่างนี้มันก็เหนือกว่าเขาจริงๆกระโดดลงจากหลังควายมานั่งรถแล้วไปไหนมาไหนก็มีแต่คนยกมือไหว้ชื่อเสียงโด่งดังทั่วประเทศนอกจากจะดังในประเทศแล้วมันยังดังไปถึงต่างประเทศทั้งที่เราไม่ได้ไปต่างประเทศเพื่อนฝูงมาชวนไปเผยแผ่ศาสนาต่างประเทศมีเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าไม่ต้องไปหนังสือของท่านเทปของท่านไปดังก้องโลกชาวพุทธไปถึงไหนมันดังไปถึงนั่นไม่ต้องไปให้มันเมื่อยหลวงพ่อเอาสิ่งที่คนอื่นเขาลบหลู่ดูหมิ่นมาเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนใจให้เกิดความทะเยอทะยานสอนตัวเองให้เป็นผู้มักใหญ่ไฟสูงในทางที่ดียิ่งมีใครมาดูถูกเหยียดหยามเท่าไหร่ยิ่งต้องกระตือรือร้นเอาชนะจิตใจของเขาให้ได้พระที่เมืองโคราชนี่สมเด็จพระธิรยานวัจกวัตเป็นเด็กกำพร้ามาเหมือนอย่างหลวงพ่อเหมือนกันอาศัยพี่สาวอยู่พี่เขยก็รังแกข่มเหงพอเสร็จแล้วท่านก็ไปบวชเป็นสามเณรไปเรียนหนังสือได้เรียนธรรม9ประโยคเป็นเจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสในที่สุดก็ได้เป็นสมเด็จเพราะฉะนั้นเราต้องมีมานะต้องพยายามเอาชนะให้ได้ชีวิตของเด็กกำพร้านี่ไม่ต้องอธิบายก็ได้มันไม่มีอะไรดีเพื่อนฝูงชาวบ้านเขาก็ดูถูกเหยียดหยาม
โดยที่สุดแม้แต่ญาติผู้ใหญ่ของเราเองเขาก็ยังไม่สนใจหลวงพ่อนี่ถึงขนาดที่ว่าบางทีกินข้าวอยู่ดีๆเขาไล่ออกจากสำรับก็ยังเคยมีเลยบางทีคล้ายๆว่าเขากลั่นแกล้งเวลาค่ำมืดให้เราไปต้อนวัวต้อนควายเข้าคอกคนเดียวทีนี้เด็กอายุ 12-13 ปีนี่มันก็เกิดความกลัวแล้วบริเวณบ้านที่อยู่น่ะมันเป็นป่าช้างดงเสือทั้งนั้นถ้าเราชวนน้องๆไปด้วยเขาก็หาว่าเกี่ยงใช้งานแค่นี้ก็ไม่ได้มึงหนีออกจากบ้านกูเดี๋ยวนี้เราก็คุกเข่ากราบลงต่อหน้าที่หลานหน้าบ้านขอเวลาอีก6เดือนเพราะตอนนั้นเรียนอยู่ประถมศึกษาปีที่6ยังเหลืออีก6เดือนจะจบพอเรียนจบแล้วพอรู้ว่าสอบประถม6ได้แล้วเดินเข้าวัดเลยบวชหลวงพ่อจากบ้านไป6ปีไม่เคยกลับไปเยี่ยมบ้านอาสะไพเวลาเขาคิดถึงเขาก็บ่นเออเนาะใจดำขนาดนี้หลานเข้าโรงเรียนครั้งแรกอายุ7ขวบพุทธศักราช2471เรียนที่โรงเรียนประชาบาลวัดไซทองบ้านเหล่าตำบลตาลเนิ้งอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครสมัยนั้นเรียกอำเภอบ้านหันเราออกโรงเรียนพุทธศักราช2479จบป.6อาจารย์ที่เป็นอาจารย์สอนชื่อว่าอาจารย์ชายตอนนั้นอายุท่านก็ประมาณ20กว่าๆในบรรดาเด็กๆไม่มีใครฉลาดเกินหลวงพ่อรุ่นหลวงพ่อมีคนหนึ่งไปสอบป.7อายุน้อยหลวงพ่อสอบป.6ในช่วงที่เรียนป.5ถึงป.6ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนมีแต่สอนหนังสือหมู่เวลาอยู่ในห้องเรียนเราก็เป็นครูมันทำอะไรเราไม่ได้เวลาออกมานอกห้องเรียนคนไหนถูกตีมักจะรุมชกบางทีมันด่าบักคู่ขั้นหน้าบักคู่ขี้กระตือขี้กระตือภาษาอีสานหมายถึงพยาธิครูยกก่อนกับครูยกนี้ไม่เหมือนกันครูยกก่อนกับลูกศิษย์ลูกหานี่เหมือนพ่อเหมือนลูกกันลูกศิษย์จะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรแห่กันไปครูก็ไปคุ้มครองคอยดูแลสุขทุกข์เหมือนพ่อเหมือนลูกแต่เวลาจะลงโทษก็เอามายืนสอนอยู่ที่หน้าประชุมทีนี้ไอ้พวกเจ้านักเรียนก็คล้ายๆจะสมน้ำหน้าครูก่อนจะลงโทษนักเรียนนี่นักเรียนทั้งหลายเห็นสมควรจะลงโทษเขี้ยนกี่ทีนักเรียนเงียบ12ทีสมควรไหมเงียบ6ทีสมควรไหมเงียบ3ทีสมควรไหมยกมือพรึบมันกลัวว่าเวลาถูกทีมันมั่งทีนี้ถ้านักเรียนคนไหน12ทีสมควรไหมถ้ามันยกมือแล้วก็เพื่อนมันนับไม่เลยพอเอเวนนั่นทำผิดละก็โดนหมู่ยกมือให้เมื่อก่อนนี้เพื่อนนักเรียนคนหนึ่งสมัยหลวงพ่อเรียนหนังสืออยู่ชั้นประถมถูกเพื่อนอีกคนมันหาว่าขโมยดินสอดำมันคุยมันบอกว่าหน้าอย่างกูไม่ขโมยดอกขนาดดินสอดำถ้ากูจะเป็นขโมยกูจะขโมยช้างถ้ากูจะเป็นนักปล้นกูจะปล้นธนาคารกูจะขโมยรถยนต์ดินสอดำกูไม่ขโมยหรอกเสียเกียรติมันว่าเด็กน้อยมันว่าไอ้เราเป็นเพื่อนกันก็ยังนึกขำๆมาเดี๋ยวนี้มันเป็นไปได้แล้วคนขโมยรถยนต์ขโมยช้างเมื่อก่อนขโมยวัวขโมยควายไปฆ่าเดี๋ยวนี้ขโมยไปได้จนกระทั่งช้างช้างแถวสุรินทร์เห็นไหมมีแต่ช้างงาด้วนหลวงพ่อเรียนหนังสือโรงเรียนวัดไซทองโรงเรียนหลวงพ่อนี่วันโกนเรียนครึ่งวันพระใหญ่หยุดเต็มวันไม่ได้หยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เหมือนในเมืองเพราะสมัยก่อนโรงเรียนอาศัยศาลาวัดวันพระต้องใช้ศาลาของท่านทำกิจกรรมทางศาสนาพวกเรานักเรียนนี่ก็ต้องหยุด
พราะท่านจะใช้สถานที่ของท่านหลวงพ่อได้รับเลือกให้เป็นครูตั้งแต่ยังเรียนไม่จบป.6หลวงพ่อเป็นครูตั้งแต่ป.5สมัยก่อนเขากำหนดให้เรียนถึงอายุ14ปีเรียนจบไม่จบเขาก็ให้ออกทีนี้หลวงพ่อเรียนจบป.4แต่อายุ12ปีเขาก็ให้เรียนต่อตามความสมัครใจนับเป็นป.5หลักสูตรต่างๆเหมือนมัธยม1แต่ไม่มีภาษาอังกฤษเพราะไม่มีครูสอนบางทีก็มีพระมาช่วยสอนด้วยตอนเรียนป.5ก็เป็นครูด้วยเป็นนักเรียนด้วยเวลาครูท่านให้เรียนวิชาอะไรท่านก็มาอธิบายให้นิดหน่อยส่วนใหญ่อ่านหนังสือเอาเองเวลาสอนต้องสอนทุกวิชาโอ้ยมันจะไปยากอะไรระดับประถมนี่สอนให้อ่านสอนให้เขียนแล้วก็สอนให้ทำเลขสมัยเรียนหลวงพ่อไม่มีวิชาใดเจ๋งไม่มีวิชาใดอ่อนแต่ไม่เจ๋งหมดทุกวิชาแต่ก็เอาตัวรอดได้ทุกวิชารู้สึกว่าหลวงพ่อไม่เก่งแต่ก็มีสมาธิมาตั้งแต่เด็กมันมีสิ่งประหลาดอยู่อย่างหนึ่งเท่าที่สังเกตมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆเวลาเจ็บป่วยมาเมื่อไหร่นี่จิตมันจะสว่างลงไปแล้วมันจะฝันเห็นเป็นก้อนหินกลิ้งมาจากทิศทั้ง4มันจะมาบดตัวเราและตกใจร้องไห้ทุกทีประเดี๋ยวร้องประเดี๋ยวร้องเวลาตื่นขึ้นมาอาจะถามว่าร้องทำไมก้อนหินจะมาทับหัวจนแกรำคาญหินมีโต้ข้านี่จะสับหัวแกทีหลังอย่าร้องสิไม่ได้ตั้งใจร้องมันร้องเองถ้ารู้ตัวอยู่ใครจะไปร้องทีนี้พอมาได้เรียนแปลบาลีไปเจอปะพะโตปะมะคาถาจะท่าปิเซลาวิปุลาณพังอาหัจจะปัปปตาสมันตาอนุปริยยุงนิโปเทนตาจาตุดีซาเอวังจราจะมัจจุจะอภิวัตตันติปานิโนแปลความหมายว่าภูเขาทั้งหลายล้วนแล้วด้วยหินอันไพบูลย์สูงจรดฟ้ากลิ้งบทสัตว์มาโดยรอบทั้ง4ทิศให้แหลกลานไปแม้ฉันใดมัจจุราชคือความแก่และความตายย่อมบทขยี้ครอบงำสัตว์ทั้งหลายให้แหลกละเอียดไปฉันนั้นทีนี้พอมาแปลหนังสือนี่แปลบาลีพอมาเห็นพระสูตรนี้มันก็ยิ่งภูมิใจไปใหญ่จึงนึกถึงตัวเองว่านี่เรามีอดีตไม่งั้นมันคงไม่เป็นอย่างนี้อาจารย์วันหมายถึงท่านพระอาจารย์วันอุตโมนี่เล่นกันกับเรามาตั้งแต่เป็นเด็กอยู่คนละหมู่บ้านอาจารย์วันท่านอยู่บ้านตาลโกนแต่นาของท่านอยู่ติดกับหมู่บ้านของเราเอาควายเอาวัวไปเลี้ยงด่าเก่งท่านบวชก่อนแต่ในปีเดียวกันนั่นแหละท่านบวชก่อนเดือนไม่เคยได้จำพรรษาร่วมกันหลวงพ่อบวชแล้วก็หนีมาเมืองอุบลไม่ได้เจอใครอีกแล้วมาเจอกันตอนบวชเป็นพระแล้วสมัยที่หลวงพ่อยังเป็นเด็กอยู่อาจารย์เคยเล่าให้ฟังว่าท่านขึ้นไปบนภูเขาตรงวัดอาจารย์วันนี่แหละแถวนั้นเขาเรียกว่าถ้ำพระในถ้ำนั้นมันมีพระพุทธรูปเงินพระพุทธรูปทองท่านขึ้นไปไหว้พระท่านไปเห็นพระธุดงค์กรรมฐานนอนตายที่พลานหินบาตรตั้งเอาไว้ทางด้านศีรษะแล้วผ้าครองของท่านก็ตั้งวางอยู่ร่างกายของท่านนอนห่มกีวรอยู่แต่กะโหลกหลุดออกมาจากกันแล้วโดยไม่มีใครไปพบทีนี้ท่านอาจารย์ไปเห็นเข้าท่านก็เลยหาฟืนหาอะไรมาทำชาปนกิจศพแล้วก็เก็บเอากะโหลกท่านไปเก็บรักษาเอาไว้ในถ้ำนั้นเรียกว่าท่านยอมตายเมื่อก่อนนี้มันมีแต่ป่าดงช้างเสือทั้งนั้น
แล้วทีนี้พระตายแล้วสัตว์ไม่ไปกินก็คงเป็นเพราะบารมีของท่านอย่างน้อยอีแร้งอีกาจะต้องมาจิกกินอันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติอยู่แต่ว่ากระดูกหลุดออกมาจากกันเป็นท่อนสมัยหลวงพ่อเป็นเด็กน้อยนี่เรียนหนังสืออยู่ประถม6ไปเห็นปี้คือใบเสร็จใบเสียสวยรัชูประการของอาเมื่อก่อนนี้ราษฎรทั้งหลายนี่เสียเงินรัชูประการเพียง3บาทแต่ละรายหัวชายชะกันไปอ่านอยู่ในนั้นนายเคียบอินหาสัญชาติลาวบังคับไทยนี่ยังเป็นอยู่นะเปลี่ยนการปกครองสมัยพุทธศักราช2475ในสมัยที่พระยามโนปกรณ์เป็นนายกหรือพระยาพหลเป็นนายกก็ยังเป็นสัญชาติลาวบังคับไทยอยู่พอมาถึงสมัยของจอมพลป.แก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่คนไทยมีหนึ่งเดียวไม่แบ่งแยกจึงลบคำว่าสัญชาติลาวบังคับไทยมีแต่สัญชาติไทยบังคับไทยนับถือพระพุทธศาสนาใครไปซื้อหนังสือติโต้ที่ในหลวงทรงแปลออกมานั่นจะรู้ข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นผู้บริหารประเทศชาติบ้านเมืองทำอย่างไรประชาชนคนไทยจะเข้าใจกันดีว่าเราคือสายเลือดเดียวกันนี่ปัญหาใหญ่มันอยู่ตรงนี้ถ้าหากยังรู้สึกแบ่งแยกกันอยู่แล้วถึงบางยุคบางสมัยเด็กเล็กมันมีการศึกษาดีขึ้นวะกูนี่ลาวกูนี่แขกมลายูกูบ่แม่นคนไทยนี่ว่าประเดี๋ยวมันก็ก่อการปฏิวัติแบ่งแยกดินแดนขึ้นมาบ้านเมืองก็วุ่นวายใหญ่เลยล่ะเพราะฉะนั้นผู้ปกครองต้องมีจิตใจเที่ยงธรรมหนังสือติโต้นี่เป็นประวัติศาสตร์ของเช็กโกสโลวาเกียเช็กโกสโลวาเกียประกอบด้วยคนหลายสัญชาติประกอบขึ้นเป็นประเทศยุคใดที่ผู้ปกครองไม่เที่ยงธรรมราษฎรจะกระด้างกระเดืองก่อการปฏิวัติขึ้นมาทีนี้พอมานึกถึงเมืองไทยเรานี่อีสานทั้งหมดเดิมก็เป็นลาวตั้งแต่ศรีสะเกษจนกระทั่งตรดจังหวัดตราดตรดทะเลก็เป็นเขมรทางภาคเหนือก็เป็นไทยใหญ่ซีกตะวันตกแถบทะเลอันดามันก็เป็นพม่ากะเหรี่ยงใจกลางของประเทศก็คือมอญแขกครัวทางใต้ก็แขกมลายูชาวมาเลเซียบ้านเมืองเราก็ประกอบด้วยคนหลายสัญชาติประกอบกันขึ้นเป็นประเทศเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผู้บริหารประเทศจะพึงทำคือให้ความยุติธรรมเท่าเทียมกันไอ้เรื่องรถยนต์นี้เราจะเล่าให้ฟังสมัยที่เรามีความใฝ่ฝันตั้งแต่เป็นเด็กไอ้เรื่องรถยนต์รถเก๋งนี่ใจมันทะนงตั้งแต่เราเป็นเด็กรถเก๋งคันไหนผ่านมากูจะขี่มันให้ได้จนกระทั่งให้เขาซื้อเด็กขี่ควายตั้งไว้ดูเล่นหลวงพ่อให้คนไปซื้อรูปปั้นเด็กขี่ควายมาไว้ที่กุฏิที่วัดป่าสารวันดูกลัวมันจะลืมความหลังเอาไว้กระตุ้นเตือนใจกลัวมันจะลืมความ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการชีวประวัติของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่ในวัน

ความสุขแห่งน้ำใจโดยไม่น้อยใจให้เสียความสุขพระองค์ทรงเปลี่ยนอภรณ์คลุกคลีอยู่กับมหาชนทรงแบ่งปันหยาดเหงื่อร่วมกันเป็นฝนเป็นผลไม้แบ่งปันลมหายใจที่เชื่อมต่อกันกับสรรพชีวิตแบ่งปันน้ำใจอันใสสะอาดในความร่วมมือร่วมใจแห่งความเกื้อกูลซึ่งถักทอเป็นสายใยอยู่ในสรรพชีวิตแม้ว่าอริยธรรมต่างๆจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาในเมืองใหญ่ซึ่งสายใยของมนุษย์กลายเป็นส่วนหนึ่งของกลไกในเทคโนโลยีแต่ความมีน้ำใจอันงดงามต่อกันก็ไม่เคยสูญหายไปไหนระหว่างทางที่ขับรถจากซิดนีย์ไปเมลเบิร์นเพื่อเดินทางไปจัดนิทรรศการรถได้เกิดอุบัติเหตุในทางโค้งที่ลื่นด้วยหิมะในหน้าหนาวจนพลิกคว่ำลงล้อหงายขึ้นฟ้าหลังคารถไถเบาๆไปตามพื้นถนนทำให้ศีรษะของทุกคนคว่ำลงตามหลังคาไปด้วยในระหว่างนั้นมีรถเก๋งคันหนึ่งวิ่งสวนมาเธอจอดรถแล้วรีบวิ่งอย่างรวดเร็วเข้ามายังรถตู้ที่คว่ำและก็ดึงทีละคนออกจากรถพร้อมเข้ามากอดแต่ละคนด้วยความห่วงใยให้กำลังใจว่าอย่าตกใจเธอจะช่วยดูแลทุกอย่างให้สำหรับคนเดินทางต่างถิ่นและการได้รับน้ำใจจากคนที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมันเป็นความงดงามอันซาบซึ้งหญิงสาวชาวออสเตรเลียคนนั้นได้เรียกรถพยาบาลมาดูแลกลุ่มคนไทยพาส่งโรงพยาบาลซึ่งต้อนรับอำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างตั้งแต่เอ็กซเรย์ตรวจกระดูกไหล่ที่เคลื่อนเข้าเฟือกให้พร้อมบริการคุกกี้และกาแฟโดยไม่คิดมูลค่าหรือค่ารักษาเลยพร้อมยังวิ่งเต้นจัดหารถให้ใหม่เพื่อเดินทางไปถึงจุดหมายทันเวลาจัดนิทรรศการความงดงามแห่งน้ำใจย่อมนำความสุขมาให้ทุกฝ่ายเสมอคำว่าน้ำอันมีลักษณะของความช่ำเย็นคำว่าใจหมายถึงความปกติเป็นกลางที่บริสุทธิ์สะอาดเมื่อมารวมกันเป็นน้ำใจยิ่งช่วยทำให้ความสะอาดบริสุทธิ์นั้นช่ำชื่นด้วยความเย็นใจเหมือนคนที่เดินทางยากลำบากแล้วได้ดื่มน้ำอันช่ำเย็นชื่นใจลดความฝืดเคืองอันยากลำบากไปได้การมีน้ำใจต่อกันนับเป็นของขวัญอันล้ำค่าสมกับธรรมชาติที่ประทานร่างกายที่อาศัยธาตุสี่ที่แบ่งปันลมหายใจหยาดเหงื่อสายน้ำแสงตะวันและอาหารจากผืนแผ่นดินเดียวกันและมีธรรมชาติเดิมแท้ของใจที่บริสุทธิ์ดั้งเดิมเหมือนกันเพียงแต่ต้องแยกห่างกันออกไปเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ในแต่ละบทบาทแต่ละหน้าที่แต่ละภูมิภาคในแต่ละประเทศเมื่อถึงเวลาที่คับขันเปลือกของอภรณ์และสีผิวอันแตกต่างก็ไม่อาจจะบังธรรมชาติของใจอันใสบริสุทธิ์สะอาดที่หลั่งไหลพลั่งพลูเป็นความช่ำเย็นอันอ่อนโยนช่วยเหลือเกื้อกูลประดุจเกื้อกูลธรรมชาติอันเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นให้ผ่านอุปสรรคเพื่อเดินทางไปสู่การเรียนรู้และแบ่งปันความเข้าใจในชีวิตผ่านน้ำใจเหล่านั้นอยู่เสมอหากเข้าใจถึงความหมายแห่งการมีชีวิตว่าคือการเดินทางแห่งจิตวิญญาณของการเรียนรู้เพราะคำว่าวิญญาณหมายถึงธรรมชาติแห่งการรับรู้อันเป็นประตูด่านแรกของจิตใจที่ทำให้เกิดความรู้สึกคือเวทนาอารมณ์และความจดจำคือสัญญาและนำกระบวนการที่จดจำอันมากมายเหล่านั้นมาประมวลเป็นความคิดคือจิตสังขารอันมีความหมายถึงลักษณะแห่งการผสมด้วยการนำเอาความจำมาประมวลเปรียบเทียบความเหมือนคล้ายอย่างเช่นคำว่าน้ำใจเพราะเกื้อกูลอย่างอ่อนโยนนั้นเปรียบเหมือนสายน้ำลำธารในล่องสวนที่เกื้อกูลต่อพืชผลหรือเหมือนสายน้ำที่ให้ความชุ่มชื้นแก่ผืนแผ่นดินอันแห้งผาก
เป็นแอ่งน้ำให้สรรพสัตว์ได้ดื่มกินหรือเปลี่ยนน้ำหวานในละอองเกสรและผลไม้การอยู่ในโลกและมีชีวิตอย่างมีน้ำใจมีมิตรไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันด้วยความตระหนักถึงความเหมือนในความต่าง 1. ทุกสรรพชีวิตล้วนเหมือนกันในความเป็นธาตุสีอันไม่คงที่อาศัยธาตุสีจากภายนอกเป็นปัจจัยสัมพันธ์ต่อเนื่องกันและมีธรรมชาติแห่งจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสมีสันติสุขเหมือนกันมาก่อน 2. ความแตกต่างทั้งหลายล้วนเกิดจากการดิ้นรนเพื่อแก้ปัญหาแห่งความพร่องของธาตุสี่ทำให้ต้องกระจายออกไปแสวงหาวิธีที่จะได้อาหารตามความสามารถตามความถนัดจิตใจที่ปกติเป็นกลางมาก่อนก็ต้องค้นคว้าดิ้นรนแสวงหาทำให้เกิดความทุกข์ใจตามมาจากการต้องรับรู้ความไม่คงที่ของร่างกายที่กระทบผัสสะต่างๆแนวความคิดยุทธวิธีในการแก้ปัญหาจึงแตกต่างกันออกไปด้วยเปลือกแห่งพฤติกรรมและรูปลักษณะภายนอกการรู้จักความเหมือนในความต่างจะไม่หลงทางโกรธเกลียดชังแบ่งปันฝักฝ่ายหลงผิดว่าเป็นคนละอย่างคนละลัทธิหรือเป็นศัตรูฝ่ายตรงกันข้ามมีแต่ปัญญาเห็นความเหมือนกันปัญญาที่เห็นความเหมือนกันในธรรมชาติเดิมของใจที่บริสุทธิ์ภายใต้เปลือกที่ทำให้เห็นถึงสัมพันธภาพแห่งการเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันในทุกทิศทางแห่งสรรพชีวิตซึ่งหากเปิดใจกว้างและมองโลกตามความเป็นจริงไม่เอาอัตตาตัวตนเป็นที่ตั้งจะพบว่าการมีชีวิตที่ผ่านพ้นมาได้แต่ละขณะนั้นล้วนได้รับน้ำใจจากผู้อื่นมากมายกว่าจะมีชีวิตเดินทางมาถึงวันนี้ความซาบซึ้งในน้ำใจเช่นนี้จะทำให้มีความสุขอันอ่อนโยนละเอียดอ่อนอย่างลึกซึ้งถึงคุณค่าในการอยู่ร่วมกันไม่กระด้างอหังการตระหนักถึงความสำเร็จลุล่วงในชีวิตทั้งหลายล้วนเป็นผลพวงอันอิงอาศัยจากผู้อื่นที่มีส่วนร่วมในทางใดทางหนึ่งอย่างมากมายมหาศาลทำให้รู้จักมีน้ำใจที่จะให้เกียรติยกย่องเชิดชูและแบ่งปันความสำเร็จแห่งความสุขให้กับผู้อื่นด้วยการให้กำลังใจหรือด้วยรอยยิ้มอันจริงใจคำว่าน้ำใจกับน้อยใจบางครั้งก็สลับพลิกผันกันอย่างง่ายดายหากน้ำใจนั้นถูกละเลยหรือมองไม่เห็นคุณค่าในการเสียสละก็จะเกิดเป็นอาการน้อยใจดังนั้นการดูแลจิตใจอย่างไม่น้อยใจหรือไม่ทำให้ผู้อื่นต้องน้อยใจในความมีน้ำใจที่เอื้อเฟื้อช่วยเหลือเสียสละแก่กันและกันอย่างงดงามเสมอภาคส่วนการดูแลใจที่ส่งน้ำใจออกไปโดยไม่คาดหวังดูแลความสุขใจที่ปกติเป็นกลางอยู่ก่อนแม้จะช่วยเหลือเกื้อกูลใครก็ทำด้วยใจมีความสุขไม่น้อยใจว่าได้รับคำชมหรือสรรเสริญเพราะไม่ได้เพิ่มอะไรให้กับความสุขใจที่ปกติเป็นกลางด้วยสันติสุขอยู่ก่อนแล้วระวังจิตความหลงผิดทั้งหลายจะทำลายใจที่ปกติสุขไปไม่ได้

สุขใจไม่เป็นบ้าจัดการศัตรูให้ถูกตัวอย่าไปรังเกียจจัดการการปรุงแต่งของเขาแต่จงระวังการปรุงแต่งของเราที่ไปรังเกียจจากการปรุงแต่งของเขาเวลาฟังการปรุงแต่งของเขาก็ดูใจเราถ้าไม่รู้ใจว่าเป็นแค่ธาตุรู้ก็หลงปรุงแต่งว่าเขาเราหลงเข้าไปจัดการศัตรูภายนอกถูกหลอกด้วยศัตรูภายในไม่ว่าใครจะเรียกพวกเขาว่าอะไรคนบ้าคนเสียสติหรือคนน่าสงสารเคยรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเธอไม่น่าจะฝากความหวังทั้งหมดไว้กับเขาเลยเมื่อสามีที่เธอรักต้องออกไปทำงานกับเรือเดินทะเลแล้วก็ให้สัญญาว่า3 เดือนจะกลับมาทิ้งให้เธออยู่กับแม่สามีที่ใจร้ายเธอถูกข่มเหงและใช้งานเยี่ยงทาสต้องซักเสื้อผ้าให้กับทุกคนในบ้านของพี่น้องและวงญาติของสามีต้องตื่นแต่เช้าถูบ้านทำอาหารล้างถ้วยจานและช่วยงานของครอบครัวสามีที่มีกิจการคละคลุ้งด้วยกลิ่นคาวปลาแต่ความเหนื่อยยากนั้นยังไม่เท่าความกดดันที่ได้รับจากแม่สามีเธอไม่อาจปริปากโต้เถียงได้เมื่อสามีเธอกลับมาปรากฏตัวกำแพงหัวใจของเธอก็พลูพลายกลายเป็นถ้อยคำที่อยากตัดพ้ออยากขอความเห็นใจจากนั้นเธอก็วนพูดถึงความข่มขืนคับแค้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่ทุกวันโดยไม่สนใจผู้ใดจิตใจเธอถูกขังอยู่ในโลกแห่งความคิดอันขมขื่นจนไม่สามารถออกมาได้วนเวียนคิดและพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอยู่เช่นนั้นทุกครั้งที่เดินผ่านเธอก็ไม่เคยมองดวงตาเมื่อลอยวนเวียนอยู่ในโลกของความคิดนั้นผู้คนบอกว่าเธอเสียสติเป็นบ้าไปแล้วคำว่าเสียสติดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่น่ากลัวสติคืออะไรหรือที่สูญเสียไปดังนั้นควรทำความรู้จักกับสติก่อนที่จะสูญเสียมันไปสติมีองค์ประกอบ4 อย่างให้พอสังเกตตนเองได้ว่าตอนนี้มีสติหรือขาดสติ 1. สติมีความไม่ล่องลอยเป็นลักษณะจากกรณีของผู้หญิงที่เสียสติข้างต้นและพบว่าจิตใจเธอล่องลอยไปอยู่ในโลกของความคิดอย่างลืมตัวและเผลอจมอยู่กับความคิดครั้งละนานๆจนไม่สามารถออกจากความคิดนั้นได้และกลายเป็นคนบ้าในที่สุดความล่องลอยนั้นคือความลืมตัวหรือลืมความจริงของกายและใจเมื่อลอยเข้าไปอยู่ในโลกของความคิดอย่างเอาจริงเอาจังหากเป็นบางครั้งบางคราวเรียกว่าขาดสติหรือเป็นบ้าไปเดี๋ยวหนึ่งซึ่งคนทั่วไปมักประชดประชันอาการกิริยาของความลืมตัวเหล่านั้นเช่นมักเรียกคนที่จมอยู่ในความรักแบบไม่ลืมหูลืมตามีอาการเหม่อลอยลืมเนื้อลืมตัวหมกมุ่นความคิดถึงแต่คนที่รักว่าบ้ารักหากคนไหนจิตใจหมกมุ่นไม่ยอมหลับยอมนอนคอยแต่เฝ้าครุ่นคิดจนลืมตัวจึงมักถูกเรียกว่าบ้าความคิดทฤษฎีความที่มีจิตใจล่องลอยถลำไปในอารมณ์หนึ่งอย่างจริงจังจนลืมตัวนั่นเองที่เรียกว่าขาดสติชั่วครู่ล่องลอยอยู่กับเรื่องอะไรก็มักจะถูกคนรอบข้างเรียกไปตามอาการนั้นๆเช่นบ้ากามบ้าแต่งตัวบ้าสมบัติบ้าตำแหน่งบ้าลัทธิลัทธิบุพพาชนลัทธิบูชายัญลัทธิฆ่าตัวตายเป็นต้นซึ่งอาการบ้าชั่วคราวเหล่านั้นหากเผลอขาดสติทำไว้เป็นประจำพออายุมากเข้าก็จะกลายเป็นคนหลงตามที่สะสมพฤติกรรมนั้นเอาไว้เคยเห็นคนแก่ข้างที่พักลุกขึ้นมาโหตอนดึก1-2ทุกคืนหรือมักนั่งเหม่อลอยพูดอยู่คนเดียวถึงเรื่องราวเก่าๆความล่องลอยนี้จึงเห็นได้ชัด
หรือสังเกตได้ด้วยตนเองว่าเวลานี้ขาดสติหรือมีสติ 2. สติจึงมีหน้าที่ไม่ลืมตัวหรือไม่ลืมกายที่มีความปกติอยู่ก่อนมีความระลึกรู้คอยเห็นการทำงานของกายและใจอยู่เสมอเวลาใดเผลอจึงรู้ทันว่าเผลอหรือเวลาเหม่อลอยไปในความหลงคิดก็เห็นว่าจิตหลงคิดผิดสติจึงคอยยับยั้งไม่ให้ถลำลงไปในความผิดพลาดมีที่ตั้งแห่งสติอยู่ที่กายและใจเป็นที่อยู่อาศัยตามความเป็นจริงไม่จมดิ่งเข้าไปในความคิด 3. สติจึงมีผลลัพธ์เป็นอาการรักษาจิตที่ปกติอยู่ก่อนไม่ปล่อยให้ความเผลอปรุงแต่งชอบชังเข้ามาครอบงำใจให้เศร้าหมองได้ 4.เหตุใกล้ที่ทำให้เกิดสติคือการจดจำสภาวะธรรมต่างๆในการทำงานของกายและใจให้ถูกต้องแม่นยำเช่นความคิดเผลอคิดถลำเข้าไปในเนื้อหาที่กดดันก่ออารมณ์หดหู่ซึมเศร้าจำได้ว่าถ้าเผลอคิดต่อจะเกิดความทุกข์ใจเกิดขึ้นก็รู้ว่าเป็นเพียงความคิดไม่ใช่เราหรือถ้าเผลอคิดว่าเขาข่มเหงรังแกเราจะกลายเป็นความโกรธเครียดแค้นหากไม่คิดต่อความเครียดแค้นก็ไม่มีแสดงว่าความโกรธก็ไม่ได้มีอยู่ก่อนมีตอนเผลอคิดเท่านั้นจำได้ถูกต้องอย่างแม่นยำว่าสิ่งนี้เป็นเพียงรูปธรรมสิ่งนี้เป็นเพียงนามธรรมมีลักษณะเกิดดับเหมือนกันทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเราแต่อย่างใดองค์ประกอบ4อย่างนี้เมื่อประกอบเป็นสติขึ้นในใจจะทำให้ไม่หลงถลำเข้าไปในความคิดผิดจนจิตออกมาไม่ได้กลายเป็นบ้าคนมีสติจะสังเกตเห็นความบ้าสั้นๆหากเผลอเข้าไปเอาเรื่องกับการปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นมาในใจเพราะทุกสิ่งเพียงเกิดดับผ่านไปเหมือนการไหวของตัวใบไม้หรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าหมาเห่าใบตองแห้งหรือขาดสติเห็นใบตองแห้งไหวกรอบแกรบก็หลงปรุงแต่งว่ามีอะไรเป็นตัวเป็นตนจริงจังเห่าหอนออกไปยังไม่รู้ตัวการเผลอส่งจิตออกไปปรุงแต่งชอบชังต่อปรากฏการณ์ที่เกิดดับก็อยู่ในกรณีแห่งการขาดสตินี้เช่นเดียวกันความเป็นบ้าชั่วคราวหรือขาดสตินั้นมักเกิดจากความจำผิดที่ผิดพลาดหรือสัญญาวิปลาสจึงทำให้ความคิดผิดจิตวิปลาสและเกิดความเห็นผิดทิฏฐิวิปลาสคือสิ่งที่เกิดดับผ่านไปแล้วแต่กลับไปจำไว้ว่าสิ่งเหล่านั้นแน่นอนจริงจังทุกสรรพสิ่งมีความไม่คงที่หรือทนอยู่กับที่ไม่ได้เรียกว่ามีทุกขลักษณะแต่ไปจำไว้ว่าน่าจะได้ความสุขจากสิ่งเหล่านั้นทุกสิ่งประกอบด้วยเหตุปัจจัยอาศัยสิ่งอื่นเป็นองค์ประกอบจึงไม่ใช่ตัวตนทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมแต่กลับไปจำไว้ว่ามีตัวตนทุกสิ่งไม่ได้มีแต่ช่วงเวลาเบ่งบานเพียงอย่างเดียวแต่มีความเสื่อมสลายผุพังรวมอยู่ด้วยเช่นดอกไม้ทุกดอกย่อมจะผุพังร่วงโรยไม่ได้มีความงดงามเที่ยงแท้ความงามในร่างกายและทรัพย์สมบัติข้าวของก็เช่นเดียวกันแต่หากจำเอาไว้ผิดในสี่ด้านเบื้องบนย่อมทำให้เผลอคิดผิดและเห็นผิดตามมาหากจมอยู่ในความคิดผิดและเห็นผิดเหล่านั้นก็ชื่อว่าเป็นบ้าชั่วคราวหรือขาดสติ

ส่วนสติจึงเกิดจากความจำเอาไว้ถูกต้องแม่นยำหรือที่เรียกว่าระลึกขึ้นมาได้ด้วยการตามสังเกตการทำงานของกายและใจและจดจำไว้ถูกต้องว่า 1. ร่างกายนี้เป็นเพียงรูปธรรมอาศัยธาตุสีจากภายนอกเกิดขึ้นไม่ใช่เรา 2. ความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายล้วนเกิดจากผัสสะทางกายและใจไม่ใช่เรา 3. เมื่อรู้สึกแล้วจึงได้จดจำเอาไว้ความจำทั้งหลายจึงไม่ใช่ตัวตนและไม่ใช่เรา 4. เพราะจดจำสิ่งที่รับรู้เอาไว้จึงนำมาผสมเป็นความปรุงแต่งความคิดเหล่านี้จึงไม่ใช่ตัวตนของเรา 5. เพราะมีร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเกิดการรับรู้รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสกายและรับรู้เรื่องที่คิดการรับรู้ต่างๆที่เรียกว่าจิตวิญญาณนี้จึงไม่ใช่ตัวตนหรือไม่ใช่เราแต่อย่างใดการจำอย่างถูกต้องแม่นยำถึงการทำงานของร่างกายและจิตใจได้เช่นนี้ยังรวมถึงการจำลักษณะที่ถูกต้องคือจำได้ถึงความผันแปรที่เกิดดับคงที่อยู่ไม่ได้จึงเป็นทุกข์เพราะอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นจึงไม่ใช่ตัวตนดังนั้นเมื่อสภาวะธรรมใดๆปรากฏขึ้นภายในกายและใจความจำได้ถูกต้องแม่นยำนี้จึงทำให้สติเกิดขึ้นความสุขจากการมีสติรักษาจิตที่ปกติสุขอยู่แล้วจะเปิดประตูแห่งความเป็นบ้าหรือหมาเห่าใบตองแห้งคือไม่ไปหลงเอาเรื่องกับสิ่งที่กำลังผ่านเข้ามาเพราะจำไม่ได้ถึงความเกิดดับไปชั่วคราวหากถลำส่งใจออกไปเอาปรุงแต่งชอบชังใจจะเศร้าหมองสติจึงเปรียบเหมือนยามที่คอยตรวจตราความแปลกปลอมอันปนเปื้อนไม่ให้เข้ามาครอบงำจิตที่มีความปกติบริสุทธิ์ผ่องใสด้วยใจเป็นกลางอยู่ก่อนแล้วไม่ให้ต้องสูญเสียความสุขในใจตั้งแต่ดั้งเดิมไปอย่างไม่ควรจะสูญเสียแสงอาทิตย์ไม่ใช่ทำร้ายสายน้ำแสงอาทิตย์ไม่ใช่ทำร้ายสายน้ำในทุกสถานภาพอันไม่คงที่ไม่มีท้องฟ้าผู้ได้รับกำไรจากหมู่เมฆและไม่มีผู้สูญเสียหยาดเหงื่อแห่งมหาสมุทรชีวิต

ความสุขที่ไม่ต้องรอคอยความสุขไม่ได้อยู่ในยามรุ่งอรุณแม้แสงดาวละมุนก็ให้ความสุขใจแด่ผู้ไม่ดิ้นรนรอคอยการฝากความหวังในความสุขไว้กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างตกเป็นทาสหรือขาดอิสระทางจิตที่มีความสุขได้ด้วยตนเองเป็นความว้าเหวแห้งโหยหรือแหว่งเว้าอย่างไม่อาจเติมเต็มได้ด้วยใจที่ส่งออกไปคาดหวังหรือรอคอยสิ่งที่จะมาพะเนาพะนอปลอบประโลมการรอคอยหรือตอบสนองการคาดหวังนั้นแต่เพราะความไม่คงที่ในสิ่งที่เติมลงมาหรือไม่รู้ว่าสรรพสิ่งในจักรวาลล้วนอยู่ในกฎแห่งความไม่คงที่การดิ้นรนรอคอยการตอบสนองครั้งใหม่อย่างโหยหาจึงไม่มีวันเต็มไปได้ทำกับจิตใจตนเองเหมือนเป็นผู้ยากจนความสุขอย่างไรอย่างนั้นการเริ่มต้นกลับมาประจักษ์ถึงความสุขที่มีอยู่ต่อหน้าอย่างไม่ต้องรอคอยคือการเอาใจใส่ต่อจิตใจในปัจจุบันด้วยการมีฉันทะหรือมีศรัทธาอย่างซาบซึ้งด้วยการตระหนักถึงคุณค่าในการมีชีวิตของตัวเองที่ได้มนุษย์สมบัติมาอยู่ในสุดยอดพีระมิดของสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายคือมีโครงสร้างของ DNA ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในสิ่งมีชีวิตด้วยกันมีโครงสร้างสมองที่พร้อมพัฒนาสติปัญญาไปสู่ความเข้าใจจริงอันสูงสุดได้มีใจที่สะอาดบริสุทธิ์สว่างสงบมาแต่แรกเริ่มและเต็มไปด้วยความเมตตาปรารถนาดีต่อชีวิตผู้อื่นเพียงแต่บางครั้งความอ่อนแอที่เผลอเข้าไปเปรียบเทียบกับภาพลวงตาหรือหลงผิดคิดว่าน่าจะมีความสุขมากกว่านี้จึงทำให้ทอดทิ้งความสุขอันบริสุทธิ์สะอาดในจิตใจไปอย่างน่าเสียดายการตั้งทัศนคติไว้ผิดพลาดขาดศรัทธาต่อตัวเองว่าคงไม่มีความสุขได้ถ้าไม่มีใครหรือสิ่งอะไรเหล่านั้นหลงเข้าไปยืนอยู่ในมุมเพื่อรอคอยการได้รับอย่างน่าสงสารและอ่อนแอแทนที่จะเปลี่ยนจุดยืนในมุมที่เข้มแข็งและสูงสง่าอย่างพร้อมจะเป็นผู้ให้และไม่อดครวญร้องขออย่างผู้อ่อนแอที่ไม่รู้จักคุณค่าความสุขที่มีอยู่ในตัวเองการวางทัศนะอย่างถูกต้องว่าธรรมชาติแห่งความปกติสุขมีอยู่ก่อนแล้วในจิตใจไม่ต้องรอคอยหรือฝากความหวังที่ได้ความสุขจากผู้หยิบยื่นให้เช่นคำพูดที่ให้เกียรติให้ความสำคัญหรือรอยยิ้มแห่งมิตรไมตรีอันจริงใจถ้าสิ่งเหล่านั้นทำให้เกิดความสุขได้ในระดับหนึ่งทำไมเราจึงไม่ทำหน้าที่เป็นผู้ให้แทนด้วยจิตใจอันกว้างขวางอย่างสง่างามแทนที่จะเป็นฝ่ายนั่งรอคอยอย่างแห้งโหยต่อหยาดน้ำใจเล็กๆเหล่านั้นลุกขึ้นมาจากมุมอันห่อเหี่ยวของจิตใจด้วยภาวะที่รู้สึกเปี่ยมล้นด้วยความกระตือรือร้นอย่างตระหนักถึงวินาทีอันมีคุณค่าแห่งชีวิตและพบความสุขที่เบิกบานเปิดเผยอยู่ต่อหน้าอย่างไม่ต้องรอคอยเริ่มลงมือเป็นผู้หยิบยื่นความสุขให้กับผู้อื่นแทนที่จะเป็นผู้รอคอยลูกงูกินปลามองปลาตัวใหญ่แหวกว่ายผ่านไปรูปและนามเดิมอันบริสุทธิ์ไร้เจ้าของในคันลองแห่งจักรวาลอันแทรกซึมอยู่ในหมู่ดาราจักรอาณาจักรแห่งพืชสรรพสัตว์และมนุษยชาติเชื่อมโยงปัจจัยแห่งสายสัมพันธ์อันหนึ่งเดียวอยู่เช่นนั้นตั้งแต่บรรพกาลปัจจุบันจนถึงอนาคตเมื่อความตระหนักรู้ถึงศักยภาพดั้งเดิมอันบริสุทธิ์ที่มีอยู่ดั้งเดิมในทุกชีวิตอันถูกปิดบังด้วยความคิดแบ่งแยกความแปลกปลอมแห่งความปนเปื้อนในจิตใจจะกลายเป็นภาพมายาความตระหนักรู้ต่อสภาวะปัจจุบันในเบื้องลึกของจิตใจตรงหน้าจะเปิดเผยสันติสุขแต่ดั้งเดิมอันไม่เคยหายไปไหน

คำเริ่มคำพี 1. พระพุทธเจ้าผู้ทรงเปรียบดังดิโลกแห่งไตรโลกผู้ทรงบริสุทธิ์เป็นบ่อเกิดแห่งคุณธรรมอันบริสุทธิ์ทรงเจริญสติปัฏฐานแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด 2. พระสัทธรรมอันเป็นทางสู่ความหลุดพ้น

พระเถระชื่อว่ามหาสีผู้ทรงปัญญาเชี่ยวชาญในปริยัติและปฏิบัติได้ประพันธ์คัมภีร์วิปัสสนาในไว้5คัมภีร์นั้นประพันธ์ไว้โดยคล้อยตามพระบาลีอรรถกถาและฎีกาตรงประเด็นชัดเจนและแสดงวิธีปฏิบัติอันดีงาม6พระเถระผู้ปรากฏสมณศักดิ์ว่าพระพรหมโมลีได้เห็นว่าคัมภีร์นั้นอำนวยคุณประโยชน์จึงมอบหมายให้ข้าพเจ้าแปลคัมภีร์ดังกล่าว7ด้วยเหตุนั้นข้าพเจ้าขอนมัสการพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และครูของตนแล้วจักแปลด้วยภาษาไทยเป็นอย่างดีพระคันธสาราพิวงศ์วิปัสสนาในเล่ม2นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริเฉทที่5เส้นทางโสรสยานผู้ปฏิบัติธรรมที่ประสงค์จะบรรลุมรรคผลนิพพานในปัจจุบันชาติควรตัดความกังวลเรื่องต่างๆเช่นที่อยู่ตระกูลอุปถากในวงเล็บผู้อุปถัมภ์ปัจจัย4การได้วัตถุสิ่งของอันเป็นเหตุให้เกิดความโลภเป็นต้นควรชำระศีลให้หมดจดก่อนลงมือปฏิบัติธรรมดังกล่าวไว้ในปริเฉทที่1และควรน้อมจิตคิดว่าขอให้ศีลนี้ได้เป็นปัจจัยเพื่อการบรรลุมรรคญาณถ้าผู้ปฏิบัติธรรมสงสัยว่าตนอาจเคยได้พูดล่วงเกินพระอริยบุคคลก็ควรต้องขอขมาท่านแต่ถ้าไปพบท่านไม่ได้ก็ให้กล่าวขอขมาต่อพระวิปัสสนาจารย์การขอขมาโทษนับเป็นธรรมเนียมอย่างหนึ่งของชาวพุทธมีประโยชน์เพื่อให้สำรวมระวังในโอกาสต่อไปหรือเพื่อให้เกิดความสบายใจดังเช่นพระเจ้าอาชาติศัตรูได้ขอขมาต่อพระพุทธเจ้าในเรื่องการปลงพระชนพระราชบิดาการพูดล่วงเกินพระอริยบุคคลเรียกว่าอริยุปวาทมีผลให้ไม่อาจบรรลุธรรมได้ในชาตินี้เมื่อบุคคลได้ขอขมาพระอริยะแล้วจะช่วยให้วจีกรรมไม่เป็นอริยุปวาทแต่ยังต้องได้รับผลกรรมจากการพูดไม่ดีแน่นอนเพราะวจีกรรมได้สำเร็จลงแล้วโทษนั้นมิได้หายไปด้วยการขอขมาเพียงแต่เบาบางลงเพราะปราศจากปรเจตนาคือเจตนาหลังทำกรรมต่อจากนั้นควรน้อมถวายร่างกายนี้แด่พระพุทธเจ้าเพื่อตัดความเยื่อใยในร่างกายและชีวิตทำให้ไม่เกิดความสะดุ้งกลัวเวลามีอารมณ์ที่น่ากลัวปรากฏขึ้นขณะปฏิบัติธรรมและควรน้อมถวายร่างกายนี้แด่พระวิปัสสนาจารย์เพื่อให้ท่านอบรมสั่งสอนได้เต็มที่โดยไม่ต้องเกรงใจหากปฏิบัติตามคำแนะนำของอาจารย์อย่างเคร่งครัดแม้จะไม่ได้มอบกายก็สามารถประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติได้เช่นเดียวกันการมอบถวายร่างกายของตนแด่พระพุทธเจ้าและพระวิปัสสนาจารย์กล่าวไว้ในคัมภีร์วิสุทธิมรรคเป็นลำดับว่าอิมาหังภควาอัตตภาวังตุมหังกังปริจจชามิข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ขอมอบร่างกายนี้แด่พระองค์อิมาหังพันเตอตภาวังตุมหากังปริจจชามิข้าแต่ท่านอาจารย์ข้าพเจ้าขอมอบร่างกายนี้แด่ท่านอันหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมควรน้อมจิตให้เชื่อตามความเป็นจริงที่ว่าพระนิพพานอันเป็นสภาพดับทุกข์ทั้งปวงคือรูปนามหรือขันธ์ห้าเป็นสภาพที่ประเสริฐมรรค

0: สามารถสละกิเลสได้สิ้นเชิงและรับรู้พระนิพพานเป็นอารมณ์ก็เป็นสภาพประเสริฐและบุคคลย่อมบรรลุมรรคและนิพพานดังกล่าวได้แน่นอนด้วยหนทางคือวิปัสสนานี้และควรพิจารณาต่อไปเพื่อให้เกิดกำลังใจว่าวิปัสสนาเป็นทางที่สัตบุรุษคือพระพุทธเจ้าพระอรหันต์และพระอริยเจ้าทั้งหลายได้ดำเนินไปมาแล้วทั้งสิ้นหลังจากนั้นควรกราบพระโดยระลึกถึงพระพุทธคุณควรแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ตั้งแต่เทวดารักษาวัดเป็นต้นไปขอให้ท่านเหล่านั้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยเป็นต้นและถ้าสามารถทำได้ก็ควรพิจารณาความไม่สวยงามว่าร่างกายนี้ไม่สวยงามประกอบด้วยผมขนเล็บฟันหนังอีกทั้งควรพิจารณาถึงความตายว่าเราจะต้องตายเป็นธรรมดาในขณะที่เจริญวิปัสสนาควรเจริญสมถภาวนาบางอย่างควบคู่กันไปเพื่อคุ้มครองผู้ปฏิบัติธรรมให้ปฏิบัติได้ราบรื่นสมถภาวนาดังกล่าวชื่อว่าอรักขกรรมฐานคือกรรมฐานคุ้มครองผู้ปฏิบัติมี4ประการคือ 1. พุทธานุสติการหมั่นระลึกถึงพระพุทธคุณมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความปีติปราโมทย์ 2. เมตตาภาวนาการเจริญเมตตามีประโยชน์เพื่อให้คนที่อยู่ร่วมกันไม่เบียดเบียนกัน 3. อสุภภาวนาการพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยงามมีประโยชน์เพื่อให้คลายความพอใจในร่างกาย 4. มรณานุสติการระลึกถึงความตายมีประโยชน์เพื่อให้เกิดความสังเวชไม่ประมาทในชีวิตเมื่อผู้ปฏิบัติได้พิจารณาดังนี้แล้วพึงนั่งขัดสมาธิหรือนั่งให้สบายด้วยการนั่งแบบใดแบบหนึ่งแล้วระลึกรู้สภาวะธรรมปัจจุบันดังจะกล่าวต่อไปถ้านั่งกรรมฐานแบบเรียงเท้าโดยเท้าไม่ทับกันก็จะทำให้นั่งได้สบายขึ้นการกำหนดขั้นพื้นฐานผู้ปฏิบัติธรรมควรเริ่มตั้งจิตจดจ่อที่หน้าท้องของตนจนรู้สึกว่าท้องพองขึ้นและยุบลงถ้ายังไม่รับรู้อาการนี้ให้ชัดเจนก็ควรวางมือไว้ที่ท้องสักครู่สภาวะพองยุบก็จะปรากฏเองพึงกำหนดรู้สภาวะตึงขึ้นของท้องว่าพองหนอในขณะหายใจเข้าและกำหนดรู้สภาวะหย่อนลงของท้องว่ายุบหนอในขณะหายใจออกการกำหนดรู้คือการตั้งจิตจดจ่อเพื่อรับรู้สภาวะธรรมปัจจุบันโดยละเอียดถี่ถ้วนในบางขณะอาจไม่ต้องบริกรรมก็ได้หรืออาจบริกรรมสั้นๆเพียง1วินาทีในขณะเดินจงกรมและนั่งกรรมฐานการบริกรรมยาวนานอาจทำให้จิตรับรู้แต่คำบัญญัติตลอดเวลาที่บริกรรมอยู่ไม่อาจรับรู้สภาวะธรรมได้เพราะในแต่ละขณะจิตรับรู้ได้เพียงอารมณ์เดียวในเวลาเริ่มปฏิบัติไม่ควรใส่ใจต่อรูปร่างสันฐานของร่างกายทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่งควรปล่อยวางความรู้สึกที่มีตัวตนรับรู้เพียงสภาวะธรรมปัจจุบันสภาวะธรรมนั้นแม้จะเกิดร่วมกับบัญญัติก็ไม่ใช่บัญญัติเหมือนเงาไม้เกิดร่วมกับต้นไม้แต่ไม่ใช่ต้นไม้เวลาเราไปพักที่เงาไม้เราก็ต้องอยู่ใต้ต้นไม้ในกรณีเดียวกันเวลาเรารับรู้สภาวะเบาหนักตึงหย่อน หรือสัมผัสก็ให้รู้เพียงสภาวะเท่านั้นอย่าใส่ใจต่อสมมุติบัญญัติสภาวะธรรมเหล่านี้เกิดร่วมกับบัญญัติก็จริงแต่ไม่ใช่บัญญัติถ้าเราพยายามไม่สนใจมันต่อมามันจะค่อยๆหายไปเองนั่นคือเวลาที่จิตของเรารับรู้สภาวะธรรมที่เป็นรูปนามได้ตลอดเวลาในบางขณะอาจรู้สึกถึงรูปร่างของท้องที่เป็นบัญญัติซึ่งรับรู้ควรคู่กับสภาวะตึงหย่อนที่เกิดร่วมกันเพราะยังไม่อาจจะบัญญัติโดยสิ้นเชิงในขณะนั้นได้เนื่องจากสติสมาธิและปัญญายังไม่แก่กล้าต่อเมื่อแก่กล้าขึ้นแล้วบัญญัติย่อมอันตรธานไปและปัญญาย่อมเกิดขึ้นรับรู้สภาวะตึงหย่อนเท่านั้นโดยปราศจากรูปร่างของท้องหลังจากนั้นผู้ปฏิบัติธรรมสามารถกำหนดรู้สภาวะธรรมคือรูปนามที่ปรากฏทางทวารทั้ง6ได้เรื่องนี้เป็นธรรมชาติของวิปัสสนาแต่ในเบื้องแรกของการปฏิบัติต้องกำหนดอารมณ์หลักขณะนั่งเช่นสภาวะพองยุบได้ปรากฏชัดแก่บุคคลทั่วไปควรกำหนดในใจว่าพองหนอยุบหนออย่างต่อเนื่องโดยไม่เปล่งเสียงบริกรรมอีกทั้งไม่ควรหายใจแรงๆเพื่อให้สภาวะพองยุบปรากฏและไม่ควรหายใจช้าหรือเร็วเกินไปควรหายใจตามปกติถ้ามีความฟุ้งซ่านเกิดขึ้นในขณะนั้นควรกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านว่าคิดหนอฟุ้งหนอหรือดำริหนอคำบริกรรมว่าคิดหนอควรใช้ในขณะที่รับรู้เรื่องราวที่คิดเช่นคิดถึงใครหรือเรื่องอะไรคำบริกรรมว่าฟุ้งหนอควรใช้ขณะที่จิตสามารถรับรู้ความฟุ้งซ่านที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจนไม่รู้ว่าคิดถึงอะไรคำบริกรรมว่าดำริหนอควรใช้ในเวลาที่คิดวางแผนสิ่งใดสิ่งหนึ่งในคำบริกรรมควรใช้คำเพียงสองพยางค์เป็นหลักจะช่วยให้ก้าวหน้าได้เร็วขึ้นเพราะการกำหนดรู้ความฟุ้งซ่านเป็นการรับรู้สภาวะที่เพิ่งดับไปชื่อว่าสันตติปัจจุบันคือปัจจุบันต่อเนื่องจากอดีตที่ดับไปจึงควรใช้คำบริกรรมสั้นๆจะทำให้จับสภาวะฟุ้งซ่านได้เร็วถ้ารู้สึกว่าได้พบกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในความคิดให้กำหนดว่าพบหนอถ้าสิ่งใดสิ่งหนึ่งปรากฏในจิตให้กำหนดว่าเห็นหนอและกำหนดรู้จนกว่าสภาวะเห็นจะหายไปถ้ารู้สึกว่าพูดกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งในความคิดให้กำหนดว่าพูดหนอเมื่อความฟุ้งซ่านดังกล่าวหายไปแล้วจึงกลับมากำหนดอารมณ์หลักคือสภาวะพองยุบตามเดิมผู้ที่ปฏิบัติธรรมเป็นเวลานานจนสติมีกำลังมากในบางขณะอาจกำหนดความคิดได้ทันท่วงทีโดยไม่รับรู้เรื่องราวหรือบุคคลที่กำลังคิดในขณะนั้นกำหนดว่าคิดหนอเท่านั้นถ้าประสงค์จะกลืนน้ำลายก็ให้กำหนดว่าอยากกลืนหนอกลืนหนอถ้าประสงค์จะบ้วนน้ำลายให้กำหนดว่าอยากบ้วนหนอบ้วนหนอถ้าต้องการจะก้มศีรษะลงให้กำหนดว่าอยากก้มหนอแล้วกำหนดว่าก้มหนอก้มหนอในขณะที่ก้มตัวลงช้าช้าอย่าก้มลงอย่างรวดเร็วถ้าต้องการจะเงยศีรษะขึ้นให้กำหนดว่าอยากเงยหนอแล้วกำหนดว่าเงยหนอช้าช้าในเวลาเงยศีรษะขึ้นหลังจากนั้นจึงกลับมากำหนดสภาวะพองยุบ จิตที่ต้องการจะทำอากัปกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งชื่อว่าจิตสั่งคือจิตที่ประกอบด้วยเจตนาและฉันทะที่ต้องการจะทำผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดจิตสั่งดังกล่าวเมื่อรู้เห็นสภาวะธรรมของรูปชัดเจนแล้วจึงสามารถกำหนดรู้จิตสั่งได้อย่างชัดเจนไม่ควรรีบกำหนดจิตสั่งในเวลาเริ่มปฏิบัติธรรมเพราะจะเป็นเพียงการบริกรรมโดยไม่รับรู้สภาวะของจิตสั่งอย่างแท้จริงถ้าความปวดเมื่อยปรากฏในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้จดจ่อที่ความเมื่อยและกำหนดว่าเมื่อยหนอเมื่อยหนอโดยบริกรรมไม่ช้านักไม่เร็วนักความปวดเมื่อยนั้นค่อยๆทุเลาลงแล้วหายไปหรืออาจทวีความรุนแรงขึ้นจนทนไม่ไหวถ้าเป็นเช่นนั้นให้กำหนดจิตที่ต้องการพลิกว่าอยากพลิกหนอแล้วกำหนดรู้อากัปกิริยาทางร่างกายที่เปลี่ยนท่านั่งเช่นถ้ายกมือหรือขาให้กำหนดว่ายกหนอยกหนอพร้อมกับยกขึ้นช้าๆถ้าเหยียดมือให้กำหนดว่าเหยียดหนอเหยียดหนอพร้อมกับเหยียดช้าๆถ้าคู้ให้กำหนดว่าคู้หนอคู้หนอพร้อมกับคู้ช้าๆถ้าวางให้กำหนดว่าวางหนอวางหนอควรทำช้าๆอย่าทำเร็วถ้าอวัยวะร่างกายสัมผัสบริเวณใดบริเวณหนึ่งพึงกำหนดว่าถูกหนอเมื่อผู้ปฏิบัติได้เปลี่ยนอิริยาบถอย่างนี้แล้วความปวดเมื่อยอาจหายไปในขณะนั้นควรกลับมากำหนดสภาวะพองยุบอย่างต่อเนื่องถ้าความรู้สึกแสบร้อนปรากฏขึ้นในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้กำหนดว่าร้อนหนอร้อนหนอเมื่อความรู้สึกแสบร้อนหายไปก็กลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามเดิมถ้าต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถเพราะความรู้สึกดังกล่าวรุนแรงขึ้นก็ควรกำหนดจิตที่ต้องการจะเปลี่ยนว่าอยากเปลี่ยนหนอแล้วกำหนดอากัปกิริยาทางร่างกายที่เปลี่ยนว่าขึ้นหนอขึ้นหนอเป็นต้นตามแนวทางที่กล่าวมาแล้วในที่สุดก็จะกลับมากำหนดรู้สภาวะพองยุบเพื่อมิให้การเจริญสติขาดช่วงไปอย่าให้มีเวลาว่างที่ขาดสติกำหนดรู้ถ้าสภาวะคันปรากฏขึ้นในร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งให้กำหนดรู้สภาวะดังกล่าวว่าคันหนอคันหนอถ้าสภาวะคันหายไปในขณะกำหนดรู้ก็กลับมากำหนดพองยุบเหมือนเดิมเวลาที่รู้สึกว่าทนต่อสภาวะคันไม่ได้ต้องการจะเปลี่ยนอิริยาบถก็ควรกำหนดว่าอยากเปลี่ยนหนอหรืออยากเกาหนอเมื่อต้องการที่จะยกมือขึ้นให้กำหนดว่าอยากขึ้นหนอขึ้นหนอขึ้นหนอหรืออยากยกหนอยกหนอเมื่อมือไปสัมผัสบริเวณคันให้กำหนดว่าถูกหนอและกำหนดว่าเกาหนอเกาหนอในขณะเกาอยู่เมื่อต้องการจะวางมือลงให้กำหนดว่าลงหนอลงหนอเมื่อมือสัมผัสสถานที่ใดที่หนึ่งให้กำหนดว่าถูกหนอแล้วกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามเดิมว่าพองหนอยุบหนอถ้าเกิดความเจ็บปวดเป็นต้นในร่างกายพึงกำหนดตามสภาวะว่าปวดหนอเจ็บหนอชาหนอจุกหนอ
1: เหนื่อยหนอเวียนหนอควรกำหนดให้ทันท่วงทีในขณะปัจจุบันไม่เร็วหรือช้าเกินไปในขณะกำหนดความเจ็บปวดบางครั้งความเจ็บปวดก็หายไปบางครั้งก็อาจรุนแรงจนทนไม่ได้จงอดทนอย่าท้อถอยเพราะสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปถ้าทนไม่ได้ก็ให้เปลี่ยนอิริยาบถนั่งใหม่แล้วกลับมากำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามปกติโดยมีสติไม่ขาดช่วงผู้ปฏิบัติธรรมบางคนกำลังสมาธิดีและกำหนดได้ทันสภาวะปัจจุบันอาจรู้สึกว่าความเจ็บปวดทวีความรุนแรงขึ้นแทบทนไม่ได้เหมือนมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งแน่นที่อกทำให้หายใจไม่ออกบางก็รู้สึกเจ็บเหมือนถูกปลายมีดแทงบางก็ร้อนเหมือนถูกน้ำร้อนลวกหรือเจ็บคล้ายถูกเข็มแทงหรือปวดยิบยิบเหมือนมีแมลงไต่ตามตัวบ้างก็เกิดอาการคันหรือปวดแสบจนทนไม่ไหวและทำให้บางคนถึงกับกลัวการนั่งกรรมฐานต่อไปหากไม่กำหนดตามสภาวะแม้ความเจ็บปวดนั้นจะหายไปก็อาจกลับมาปรากฏอีกเมื่อมีสมาธิดีจงอย่ากลัวเพราะไม่ใช่โรคร้ายและไม่หนักหนาสาหัสเป็นเพียงเวทนาสามัญที่เคยปรากฏแก่เรามาแล้วแต่เมื่อก่อนนั้นไม่ปรากฏชัดเพราะมีอารมณ์อื่นปรากฏชัดกว่าเมื่อสมาธิดีขึ้นเวทนาเหล่านี้จะปรากฏชัดตามสภาวะธรรมจงกำหนดเวลานั้นจนกว่าจะหายไปจะไม่เกิดอันตรายใดแก่ชีวิตเมื่อกำหนดจนหายไปได้แล้วเวทนาดังกล่าวอาจไม่ปรากฏขึ้นอีกเลยถ้าอยากเอนกายพึงกำหนดว่าอยากเอนหนอในขณะที่กำลังเอนกายอยู่ให้กำหนดว่าเอนหนอเอนหนอถ้าร่างกายเกิดอาการเอนไปเอนมาอย่ากลัวให้ตั้งสติโดยมีความมั่นใจว่าการเอนจะหายไปขณะเอนให้กำหนดว่าเอนหนอเอนหนออย่าให้เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปถ้ามีอาการรุนแรงมากจนแทบทรงกายไม่อยู่ให้พิงกับฟ้าหรือเสาก็ได้หรือจะเอนกายลงนอนก็ได้พร้อมกับกำหนดต่อไปอาการนั้นจะหายไปเองในเวลาเพียงไม่กี่นาทีถ้ามีอาการสั่นพึงกำหนดเหมือนอย่างที่กล่าวมาแล้วถ้ามีสภาวะขนลุกสู้ซ่าหรือสภาวะเย็นสบายที่หลังหรือทั่วร่างกายอย่ากลัวนี้เป็นเพียงสภาวะของปีติที่เกิดขึ้นบางครั้งอาจเกิดอาการสะดุ้งเมื่อได้ยินเสียงก็อย่ากลัวความสะดุ้งตกใจนี้เป็นความปรากฏของการกระทบอารมณ์ที่ชัดเจนเพราะสมาธิมีกำลังมากกว่าเดิมเมื่อต้องการเปลี่ยนท่าวางมือเท้าหรืออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งให้กำหนดจิตสั่งก่อนแล้วกำหนดอิริยาบถต่างๆตามสภาวะที่เป็นจริงให้ทันปัจจุบันขณะควรทำช้าๆเหมือนคนไร้กำลังอย่าเคลื่อนไหวเร็วถ้าอยากดื่มน้ำให้กำหนดว่าอยากดื่มหนอถ้าอยากจะลุกขึ้นยืนให้กำหนดว่าอยากลุกหนอในขณะที่กำลังลุกขึ้นให้กำหนดว่าลุกหนอเมื่อยืนตรงแล้วให้กำหนดว่ายืนหนอขณะเดินและมองเห็นให้กำหนดว่าเห็นหนอถ้ารู้สึกว่าอยากเดินให้กำหนดว่าอยากเดินหนอและกำหนดว่าย่างหนอย่างหนอหรือขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอก็ได้ผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้ตั้งแต่ขณะยกเท้าขึ้น จนถึงขณะเหยียบลงและก้าวช้าๆในขณะเดินจงกรมในทุกก้าวควรกำหนดว่ายกหนอเหยียบหนอหลังจากกำหนด2ระยะได้คล่องแคล่วแล้วให้กำหนดละเอียดขึ้นเป็น3ระยะว่ายกหนอย่างหนอเหยียบหนอต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะเดินถึงตำแหน่งที่วางน้ำดื่มขณะที่มองเห็นที่วางน้ำดื่มให้กำหนดว่าเห็นหนอในขณะที่ยืนอยู่ให้กำหนดว่ายืนหนอเมื่อจะยื่นมือไปจับแก้วน้ำให้กำหนดว่ายืนหนอเมื่อมือกระทบกับแก้วน้ำให้กำหนดว่าถูกหนอในขณะจับแก้วน้ำให้กำหนดว่าจับหนอในขณะตักน้ำให้กำหนดว่าตักหนอในขณะยกแก้วน้ำขึ้นดื่มให้กำหนดว่ายกหนอในขณะแก้วน้ำกระทบกับริมฝีปากให้กำหนดว่าถูกหนอถ้ารู้สึกเย็นให้กำหนดว่าเย็นหนอในขณะกำลังดื่มให้กำหนดว่าดื่มหนอกลืนหนอถ้ารู้สึกเย็นที่ช่องคอหรือภายในท้องให้กำหนดว่าเย็นหนอในขณะวางแก้วน้ำให้กำหนดว่าวางหนอถ้ามือสัมผัสร่างกายให้กำหนดว่าถูกหนอถ้าต้องการจะหมุนตัวกลับให้กำหนดว่าอยากกลับหนอในขณะกำลังหมุนตัวให้กำหนดว่ากลับหนอถ้าเดินต่อไปก็เดินกำหนดตามที่กล่าวมาแล้วเมื่อต้องการจะยืนให้กำหนดว่าอยากยืนหนอในขณะยืนให้กำหนดว่ายืนหนอถ้าต้องการยืนเป็นเวลานานเช่นรอคอยตักอาหารน้ำดื่มปานะเป็นต้นแล้วปรากฏสภาวะพองยุบก็กำหนดว่ายืนหนอพองหนอยุบหนอในขณะย่อตัวลงนั่งให้กำหนดว่าลงหนอโดยรับรู้สภาวะหนักที่ค่อยๆเคลื่อนต่ำลงในขณะย่อตัวลงนั่งให้กำหนดว่าลงหนอโดยรับรู้สภาวะหนักที่ค่อยๆเคลื่อนต่ำลงในขณะหย่อนตัวลงนั่งในขณะที่เริ่มนั่งแล้วให้กำหนดการเปลี่ยนท่ามือและเท้าโดยละเอียดถ้าไม่มีสภาวะปัจจุบันอย่างอื่นที่ชัดเจนกว่าพองยุบพึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามเดิมถ้าต้องการจะนอนให้กำหนดว่าอยากนอนหนอพึงกำหนดสภาวะเคลื่อนไหวของมือเท้าและร่างกายในขณะเอนตัวลงเช่นยกหนอเหยียดหนอยันหนอเป็นต้นในขณะเอนตัวลงนอนพึงกำหนดว่าเอนหนอหรือนอนหนอโดยรับรู้ร่างกายที่ค่อยๆเอนลงพึงกำหนดการกระทบกับหมอนหรือที่นอนว่าถูกหนอในขณะเอนตัวลงนอนใหม่ๆให้กำหนดอาการเคลื่อนไหวของมือเท้าและร่างกายอย่างช้าๆแล้วจึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามเดิมในขณะกำลังนอนเมื่อเกิดเวทนาเช่นเมื่อยร้อนเจ็บปวดคันให้กำหนดเวทนานั้นทันทีถ้าอยากกลืนน้ำลายบ้วนน้ำลายหรือความคิดฟุ้งซ่านก็พึงกำหนดสภาวะนั้นๆเมื่ออยากจะพลิกร่างกายไปทางขวา หรือซ้ายหรือต้องการจะเหยียดคู้มือเท้าให้กำหนดจิตสั่งก่อนจะทำอากัปกิริยานั้นๆถ้าไม่มีสภาวะอื่นที่ปรากฏชัดก็พึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอตามเดิมถ้าอยากจะนอนให้กำหนดว่าอยากนอนหนอเมื่อง่วงให้กำหนดว่าง่วงหนอเมื่อสมาธิมีกำลังขึ้นแล้วหากกำหนดได้ทันปัจจุบันอย่างละเอียดอาการง่วงนอนจะหายไปเองและมักสดชื่นตามปกติหากเกิดอาการสดชื่นให้กำหนดว่าสดชื่นหนอแล้วจึงกลับมากำหนดพองหนอยุบหนอตามเดิมแม้ความง่วงนอนจะไม่หายไปก็ไม่ควรหยุดกำหนดควรตามกำหนดว่าพองหนอยุบหนอเป็นต้นโดยคิดว่าเป็นกำหนดจนกว่าจะหลับไปถ้าร่างกายอ่อนเพลียมากผู้ปฏิบัติธรรมจะหลับไปในขณะกำหนดอยู่นั้นการหลับสนิทคือการเกิดขึ้นของภวังคจิตคือจิตที่พ้นความรู้สึกติดต่อกันนานหลายชั่วโมงโดยไม่มีวิถีจิตเกิดขึ้นภวังคจิตเป็นจิตอย่างเดียวกับปฏิสนธิจิตจิตดวงแรกในภพใหม่และจุติจิตจิตดวงสุดท้ายก่อนเสียชีวิตในขณะหลับสนิททุกคนจะไม่รู้สึกอารมณ์ใดๆในเวลาปกติที่ตื่นขึ้นมาภวังคจิตมักเกิดขั้นกลางระหว่างวิถีจิตจิตที่รู้สึกอารมณ์ต่างๆในระหว่างเห็นได้ยินนึกคิดเป็นต้นแต่ไม่เกิดนานเหมือนเวลาดับสนิทจึงไม่สามารถกำหนดรู้ภวังคจิตได้ในเวลาตื่นให้กำหนดว่าตื่นหนอในช่วงเริ่มต้นปฏิบัติแรกๆเป็นการยากที่จะกำหนดจิตตื่นครั้งแรกได้แม้จะกำหนดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรพึงกำหนดเมื่อระลึกได้ทันเท่านั้นเมื่อเกิดความคิดหลังตื่นนอนให้กำหนดว่าคิดหนอจนความคิดหายแล้วจึงกลับมากำหนดพองหนอยุบหนอตามปกติในขณะนอนเมื่อตื่นขึ้นมาในขณะได้ยินเสียงให้กำหนดว่าได้ยินหนอแล้วจึงกำหนดว่าพองหนอยุบหนอเมื่อไม่มีอารมณ์อื่นปรากฏชัดกว่าสภาวะพองยุบพึงกำหนดสภาวะพลิกตัวขยับตัวคู้หรือเหยียดตามสภาวะนั้นๆโดยเคลื่อนไหวช้าๆถ้าผู้ปฏิบัติธรรมต้องการจะรู้เวลาให้กำหนดว่าคิดหนอคิดหนอเมื่ออยากลุกขึ้นให้กำหนดว่าอยากลุกหนอและให้กำหนดอาการเคลื่อนไหวของกายที่กำลังเตรียมจะลุกเช่นในขณะกำลังลุกให้กำหนดอากัปกิริยาทางกายที่เบาลอยขึ้นว่าลุกหนอเมื่อนั่งแล้วให้กำหนดว่านั่งหนอหลังจากนั้นจึงกลับมากำหนดสภาวะพองยุบตามปกติในขณะล้างหน้าหรืออาบน้ำให้กำหนดตามลำดับของสภาวะการเห็นการยื่นการจับการถือการเทความเย็นการกระทบเป็นต้นแม้ในขณะเปลี่ยนเสื้อผ้าจัดที่นอนเปิดหรือปิดประตูและทำการจับถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นต้นก็ควรกำหนดอย่างต่อเนื่องในขณะใช้มือรับประทานอาหารให้กำหนดรู้ดังนี้เมื่อมองเห็นจานข้าวให้กำหนดว่าเห็นหนอในขณะขยับมือปั้นก้อนข้าวให้กำหนดว่าขยับหนอในขณะยกคำข้าวขึ้นให้กำหนดว่ายกหนอในขณะก้มศีรษะลงให้กำหนดว่าก้มหน ในขณะคำข้าวกระทบกับริมฝีปากให้กำหนดว่าถูกหนอในขณะขบคำข้าวให้กำหนดว่าขบหนอในขณะปิดปากให้กำหนดว่าปิดหนอในขณะวางมือลงให้กำหนดว่าลงหนอในขณะมือกระทบกับจานข้าวให้กำหนดว่าถูกหนอในขณะเงยศีรษะขึ้นให้กำหนดว่าเงยหนอในขณะเคี้ยวให้กำหนดว่าเคี้ยวหนอในขณะรู้รสให้กำหนดว่ารู้หนอในขณะกลืนให้กำหนดว่ากลืนหนอในขณะอาหารไหลลงไปกระทบกับช่องคอหรือลำไส้ให้กำหนดว่าถูกหนอผู้ปฏิบัติธรรมควรกำหนดรู้โดยละเอียดตามในที่กล่าวมานี้ในขณะที่ปั้นก้อนข้าวและดื่มน้ำแกงผู้ที่เริ่มปฏิบัติธรรมมักไม่อาจกำหนดโดยละเอียดอย่างต่อเนื่องและไม่สามารถกำหนดรู้จิตสั่งที่ต้องการจะทำอากัปกิริยานั้นๆอย่างไรก็ตามอย่าท้อถอยถ้าตั้งใจว่าจะกำหนดโดยละเอียดแล้วก็จะสามารถกำหนดได้มากขึ้นเรื่อยๆเมื่อปัญญาแก่กล้าขึ้นก็จะสามารถกำหนดได้ละเอียดกว่าอากัปกิริยาที่กล่าวมานี้เสียอีก

ถานีวิทยุวัดป่าเซงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการ

0: ็นหลักของการปฏิบัติจิตไม่มีสมาธิก็ไม่มีปัญญาก็ไม่มีแล้วจะเรียกว่าพุทธบริษัทใจยังไงพระองค์ตรัสเทศนามีแนวทาง3ประการนี้มีศีลมีสมาธิปัญญาเป็นเครื่องวัดพุทธบริษัทต้องดำเนินตามนี้ศีลก็ยังไม่ทันบริบูรณ์หากรักษาศีลสมบูรณ์ซะก่อนจึงจะเกิดสมาธิขึ้นข้อ1ข้อ2ข้อ3 4 5ก็เลยไม่ได้สักข้อเดียวข้อ1ซึ่งว่าฆ่าสัตว์ปาโนปาณชีวิตุสัตว์มีชีวิตไม่ว่าสัตว์ตัวไหนทั้งหมดก็ไม่จำเป็นหรอกพวกเราจะต้องฆ่าแต่บางคนก็ซุกซนหาฆ่าเล่นเป็นอาชีพอย่างนี้ก็เรามีฆ่าไม่ใช่ฆ่าประโยชน์อะไรฆ่ากินนี่จะไม่ใช่ฆ่าประโยชน์ฆ่าเพื่อเล่นเพื่อสนุกสัตว์ทั้งหลายเห็นคนแล้วพากันกลัวเหมือนกันกับศัตรูของมันมันสัตว์ที่จะเป็นมิตรกับคนนั้นไม่มีสักตัวเดียวยังเหลือพระเท่านั้นน่ะก็เห็นท่าก็สนิทสนมคุ้นเคยหน่อยคนฝรั่งเขาเลี้ยงสัตว์มันเชื่องคนพม่าเลี้ยงสัตว์ก็เชื่องเพราะไม่ขาดเพราะไม่ยิบสาเบียดเบียนมันการฆ่าสัตว์นี่แหละเป็นเหตุทำให้มันมือจนกระทั่งฆ่าคนไม่มีตาดีฟ้าใสเลยขาดจะพึ่งตะคือไปตลอดทั้งพ่อทั้งแม่พี่น้องทั้งปวงมดข้าไม่ได้ก็ดื่มสุราให้มันเมาเลยไปขาดมันค่อยยิดสาดิษยามันค่อยตีกันเนี่ยเป็นเหตุอย่างนี้ศาสนาจะอยู่ได้ยังไงการลักการฉ้อโกงขโมยก็ทำนองเดียวกันไม่ใช่คนจนคนมีคนรวยยังขโมยมากคนยังจนนั้นไม่กินมากน้อยหรอกกินนิดหน่อยน้อยสองร้อยหน่อยมากก็โขมันเลยล่ะมันได้เท่านั้นยังคนมีคนรวยนี่ดิมันเอามากมากช่อโกงมากมากการช่อโกงนักขโมยของเขาเป็นเหตุเดือดร้อนมากทีเดียวอย่างทุกวันนี้เราเห็นแล้วนอนไม่เป็นสุขอยู่ก็ไม่เป็นสุขทำมาหากินอะไรก็ไม่เป็นสุขสักอย่างเดียวหามาไว้ได้ก็รักษายากรักษาดีไม่ดีคนได้มากมากมาหาเป็นภัยแก่ตัวเสียตัวอยู่ไม่เป็นสุขสร้างบ้านสร้างเรือนทำเรียบร้อยทุกอย่างประตูหน้าต่างปิดมิดชิดก็ยังไม่ทันพอก็ต้องหาทำรั่วทำลาวยังไม่แล้วยังหาสุนัขเป่าอีกด้วยมันก็ไม่คนความขโมยของคนมันจะสุขได้ยังไงความทุกข์ของคนเพราะไม่เป็นอันทำมาหากินเพราะการขโมยนี่แหละมันเป็นเดี๋ยวนี้มันถึงกายขโมยมันเป็นเรียกค่าไทยเอาแต่เด็กมันจนกระทั่งเรียกค่าไทยเป็นเรื่องแสนเป็นนันดาอันมันขโมยของนั้นมันไม่มีไม่รวยสักเท่าไหร่ได้ไปสมมติสู้คนทำมาหากินโดยสุจริตไม่ได้ได้น้อยใช้น้อยได้มากแท้มากได้มัธยัสถ์พอสมาสมควรแก่สภาพของตน เย็นหูเย็นตาเย็นใจอยู่ที่ไหนก็สบายไม่เป็นเครื่องเดือดร้อนได้มากว่าใช่มากว่าคุ้มหมายเห็นว่าได้เปล่าแล้วก็ใช่สรุปก็ได้เดี๋ยวก็หมดไปหาใหม่พดใหม่ชิงใหม่ต่อไปก็พึ่งผิดในช้าจานก็ในทำนองเดียวให้มีจิตผู้หญิงผู้ชายมีจิตเสียวัฒนธรรมศีลธรรมของคนไทยของเราถือพุทธศาสนามาแต่บรมโบราณเอาฝรั่งเอานิสัยคนประเทศนอกคนตะวันตกมาใช้เลยไม่มีวัฒนธรรมศีลธรรมอันดีงามคำว่าวัฒนธรรมเรื่องนี้มันเสื่อมเสียหมดไม่จะมีวัฒนธรรมไงการข่าวโกหกมุสาวาทพูดคำไม่จริงหลอกลวงที่แรกก็พูดเล่นมันนานมาเข้ากันเลยพูดจริงพูดหลอกลวงล่อลวงในประการต่างๆจะได้เสียทรัพย์สินเงินทองคนทุกวันนี้เลยไม่เชื่อพูดแล้วก็ไม่เชื่อนี่แค่เรื่องหลอกเรื่องลวงเรื่องสอดเรื่องโกงเลยไม่เชื่อกันได้ขาดมันจะไม่เชื่อกันก็อยู่ด้วยกันได้อย่างไรต่างคนต่างไม่เชื่อไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันก็มันก็อยู่ด้วยกันไม่ได้จะไปไหนคะนี่อยู่คนเดียวก็อยู่ไม่ได้มันต้องอยู่กับหมู่อยู่กับหมู่ก็ต้องเป็นยังไงอยู่ตลอดเวลาการดื่มสุราเมรัยมันของที่ทำให้มึนเมาทำให้หลงลืมสติทำให้พังเผลอหลงลืมสติพูดเพ้อเจ้อเลี้ยวไหลด้วยประการต่างๆดื่มสุราแล้วเนี่ยมันเป็นเหตุจะทำให้คนทำให้ใจกล้าใจแข็งมันจึงเรียกว่าสุรากินแล้วทำความชั่วได้หมดทุกประการทำชั่วได้ถ้าหากว่าเกรงกลัวด้วยเหตุคุณนั้นประโยชน์อยู่ทำไม่ได้ต้องดื่มสุราเข้าไปทำได้หมดฆ่าคนฆ่าพ่อฆ่าแม่พี่น้องญาติวงได้หมดชิ้นห้าประการนี่นะถ้าหากว่าไม่มีในตัวของคนแล้วเราพุทธบริษัทไม่มีชิ้นห้าไปจำตัวสักตัวเดียวหรือมีตัวสองตัวมันก็ไม่สมบูรณ์แล้วสมาธิมันจะมีมาจากไหนปัญญาจะเกิดจากไหนใครจะเป็นคนรักษาศาสนาใครเป็นคนรักษาพระเจ้าเป็นเทศนาแล้วให้พวกเรานี่นะรักษาแต่พวกเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าสอนไว้มันก็ไร้ค่าไร้ประโยชน์ชิ้นห้าประการที่มันเป็นพื้นฐานของความสงบสุขถ้านี่ไม่มีชิ้นห้าแต่ละห้าความสงบสุขไม่ได้ชิ้นห้าประการนั้นครับสมบูรณ์บริบูรณ์กฎหมายบ้านเมืองไม่ต้องหรอกเพราะชิ้นห้าไม่มีตำรวจทหารยังคอยมากมายหามาเรียกตำรวจมาใช้ให้เงินเดือนเท่าไรก็ไม่พอมากมายเท่าไรก็ไม่พอมันต้องตำรวจนั่นไปเก่งพอได้ให้เงินเดือนก็จะได้ไปกินเหล้าหมดเมาหมดไม่พอกันสักทีนั่นนี่นะมันไม่มีศีลไม่ทำจึงว่าคำสอนพระเจ้าสอนให้เรามีศีลทำเห็นเป็นของดีแล้วพระองค์ทรงสอนให้เราทำตามศาสนาไม่ใช่สอนเฉยไม่ได้เข้าใจว่าสอนบุคคลไม่ได้สอนไม่ได้พูดให้คนอื่นไม่ให้พูดให้ใครฟังพูดให้คนฟัง คนเราถือศาสนาคนปฏิบัติตามศาสนาจึงค่อยรักษาศาสนาได้ไม่ได้สอนให้สัตว์ไม่สอนให้อื่นไปอะไรสอนให้คนเราทั้งนั้นคนเราไม่ปฏิบัติศาสนาเชื่อคนเราปฏิบัติศาสนาที่เจริญรุ่งเรืองเจริญรุ่งเรืองใครล่ะที่เจริญบ้านเมืองเจริญคู่คือตัวของเราตั้งแต่ตัวของเราเนี่ยขึ้นไปตัวของเราคนหนึ่งจะเริ่มด้วยศีลธรรมแล้วคนหนึ่งขึ้นอ่ะสองคนจะเริ่มด้วยศีลธรรมรักษาศีลธรรมก็จะเริ่มไปเลยเป็นสองคนสามคนนี้ไปอันนี้ทางบ้านทางเมืองทางโลกก็ไม่มีศีลธรรมเราคนเดียวทำไม่ได้ก็เลยพลอยเสื่อมสูญหมดมันก็หมดเรื่องจริงความชั่วนะพากันมัวเมาประมาททำได้แต่ความดีนั้นทำไมจึงทำไม่ได้สังคมนิยมสังคมอันถ้าทำคนเดียวนั้นโอ้ก็ไม่ทำแบบกลัวเขาจะว่ากลัวจะไม่มีสังคมความกลัวนั่นแหละเรียกว่าไม่มั่นคงในจริยธรรมอันถ้ามั่นคงสักคนหนึ่งจะแล้วคนอื่นเห็นก็จะพลอยเอาเป็นตัวอย่างสองคนเข้าสามคนก็เลยพลอยมากขึ้นมากขึ้นเทศวันนี้เอาแต่เพียงกินหาเลยครับ
1: เทศไม่ออกไปยังอยากฟังอยู
0: ่เราถือพุทธศาสนาจงตั้งใจปฏิบัติศาสนาศาสนาไม่ใช่พระองค์สอนให้ถือเพียงแค่ถือเท่านั้นคำว่าถือในที่นี้นั้นในภาษาบ้านเราคำว่าถือนั้นกับคำว่าปฏิบัติมันผิดกันเลยถือนี่อย่างถือกรรมอย่างนี้ถืออย่างนี้เรียกว่าถือแล้วปฏิบัตินี่ลงมือปฏิบัติเลยศาสนาพุทธเจ้าสอนให้เราปฏิบัติไม่ใช่สอนให้เราถือเราเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนาแล้วจงตั้งใจปฏิบัติปฏิบัติในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าหัวข้อที่จะพึงปฏิบัติมีย่นย่อเพื่อปฏิบัติเบื้องต้นก็ศีล5ประการศีล5นี่แหละเป็นบทบาทสำหรับที่จะก้าวไปสู่สมาธิและปัญญาถ้าหากศีล5ไม่บริบูรณ์สมบูรณ์เมื่อใดสมาธิและปัญญาก็ไม่เกิดพูดทั้งเรื่องศีลแล้วไม่ต้องพูดทั้งเรื่องทานเป็นอันว่ามีทานอยู่ในตัวการงดเว้นจากการฆ่าสัตว์เรียกว่าให้อภัยทานให้ทานชีวิตของเขาที่จริงก็ของเขามีอยู่แล้วล่ะแต่เราจะไปฆ่าเขาเราไม่ฆ่าเรียกว่าให้ทานชีวิตเขาทานนั้นเรียกอภัยทานการไม่ลักทรัพย์ก็ทรัพย์ก็ของเขานั่นแหละถ้าเราเป็นรักเป็นขโมยเขาเมื่อเราไม่รักก็เป็นอภัยทานการไม่พูดผิดมิจฉาจารพูดภรรยาสามีของเขาก็ของเขานั่นแหละแต่ว่าเราไม่ประพฤติเราไม่ล่วงละเมิดก็เป็นอนุญาตให้อภัยทานนั่นท่านไม่โกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพื่อเจอเลี้ยวไหลไม่พูดส่อเสียดยุยงให้คนแตกร้าวสามัคคีกันอันนี้ก็เป็นอภัยทานอันหนึ่งซึ่งอภัยทานอันนี้เราให้ไปโดยที่ไม่ได้ยืมของเขามาหรอกของเรานี่แหละ
1: ไม่ได้ของใครอภัยทานตรงนั้นเรางดเว้นเราไม่กระทำเสียนั่นเรียกว่าอภัยทานการไม่ดื่มสุราเมรัยจึงเป็นเครื่องดองของเมาทำให้เกิดความประมาทอันนี้ก็ไม่ใช่ของใครไม่ใช่ของคนยืมเข้ามาและไม่ใช่ของเราแต่เราไม่กระทำความงดเว้นอันนั้นแหละเป็นอภัยทานอันหนึ่งแท้ที่จริงสุรามีอะไรอันนี้เป็นภัยอันตรายอย่างร้ายกาจที่สุดบ้านเราเมืองเราที่เกิดฆ่าเกิดตีกันเกิดทะเลาะวิวาทกันก็ล้วนแล้วแต่เกิดจากสุรามีอะไรคนจะฆ่าจะทำลายร่างกายซึ่งกันมันต้องดื่มสุราลงไปซะก่อนจนเกิดความมึนเมายังค่อยทำได้ความบาปหนาสักเท่าไรความชั่วสักเท่าไรจนดื่มสุราไปแล้วเป็นว่าทำได้หมดนั่นแหละท่านจึงว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทความประมาทนี้คำว่าเป็นเหตุแห่งความประมาทดื่มลงไปแล้วมันประมาทมันทำความชั่วด้วยประการต่างๆยิ่งคนติดมากๆก็แล้วกินสุราดื่มสุราดูมันจะมากกว่าดื่มน้ำไปอีกเงินเดือนเงินดาวอะไรต่างๆเงินที่หามาได้ต่างๆไม่พอสักทีทั้งรัฐบาลก็ส่งเสริมช่วยเหลือเท่าไรก็ไม่พอเพิ่มให้เท่าไรก็ไม่พอมันจะพออะไรไปดื่มสุราไปกินคนเดียวหมดครอบครัวไม่ได้ทานเราเห็นกันอยู่ซึ่งหน้าโทษทั้งดื่มสุราเป็นอย่างนี้จึงว่าอภัยทานนี่นั่นเป็นทานภายในของภายในของตัวของเราเรางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ถึงแม้ฆ่าชีวิตเขาเรางดเว้นภายในอันนี้การลักทรัพย์เรางดเว้นภายในใจของเราการประพฤติผิดในชาจารย์กล่าวของมุสาวาทดื่มสุราไม่ได้ล้วนแล้วแต่ต้องงดเว้นภายในเรียกว่าละที่ใจของเราไม่ได้ไปละคนอื่นไม่ได้ไปให้คนอื่นไม่ขาดสัตว์รักทรัพย์ของเขามีชีวิตอยู่ทรัพย์ของเขามีอยู่อันนั้นก็เป็นจิตของเขาถ้าเราไปรักไปขโมยเราไปลักทรัพย์เราไปฆ่าสัตว์เรานี่เป็นคนผิดเราเป็นคนชั่วเหตุนั้นจึงต้องละที่กาที่ตัวของเราพุทธศาสนาสอนให้ละส่วนตัวละเฉพาะตัวเรานี่แหละไม่ต้องละคนอื่นไม่คนอื่นละเมื่อเราละได้แล้วศาสนาก็มาอยู่ที่ตัวของเราศาสนาก็ปรากฏมีขึ้นในตัวของเราเราถือพุทธศาสนาถือสมานมนาตั้งแต่ไหนแต่ใดมาปู่ย่าตาทวดถือมาแต่ใดเราก็ตั้งแต่เกิดจนเฒ่าจนแก่ชิ้นห้าก็ไม่มีเมื่อมันมีชิ้นห้าจะศาสนาจะมีได้ยังไงกลัวจะคอมมูนิสต์ มาทำลายศาสนาแท้ที่จริงเราทำลายอยู่ในนั้นศาสนาในตัวของเราเราค่อยทำลายลงไปคอมมิวนิสต์มันจะมาที่ไหนมันจะทำลายยังไงได้เรานี่เองทำลายศาสนาเราถือพุทธศาสนาแต่ว่าเราไม่ปฏิบัติตามศาสนาอันนั้นแหละตัวคอมมิวนิสต์นั่นไม่ต้องอื่นไกลเกิดขึ้นมาต้องพากันรักษาให้มันได้อย่างน้อยที่สุดไม่ได้ครบทั้งห้าก็ขอให้ได้สักสี่ตัวเถอะไม่ได้สี่ตัวก็สามตัวเอาละสามข้อเอาละไม่ได้สองสามสามเอาสองไม่ได้สองเอาหนึ่งเอามันได้จริงๆเอามันได้จริงจริงจังท่านหากว่าตั้งใจงดเว้นจริงๆอย่างจังข้อเดียวเท่านั้นนะมันอาจจะไปได้ทั้งห้าข้ออันนี้เกิดขึ้นมาแล้วโอ้ยรักษาศีลห้าศีลแปดไม่ได้สักทีไม่ครบสักทีถ้าไม่เจตนาจะรักษาเรากะเป็นปีก็ได้กะเป็นเดือนก็ได้นั้นอื่นเรายังสาเรายังหามาได้เงินทองของเขาหรือการใช้ในสอยปานเรือนหามาได้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่นี่เราคิดค้นไม่ต้องหาที่อื่นค้นเราในตัวของเรานี่ละเว้นในตัวของเรานี่ไม่ต้องไปหาที่อื่นปีหนึ่งให้ได้ตัวหนึ่งสองปีสองตัวสามปีสามตัวสี่ปีห้าปีก็ครบบริบูรณ์แล้วนะ

เลยเสื่อมไปด้วยกันหมดอยากให้คนอื่นรักษาแล้วเราจึงจะรักษาคนอื่นเขารักษาแล้วตัวเราไม่สามารถจะรักษาไม่รักษาเรียกว่าคนหนึ่งคนหนึ่งให้มีคนละตัวละตัวกันแล้วกันในครอบครัวของเรานั้นห้าคนก็ห้าคอคนละคอละคอเอารักษาคนละตัวปฏิบัติคนละตัวงดเว้นคนละตัวให้ครบทั้งห้าเหลือไปอีกหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเอาเหลือไว้เอาไว้ซะก่อนในห้าคนเนี่ยเอาพ่อแม่ซะก่อนให้คนละตัวซะก่อนเมื่อรักษาอยู่อย่างนี้ชิ้นห้าข้อคนละตัวรักษาตัวรักษาได้แล้วห้าตัวห้าคนจะมารวมกันเป็นตัวเดียวเป็นคนคนเดียวคือว่าจะมารวมเข้าเป็นของคนเดียวนี่แหละการรักษาในการปฏิบัติศาสนาต้องมีศีลห้าเป็นพื้นถ้าไม่มีศีลห้าแล้วก็ไม่ทราบว่าอะไรมาเป็นเครื่องวัดศีลห้านั่นคือเป็นเครื่องวัดความดีข้อหนึ่งก็รักษาได้ความดีอันหนึ่งข้อสองข้อสามรักษาความดีสองสามข้อขึ้นไปจนกระทั่งถึงห้าข้อไม่ใช่ศีลพูดกันง่ายๆแล้วไม่ใช่ศีลห้าคือข้อความชั่วห้าประการความชั่วห้าประการเราไม่รักษาคือเราไม่ปฏิบัติความชั่วของเราก็มีทั้งห้าอย่างถ้าปฏิบัติได้สักข้อหนึ่งสี่ข้อนั้นก็เว้นไว้เอาไว้ไปก่อนอันนั้นก็ได้ชื่อว่าเราได้ขึ้นมาเลยศาสนาขึ้นมาปรากฏขึ้นมาแล้วเมื่อรักษาเกณฑ์ห้าได้บริบูรณ์ครบมูลบริบูรณ์แล้วปัญญาก็จะค่อยเกิดขึ้นมาสมาธิยิ่งดีกว่าศีลอีกครับทำสมาธิแน่วแน่จิตเอกตาลงจิตเป็นอันหนึ่งรวมเป็นอันหนึ่งได้เป็นเอกเป็นอันหนึ่งเราจะได้ความสุขความสงบอย่างยิ่งความสุขอะไรจะเสมอได้ความสงบไม่มีมีเงินทั้งร้อยล้านพันล้านเท่าไรก็ตามเถอะเมื่อทำความสงบแล้วจะปรากฏสุขอย่างยิ่งอะไรจะเสมอเนี่ยเหมือนไม่ได้เพราะสมบัติมีความสุขก็จริงแหละเพราะยินดีกับความสุขแต่หากมีภัยในตัวคนมีเงินมีทองมากๆมากอยากจะเขาจะไปเรียกค่าไทยเอาเลยที่นี่เราไม่เป็นสุขนี่เงินเห็นโทษทีเดียวส่วนนี้ศีลห้าข้อนึกสมบูรณ์บริบูรณ์ด้วยสมาธิแล้วไม่มีใครจะมาขโมยไม่มีใครจะมาฉกไม่มีใครจะมาชอบศีลสมาธินั้นไม่มีใครมาชอบเอาให้มันก็ไม่เอาทำอีกเป็นไงขโมยนั่นนี่แหละมันดีอย่างนี้แหละมันสุขอย่างนี้สมาธิมันเกิดความสุขให้ความสุขแก่ผู้ปฏิบัติได้อย่างนี้ตอนนั้นก็เกิดปัญญาว่องขวางมันเกิดเองกับปัญญาหากสมาธิจิตแน่วแน่เป็นหนึ่งแล้วเห็นอะไรอะไรทั้งหมดมันเป็นเรื่องคิดเรื่องพิจารณาให้เกิดปัญญาทั้งนั้นการทำความสงบอันใดอันหนึ่งซึ่งจะเอาพุทโธก็ตามเถอะจะเอาอนาปาสติก็ช่างใจนั้นแน่วแน่อย่างอันเดียวซะก่อนนั่นเองถ้ามาพุทโธก็ดีหรืออนาปาสติก็ดี

ุลพังทัสสนังโหติสัมพุทธานังอภินหโสการเห็นพระพุทธเจ้าเนืองๆหาได้ยากยิ่งพุทธุปปาโทแปลว่าความอุบัติเกิดขึ้นแห่งพระพุทธเจ้านั้นเป็นการยากอย่างยิ่งเพราะบุคคลผู้จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้านั้นจะต้องบำเพ็ญบารมีสั่งสมบุญมาเป็นเวลาหลายโกฏกับนานๆจึงจะมีอุบัติขึ้นสักองค์เพราะฉะนั้นการที่ได้เกิดมาแล้วพบเห็นพระพุทธเจ้าจึงนับว่าเป็นการยากจริงๆเพราะว่าคนส่วนมากจะเกิดคลาดสมัยกันอันหนึ่งบุคคลผู้ได้พบพระพุทธองค์ย่อมประสบแต่ความดีและประโยชน์สุขฝ่ายเดียวแต่ว่าในขณะนี้พระพุทธองค์ทรงปรินิพพานมานานแล้วแล้วจะเห็นพระองค์ได้ที่ไหนพระองค์ทรงตรัสว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราเพราะฉะนั้นจงหมั่นปฏิบัติธรรมอยู่เนืองๆเถิดมีปกติอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิดเมื่อรู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็ชื่อได้ว่าได้พบเห็นพระพุทธเจ้าเช่นกัน

ขอความสุขความเจริญจะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็จะพูดเรื่องประเภทแห่งทานบารมีต่อไปในชุดต่อไปนั้นเป็นการจำแนกโดยการกระทำก็บาลีใช้คำว่าสาหัตถิกทานคือทานที่ทำด้วยตนเองไม่ว่าจะเป็นการให้วัตถุสิ่งของอะไรแก่ใครโดยการอนุเคราะห์โดยการสงเคราะห์โดยการบูชาก็ตามคือทำด้วยมือตัวเองแต่อีกประการหนึ่งนั้นโอกาสมันอาจจะไม่ให้หรือว่ามีความจำเป็นอะไรอยู่หรือว่าไปสมทบร่วมกับคนอื่นก็เรียกว่าอานัตติกทานคือทานที่ใช้ให้บุคคลอื่นทำแทนแต่ในกรณีตรงนี้เราสังเกตนะว่ามันมีกิจกรรมอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างจะแพร่หลายในสังคมไทยแล้วเราก็ได้ยินเสียงค่อนแคะเสียงท้วงติงเสียงตำหนิก็ส่วนใหญ่มักจะออกมาจากปากของนักวิชาการซึ่งก็มีโอกาสพูดมากกว่าคนอื่นข้อนี้ได้โปรดสังเกตว่าในการทำทานเนี่ยตามปกติแล้วเราก็อยากจะชวนคนอื่นทำด้วยเพราะฉะนั้นในแง่ของความเป็นมิตรเนี่ยคนที่ชวนเราให้ทานแสดงว่าเจตนาเขาดีหวังดีกับเราก็ชวนเราทำดีถ้าก็ชวนดื่มเหล้าชวนเสพยาบ้าชวนไปฆ่าคนจึงจะว่ากันนะครับแนวตัวนี้พระเจ้าทรงแสดงว่าบุคคลบางคนนั้นให้ทานด้วยตนเองแต่ไม่ชักชวนบุคคลอื่นผู้นั้นจะสมบูรณ์ด้วยภพสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วแต่ว่าจะขาดแคลนบริวารสมบัติคนบางคนนั้นเก่งในการชักชวนคนอื่นให้ทานแต่ว่าตนเองไม่ได้ให้ทานบุคคลเหล่านี้ก็จะสมบูรณ์ด้วยบริวารสมบัติแต่จะขาดแคลนภพสมบัติคนบางคนนั้นให้เองก็ไม่ให้ชักชวนคนอื่นก็ไม่ชักชวนก็เป็นคนขาดแคลนทั้งโภคสมบัติและบริวารสมบัติเริ่มยากจนขัดสนอนาถาหาที่พึ่งไม่ได้แต่คนบางพวกนั้นให้ทานตนเองด้วยแล้วก็ชักชวนบุคคลอื่นให้ทานด้วยตัวนี้จะเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยโภคสมบัติและบริวารสมบัติในชาติที่ตนเกิดแล้วและเกิดแล้วนะสงสัยคำอย่างนั้นเลยและต่อมาภาษาดิบุตรก็ได้แสดงก็ความเหมือนกันเรียกว่าทุกตัวอักษรเลยนั่นก็แสดงว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วเนี่ยการให้ทานในกรณีที่ใช้คนอื่นทำแทนเนี่ยมันก็ออกมาหลายแนวแนวหนึ่งก็คือการบริจาคสมทบกับคนอื่นเช่นคนก็ชวนไปทอดปลาป่าทอดกระถิ่นทำบุญกุศลอะไรเราก็ร่วมมือมุทนาเข้าไปเราก็ไม่ได้ทำด้วยมือตนเองเหมือนกันแล้วฝากฝังคนอื่นดับแทนแต่ว่าตัวการสำคัญว่าเจตนาเราต้องเป็นกุศลนะเจตนาเราต้องดีไม่ใช่ว่าทำแกล้งกันไปอย่างท่านพระเจ้าปายาสิราชันปายาสิมันท่านถกเถียงกับพระกุมารกัสสปะเรื่องความมีอยู่ของบาปบุญนรกสวรรค์และในที่สุดท่านก็พ่ายแพ้เพราะว่ามันจำนนด้วยเหตุผลแต่ว่าจิตใจท่านเองไม่ได้หนักแน่นอะไรในบุญในกุศลหรอกแต่เพื่อจะแสดงให้คนอื่นเห็นว่าท่านสนใจในการให้ทานรักษาศีลก็จะตั้งโรงทานขึ้นแล้วก็มอบมาอุตตรมานพเนี่ยเป็นคนทำหน้าที่จัดการแต่ว่าของที่ท่านนำมาบริจาคนั้นมันเป็นของประเภทที่เรียกว่าทัศทานในวันก่อนนะคือของหยาบๆของไม่ค่อยมีค่าราคาก็งวดอะไรอุตตรมานพเขาก็มาทำบุญด้วยแต่ของดีๆมาถวายมาแจกทานต่อมาทั้งสองฝ่ายนั้นก็ตายไปปายาชิราชันก็บังเกิดในเสริสกะวิมานเขาเรียกวิมานว่างๆโล่งๆไม่มีอะไรแต่ว่าอุตตรมานพนั้นขึ้นอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือขึ้นไปสูงกว่าเจ้านาย
กับตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าปายาพระเจ้าปายาสินั้นไม่ได้ทำด้วยเจตนาที่เป็นกุศลมีความเข้มข้นพอสมควรนะฮะแต่ว่าอุตรมานพถึงแม้จะเป็นคนรับใช้เนี่ยมันก็ทำด้วยจิตที่เป็นกุศลและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าทำด้วยตัวเองด้วยปฏิบัติตามคำสั่งของพระเจ้าปายาสีด้วยท่านก็มีบุญกุศลมากกว่าเพราะในกรณีที่บางครั้งบางคราวที่มีคนถามเช่นว่าตัวเองต้องรีบไปทำงานแล้วก็มอบหมายให้คนที่บ้านเขาเพื่อทำบุญตักบาตรแทนอันนี้ไม่แปลกอะไรนะคือว่าให้เจตนารักษากุศลและเจตนาของเราให้ดีก็แล้วกันจุดต่อไปนั้นเป็นการมองอีกจากมุมหนึ่งบอกว่าสัมปชาณทานคือการนำทานที่ประกอบด้วยความรู้ความเข้าใจในผลของการกระทำนั้นหมายความว่าทำอย่างมีเหตุผลอย่างนี้บอกไว้ในตอนต้นว่าทุกครั้งที่มีการให้ทานเนี่ยมันเกิดปัญญาพิจารณาเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็โทษของการไม่ให้แล้วก็ในเชิงที่เป็นผลจริงๆการให้มันเป็นพัฒนาการในจิตวิญญาณที่สร้างเสริมภูมิจิตภูมิธรรมแล้วก็พบที่จิตจะไปอุบัติในโอกาสต่อไปที่สำนวนบาลีบอกว่าตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นในตัววัตถุสิ่งของเราไม่สนีแล้วเราก็ไม่หวงไม่โลภในตัวผู้รับเราก็มีความรู้สึกดีนะฮะก็แล้วแต่รู้สึกยังไงแต่รู้สึกในทางที่ดีก็ให้ทานออกไปก็แสดงว่าเป็นการกระทำโดยปัญญาไม่ใช่ทำแบบส่งๆเวลานี้มันก็ค่อนข้างมีปัญหาวันก่อนเนี่ยก็มีข้าราชการมาหากันหลายคนก็เป็นพวกทหารนะแล้วเขาก็เล่าฟังถึงบริเวณเนี้ยมีข่าวคราวเรื่องของพระไม่ดีเหลือเกินเยอะมากเหลือเกินอธิบายเขาฟังว่าจริงมันก็ไม่ค่อยมากหรอกถ้าเทียบเปอร์เซ็นต์คนเนี่ยนะเพียงแต่ว่ามันก็เล่นดูข่าวเดียวได้เป็นปีๆซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วก็อีกจังหนึ่งเนี่ยคนที่เข้ามาบวชมันก็คือลูกชาวบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเป็นคนสำเร็จรูปมาไม่ใช่บริสุทธิ์หมดจดจากอาสวะกิเลสมาทางวัดเองก็ต้องทำหน้าที่ฝึกปลืออบรมกันไปแล้วก็แม้ตัวครูบาอาจารย์เองก็ใช่ว่าจะสมบูรณ์นะฮะก็ต้องฝึกปลืออบรมกันไปเรื่อยๆเพราะงั้นก็ถ้าจะมองก็ขอให้มองว่าเหมือนกับพวกคุณนั่นแหละพระก็มาจากสังคมไทยแบบคุณคุณก็มาจากสังคมไทยแบบพระคุณก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆพระก็ต้องปฏิบัติมากกว่านั้นอีกเพราะงั้นไอ้โอกาสจะทำสมบูรณ์มันก็ต้องน้อยเป็นธรรมดาอีกประการหนึ่งมันก็มีการกระทำของพวกเลวร้ายทั้งหลายที่ปลอมบวชเยอะเหลือเกินแต่มาตรการทางบ้านเมืองนี่ก็ช่วยอะไรศาสนาไม่ได้ก็ปล่อยก็ทำกันไปแก้ปัญหายาบ้าก็แก้ไม่ได้แก้ปัญหาโรคเอดส์ก็แก้ไม่ได้แก้ปัญหาจากรรมก็ไม่ได้ปัญหามันเยอะเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้เหตุผลใช้สติปัญญาหน่อยในการจะให้ทานแก่ใครอย่างไรหรือไม่ใช่ว่าพอเขาบอกแล้วก็ให้ไปเรื่อยมันต้องมีเหตุมีผลพอสมควรแล้วก็มีที่อ้างอิงมีที่ไปที่มาพอควรแก่การเชื่อถือได้นะจึงให้ลงไปแล้วก็ในฐานะที่ก็เป็นทหารบางท่านรู้สึกว่าคนหนึ่งเป็นพันเอกอยู่สองคนนะครับบอกว่าในฐานะที่เป็นทหารนะใช้แนวข่าวกรองหน่อยก็แล้วกันอย่าใช้แนวข่าวสารข่าวมโนสาเร่นะข่าวลือให้ใช้ข่าวกรองคิดด้วยเหตุด้วยผลท่านกล่าวว่าวิเจยดานังสุกตัปปสัทธังการใคร่ครวญพินิจพิจารณาให้ดีซะก่อนแล้วจึงให้เนี่ยเป็นการกระทำที่พระสุคตเจ้าทรงสรรเสริญโดยเฉพาะคืออยากจะเน้นย้ำว่าการให้ทานเวลาเนี้ยบางทีเราอ่านบางทีก็ฟังทางวิทยุก็ดีนะอ่านทางหนังสือพิมพ์ก็ดีเรารู้สึกขยะแขยงวิธีพูดวิธีอะไรเนี่ย
ันพูดแสดงถึงโลภะโมหะเยอะเหลือเกินอ่ะคือมุ่งแต่จะได้มันแสดงความเห็นแก่ตัวหลักการสำคัญเนี่ยพระเจ้าทรงวางไว้ว่าพระจะเข้าไปสู่สกุลเพื่อบิณฑบาตนี่แหละมันก็ต้องทำตัวเหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งที่บินเข้าสู่สวนของดอกไม้ไม่ทำสีกลีบกลิ่นของดอกไม้ชอกช้ำก็ถือเอาเฉพาะน้ำหอมแล้วก็น้ำหวานแล้วก็บินไปควรเข้าสู่บ้านอย่างนั้นแต่ในส่วนชาวบ้านเองก็ทรงสอนให้มองสองเรื่องใหญ่ๆนะเงินกำลังทรัพย์ที่เราจะให้เรามีมากพอไหมสองกำลังศรัทธาที่ใครจะให้เรามีมากหรือเปล่าทีนี้พวกนี้ถ้าหากว่ามากด้วยกันทรัพย์ก็มากศรัทธาก็มากก็ตามอัธยาศัยแต่ศรัทธาน้อยทรัพย์น้อยก็ตามอัธยาศัยแต่ทีนี้ถ้าศรัทธามากทรัพย์น้อยนี่ต้องให้ตามกำลังทรัพย์ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากนี่ต้องให้ตามกำลังศรัทธาคือต้องมีความสุขเป็นผลนั่นคือประเด็นของการทำบุญเพราะทุกครั้งที่เป็นการให้ทานเนี่ยจะต้องผ่านการกลั่นกรองการคิดพิจารณาโดยรอบคอบแล้วมาจะทำโดยไม่ได้คำนึงนึกถึงอะไรอย่าลืมว่าเรายังไงก็ไม่ใช่พระโพธิสัตว์นะคือไม่ใช่บำเพ็ญบารมีแบบพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ต้องทำได้เมื่อบารมีท่านแก่กล้าแล้วแล้วคนรอบข้างของท่านก็เข้าใจเหตุผลของท่านท่านยังทำได้แต่ว่าเราก็ชื่อว่าโดนเสด็จรอยเท้าของพระโพธิสัตว์ไปอีกประการหนึ่งนั้นเขาเรียกว่าอัสสัมปชานทานคือการทำทานที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมก็ว่าก็ไปแบบคุณพลอยพยักนะตอนกระบวนการของทานเนี่ยมันเป็นกุศลกรรมอำนวยผลเป็นความสุขเพราะฉะนั้นตัวปัญญาจะต้องจำแนกแยกแยะเห็นชัดเจนพอสมควรแล้วก็สามารถเชื่อมโยงได้ที่สำคัญในปัจจุบันก็เรียกว่าเป็นทิฏฐธรรมให้เราสังเกตว่าคนที่หนักแน่นในทานไม่ยากจนนะแต่พระที่มีน้ำใจโอบอ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สงเคราะห์นุเคราะห์คนอื่นตามกำลังความสามารถของท่านเราก็ไม่เดือดร้อนนะมันมีคนมาร่วมมาให้มาบริจาคมันก็เหมือนกันเนี่ยตัวอย่างพระดังๆในหลวงพ่อคูณก็ดีอาจารย์บัวก็ดีเนี่ยอาจารย์สีที่อะไรอะวัดที่ร้อยเอ็ดท่านเหล่านี้เขาให้มาเท่าไหร่ท่านก็ให้ออกไปท่านก็สงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกับบุคคลอื่นที่เขาถวายส่วนตัวท่านนะครับเพราะพระที่ทำงานได้มากๆเนี่ยเขาต้องถวายแก่ท่านเป็นการส่วนตัวถวายเป็นการสงฆ์ท่านก็เอาไปแตะต้องอะไรไม่ได้เลยนะตรงนี้คนข้างนอกเนี่ยมีเยอะที่พูดกันไม่เข้าใจอะไรไปทำไมให้พระเป็นการตัวให้วัดให้วัดก็ตายไปดีมันติดคุกเลยมันกระจายได้เฉพาะในกิจกรรมของวัดเท่านั้นเองถ้าต้องการให้มีความคล่องตัววัดเวลาเนี้ยเขาจึงตั้งเป็นมูลนิธิและกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อวัตถุประสงค์มันกระจายวัตถุประสงค์กระจายแล้วมันจะทำงานได้ง่ายรายการใต้ร่มโพธิญาณเนี่ยอาตมาทำในนามกองทุนไตรรัตนานุภาพก็เป็นทุนที่ลูกศิษย์ลูกหาญาติโยมที่คุ้นเคยสนิทสนมกันก็ช่วยคือมาอยากจะทำงานด้านการศึกษาด้านการเผยแผ่และด้านการพิทักษ์รักษาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเราใช้คำที่มันกระชับคือการศึกษาเราจัดการเองก็ได้ส่งเสริมสนับสนุนคนอื่นก็ได้ให้ทุนนักเรียนนักศึกษาก็ได้นะก็แล้วแต่ถ้าเรามีมากๆเนี่ยเราก็จ่ายไปเรื่อยๆการเผยแพร่ก็เหมือนกันนะครับแพร่เอกสารก็ได้โทรทัศน์ก็ได้วิทยุก็ได้สนับสนุนจัดกิจกรรมเข้าข่ายก็ได้อะไรมันว่าได้เยอะเลยมีตาความมั่นคงของพระพุทธศาสนาก็ยิ่งกรอบมันกว้างใหญ่แล้วเราก็ทำงานคล่องตัวถ้าหากว่าเรามีกองทุนมากยิ่งขึ้นแล้วก็มันไม่ผิดวัตถุประสงค์แต่วัดเนี่ยมันไม่ได้หรอกเงินวัดเนี่ยมันจ่ายยากแต่มาแม้จะเคยเป็นสมภารอยู่เนี่ยไม่ยุ่งเลยนะเงินวัดเนี่ยไม่ยุ่งเลย
วิยาวัจกรรับมาเองจัดการเองดูแลกันเองแล้วก็ทำอะไรให้เซ็นก็เซ็นให้แต่ก็ไม่รับรู้นะขี้เกียจยุ่งมันยุ่งยิ่งเรื่องเยอะแต่ว่าถ้าเราทำเป็นรูปมูลนิธิรูปกองทุนหรือว่าถวายท่านเป็นการส่วนตัวที่เหมือนกับเราถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระอัธยาศัยนั่นแหละเยี่ยมมากเลยจะทำงานได้เร็วคือเราเชื่อมั่นในท่านอ่ะก็ตามพระราชอัธยาศัยละกันก็ตัดสินใจยังไงก็ถือว่าถูกนั่นดีตรงนั้นตัวนิโมทนาเพราะนั้นวัดบางวัดเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างพระอาจารย์บัวเนี่ยว่าท่านหลวงพ่อคูณเนี่ยท่านอาจารย์คูณเนี่ยคือเขาก็ถวายท่านน่ะในกรณีที่เขาถวายวัดก็เข้าวัดไปเลยเรียบร้อยไปเลยก็ใช้ได้เฉพาะในวัดบ้านได้วัดป่าบ้านตาดแต่พอดีลูกศิษย์นิยมถวายเป็นการส่วนตัวท่านก็ทำให้ท่านมีโอกาสได้ช่วยเหลือสังคมแต่ว่าคนเนี่ยส่วนมากเขาคิดด้วยพื้นฐานเขาคือเขาไม่รู้ว่าพระที่บวชมาเนี่ยเขาคิดแบบพื้นฐานพระนะฮะก็ไม่ได้คิดแบบพื้นฐานของคนทั่วไปหรอกคือพอได้อะไรมาคิดว่าจะให้ที่ไหนพอได้เนี่ยมันคิดจะให้ที่ไหนจะทำอะไรที่มีประโยชน์แก่สังคมมันคิดคนละเรื่องกันแล้วก็สื่อสารกันไม่ค่อยจะได้บางคนที่เขาเข้าไปให้ไปดูแลท่านเหล่านั้นส่วนมากคนที่คุ้นกับท่านคนที่จากอัธยาศัยการทำงานของท่านเนี่ยมันเกิดศรัทธาเลื่อมใสเราก็เข้าไปร่วมกับท่านก็แสดงว่าแนวตรงนี้ก็คือแนวของการให้แก่บุคคลอื่นแล้วก็ใช้ปัญญาเนี่ยเป็นหลักแต่ว่าเราก็ต้องเชื่อมโยงกับกฎแห่งกรรมได้อันนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับอานิสงส์ของทานอย่างที่บอกไว้ว่าบางทีนี่เราสัมผัสได้ในระยะใกล้ๆนะอาตมาเองนี่เคยเจอหลายครั้งแล้วก็งงเลยนะมันมาเร็วเหลือเกินที่เร็วมากๆในคราวหนึ่งหลวงตาท่านตายอยู่ที่ต่างจังหวัดก็หารถไปกันพระกันไปกันเยอะนะขันรถหนึ่งจดบัตรเล็กเราก็ไปจัดการทำกุศลบุญอุทิศกุศลให้ท่านก็ถวายเองนะคือมีอะไรเราก็ถวายหมดเลยแล้วก็เสร็จแล้วเราก็กลับมาเทศที่โบสถ์พระแก้วพอเทศเสร็จมีคนเอาของมาถวายนี่มันเยอะจริงดูเหมือนกับย้ายมาที่เราถวายไว้เมื่อคืนก่อนแล้วยังงงเอ๊ะทำไมมันมาเร็วเลยแกแล้วเสร็จแล้วเราก็ไปจากต่อไปเพราะงั้นเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ทำแบบอะไรล่ะคนตัดฟืนกับเทพารักษ์กับคนตัดฟืนคนหลังนะฮะแต่ว่าต้องเป็นแบบคนแรกก็คือทำด้วยความสุจริตใจประเด็นสำคัญว่าเราอย่าทำด้วยโมหะต้องทำด้วยปัญญาทำอย่างนี้สัมปชานะทานเนี่ยนะคือเป็นการใช้ปัญญาพิจารณาโดยเหตุโดยผลแล้วก็มองเห็นเป็นกระบวนการของกรรมในเรื่องของทานเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงแก่ท่านสีหเสนาบดีซึ่งในการต่อมาเนี่ยท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะออกบวชแต่ในสมัยนั้นท่านยังเป็นเสนาบดีอยู่พอถามถึงอานิสงส์แห่งทานพระเจ้าทรงแสดงเฉพาะตรงนั้นกับท่านเนี่ยนะก็แสดงไว้6ข้อด้วยกันว่าผู้ให้ทานจะเป็นที่รับเป็นที่รักของคนที่รับทานเกียรติคุณอันดีงามของผู้ให้ทานจะพุ่งกระจอนกระจายไปในทิศทั้งหลายแล้วสัตบุรุษคือคนดีจะยกย่องเข้าหาสมาคมกับผู้ให้ทานแต่ผู้ให้ทานจะเข้าไปในสถานที่ใดก็ตามจะมีความองอาจกล้าหาญไม่ขั้นข้ามขำเกรงในสมาคมเราดันแล้วข้อที่5เนี่ยคนที่ให้ทานนั้นจะไม่หลงตายคือจะมีสติตายแล้วตายไปแล้วก็จะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ตรงนี้เห็นไหมผลของกรรมทานนั้นเป็นกุศลกรรม
เป็นบุญเราเรียกว่าทานอมัยคือบุญที่สำเร็จโดยการให้ทานเจตนาประกอบด้วยอโลภะโทสะโมหะคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงดังกล่าวแล้วก็ให้ออกไปตอนนี้ให้แล้วมันก็มีผลผลที่เราสัมผัสในขณะนั้นก็คือสุขใจที่ได้ให้ในแง่ของสังคมก็คือสังคมยกย่องสรรเสริญในแง่ของผู้รับก็มีความมีนิจมิตรกับเราแล้วก็ในแง่ของสัตว์บุรุษเขาก็ส่งเสริมสนับสนุนยกย่องแล้วก็สังคมก็ต้อนรับมันก็เป็นสิ่งที่เราสัมผัสในปัจจุบันพระท่านเสียงเสนาบดีจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสี่ข้อแรกนี่ข้าพระองค์ไม่ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคกล่าวก็ได้เพราะข้าพระองค์ในฐานะที่เป็นฐานบดีคือยินดีในการให้ทานอยู่เสมอเนี่ยสัมผัสเรื่องนี้มาเป็นประจำแต่ว่าผู้ให้ทานไม่หลงตายก็ตายแล้วไปบังเกิดในสุคตินี่ข้าพระองค์ต้องเชื่อพระผู้มีพระภาคเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสรู้ข้าพระองค์ไม่ได้ตรัสรู้ก็ขอเชื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าเอาไว้เนี่ยคือรู้จักกำลังของตัวเองแล้วก็คนที่เข้าสัมผัสภาคสนามเนี่ยเรื่องทานเนี่ยเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะในแง่ของสังคมเนี่ยมันซับเกิดขึ้นโดยไม่น่าเชื่อในบางครั้งทำมาหากินค้าขายไรคล่องมีคนเข้าส่งเสริมสนับสนุนแต่ต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิจารณาไม่ใช่ว่าใครบอกยังไงก็ให้ใครชวนยังไงก็ให้สะดอกเคราะห์ก็ให้บางทีก็เดี๋ยวก็ถูกต้มนะครับเพราะเวลานี้คนต้มเยอะจังเลยคนหลอกลวงเข้าวัดเข้าวานี่เยอะเหลือเกินก็ต้องดูให้ดีไม่งั้นมันก็กลายเป็นอาชีพแล้วบางทีมันก็แต่งตัวเป็นพระเป็นชีด้วยแล้วก็ไปกันใหญ่เลยภาพลักษณ์ของพระของชีนี่เสียหายหมดบางครั้งนี่นั่งรถผ่านไปเนี่ยเห็นเข้าเลยมันหดหู่นะฮะบางทีก็จะเดินไปพรมน้ำมนต์อยู่ไปจับได้เอ้าพระปลอมอ่ะเนี่ยจะมีการจับได้กันบ่อยๆแล้วก็ไม่ใช่พระจริงหรอกกลายเป็นพระปลอมไปแต่นั้นการให้ทานเนี่ยจึงจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเรื่องกรรมแล้วก็ผลของกรรมอยู่ด้วยมองเห็นทั้งระบบให้อะไรให้อย่างไรให้ไปแล้วได้ประโยชน์ยังไงเป็นต้นทั้งฟังทั้งหลายแต่หลวงพ่อโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญขอความเจริญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ก็คงพูดเรื่องทานบารมีในแง่มุมต่างๆต่อไปในชุดต่อมานั้นก็แบ่งออกเป็นสองเหมือนกันท่านเรียกว่าวัตตะนิสสิตะทานคือหมายความว่าการทำทานด้วยปรารถนาอะไรล่ะมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินะฮะหมายความว่าต้องการผลดีงามต่างๆที่อยู่ในสังสารวัฏอย่างมากก็ปรารถนาไปแค่พรหมโลกกันนะเพราะว่าเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ในวัฏฏะผลนิพพานจะตกแต่งภพชาติให้ประณีตขึ้นอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ในนิธิการสูตรเนี่ยก็เป็นการพูดถึงทานระดับวัตตะในพวกอะไรล่ะแสดงเรื่องวิมานแสดงเรื่องสวรรค์ต่างๆเนี่ยมันเป็นหนทางระดับที่คนยังหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏแล้วคนก็ชอบนะชอบชีวิตอย่างนั้นถึงก็มีสิทธิ์ที่จะชอบที่จริงพระพุทธศาสนาเนี่ยก็แสดงในรูปทางเลือกสมเด็จดาบทซึ่งต่อมาเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านไม่พอใจที่จะหมุนวนอยู่ในสังสารวัฏท่านก็มองไปอีกระดับหนึ่งซึ่งก็คงอาศัยบันไดเดียวกันก็เคยพูดกับพวกบาทหลวงของคริสต์นะว่า
ที่จริงศาสนาแต่ละศาสนานี่ศาสดาท่านเป็นคนดีเหนือคนแต่ปัญหามันก็มาอยู่ที่ศาสนิกซึ่งมือมันไม่ถึงใจไม่ถึงแล้วก็เข้าไม่ถึงสาระที่แท้จริงของศาสนาของตัวเองที่จริงศาสนาพุทธศาสนาคริสต์นี่ก็อยู่ร่วมกันด้วยความเป็นมิตรได้เพราะโดยพื้นฐานเนี่ยก็คนไทยด้วยกันอยู่แล้วอยู่ในแผ่นดินเดียวกันแล้วเป็นคนไทยด้วยกันแล้วแล้วก็เป็นประสบนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยกันแล้วทำยังไงว่ามันเหมือนกับว่าเราขับรถไปทางถนนเอเชียศาสนาคริสต์ก็มุ่งไปที่นครสวรรค์พุทธนี่มุ่งไปที่กำแพงเพชรนะคือนิพพานพวกง่ายงั้นแหละแต่ว่าเจ้าพุทธเองก็ลงไปเรื่อยๆนะก็ไปถึงกำแพงเพชรก็ไม่กี่คนหรอกปกติไปนครสวรรค์เองก็ลงระหว่างทางไปเยอะเหมือนกันถึงนครสวรรค์ไม่กี่คนแต่ว่าสำคัญว่าเราก็ขับรถตามหลังกันไปได้เคียงคู่กันไปได้แต่อย่าปาดอย่าแซงอย่าชนกันอย่าเฉี่ยวกันนั่นเองมันก็อยู่ร่วมกันโดยปกติสุขได้แต่ท่านก็เห็นด้วยนะพระศาสนาโดยเฉพาะนักบวชเนี่ยควรจะเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของสังคมและเป็นแบบฉบับในการอยู่ร่วมกันผลทานในแนวเนี้ยวัตตะนิสิตทานเนี่ยคือทานที่ยังเกาะอิงต้องการความสุขในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติกับพรหมโลกพรหมโลกก็อยู่ถือว่าเป็นแบบสวรรค์เหมือนกันนะฮะพอสังสารวัฏพวกนี้เขาเรียกว่าวัตตยามีกุศลเป็นกุศลที่มุ่งผลอย่างนั้นเนี่ยเราลองสังเกตว่าพื้นฐานนิสัยของคนเนี่ยที่สร้างสมบรมบารมีมาแตกต่างกันเราดูตัวอย่างถึงพระธรรมทินนาเถรีในสมัยที่ท่านยังไม่ได้บวชนะคือสามีของท่านหนุ่มวิสาขาประสบเนี่ยบรรลุมรรคผลเป็นพระอนาคามีพระอนาคามีท่านไม่เกี่ยวข้องทางเพศนะมันทำลายกามราคะกับปฏิฆะได้หมดแล้วจะไม่มีความรู้สึกในทางเพศตอนมาถึงแล้วก็มอบทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดเลยให้ปัญญาหมดพระธรรมนางธรรมทินนาเนี่ยแต่ที่ท่านจะดีใจว่าโอ้สามีมอบทรัพย์สมบัติมหาศาลให้ท่านทั้งที่ว่าตอนนั้นท่านก็เป็นสามัญชนนะแต่ท่านก็บอกว่าท่านพูดอย่างนี้มันเหมือนกับท่านถมน้ำลายเลยจะให้ฉันเอาศีรษะไปรองรับเนี่ยมันไม่ได้หรอกถ้าว่าจะให้จริงๆก็อนุญาตให้ฉันบวชในสำนักพิสุนีเองสมบัตินี้ไม่เอาหรอกอยากจะขอบวชวิสาขาบสก็ดีใจนะพระอนาคามีนี่เมียขอบวชก็ดีใจอะก็เลยก็นำไปบวชได้ไม่นานท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เหนือสามีไปก็มาเยี่ยมญาติวิสาขบสกก็ไปสนทนาแบบเรียบเคียงสักถามปัญหาท่านก็ตอบไปเรื่อยนะในภูมิสามัญชนในภูมิพระโสดาสกิทาคานาคาก็ตอบไปเรื่อยถามเลยภูมิอรหันต์ไปถึงภูมิอรหันต์ท่านก็บอกว่าอุบาสกท่านเลยภูมิของท่านไปแล้วถามเกินภูมิไปแล้วนั่นก็แสดงให้เห็นถึงว่าไอ้วาสนาบารมีคนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมากว่าสิ่งเดียวกันเนี่ยคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมองด้วยความชื่นชมคนกลุ่มหนึ่งอาจจะมองด้วยความรังเกียจด้วยความเฉยเมยด้วยความขยะแขยงต้องการจะหลีกหนีไปเพราะเวลาทำบุญกุศลก็เหมือนกันแล้วพระเจ้าก็แสดงนะฮะบุญระดับมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติก็เป็นทางเลือกให้ระดับตรงนี้เราจะเห็นว่ามนุษย์สมบัติจนถึงตรงนี้มันก็เท่าไหร่ก็37แล้วนะฮะไม่นับอบายอบายไม่ใช่บุญนะฮะอบายเป็น4เนี่ยไม่ใช่บุญเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็จะให้ทานแล้วก็ตั้งความปรารถนาอย่างนั้นวันเวลาพูดอานิสงส์ทานพระเจ้าจึงทรงแสดงไว้ในข้อสุดท้ายที่ว่า
เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกจะเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์คือจะบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์วันคนพวกนี้ก็ทำทานเพื่อผลในระดับนี้ก็เป็นกุศลเจตนาแล้วเป็นความพอใจของท่านระดับนั้นก็ดีนะฮะข้อต่อไปนั้นก็เรียกว่าวิวัตตนิสิตทานคือการทำทานด้วยไม่ปรารถนาโภคสมบัติหรือภวสมบัติคือการอยู่ได้พบอะไรก็ตามนะคือถือว่าพบทั้งหมดแต่มันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยดังนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่พระโพธิสัตว์ไปเนี่ยนะท่านปฏิบัติเพื่อทำลายชาติภพพูดง่ายๆนะทำลายชาติภพคือไม่ต้องการให้มีชาติภพแต่ว่าชาติภพแต่มันเป็นผลมาจากกิเลสกับกรรมตอนก็คือทำลายกิเลสตัวภพนั้นบางทีก็เป็นตัวกรรมเองนะก็เรียกว่ากรรมภพสังขารภพนะพวกนี้จะเกิดมองโลกมันเหมือนกับเรือนที่ถูกไฟไหม้แล้วต้องการจะหนีออกมาจากเรือนที่ถูกไฟไหม้โดยตัวเองไม่ถูกทำลายไปในไฟผลจิตใจก็ต้องสูงส่งประณีตเป็นพิเศษไม่ปรารถนาอะไรแต่ว่าเขาเรียกว่าถ้าให้ทานเนี่ยเป็นการให้ในแนวเป็นเครื่องประดับจิตให้ประณีตขึ้นไม่ได้มุ่งผลแต่ถ้ามุ่งผลก็นิพพานปัจจโยโหตุอนาคติกาเลเพื่อเป็นมนิสัยปัจจัยมรรคผลนิพพานในอนาคตการเมื่อนานนเถิดอธิบายเนี่ยมันก็แบบพระสารีพระเวสสันดรที่บริจาค กัณหาชาลีนะแล้วตอนที่ท่านพูดกับกัณหาชาลีเนี่ยก็ให้กัณหาชาลีช่วยเหมือนกับเป็นสำเภาทองที่จะนำพ่อไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งก็จุดหนึ่งก็นำมาช่วยท่านทั้งสองด้วยนั่นแหละแต่ว่าท่านต้องไปให้ได้มาก่อนแล้วก็นำมาช่วยคนอื่นทีหลังนั้นก็ท่านก็ทำทานในแนวที่ไม่ใช่มองผลระดับภพชาติประณีตเพียงอย่างเดียวเพราะการให้แบบปรมัตถบารมีทานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างที่พระโพธิสัตว์กระโดดลงไปให้เป็นอาหารแก่เสือซึ่งกำลังหิวโหยในสมัยที่ตนเป็นฤาษีหรือว่าในพระชาติที่เป็นกระต่ายเราก็กระโดดตัวเองลงในไฟให้ตายให้เป็นอาหารของสัตว์นี่มันใจไม่ใช่ธรรมดาแต่ก็นั้นก็คือหมายความว่าโลภะโทสะโมหะมันลดลงเยอะแล้วโดยเฉพาะโมหะมันขึ้นสู่กระแสสูงมากไม่ข้องเกี่ยวในชาติในภพแต่ประการใดแต่ก็มุ่งผลสูงสุดแต่ว่าในสำหรับสามัญชนทั่วไปนะฮะมันก็มองในแนวของการสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นประการสำคัญส่วนการให้ทานแก่ธนุบำรุงพระศาสนาหรือว่าให้ทานแก่องค์รวมชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยไอ้นั้นที่จริงมันเป็นการให้เพื่อเราเดี๋ยวมาก็มาอยู่ที่วัดวรนี่นานแล้วก็สมัยสมเด็จพระสังฆราชองค์ปัจจุบันเนี่ยยังเป็นพระธรรมอภราภรณ์เราก็มองท่านด้วยความชื่นชมในบุญบารมีของท่านคือคนเราถวายอะไรมาเยอะเลยนะแล้วสร้างวัดได้เยอะแล้วท่านก็ให้มาก็เป็นทางผ่านไปเรื่อยๆเป็นโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลเป็นวัดวาอารามต่างๆเป็นสาธารณูปโภคเยอะไปหมดจนเวลาเนี้ยสร้างโรงพยาบาลต้องเท่าไหร่ล่ะเป้าหมายนี่ต้อง19โรงนะฮะคือสกลมาสังปดายกเป็นที่ระลึกถึงสมเด็จพระสังฆราชในกรุงรัตนโกสินทร์ทั้งหมดเนี่ยท่านไปองค์ที่19ก็สร้าง19หลังในส่วนต่างๆของประเทศตอนนี้รู้สึกขึ้นไป10กว่าแล้วนะนั่นก็หมายความว่าในทานคือผลของทานเนี่ยมันเอื้อประโยชน์ระดับมนุษย์สมบัติแล้วก็ระดับสวรรค์สมบัติจนเป็นอุปนิสัยปัจจัยมรรคผลนิพพานคนที่ถวายก็มีโอกาสได้ทำบุญร่วมกับท่านทำบุญร่วมกัน
สนับสนุนส่งเสริมในกิจกรรมที่เป็นกุศลเพราะงั้นงานเหล่านี้ที่จริงในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีการเรียกร้องเชิญชวนชักชวนในกุศลสาธารณะกันเป็นอันมากแล้วก็เรื่องบางเรื่องเนี่ยมันเป็นภาระที่ค่อนข้างหนักนะคือยังนึกถึงคนเฒ่าคนแก่ที่บ้านบางแควันก่อนเนี่ยไปให้คนของไปให้ท่านก็มากกว่าสมควรเนี่ยนะก็ปรากฏว่าเอาก็จริงมันก็ใช้ไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่ามันมากยิ่งกับไปเจอคนมากกว่าของแล้วคนแก่ก็เดือดร้อนลงไปทุกวันคือปริมาณเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันผลสังคมมันก็แนวทานเนี่ยแนวทานแบบอนุเคราะห์แบบสงเคราะห์แบบบูชาเนี่ยแล้วก็ยถาสติยถาพลังคือทำไปตามกำลังความสามารถอย่าไปทำให้มากจนเดือดร้อนก็บุญจะต้องนึกถึงว่าผลต้องสุขนะต้องมีความสุขมันไม่ใช่ว่าหลอกลวงชาวบ้านอยู่เรื่อยจะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้จะได้อย่างโน้นนะแล้วตัวเองก็ได้เงินก่อนคนอื่นก็เคยได้ยินได้พบมาเล่าให้ฟังแต่มาเองก็ค่อนข้างชอบนะก็เป็นนายพลทหารตอนนั้นก็เป็นพลเอกเขานั่งหอบินมาต่ำๆในหอนบินต่ำๆมาจากกองพลที่เก้าเมืองการผ่านวัดอะไรไม่ทราบมันหรูหรามากเลยแต่ท่านก็เชียร์คนดูบอกว่าเนี่ยคุณดูสิพระท่านสอนเราให้บริจาคทานให้ทานเพื่อจะบังเกิดในสวรรค์ในชาติหน้าแต่ท่านเองก็ล่อสวรรค์ในชาตินี้เลยฟังแล้วก็น่าคิดเนี่ยนะแต่ถ้าเราคิดได้ลึกก็ไม่ถูกหรอกเพราะว่าจริงๆพระท่านไม่ได้ทำเพื่อท่านมันเป็นสาธารณูปโภควัดเนี่ยมันเป็นสาธารณสถานเป็นศาสนสถานเป็นบุญญาสถานแล้วก็เป็นภาคใช้งานเนี่ยเป็นสาธารณูปโภคนะคือใช้สอยร่วมกันของคนทั้งหลายใครสมัครใจจะบวชมันก็มีสิทธิจะอยู่ในกุฏิที่ทางคณะสงฆ์จัดให้แล้วก็พระป่าจะไปอยู่ในกุฏิใหญ่ๆนะมันต้องงานนะฮะยังอาตมาเองตั้งแต่ปริญญาก็อยู่กุฏิหลังเดิมนะก็ไม่ได้ไปไหนตอนหนึ่งก็ตอนสมัยที่เป็นโสภณคณาภรณ์นะผู้ใหญ่ก็จะย้ายบอกว่าก็ไม่ต้องย้ายแล้วครับถ้าจะให้อยู่ก็ให้ผมอยู่ทั้งสองห้องก็แล้วกันเพราะว่าหนังสือมันเยอะในกุฏิเนี่ยก็ไม่มีอะไรหรอกเลยคือมันใส่หนังสือนะฮะที่ทำงานต่างๆก็เกี่ยวกับงานทั้งนั้นอ่ะพอถ้าคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยมันก็มีปัญหาเพราะว่าเราต้องทำรายการวิทยุเราก็พูดออกอากาศแล้วคนอื่นเนี่ยเขาก็ต้องเงียบอ่ะถ้าไม่เงียบเราก็พูดไม่ได้แล้วก็เดือดร้อนมันก็สรุปว่าก็เป็นที่ทำงานแต่ก็ไม่ใช่ของเราอ่ะนะพอตายแล้วมันก็กลายเป็นสมบัติของวัดเพราะในคำพูดอย่างนั้นเนี่ยมันก็ฟังเพลินๆได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่น่าคิดคือเรื่องบางทีเนี่ยมันการชวนชักชวนบริจาคที่เกินความจำเป็นไปก็มีไม่น้อยเหมือนกันทีนี้ทานอีกประเภทหนึ่งก็จะแม่ก็ไปเป็นสามระดับตามโครงสร้างของโลกปวดหลงหมายความว่าปรากฏตัวกันเลยประเภทแรกวัตถุทานนั้นเน้นไปที่การลดตัวโลภเป็นหลักเพราะวัตถุที่เราให้ถ้าเรายังโลภอย่างสนิทเนี่ยเราก็ให้ไม่ได้แต่ทั้งหมดเนี่ยมันมีอโมหะคือปัญญาเนี่ยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดแล้วก็อภัยทานเนี่ยไปตัวลดที่ความโกรธความอาฆาตพยาบาทการอภัยนั้นก็หนึ่งคือเขาทำอันตรายต่อเราเขาเบียดเบียนเขาประทุษร้ายเขาสบประมาทเขาด่าระบาดเราอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็อภัยแก่เขาไม่ถือสาความอันนี้ก็แนวอภัยทานแต่อภัยทานอย่างหนึ่งเนี่ยมีอาณาบริเวณที่เป็นอภัยทาน
เช่นกำหนดป่าท่านสาธุชนก็คงได้ยินอิสิปตนะมฤคทายวันที่ปัจจุบันเรียกว่าสารนาถเนี่ยแปลว่าที่พึ่งแห่งกวางนะเมื่อก่อนที่เรียกว่าอิสิปตนะมฤคทายวันแปลว่าป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อเป็นที่ตกไปของฤาษีเมื่อเกิดจากตำนานสองตำนานตำนานหนึ่งก็เกิดขึ้นมาจากฤาษีที่เหาะมาในป่าที่เป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อนั่นแหละก็หมายความว่าสัตว์ที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยใครจะฆ่าไม่ได้ฆ่าแล้วผิดกฎหมายทางบ้านเมืองออกกฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าแต่บ้านเรานี่เล่นยากไปเกินเลยนะไม่รู้เป็นยังไงเนาะเป็นเมืองพูดแท้ๆเลยพูดจากันไม่รู้เรื่องมันหนักหนาสาหัสกรรมจริงๆการศึกษาก็พัฒนากันการเผยแผ่ธรรมะก็ทำกันก็ทำกันเหนื่อยนะอาตมาเองเนี่ยมันบวชมานานแล้ว40กว่าปีแล้วนะคือเราเห็นว่าพระเนี่ยทำงานหนักกว่าสมัยก่อนเยอะถ้าสมัยเดือนนี้ทำงานหนักกว่าสมัยก่อนเยอะแล้วก็ทุ่มเทเสียสละนะบางองค์ครอบครัวมีฐานะดีๆเขามอบอะไรให้ท่านก็ให้ขายมาช่วยเหลือสังคมทำเงียบเงียบเงียบพระนี่ก็เป็นแบบเงียบๆไปนะวันก่อนไปทำรายการโทรทัศน์เขาก็พูดแรงๆกันเยอะเลยนะอามาก็นั่งฟังนิ่งๆอาจารย์เจิมศักดิ์ท่านบอกว่าผมฟังแล้วผมร้อนนะดูท่านเจ้าคุณแล้วก็นั่งเย็นแบบพูดอยู่เนี่ยผมร้อนนะเลยกระทั่งก็พูดตัวเองเยอะเลยนะอามาก็ไม่ว่าอะไรก็เจ็บคออยู่ก็ไม่อยากจะพูดคือเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องของความรู้สึกที่จะไม่ให้มันเครียดคือเคร่งเครียดจนเกินไปอะไรอภัยได้ก็อภัยหยุดได้ก็หยุดเพราะถ้าเราไปผูกอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันเราร้อนเองนะฮะคือโกรธคนอื่นที่จริงเราร้อนเนี่ยมันก็เหมือนกับจับมีดจับไม้ที่มันเปื้อนสิ่งสกปรกที่จะตีคนอื่นเนี่ยตีถูกไม่ถูกไม่รู้อะแต่เราเปื้อนแล้วมันได้อะไรขึ้นมาก็ให้อภัยเนี่ยดีที่สุดอะด่าว่ามาก็ว่าไปอยากจะว่าก็ว่าไปก็ไม่ได้ว่าอะไรอามายังชอบใจพระอาจารย์สมภารพระราชาปัจจุบันเนี่ยจะคุณสุธรรมาธิปดีแต่นานแล้วนะ40ปีได้ท่านชาวบ้านนักเลงแบบนักเลงนะมาถึงก็ด่าว่าท่านเนี่ยท่านก็ตั้งหลักไม่ทันก็ไม่รู้เรื่องอะไรนะท่านก็พยายามอธิบายแกไม่ยอมไม่อธิบายอ้าวไม่อธิบายก็ไม่ต้องอธิบายเอาโยมด่าไปแล้วกันอาตมาไม่ต้องฉันข้าวแล้ววันนี้คิดว่าฉันด่าไปแล้วกันท่านก็นั่งยิ้มเฉยคนที่ด่าที่จนหอบเลยเหนื่อยท่านก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็ไม่ลงมาฉันจริงด้วยนะลงมาฉันจริงด้วยแต่มีหลวงพ่อองค์หนึ่งพระราชาที่ว่าเหมือนกันนะเจ้าคุณศาสนาโสพลปลอดอาตมานั่งอยู่ด้วยวันนั้นเนี่ยนั่งฉันข้าวมีคนมาด่าเรื่องเกี่ยวกับวัดบวรมงคลพระที่ถูกฆ่าตายนะโอ้ยก็ด่าเยอะเลยท่านก็นั่งฟังฉันข้าวเฉยเสร็จแล้วท่านก็ส่งส้มเกี๊ยวหวานเนี่ยให้จานเดี๋ยวกินส้มซะก่อนด่านานแล้วคอมันแห้งเดี๋ยวค่อยด่าใหม่คนมันก็เขินนะฮะคือด่าเนี่ยถ้าเราไม่รับเลยมันไม่มีอะไรนะมันเป็นลมเป็นแรงไปเฉยๆวันตอนนี้คือให้อภัยในกรณีกระทบเราแล้วก็พยายามปกป้องคุ้มครองอภิบาลรักษาแล้วคนเนี่ยต้องมีจิตสำนึกนะครับเช่นว่าการจับปลาหน้าวัดการยิงสัตว์ในบริเวณต้องห้ามเนี่ยมันเกินไปนะอาตมาเคยไปที่อย่าพูดจังหวัดก็เลยน่าเกลียดนะแบบรวมครูในสถาบันการศึกษาสมัยนั้นก็เรียกวิทยาลัยครูนะวิทยากรทั้งหลายมึนงงหมดไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลยสักจิตหนึ่งนะพยายามเดินดูว่ามันไปไหนหมดอ่ะป่าครึ้มเชียวไม่มีสัตว์อยู่ไปแอบกระซิบถามก็ดูมันไปไหนหมดอ่ะเขาบอกว่านักศึกษายิงกินหมดเลยแม่ใจคอมันโหดร้ายจังเลยสัตว์ตัวเล็กๆนะเล็กๆน้อยๆเนี่ยมันอยู่ไม่ได้เลยนะก็
็แสดงว่ามนุษย์ถึงกับหรโหดละกนมันขาดการอภัยขาดการอดกลั้นอดทนแล้วก็ไปเอาจริงเอาจังกับเรื่องคนอื่นมากเกินไปอีกประการหนึ่งก็คือธรรมทานนะที่บอกเนี่ยคือการให้ความรู้ให้เหตุผลให้สติปัญญาแก่บุคคลอื่นจะทำยังไงจะให้เหตุผลที่ถูกต้องต่อบุคคลอื่นได้อันนี้ก็ต้องมีความรู้มีความเข้าใจนะคือธรรมะนี่เป็นเรื่องสำคัญมากสิ่งที่เราพูดออกไปนี่มันต้องยุติได้นะว่าพระพุทธเจ้าแสดงไว้ที่ไหนที่มาพูดเนี่ยถ้าโยมถามมาบอกได้นะแต่ว่ามันไม่ไปอธิบายแบบยกบาลีล้วนๆมามันน่าเกลียดมันความยากนะแต่ถามว่าจะส่งแสดงมาที่ไหนเราจะบอกให้ได้แล้วเคยสั่งสอนลูกศิษย์เตือนลูกศิษย์อย่างนั้นบอกคุณพูดภาษาเรานี่แหละพูดภาษาไทยนี่แหละสื่อสารให้เขาได้ยกกำกรอะไรอะไรมาก็ได้แต่ว่าเมื่อเขาถามว่าพระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ใครที่ไหนใจความว่ายังไงเนี่ยเราก็พูดได้ตรงนี้คือธรรมทานที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่ามันขจัดโมหะของเราและขจัดโมหะของผู้ฟังโมหะมีโทษมากแล้วก็คลายช้าเพราะงั้นมันเป็นบุญประเภทขจัดโมหะแล้วก็สุดยอดของบุญเนี่ยนะก็เวลาถึงว่ามีพระสองรูปนั่งสนทนาธรรมะกันสนทนากันไปสนทนากันมาบรรลุโสดาทั้งคู่เลยนั่นก็คืออะไรก็คือมันขจัดโมหะด้วยกันก็ช่วยกันขจัดแล้วก็เสร็จแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นโสดาบันด้วยกันทั้งฝั่งทั้งหลายและการใต้ร่มพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอสายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 นตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 นสวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 นพระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 นขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 นเริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม็กซี่พิมพาจันสิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา089-568-0944

0: สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเสียงพระธรรมจากพระเถรานุเถระโปรดติดตามรับฟังได้ณบัดนี
1: ้ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการขอจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะผู้ที่ใฝ่บุญใฝ่กุศลผู้แสวงหาคุณงามความดีทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ก่อนที่พระสงฆ์องค์เจ้าจะไปรับทักษิณาทานที่ท่านทั้งหลายได้กล่าวคำถวายเอาไว้อาตมาภาพในฐานะตัวแทนของคณะสงฆ์ทั้งหมดเป็นตัวแทนของเหล่าเนกขัมมะจารีชีพรามขอถือโอกาสนี้กล่าวอนุโมทนาคาถาคือถ้อยคำอันแสดงออกซึ่งความชื่นชมยินดีในการกระทําของท่านทั้งหลายพร้อมทั้งกล่าวพรธรรมอันเกิดจากความมุ่งมาตปรารถนาดีของเหล่าสมณะพระสงฆ์เนกขัมมะจารีชีพรามหล่อล้อมจิตใจหลายๆดวงนี้เพื่อเป็นพลังจิตพลังใจนำบุญนำกุศลของท่านทั้งหลายไปสู่ความปรารถนาอันตั้งใจเอาไว้ขอท่านทั้งหลายได้วางมือลงโดยไม่ต้องพนมมือก็ได้นะวางมือลงซะแล้วก็นั่งอยู่ในอิริยาบถที่ถนัดพี่น้องทั้งหลายได้ขวนขวายบุญอย่างยิ่งไม่ได้หลับไม่ได้นอนกันเป็นผู้ขวนขวายเป็นผู้กระทำเพื่ออนุเคราะห์เพื่อคำจุนอุดหนุนบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมในครั้งนี้การให้ทานของท่านทั้งหลายในวันนี้นั้นเป็นการให้ทานที่ให้โดยยากและเป็นการกระทำที่ทำได้โดยยากเป็นโอกาสที่จะหาได้โดยยากพี่น้องทั้งหลายตามปกติแล้วในทางพระพุทธศาสนานี้ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ายังมีพระชนมายุอยู่เมื่อมีเวลาผู้ใดนำข้าวปลาอาหารเครื่องบริโภคใช้สอยมาถวายเป็นทักขิณาทานแก่พระสงฆ์องค์เจ้านั้นประเพณีอันหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านให้พระสงฆ์องค์เจ้าของเรานี้ต้องอนุเคราะห์ญาติโยมเสียงผิดไปแล้วจางไม่มีเสียงเมื่อกี้ถูกแล้วดีแล้วคุณไปทำอะไรมันพระสงฆ์องค์เจ้าในศาสนานี้ขอวอลลุ่มอีกนิดหนึ่งไม่ไหวจะต้องตอบบุญแทนคุณญาติโยมทั้งหลายเสียงไม่ดีเลย การตอบบุญแทนคุณของพระสงฆ์องค์เจ้านั้นจักไม่เหมือนคนธรรมดาพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเอาละพออย่าไปทำอะไรมันดีแล้วตามธรรมดาคฤหัสถ์คารวาสญาติโยมเป็นผู้มีประโยชน์เป็นผู้มีคุณเป็นผู้เกื้อกูลแก่นักบวชแก่เธอทั้งหลายด้วยข้าวน้ำโภชนะอาหารแม้เธอทั้งหลายก็จงเป็นผู้กระทำตนให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่มหาชนเหล่านั้นเธอทั้งหลายจงแสดงธรรมให้บุคคลเหล่านั้นได้ฟังได้เข้าใจงดงามในเบื้องต้นในถ้ำกลางในที่สุดชี้ทางแห่งการดำเนินชีวิตให้แก่เขาเหล่านั้นให้รู้จักการดำรงอยู่การดำเนินไปของชีวิตของครอบครัวอย่างดีอย่างงามแก่เขาเหล่านั้นภิกษุทั้งหลายหมู่แมลงผู้ผึ้ง โบกโบยบินไปสู่หมู่มวลบุพาชาติดอกไม้ป่านานาพันธุ์มันดูดเอาน้ำหวานจากดอกไม้แต่มันก็ไม่ทำให้ดอกไม้ชอกช้ำทั้งกลิ่นและสีและกลีบของมันดูดเอาน้ำหวานแล้วยังผสมเกสรให้แก่ดอกไม้ให้ติดลูกติดหมากเพื่อจะได้สืบพันธุ์เจริญเติบโตของหมู่มวลลุกขชาติต่อไปฉันใดเอวังคาเมมุนีจเรพระมุนีเจ้าทั้งหลายจงสัญจรไปสู่หมู่บ้านดุดเดียวกันนั้นเหมือนแมลงผู้เพิ่งบินไปดูดน้ำหวานแต่ต้องผสมเกสรให้แก่ดอกไม้พี่น้องทั้งหลายเปรียบเสมือนดอกไม้กำลังเย้มบานในวันนี้จิตใจท่านกำลังเบ่งบานด้วยปุญบานด้วยคุณงามบานด้วยความดีแต่ความเบ่งบานนั้นควรจะได้ผสมจากบุญให้เป็นกุศลให้เกิดเป็นลูกเป็นหมากงอกงามออกมาแพร่สะพัดไปสู่อนุชนรุ่นหลังสู่ลูกสู่หลานสู่บ้านสู่เมืองคนโบราณภาคอีสานพูดไว้คำหนึ่งน่าคิดสงสารเดบุพผาดัวไพ่พนอนในป่าข่อยเอ้ยบ้านเหื่อแห่งง่ามแหล่งยันลนดายเดโนจิตใจที่กำลังเบ่งบานนี้กลัวจะร่วงโรยโดยไม่เกิดลูกเกิดผลนั่นหมายความว่าจิตใจที่ได้ทำบุญแล้วกลัวจะไม่มีความเข้าใจเกิดกุศลคือความฉลาดในสิ่งที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวอาตมาและภิกษุทั้งหลายตลอดทั้งเราเนกขมะจารีชีพรามผู้นุ่งขาวห่มขาวเหมือนแมลงผู้แมลงพึ่งโบกโบยบินมาจากหลายถิ่นหลายที่หลายอำเภอหลายจังหวัดหลายหมู่บ้านนครราชสีมานครพนมอุบลมุกดาหารอุดรขอนแก่นหนองคายมีหมดปนกันมาเสมือนหนึ่งที่บ้านโคกเลาะของเราเสมือนหนึ่งพี่น้องทั้งหลายเปรียบเสมือนบุพผาชาติดอกไม้ที่กำลังเยิ้มบานและก็เต็มไปด้วยน้ำหวานคือจิตใจอันเป็นบุญอาตมาภาพขอเป็นหัวหน้าผู้พึ่งผสมเกสรแห่งบุญแก่ท่านปุญญะเกเสเกสรแห่งบุญให้เจริญงอกงามออกมาวันนี้ตระกูลเรียมแสนคือคุณยายเครือคุณพ่อเสาคุณแม่สดใจเรียมแสนตลอดทั้งคุณยายนุ้ยสิริวงศ์นามสกุลนี้รู้สึกว่าที่กรุงเทพก็เห็นมีปีนี้ไปเป็นเจ้าภาพเลี้ยงที่วัดนิเพทพระรามนักบวช 1,500 กว่าคนจำได้ว่าสิริวงศ์เนี่ยมีคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงในปีนี้นับว่าเป็นตระกูลที่ให้ความเจริญงอกงามทางบุญทางกุศลทางศีลทางธรรมเป็นแบบอย่างพาลูกพาหลานชาวบ้านได้เอาบุญชนิดนี้ขึ้นมาการทำบุญให้ทานอย่างนี้ในขณะนี้เวลานี้เป็นการให้ทานของบัณฑิตผู้มีปัญญาในการดำรงชีวิตจึงจะทำถูกจึงจะทำได้การทำบุญให้ทานนี้พระพุทธเจ้าท่านเปรียบเหมือนการรบของทหารทานัญจะยุทธัญจะสมมานะหุการให้ทานเปรียบเสมือนกันกับการรบถ้าผู้ที่มีชั้นเชิงในการรบชำนาญในกระบวนยุทธในการรบทัพจับศึกแม้จะมีกองทหารน้อยๆก็สามารถตีแม่ทัพขุนพลอันยิ่งใหญ่เกรียงไกรซึ่งมีกำลังมากให้พ่ายแพ้มีชัยชนะได้ตรงกันข้ามถ้าหากแม่ทัพนายกองคนโง่ทหารไม่มีความฉลาด แม้จะมีกำลังมากสักแค่ไหนก็สูญเสียรี่พลสกลไกชีวิตทรัพย์สินเลือดเนื้อแล้วก็ยังไม่มีชัยชนะมีแต่ความพ่ายแพ้เพราะเหตุแห่งทหารผู้รบนั้นแม่ทัพนายกองนั้นไม่มีความฉลาดผู้ใดเป็นทิศเป็นจานบ้างเป็นผู้มีความรู้ในภาษาบาลีบ้างจะแปลอย่างไรก็ไม่มีความหมายอย่างอื่นเพี้ยนไปจากคำนี้ทานันจะยุทธันจะยุทธันจะนั้นหมายถึงการรบสมมานะหกการให้ทานเสมอเหมือนกันกับการรบพี่น้องบ้านโคกเราะตระกูลเรียมแสนตระกูลสิริวงศ์ตลอดลูกหลานทั้งหลายวันนี้ถือได้ว่าเป็นผู้มีความชำนาญในการรบมีชัยชนะทั้งโลกนี้และโลกหน้าเราอาจจะใช้ทรัพย์สมบัติเงินทองของเราแม้จะไม่มากเราไม่ใช่เศรษฐีกระดุมผีคนมั่งมีแต่เราก็ใช้ทรัพย์ของเราจำนวนมีอยู่นี้ให้เป็นประโยชน์ไม่สูญเสีย

อันได้มาจากการช่วยเหลือขวนขวายกิจกรรมอย่างผู้ที่กำลังไล่แมงวันอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็กำลังทำเวยาวัดจะไม่กุศลได้บุญเหมือนกันเท่ากันกับผู้ที่นั่งฟังเทศอยู่ในขณะนี้บุญชนิดนี้จะต้องเก่งมากคือแม้จะทำน้อยแต่ก็ชนะข้าศึกคือกิเลสได้มากกิเลสนั้นมันไม่ชอบมันชอบจะสนุกมันอยากเบิ่งหมอลำซิ่งมันอยากดูหนังมันอยากฟังหมอลำมันอยากกินซอยแส่ซกเล็กลาบเลือดมันอยากจะไปฟ้อนไปดีดไปดิ้นบุญชนิดนั้นนะลงทุนมากเหมือนการรบที่ต้องใช้ทหารใช้อาวุธใช้รีพลสกลไกมากแต่เสร็จแล้วก็ไม่มีชัยชนะต่อกิเลสคือสิ่งที่จะสะสมเอาบาปเอาความชั่วมีแต่จะเพิ่มทำบาปแลกบุญก็จะขาดทุนกันเรื่อยไปบุญเช่นนั้นถ้าไม่ใช่บัณฑิตผู้ฉลาดจะไม่สามารถทำได้การที่ท่านทำบุญอย่างนี้ในวันนี้ท่านต้องรบกับกิเลสของท่านท่านต้องฝืนความรู้สึกของบุคคลที่ไม่เห็นด้วยชาวบ้านที่ไม่สามารถเข้าใจเขาจะมองเห็นว่าบุญเช่นนี้ไม่เป็นบุญมันไม่สนุกสนานไม่ใช่เพียงบ้านโคกเลาะเป็นกันหมดทั่วทั้งประเทศเป็นกันหมดเกือบทั่วทั้งโลกนั่นแหละบุญชนิดที่เราเคยเห็นนั้นเป็นบุญที่ลงทุนมากมหายัญญามหารัมภาลงทุนมากวุ่นวายมากต้องเสียทรัพย์เสียเงินเสียทองมากณตังโหติมหัพพลาแต่ไม่ได้บุญไม่ได้กุศลอะไรเลยอาตมาอยากจะเล่าอันหนึ่งให้ท่านฟังว่าการให้ทานที่ไม่เกิดบุญพระพุทธเจ้าเล่าให้ฟังว่าการให้ทานที่ไม่เกิดบุญนั้นก็มีคือหนึ่งการให้อาหารแก่สัตว์ที่ขังไว้ในกรงเพียงเพื่อดูเล่นแม้จะให้กินเต็มปากไม่อดอยากอย่างเลี้ยงนกเลี้ยงสัตว์ขังไว้ในกรงอย่างทรมานแม้จะให้มันกินมากแค่ไหนก็ตามพระพุทธเจ้าว่าการให้ทานชนิดนั้นเป็นการให้ทานที่ไม่เกิดบุญการให้ทานแก่สัตว์เลี้ยงโคขุนทั้งหลายให้มันอิ่มหมีผีมันเพื่อจะฆ่าเพื่อจะเชือดเพื่อจะขายเป็นการให้ที่ไม่เป็นทานเป็นการให้ทานที่ไม่เกิดบุญต่อมาอีกการให้ทานมหายัญ5ประการให้ทานอะไรนิลักขละยันให้ทานน้ำเมาดื่มแล้วจนไม่มีความอายไม่มีความอายชั่วกลัวบาปสลักไว้ในหัวใจนิลักขละยันให้ทานน้ำเมากินแล้วถอดลิ่มสลักใจไม่รู้จักอายชั่วกลัวบาปหลังจากนั้นสัมมาปาสะให้ทานเรื่องราวสนุกสนานเพลิดเพลินมีแต่จะเพิ่มกิเลสตัณหาให้แก่คนอื่นการให้ทานฆ่าสัตว์เลี้ยงที่ตระกูลได้บูชายะชันตานุกุลังสทาสัตว์ที่พ่อแม่ต้นตระกูลเราได้บูชามันมาคือพวกงัวควายเหล่านี้มันได้เลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเลี้ยงพวกเรามาตั้งแต่ต้นตระกูลอาตมามาถึงตรงนี้มีความรู้สึกนึกถึงโบราณมองไปทางด้านทิศตะวันตกเห็นโพพานเขียวตางานหลังจากนั้นก็เห็นน้ำอุดมสมบูรณ์ตามลำคลองถ้าเป็นสมัยก่อนสมัยโบราณโลกยังไม่เจริญด้วยเทคโนโลยียังไม่มีรถไถเราจะเห็นภาพอันนี้คือภาพข้าวเขียวขจีไปตามท้องทุ่งภาพลำห้วยลำคลองคดเคี้ยวซอกซอนหลั่งไหลกระแสน้ำกระแสทานมาจากภูพานมาหล่อเลี้ยงพื้นภูมิภาคแผ่นดินแถบนี้
เราก็จะเห็น

ภาพงัวควายและเล็มหญ้าตามชายทุ่งถ้าหน้าฝนเมื่อเห็นคนก็เห็นควายถ้าหน้าแล้งเมื่อเห็นคนก็เห็นงัวเห็นเกวียนเมื่อก่อนนู้นบ้านป่าเมืองดงสัตว์เหล่านี้ฝูงหมูงัวค่วยห่วมแห้งห่วมงานบุกเบิกมาน้ำกันกินหญ้าน้ำหิ้มทงหิ้มทางอมง่อมเจ้าของป่านขั้นแท้โยเกี่ยวเขาดำหน้าอยู่สัตว์เหล่านี้แหละพ่อแม่เราได้บูชามันมันเลี้ยงบ้านเลี้ยงเมืองเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานคนโบราณเราไม่ค่อยฆ่ามันเวลาข้าวขึ้นนาป่าขึ้นบ้านเอาข้าวมารวมกันเรียกว่าบุญพระทายข้าวพระท่านมาสวดเรียกขวัญข้าวเสร็จแล้วก็เอาได้ไปผูกเขางัวเขาควายเรียกว่าผูกข้อผูกแขนขอโทษขออภัยที่ได้ตีได้ฆ่าควายอีตู่อีดอนอีเล่เอาใส่ไถบางตัวแม่มารถือพาขาท้องไปบ่ท่านสิสุดสิศาสตร์เจ้าก็สิทธิ์ข้าวขาดเต้นแลนนี้ไปข่อยก็บายเอาได้ไม่ลองของต้องต่อยตีไปบัดนี้ข่อยสิละเสือกไทยข่อยสิไล่เสือกอ่องกองไว้ข้างหน้าให้เจ้ามากินหญ้าสามใบกับหยอดขอโทษขออภัยมันพูดมาน้ำตาจะไหลนึกถึงบุญคุณมันในประเทศอินเดียก็ดีในประเทศไทยก็ดีผู้ใดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประเภทนี้กระทำบุญพระพุทธเจ้าท่านบอกว่ายะชันตานุกุลังสะทาอะเชรกาจะคาโวจะวิปิธาเนตหันยะเลเนตังสัมมคตายันยังอุปยันติมเหสิโนบุคคลใดฆ่าสัตว์ที่ตระกูลได้บูชามีบุญมีคุณได้เลี้ยงดูเรามาบุคคลเหล่าใดฆ่างัวฆ่าควายสัตว์เหล่านี้ให้ทานพระพุทธเจ้าเหล่าพระสงฆ์ไม่เข้าไปร่วมมือไม่เข้าไปใกล้จึงบอกว่านะเตสัมมัคคตายันยังอุปยันติมเหสิโนไม่เข้าไปใกล้แต่พวกเราต่อมาชอบสนุกสนานก็เอาบุญอย่างนี้เป็นบุญของพวกศาสนาพราหมณ์มาทำกันพระสงฆ์องค์เจ้าก็พากันพอใจพระสงฆ์ที่ไม่เข้าใจแต่ก่อนตามบ้านนอกเรามาวัดเราจะเห็นหัวงัวหัวควายเอาเขามันเอาหัวมันตีไว้ตามศาลามีหนังควายมาไว้ในวัดหนังงัวมาทำหนังริวมาทำหนังหุ้มกลองใครเป็นคนบอกใครเป็นคนสอนอาตมาอ่านพระไตรปิฎก 21,926 หน้า45เล่มหลายรอบไม่เคยพบแต่คำสอนเหล่านี้ก็เขียนไว้ในใบลานมาหลอกลวงพวกเราบอกว่างัวควายมันตายแล้วมันจะถูกยมพบาลเอาไปที่ศาลาพันห้องมันจะถามพวกยมพบาลจะถามพวกงัวควายนี้ก็จะฟ้องว่าคนทั้งหลายเขาฆ่ากำลังไถไร่ไถนาง้อมงอมอยู่กับปดออกมาฆ่ามันไปฟ้องยมพบาลยมพบาลก็ถามว่าเจ้าเงี่ยงหูเจ้าลงมึงดูพองัวเหล่านั้นควายเหล่านั้นเงี่ยงหูลงก็มีน้ำไหลจอกออกมาแล้วก็บอกว่านั่นนี่พระญาตินามให้แล้วเขาเอาหัวลงวัดแล้วเขาเอาหนังลงวัดแล้วควายเหล่านั้นก็ตายไปคนฆ่าก็ไม่ตกนรกคำสอนอันนี้เป็นสัตธรรมปฏิรูปเป็นธรรมะปลอมซึ่งเขียนขึ้นมาใหม่ประมาณสัก 200-300 ปีในภูมิภาคแถบนี้ไม่มีในพระบาลีในพระไตรปิฎกแต่ก่อนคนเชื่อพระพระบอกยังไงก็เชื่อพระตัวบอกยังไงพระตัวเนี่ยไรกระเสือแต่ก่อนคนอ่านหนังสือบ่ได้คนที่อ่านได้คือคนบวชจึงเอิดว่าบวชเฮียนเขียนอ่าน
เวลาจะโกหกโยมก็เอาหนังสือเบลานมาอ่านว่าทำอย่างนั้นจะได้บุญอย่างนั้นถ้าพูดแต่ปากไม่เชื่อต้องเขียนซะก่อนโยมอยู่ในบ้านอ่านหนังสือไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้โยมก็เชื่อฆ่างูฆ่าควายเอาหัวยาวคอแค่หูตัดมาลงวัดเอาหนังมาถวายวัดให้พระทำหนังหุ่มกองให้พระทำหนังริ้วในวัดจึงมีแต่หัวงัวหัวควายเอิ้นพระว่าเจ้าหัวขาดตัวใดแล้วเอาหัวลงวัดความจริงพระโกหกพระขีดตัวพระอยากกินสมัยก่อนขาดแล้วต้องเอาเลือดเอาลาบเลือดแดงๆลงมาวัดแต่เศร้าย่านมันจืดย่านบ่แซ่บบุญพระเวทก็เหมือนกันพอจะเอาเข้าอ่านสังกาดจบก็ยกมาหลดแดงแกไหว้พระเด็กคุยคำสอนเหล่านี้พวกเราพากันเชื่อฟังมาตลอดเราก็ได้ทำมาบัดนี้พี่น้องชาวบ้านโคกเลาะเป็นผู้มีความเก่งกล้าทางจริยธรรมปีกล้าขาแข็งมีศรัทธามีปัญญาเก็บหอมรอมริบร่วมแรงร่วมใจกันเอาบุญแบบนี้เป็นบุญโบราณเป็นบุญสมัยพระพุทธเจ้าถ้าพี่น้องผู้ยังหนุ่มยังแน่นยังสาวยังอ่านหนังสือได้ไม่เหมือนคนโบราณเปิดพระไตรปิฎกเพสัตขันธกะมหาวรรคภาค2พระไตรปิฎกเล่มที่5ข้อที่25หน้าที่38ท่านอ่านไปท่านจะเห็นบุญที่เรากำลังทำอยู่เดี๋ยวนี้สมัยก่อนไม่มีรถไม่มีเรือพระพุทธเจ้าพาเอาบุญเรียกว่าวัดเคลื่อนที่อาตมาเรียกเอาเองพาพระไปเป็นพันสองร้อยห้าสิบรูปพ่อขาวแม่ขาวอีก500รวมเป็น1,750คนไปพากันเดินไปฝุ่นตลบกบตลาดพอค่ำไหนก็นอนตามหมู่บ้านประชาชนก็พากันมาทำบุญเอาฟืนเอาข้าวสารเอาอาหารมาทำโรงครัวถวายได้ฟังเทศฟังธรรมจิตใจมหาชนก็เข้าอกเข้าใจต่อศีลต่อธรรมจากบ้านสู่บ้านจากนครสู่นครคามาคามังปุราปุรังจากบ้านนี้สู่บ้านโน้นจากนครนี้สู่นครโน้นบางทีมหาชนผู้ปรารถนาบุญยิ่งนักเอาเกวียนใส่อาหารข้าวสารบรรทุกฟืนบรรทุกเกลือบรรทุกน้ำมันเนยตามไปอยากจะไปจังหันไปทำบุญแต่ก็หาเวลาไม่ได้มีแต่คนอื่นเอาก่อนบ้านอื่นเอาก่อนในที่สุดถึง2 เดือนก็มีจึงได้ทำบุญท่านลองเปิดอ่านพระไตรปิฎกดูท่านจะเห็นการกระทําเช่นนั้นกับการที่เราทําในวันนี้เป็นการกระทําแบบเดียวกันเป็นการกระทําบุญในทางพุทธศาสนาตั้งแต่สมัยโบราณมาบัดนี้มันได้จืดจางร้างลาบุญใหม่เรียกว่าบุญแห่งความสนุกสนานได้มาท่วมทับจิตใจการกระทําเช่นนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านตรัสว่าทะทันติเหเกวิสเมนิวิทาสะคัตตวาวิทัตตวาอัตโสจะยิตตวาบุคคลผู้ไม่ตั้งอยู่ในธรรมอันสงบย่อมฆ่าสัตว์บ้างเบียดเบียนเขาบ้างทำสัตว์ทั้งหลายให้โศกเศร้าแล้วมาทำบุญมาให้ทานสาทักขินาอัตสมุขาสะทันทาการให้ทานเช่นนั้นชื่อว่าทานที่มีน้ำตานองหน้ามีหน้านองด้วยน้ำตาเป็นทานที่ได้มาด้วยคมดาบด้วยสตราอาวุธสเมนติทินัสสะนะอัคคเมติเอวังสหัสสานิสหัสยานิขังกลังหน้าขันติตถาวิทัสสเตติการให้ทานเช่นนั้นแม้จะให้พร้อมกันเป็นแสนคน
ถวายพระภิกษุให้อิ่มเป็นพันองค์ก็ไม่ได้บุญเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยของผู้ที่ให้ทานด้วยความสงบแม้เพียงครั้งเดียววันนี้พี่น้องให้ทานด้วยความสงบให้ทานด้วยการไม่เบียดเบียนการให้ทานเช่นนี้พระพุทธเจ้ากล่าวว่ามีผลมากกว่าการให้ทานที่เข็นค่าที่สนุกสนานเพลิดเพลินเช่นนั้นมีผลมากที่สดการให้ทานอย่างอื่นนั้นไม่ได้ผลเท่ากับหนึ่งส่วนร้อยในการให้ทานเช่นนี้พี่น้องทั้งหลายท่านทั้งหลายอาจจะคิดว่าทำบุญครั้งนี้เราจะได้บุญไหมจะได้บุญช้าหรือจะได้บุญเร็วหรือจะไม่ได้เลยท่านอาจจะสงสัยอาตมาจะขอชี้แจงให้ท่านฟังสักหน่อยการทำบุญกับการซื้อเลขซื้อหวยไม่ค่อยจะผิดกันทำอย่างไรซื้อเลขจึงจะได้เงินจะต้องประกอบไปด้วยคนสองฝ่ายคือฝ่ายผู้ซื้อกับฝ่ายผู้ขายผู้ซื้อต้องมีเงินซื้อจะมีมากมีน้อยก็ต้องมีและจะต้องซื้อถูกเลขถูกเบอร์ที่มันออกนั้นนี่ประการที่หนึ่งผู้ซื้อทำถูกแล้วต่อมาผู้ขายจะต้องมีเงินจ่ายให้แก่เราและผู้ขายนั้นจะต้องไม่โกงเมื่อผู้ซื้อได้ซื้อลงไปถูกที่มันออกตัวที่มันออกผู้ขายเป็นผู้ไม่โกงมีเงินจ่ายให้เรามันก็ได้เงินตรงกันข้ามผู้ขายมีเงินจ่ายให้ไม่โกงแต่ผู้ซื้อซื้อไม่ถูกหรือว่าบางทีรู้จักเก่งว่ามันจะออกตัวนี้แต่ไม่มีเงินซื้อมันก็ไม่ได้มันจะต้องได้พร้อมกันประจวบเหมาะทั้งสองฝ่ายการให้ทานนั้นพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าทานบางครั้งให้ผลทันตาเห็นทานบางชนิดให้ผลถัดไปแต่ทานบางชนิดให้ผลน้อยทานบางชนิดไม่มีผลเลยไม่เป็นบุญเลยจะขอเล่าถึงการให้ทานที่ได้ผลมากได้ผลรวดเร็วหรืออาจจะได้ผลช้าหน่อยแต่ก็แน่นอนหนึ่งผู้ให้สองผู้รับจะต้องประกอบกันเดี๋ยวนี้ผู้ให้ได้ประกอบแล้วธรรมรัฐานิเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมธรรมิกตานิสิ่งที่เอามาให้ทานวันนี้ไม่ได้ลักมาไม่ได้ขโมยมาไม่ได้โกงบ้านโกงเมืองมาธรรมรัฐานิได้มาแล้วโดยชอบธรรมน้อมบูชาแด่พระรัตนตรัยแด่พระสงฆ์หมู่ใหญ่แด่ภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาผู้มีศีลบัดนี้ท่านทั้งหลายได้สมบูรณ์แล้วฝ่ายทักขิณาฝ่ายผู้ให้แม้จะเป็นของน้อยแม้เราจักไม่เป็นคนร่ำคนรวยเราเต็มใจเรียกว่าวัตถุสัมปทาปัจจยสัมปทาของที่ให้ก็บริสุทธิ์จิตใจก็เปี่ยมล้นไปด้วยศรัทธาในศาสนาศรัทธาในศีลในธรรมเป็นอันว่าฝ่ายผู้ให้สมบูรณ์แล้วต่อมาก็ฝ่ายผู้รับ

0: มีศีลงดงามคุณาติเรกสัมปทาผู้รับนั้นมีคุณอติเรกเป็นผู้มีคุณธรรมเบื้องสูงเมื่อประกอบกันสองประการนี้ครบทั้งผู้ให้และผู้รับทักขิณาทานนี้จะมีผลอันไพบูลย์จะขอยกตัวอย่างใกล้ๆเข้ามานิดหนึ่งว่าถ้าผู้ให้ได้มาด้วยความบริสุทธิ์แม้จะเป็นของน้อยนิดผู้รับมีคุณอันอดิเรกมีธรรมะขั้นสูงบุคคลนั้นถ้าหากมีชีวิตอยู่ก็จะเป็นผู้ร่ำรวยทันหูทันตาแต่ถ้าหากตายไปก็จะขึ้นสวรรค์ในขณะนั้นในสมัยพุทธเจ้ามีคนคนหนึ่งเป็นลูกเศรษฐีแกร่ำรวยมากมีทรัพย์80โกฏิพ่อแม่มีลูกโทนคนเดียวแต่มีความรักลูกมากไม่อยากจะให้ลูกทุกข์ยากลำบากพัดภาคจากไปลูกจะไปเรียนหนังสือก็ไม่ให้ไปกลัวว่าลูกจะทุกข์ยากลำบากพ่อมีทรัพย์แม่มีทรัพย์มาก800ล้านไม่ต้องกลัวในที่สุดเมื่อพ่อแม่ตายไปลูกที่ไม่มีความรู้ไม่มีวิชานั้นก็ใช้ทรัพย์สรุ่ยสุร่ายคบเพื่อนไม่ดีเลือกก็เรียกเพื่อนเรียกผงมากินมาเที่ยวหลังจากนั้นก็ดื่มน้ำเมาเล่นการพันนั้นคบคนชั่วเป็นมิตรอบายมุขเหล่านี้ทรัพย์80โกฏิก็หมดไปวิชาความรู้อะไรเขาก็ไม่มีเขาเกิดมาบนกองเงินกองทองเขาไม่เคยทำบุญอะไรเลยบัดนี้บุญเขาก็หมดเขาจะขอทานก็ไม่เคยเพราะเกิดมาท่ามกลางความร่ำรวยลูกเศรษฐีบุตรคนนั้นก็เลยนั่งคิดว่าจะทำอย่างไรหนอไม่มีกินจะไปขอทานเราทำไม่ได้บังเอิญมีพวกโจรพวกโจรหนุ่มๆเคยรู้จักเคยอาศัยกันก็มาชวนท่านเป็นคนหนุ่มแน่นร่างกายกำยำล่ำสันเมื่อไม่มีอะไรแล้วท่านจะงอมืองอเท้าทำไมท่านจะไปขอทานก็น่าอับอายท่านไม่เป็นคนพิการไปเถิดเราไปปล้นไปเถิดเราไปลักไปเถิดเราไปขโมยด้วยกันท่านจะยังชีวิตจุได้เขาก็ไปกับโจรไปปล้นบ้านคนหนึ่งบ้านนั้นเป็นบ้านมหาอมาตย์คือเป็นบ้านเจ้านายผู้ที่มีความชำนาญเป็นบ้านข้าราชการนักปล้นใหม่นี้เขาให้เฝ้าประตูมือใหม่เขาให้เฝ้าเป็นยามมือเก่าเขาย่องเข้าไปถ้าหากว่าเจ้าของเขาหลับเราลักทรัพย์ได้แล้วเราก็จะออกมาเราจึงไปแต่ถ้าหากว่าท่านเฝ้าประตูอยู่เจ้าของเขาเอะอะมีผู้ใดมาท่านก็ฆ่าเลยทางนอกเราจะฆ่าข้างในปรากฏว่าโจรมือใหม่นั้นยืนถืออาวุธเฝ้าอยู่โจรเก่าเข้าไปลักของเอาของมีค่าเจ้าของบ้านเป็นมหาอมาตย์ชำนาญในเชิงรบเป็นทหารเป็นข้าราชการก็เห็นว่าโจรมาอย่างนี้เราแกล้งนอนหลับดีกว่าพอมันย่องไกลห่างตัวเราออกไปข้างในเราลงข้างล่างเราจะไปหาพวกเพื่อนมาล้อมจับพอโจรที่เข้าไปข้างในบ้านเอาของมหาอมาตย์นี่ก็ปีนลงหน้าต่างปีนลงหน้าต่างไปแจ้งไปหาเพื่อนมาล้อมจับโจรแต่โจรผู้ที่เคยปล้นมาอย่างช่ำชองนี่ก็ไหวทันเห็นเจ้าของบ้านลงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดาคนนี้ต้องเก่งเขาเอาของแล้วเขาก็โดดลงทางหน้าต่างเหมือนกันวิ่งหนีแต่โจรมือใหม่ยังไม่รู้เรื่องก็ยืนคุมเชิงอยู่ประตูเฝ้ายามอยู่มหาอมาตย์กับเพื่อนก็มาล้อมบ้านตนเองแล้วก็จับเขาได้จับเขาได้ก็ไปหาพระราชาเนี่ยปล้นบ้านปล้นทรัพย์ผมกับเพื่อนเพื่อนเอาไปหมดแล้วเหลือแต่ตัวมันพระราชาก็สั่งให้เอาไปฆ่าเอาไปตัดหัวเสียบประจานสมัยก่อนเขาลงโทษรุนแรงเขาก็เอานายโจรคนนี้ให้เพชฌฆาตนำไปสู่แหล่งประหารหามไปพากันนำไปรอบบ้านประจานจะฆ่า บังเอิญว่านายคนนั้นแกไม่เคยทำบุญอะไรเลยพระสารีบุตรท่านออกมาจากนิโรธสมาบัติเรียกว่าคุณาดิเรกสัมปทาผู้มีคุณอันดิเรกถ้าผู้ใดได้ให้ทานแก่บุคคลผู้ออกมาจากสมาบัติใหม่ๆจักได้บุญทันตาเห็นพระอริยเจ้าเมื่อท่านทำความเพียรสงบเสงี่ยมหรือออกจากนิโรธสมาบัตินี้ท่านจะคิดถึงคนจนท่านจะไม่ไปหาคนรวยท่านจะไม่ไปหาเศรษฐีฟังให้ดีนะพี่น้องทั้งหลายพระอริยเจ้าส่วนมากท่านจะคิดไปสงเคราะห์คนจนแต่พระอริยเจ้ายุคไฮเทคนี้ถ้าเห็นคนรวยขี่รถเก๋งถือกระเป๋าเจมส์บอนด์มาแล้วเอาใจใส่ดีแต่พระอริยเจ้าจริงๆนั้นถ้าท่านออกจากนิโรธสมาบัติหรือท่านอยู่ในคุณธรรมอันสูงส่งอยู่ท่านจะคิดถึงคนจนผู้ใดหนอพอจะใส่บาตรให้เราสักปั้นหนึ่งสักคำหนึ่งสักช้อนหนึ่งคนจนเหล่านี้ยากจนเพราะไม่เคยทำบุญทำทานมาก่อนเราจะไปส่งเคาะเขาแม้เขายากจนถ้าเขามีศรัทธาข้าวเม็ดหักผักเส้นเดียวก็จะเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่งถ้าเขาได้ทำบุญในขณะนี้ท่านจะมองหาคนจนพระมหากัสสปะพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าใครต่อใครก็ตามเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติท่านจะมุ่งหน้าไปที่ตรอกของคนจนคนช่างหูคนขอทานคนยากไร้เพื่ออนุเคราะห์เขาจะได้ทำบุญเขาจะได้บุญขึ้นคนรวยนั้นเขามีบุญแล้วเขาจึงรวยอย่าไปอนุเคราะห์เลยพอดีพระสารีบุตรท่านออกจากนิโรธสมาบัติท่านก็เพ่งมองไปว่าผู้ใดเนาะพอจะใส่บาตรให้แก่เราคนจนสักคนหนึ่งให้เขาได้บุญมากๆบัดนี้เป็นโอกาสที่คนจนจะได้บุญก็พอดีไปเห็นโจรคนนี้เขาไม่เคยทำบุญทำทานเลยบัดนี้เขาจะตายแล้วแต่ว่านายโจรคนนี้มีศรัทธาอยู่ถ้าเราไปนี้เขาจะทำบุญกับเราแต่โจรนี้จะเอาอะไรมาทำบุญเพราะเขาจะฆ่าแล้วพอดีราชบุรุษเพชรฆาตทั้งหลายก็พากันประกาศรอบเมืองผู้ใดเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่ชายคนนี้โจรคนนี้ให้พากันมาจะเอาอะไรมาเลี้ยงมาดูเอาข้าวปลาอาหารมาเลี้ยงกันมาสั่งมาลากันก็เอามาเสียบัดนี้ทางพระเจ้าโยหัวให้โอกาสวันสุดท้ายเขาจะเข้าสู่แหล่งประหารแล้วประกาศไปทั่วทุกมุมเมืองทั่วทั้งมุมเมืองแต่ปรากฏว่าพี่น้องของเธอไม่มีโจรคนนี้เธอมีพ่อแม่ตายหมดแล้วแล้วก็เป็นลูกทนเขาก็เอาเข้าแหล่งประหารบังเอิญมีผู้หญิงคนหนึ่งขออภัยผู้ภาษาบ้านเราเรียกว่าเป็นกะลีชื่อว่านางสุรัสสานางคนนี้เป็นผู้หญิงขายตัวโสเภณีแต่ก่อนลูกเศรษฐีนี่มีเงินไปอุดหนุนนางเป็นประจำนางเห็นเขาแห่ผ่านมาหน้าบ้านก็จำได้ว่าโอ้ชายคนนี้เคยมาอุดหนุนเราจนเรามีเงินเป็นหลายพันหลายแสนบัดนี้เขาจะตายคิดถึงบุญคุณที่ไปอุดหนุนก็เลยคิดว่าเขาคงไม่มีพี่มีน้องประกาศไปประกาศมาเราจะเอาข้าวปลาอาหารไปให้เขากินเป็นครั้งสุดท้ายและลึกถึงบุญคุณที่นายคนนี้เคยมานอนด้วยเคยมาอุดหนุนก็เอาเงินไปซื้ออาหารเสร็จก็ไปฝากราชบุรุษไม่กล้าไปให้คนเห็นนึกละอายว่าเป็นผู้มีความผูกพันกับโจรก็ให้ราชบุรุษบอกว่าขอฝากอาหารอันนี้ไปให้นายโจรในแหล่งประหารขอท่านจงบอกว่านี้เป็นความหวังดีจากผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งมีนามว่าสุรัสสา หลังจากนั้นราชบุรุษนี้ก็เอาอาหารไปให้นายคนนั้นอยู่ในแหล่งประหารท่านจงกินเสียไม่มีพี่ไม่มีน้องไม่มีผู้ใดอาลัยอาวรณ์ท่านแต่มีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าสุรสาฝากมาให้ท่านนายโจรคนนี้ที่กำลังจะตายก็นึกว่าโอ้ในโลกนี้แม้เราไม่มีพี่ไม่มีน้องแม้พ่อแม่เราตายไปทรัพย์สมบัติจำนวน800ล้าน80โกฎที่เราไม่เคยทำประโยชน์อะไรเลยอย่างน้อยก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีน้ำใจและลึกนึกถึงเราแต่เรานี้เสียดายทรัพย์สมบัติมากมายไม่เคยทำประโยชน์ไม่เคยทำบุญอะไรเลยกินไม่ลงแต่ก็ระลึกถึงคุณงามความดีของนางนั้นพระโมคคัสสารีบุตรท่านก็นึกขึ้นมาว่าเราจะไปช่วยอนุเคราะห์ให้เขาได้บุญถ้าเขาได้ทำบุญเขาจะได้บุญมากเพราะได้ทำบุญกับผู้มีศีลอันบริสุทธิ์ผุดผ่องเช่นนี้ท่านก็เลยอุ้มบาตรเดินไปที่แหล่งประหารนายโจรนี้ถูกเขามัดใส่คือคามัดโซ่ตรวนตึงไว้กับต้นไม้เขาปล่อยแขนไว้เพื่อจะให้กินนายโจรนี้กินไม่ลงในขณะเดียวกันก็เหลือบไปเห็นพระก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าตั้งแต่เกิดมาจนถึงเวลานี้ที่เรากำลังจะตายเราไม่เคยได้ทำบุญเลยแม้แต่ข้าวสักช้อนเดียวนางสุรสานางยังระลึกนึกถึงเราอยากกินเลยถ้าเรากินไปแล้วเราก็จะถูกตัดคอตายในเวลาข้างหน้านี้เราขอทำบุญเถิดชาตินี้ได้ทำบุญครั้งสุดท้ายครั้งแรกครั้งเดียวก็พอใจก็เลยบอกราชบุรุษเพชฌฆาตว่าท่านเพชฌฆาตเราไม่สามารถจะกล้ำกลืนบริโภคอาหารนี้ได้ท่านจงเอาอาหารนี้ไปใส่บาตรให้แก่เราด้วยพระเถระนั่งอยู่ข้างหน้าพระสารีบุตรท่านยืนอยู่นั้นนายเพชฌฆาตนี่ก็เอาอาหารซึ่งเป็นส่วนของโจรนี้ไปใส่บาตรนายโจรนี้ก็น้อมจิตอธิษฐานว่าถ้าหากการทำบุญครั้งสุดท้ายจะเป็นบุญขอให้บุญนี้จงแผ่ไปถึงนางสุรสานั้นด้วยพระสารีบุตรท่านรับแล้วท่านก็นั่งลงฉันต่อหน้าเลยดีใจมากว่าเกิดมาครั้งเดียวเพิ่งได้ทำบุญแล้วก็ทำครั้งแรกครั้งสุดท้ายนายโจรดูอาการขบฉันด้วยความสำรวมของพระมหาเถระด้วยจิตใจอันเปี่ยมด้วยสถานในขณะเดียวกันก็หวั่นต่อมัจจุราชดูอยู่เต็มตาในขณะเดียวกันพวกเพชฌฆาตก็ได้เวลาได้เลิกเรียกว่าเลิกเพชฌฆาตก็ประหารนายโจรนั้นตัดคอเลือดพุ่งกระฉูดตายทันทีในขณะที่เขาตายไปปั๊บบุญที่เขาได้ทำเพียงเล็กน้อยกับพระเถระผู้ทรงศีลผู้มีคุณอันดีเรกซึ่งเขาไม่มีโอกาสและคนจำนวนมากก็หาโอกาสเช่นนั้นไม่ได้ตายปั๊บได้ไปเกิดเป็นเทพพระบุตรเป็นเทพบุตรที่รักษาต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งบนต้นไทรเรียกว่าลุกขเทวาพอตายเป็นลุกขเทวาแล้วก็ยังระลึกถึงบุญคุณของนางสุรสาเราแทนที่จะตกนรกเพราะกรรมชั่วเราได้ทำบุญเพียงน้อยนิดแต่เราก็ได้มาเสวยทิพย์สมบัติอันเป็นทิพย์ที่นี่นึกถึงบุญคุณของนางที่ให้ข้าวปลาอาหารครั้งสุดท้ายนั้นเทพพระบุตรที่เป็นลุกขเทวาเนี่ยก็ไปเอานางสุรสามาอยู่ด้วยนางนั้นอยู่ดีๆก็หายไปพ่อแม่พี่น้องหาไม่เห็นหาไม่พบลูกสาวหายไปเพราะอำนาจฤทธิ์เดชของลุกขเทวานั้นก็เอานางสุรสาไปอภิรมอยู่บนสมบัติอันเป็นทิพย์นางนั้นมีความสุขเกี่ยวกับลุกขเทวานั้นถึง7วันหลังจากนั้นแล้วก็บอกว่าพี่ฉันยังเป็นมนุษย์อยู่ในเมืองมนุษย์ยังคิดถึงพ่อถึงแม่ป่านนี้พ่อแม่คงร่ำไห้ระทมหา เอาฉันไปส่งเถิดนายเทพบุตรนี้จะเอานางสุรสามาส่งเอามาส่งไว้หลังวัดที่เชตวันในขณะนั้นชาวบ้านชาวเมืองหากันไม่พบพ่อแม่ก็ร้องให้มาวัดที่เชตวันพระพุทธเจ้าของเราท่านบอกว่าดูก่อนอุบาสกหลังจากนี้ไป7วันธิดาของท่านจะปรากฏอยู่ท้ายเชตวันท่านจะได้ร้องห่มร้องไห้จะได้เป็นทุกข์เลยอัฏฐกัมมะวิวัตเตนะเขาไปเพราะเหตุแห่งการหมุนเวียนแห่งกรรมพระพุทธเจ้าของเราท่านรู้เสร็จแล้ว7วันนางสุรสาก็มาปรากฏที่ท้ายเชตวันท่ามกลางความมืดด้วยเทวานุภาพมืดมิดเอานางมาวางไว้ตรงนี้ก็คลายฤทธิ์ออกก็สว่างนางก็รู้จักทางไปบ้านไปเรือนชาวบ้านก็โจทย์ขานกันว่าเธอหายไปอยู่ไหนไปอยู่บนต้นไม้ชั่วครู่ชั่วยามแต่มันกลายเป็น7วันเรื่องอย่างนี้แม้เดี๋ยวนี้ในโลกมนุษย์นี้ก็ยังมีถ้าท่านทั้งหลายมีโอกาสไปที่บ้านเสาทุงนาพีนอำเภอตะการพืชผลท่านลองไปถามดูก็ได้ไม่ใช่สมัยพุทธกาลเดี๋ยวนี้ก็มีชาวบ้านนาพีนเสาทุงผู้หญิงคนหนึ่งหายไปพ่อแม่หาไม่พบชาวบ้านหาไม่พบเลย3วันนางเองก็ไม่รู้ว่าไปได้อย่างไรเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ได้ยินเสียงร้องไห้บนยอดยางชาวบ้านก็ไปเห็นบนยอดต้นยางร้องไห้อยู่บนโน้นมาไม่ได้ต้องพากันตอกทอยขึ้นไปเอาเชือกเอาข้าวขึ้นไปทำเปลให้นางนั่งหย่อนดึงลงมาถามว่ามาได้อย่างไรขึ้นมาได้อย่างไรทำไมจึงลงไม่ได้มีคนพามามีชายหนุ่มคนหนึ่งพามาที่นี่ลักษณะเช่นนี้ก็คงจะใกล้เคียงกันกับเรื่องที่เล่ามานี้เทพบุตรที่เป็นลุกขเทวานั้นได้ทำบุญแม้เพียงครั้งเดียวนิดเดียวเท่านั้นเองก็ได้บุญได้กุศลเพราะเหตุแห่งการประจวบเหมาะผู้ให้ของนั้นไม่ได้ปล้นมาไม่ได้ลักมาได้มาด้วยความชอบธรรมเหมือนพี่น้องชาวบ้านโคกเลาะขูดหัวเราเก่าหัวหญ้าพากันตั้งอกตั้งใจทำบุญแม้จะเหน็ดจะเหนื่อยก็ร่วมแรงร่วมใจกันเสียสละพร้อมกันนั้นท่านทั้งหลายก็เอิบอิ่มเต็มใจด้วยศรัทธานัตถิจิตตังปสันนัมหิอัปกานามทักขินาบุญนี้จะชื่อว่าน้อยไม่มีเลยเมื่อจิตท่านเลื่อมใสเช่นนี้นอกจากนั้นทักขินาผู้รับปฏิคาหกนุ่งขาวห่มขาวพระสงฆ์องค์เจ้าจำนวนมากตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมดังที่ท่านเห็นตื่นกันตั้งแต่ตีสองมานั่งสมาธิภาวนากันจนสว่างอดทนขอแบ่งบุญแบ่งกุศลแผ่จิตเมตตาจิตใจ 2-300 ดวงนี้ขอให้รวมกันเป็นภารวะปัจจัยเป็นเนื้อนาบุญอันไพศาลเจริญงอกงามขึ้นมาซึ่งคุณาดิเรกประการแก่พี่น้องชาวบ้านโคกเลาะท่านสาธุชนทั้งหลายบุญกุศลที่ท่านทั้งหลายได้กระทำนี้จงเป็นภารวะปัจจัยในชาตินี้เอื้ออำนวยนุนส่งท่านทั้งหลายประสบแต่ความสุขความเจริญหายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยทรัพย์เจริญด้วยยศเจริญด้วยไมตรีจิตมิตรภาพเจริญด้วยความรักอันอบอุ่นในครอบครัวในสังคมในสายงานในหมู่บ้านอบอุ่นอยู่ด้วยความรักภายใต้อ้อมกอดแห่งศีลแห่งธรรมสุดท้ายไซขอบุญคุณที่ท่านทั้งหลายกระทำตบะเดชะบุญญาบารมีธรรมที่อาตมาและเหล่าเนกขัมมจารีเนกขัมมจารินีทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติมาจงเป็นตบะเป็นเดชะคุ้มครองผ่องไผ่ความอยู่เย็นเป็นสุขจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้อย่าได้พบ กับความทุกข์ยากขาดแคลนในวันนี้ตลอดไปถึงโลกหน้าขึ้นชื่อว่าความยากความจนขอท่านทั้งหลายจะได้ผ่านพบประสบเลยด้วยบุญด้วยกุศลที่ทำนี้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญายัตถังวิปัสสติคนย่อมเห็นเนื้อความด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดมีขึ้นได้ก็ด้วยเหตุ3ประการคือสุตตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฟังจินตามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการนึกคิดภาวนามยปัญญาปัญญาสำเร็จด้วยการฝึกฉะนั้นบุคคลผู้อยากให้ปัญญาเกิดขึ้นต้องประกอบด้วยเหตุ3ประการนี้เมื่อมีปัญญาแล้วก็สามารถใช้ปัญญาพินิจพิจารณาถึงเหตุถึงผลจึงจะสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในเนื้อความนั้นๆได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายวันนี้เป็นรายการวิปัสสนากรรมฐานแต่จะให้หัวข้อเรื่องว่าทางไปนิพพานเพราะมีผู้ขอร้องให้บรรยายในเรื่องนี้ดังนั้นจึงตั้งชื่อว่าทางไปนิพพานคำว่าทางเราควรจะทำความเข้าใจกันเสียก่อนทางนี้มีความหมายได้สองอย่างคือปกติมัคคูทางตามปกติได้แก่ทางบกทางน้ำหรือจะเป็นต้นสำหรับคนและสัตว์เดินหรืออากาศยานทางอากาศอันนี้เป็นทางธรรมดาธรรมดาปฏิปทามัคคูทางปฏิบัติอันนี้ได้แก่บุญบาปที่คุณทำสำหรับกายวาจาใจเดินปฏิปทามัคคูทางปฏิบัตินั้นจำแนกออกเป็นถึง7สายทีนี้เราก็ควรทราบซะก่อนว่าสายไหนเราจะไปสายไหนนิพพานไปสายไหนจะบรรยายทางไปนิพพานแต่ว่าทางสายอื่นก็ต้องบรรยายเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกันทางสายที่หนึ่งทางไปนรกสายที่หนึ่งนี่เป็นทางไปนรกสายที่สองทางไปเป็นเปรตและอสุรกายสายที่สามทางไปเป็นสัตว์ดิเรกชันสายที่สี่ทางไปมนุษย์สายที่ห้าทางไปสวรรค์สายที่6ทางไปพรหมโลกสายที่7ทางไปนิพพานนี่ก็จะถึงทางไปนิพพานมันต้องผ่านหลายเส้นฉะนั้นก็จะบรรยายทางเส้นที่1ซะก่อนทางเส้นที่1ทางไปนรกนรกนี่เป็นปัญหาโลกแตกเพราะว่ามีถกเถียงกันหลายหนหลายแห่งแต่ว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติจริงแล้วไม่ใช่ปัญหาโลกแตกเป็นหาที่เป็นปัญหาที่น่าศึกษาเพราะมันมีสิ่งสลับซับซ้อนลึกลับซึ่งควรแก่การที่จะทำความเข้าใจอยู่นรกแปลว่าประเทศที่ปราศจากความเจริญถ้าจะกล่าวโดยบุคลาธิฐานแล้วมาก่อธรรมดาของคนนี่แหละที่ทำความชั่วเขาก็ต้องจับเขาไปในคุกในตารางนั่นแหละเพราะฉะนั้นคุกตารางก็เป็นนรกอันนี้เป็นบุคลาธิฐานเห็นได้ชัดก็เหมือนกับคุกตารางของมนุษย์นี่เองแต่ว่าถึงหลักฐานในพระไตรปิฎกแล้วนรกมันเป็นของมีจริงไม่ใช่ของไม่มีจริงๆไม่ใช่มาเขียนสื่อให้วัวกลัวไม่ใช่มาหลอกคนหรือไม่ใช่เอาขนมหวานขนมขมมาหลอกอะไรอย่างที่คนเข้าใจกันนรกมีถึง457ขุมในบาลีท่านว่าไว้ชัดเจนแจ่มแก้วหมดในพระไตรปิฎกอัตถกถาฎีการับรองเป็นเสียงเดียวกันทั้งนั้นแล้วก็นับตั้งแต่สันชิพนรกกาลสุตนรกสังขารนรกโลรุนรกมหาโลรุนรกตาปนรกมหาตาปนรกอริยนรกและยังมีอุตสุทธนรกอีกยมโลกียนรกอีกทั้งกับพรรณนาถึงบาปกรรมของสรรพสัตว์แต่ละหมวดแต่ละหมู่แต่ละพวกไปอีกมากมายแล้วก็ยังกล่าวไปจนถึงว่าจากมนุษย์เนี่ยไปถึงนรกเนี่ยมันเท่าไหร่240,000โยชน์นะโยชน์หนึ่ง400เส้นมีมนุษย์คนไหนบางทีขดลงไปจนถึง ยอดหนึ่งก็ไม่มีใครขุดเลยอัน 240,000 ยอดเนี่ยจะว่าไม่มีหรือสิ่งไหนที่ตาไม่เห็นเราก็ทึกทักว่าไม่มีมันใช้ไม่ได้ก็มั้งทีนี้นรก 240,000 ยอดนี่ท่านก็กล่าวไว้อีกว่าแผ่นดินหนาถึง15ยอดที่เราปลูกตึกปลูกบ้านปลูกอะไรอยู่นี้นี่ก็ไม่ใช่เบาหรอกเลยแผ่นดินไปยังไปถึงแผ่นดินแข็งอีก30ยอดนี่แผ่นดินรุ่ย15ยอดแผ่นดินแข็งอีก30ยอดแผ่นดินปนหินท่านเรียกว่าศิลาปัทโธอีกเลยนั่นไปอีกจึงจะถึงน้ำเลยน้ำจึงจะถึงลมเลยลมจึงถึงอัตยากาศเลยอัตยากาศจึงจะถึงนรกแล้วยังแสดงถึงนรกขุมลึกที่สุดโลกันตนรกสุดโลกไม่มีอะไรต่อไปอีกแล้วนี่ไปหลักฐานในบาลีก่อนทีนี้อันนี้ก็เขาจะมีปัญหาพิสูจน์และสำคัญอยู่ตรงนี้การพิสูจน์นรกในพิสูจน์ด้วยอะไรพิสูจน์ด้วยปัญญาไม่ใช่พิสูจน์ด้วยตาเนื้อและปัญญาที่จะพิสูจน์นั้นก็ต้องไม่ใช่ธรรมดาปัญญาที่เราศึกษาเราเรียนจากพระไตรปิฎกนี้เราพิสูจน์ด้วยการเชื่อตามตำราคือเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าอันนี้เป็นปัญญาขั้นธรรมดาเราเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าจริงไม่โกหกแน่เหมือนกับเราเชื่อพ่อเชื่อแม่ของเราว่าเราเกิดวันอังคารหรือวันอะไรก็แล้วแต่ทั้งที่เราจริงจำไม่ได้แต่เราก็เชื่อพ่อกับแม่ท่านบอกไว้ว่าเราเกิดวันนั้นเราก็เชื่อท่านก็อุปมาเหมือนอย่างนี้พระพุทธเจ้าเป็นพ่อในทางธรรมถ้าเราเชื่อพ่อในทางธรรมคือพระพุทธเจ้าก่อนนี่ข้อหนึ่งข้อที่สองเราลองนึกถึงสิว่าเราจะพิสูจน์ด้วยปัญญาขั้นไหนขั้นเรียนพระไตรปิฎกนี้เชื่อตามตำราคือเชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านเทศไปอย่างนี้ต้องเชื่อท่านเหมือนกับเชื่อพ่อกับแม่อันนี้เชื่อด้วยสุตตมยปัญญาสอนจินตามยปัญญาเราเชื่อในการคิดหาเหตุผลดูพระเทวทัตทั้งที่บวชเป็นพระในพระศาสนาแล้วในโลกิยฤทธิ์ในฤทธิ์ของปุถุชนฤทธิ์ที่เป็นโลกิยะไม่ใช่โลกุตระขนาดเหาะได้ลงจากอากาศทีเดียวแต่ว่าเหาะขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้เหาะไปนรกยังไม่ได้แต่ว่าเหาะธรรมดาเหาะได้คงฤทธิ์ยังไม่กล้ายังไม่เก่งนักอภิญญายังไม่แก่กล้าคนเหาะได้ต้องได้อภิญญาแต่อภิญญาที่ไปดูนรกน่ะมีต้องให้อภิญญาที่ชำนาญในการเข้ากันออกกันนึกเรียกว่าวสีทั้ง5เนี่ยสามารถจะไปดูนรกได้เหมือนพระมหาโมคคัลลานะหรือพระมลายเทวเถระแม่มีฤทธิ์มีเดชกล้านั่นเรียกว่าอภิญญาพวกที่ได้อภิญญานี่จึงจะพิสูจน์ได้มีพวกนึงทีนี้อย่างพระเทวทัตนี่ได้อภิญญาจริงแต่อภิญญานี่มันเป็นโลกิยะของปฏิวัติทนี้ยังมีกิเลสตัณหาเจือปนอยู่มีจิตคิดที่ฆ่าพระพุทธเจ้าผลที่สุดทั้งที่เป็นพระนั่นแหละจิตตกต่ำลงไปขนาดเหาะได้พระปฏิวัติทัศน์เป็นถูกแผ่นดินสุกแม่นี่เราคิดด้วยคิดด้วยเหตุผลโตจริงๆแต่ก่อนพระปฏิวัติทัศน์ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าว่าจะถูกแผ่นดินสุกแต่ขั้นเมื่อตัวเองถูกแผ่นดินสุกลงไปถึงขางแล้วจึงได้สารภาพผิดว่าผิดจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ผิดเราผิดแท้ๆพระองค์ตรัสว่านรกมีนะมีจริงๆแล้วตรัสว่าฉันจะเราจะถูกแผ่นดินสุกตรงนี้ก็ถูกจริงๆนั่นไม่มีสองเลยมันก็ดินโยนขึ้นฟ้าตก 100% นั่นพระเทวทัตจึงสารภาพผิดนี่อันนี้เราพิสูจน์อย่างนี้โดยจินตามยปัญญานึกคิดถึงเหตุผลตัวอย่างที่ผ่านมาที่ประสบมาก็พอจะพิสูจน์ได้อันนี้เรียกว่าข้อเท็จจริงครับแต่พิสูจน์ให้ละเอียดที่สุดต้องพิสูจน์ด้วยปัญญาขั้นที่3อันนี้ใช้สุตตมยปัญญาปัญญาขั้นฟังขั้นเรียนใช้จินตามยปัญญาปัญญาขั้นนึกขั้นคิดเอาเรื่องที่2นึกถึงพระเจ้าสุปปุทธะที่เป็นพ่อตาของพระพุทธเจ้าหาว่าพระพุทธเจ้าทิ้งลูกสาวคือพระนางยโสธราพิมพาเมื่อพระองค์เป็นพระพุทธเจ้ากลับมาห้ามไม่ให้บิณฑบาตปิดประตูเมืองวัด7วันพระพุทธเจ้าตรัสจะถูกแผ่นดินสุกแล้วก็ไม่เชื่อให้ไปอยู่ปราสาท7ชั้นตัวเองขังตัวเองไว้เอาน้องมวยปล้ำไว้ถึง7ประตูใส่กุญแจผลที่สุดก็ม้าขนองต้องลงมาแผ่นดินสุกจนได้นี่ดูสิ นี่เรากินตามระยะคิดตามเหตุตามประวัติศาสตร์เราก็พอจะคาดคะเนได้ตัดสินได้ว่ามีแน่นี่อย่างหนึ่งแต่อันนี้ยังสงสัยในการคาดคะเนที่ไม่เอาละเอียดจริงๆต้องพิสูจน์ด้วยภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานี้ถึงขั้นไหนมีกี่ขั้นมี16ขั้นขั้นที่1 นามรูปะปริเฉทญาณผู้ที่เจริญวิปัสสนาเกิดปัญญาขั้นต้นแยกรูปแยกนามออกจากกันได้ขั้นนี้พิสูจน์ไม่ได้ขั้นที่2ปัจจยปริกายญาณรู้เหตุผลของรูปและนามขั้นนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ขั้นที่3สัมมาสนญาณพิจารณารูปนามเป็นอนิจจังทุกขังตาขั้นนี้พิสูจน์ได้ 15% พอถึงขั้นนี้เกิดแสงสว่างเกิดโอภาสใจเป็นสมาธินึกจะเห็นอะไรเห็นนึกจะดูนรกมันมีกี่ขุมกี่ขุมมันเห็นแหละแต่อันนี้กินตานะอยู่ในกินตามยะด้วยแต่ว่าอาศัยอำนาจการเจริญวิปัสสนาเมื่อถึงยามนี้พอนึกถึงนรกกี่ขุมกี่ขุมมันจะเห็นเป็นแถวไปได้อันนี้คนที่ไม่เคยรู้เคยเห็นก็เชื่อมีนักเรียนเคยทดลองเขาไม่เคยเชื่อพอเอามานั่งถึงตรงนี้เขาก็เชื่อเลยอันนี้ก็ยังไม่เด็ดขาดเพราะมันอยู่ในยามสามตอนนั้นพอถึงยามสี่อุทยพยานเห็นรูปนามเกิดดับยานนี้ก็ยานถึงยานที่5พังขยานเห็นเฉพาะความดับไปของรูปนามฝ่ายเดียวก็ยานพิสูจน์ไม่ได้ยานที่6พยายานเห็นรูปนามเป็นของน่ากลัวยานที่7อาทินวายานเห็นทุกข์เห็นโทษของรูปนามยานที่8เกิดความเบื่อหน่ายยานที่9ใจโกรธก็วายยานที่10ปฏิสังขยานใจเข้มแข็งตั้งใจจริงปฏิบัติจริงยานที่11สังขารุปเปกขยานวางเฉยดูความเกิดดับของรูปนามอยู่ยานที่12อนุโลมยานเห็นอริยสัจ4เห็นพระไตรลักษณ์ชัดยานนี้ก็ยังพิสูจน์ไม่ได้ยานที่13โคตรภูยานทิ้งรูปและนามยานที่14มรรคยานต้องถึงตรงนี้เมื่อถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ว่ามรรคผลนิพพานมีหรือไม่นรกมีไหมถ้าถึงตรงนี้จึงจะพิสูจน์ได้ถ้ายังไม่ถึงตรงนี้เรียกว่าไม่เข้าขั้นกันถ้าจะว่าสมัยใหม่เขาเรียกไม่บาลานซ์กันถึงมันไม่ได้ส่วนกันปัญญายังไม่ถึงคล้ายๆอย่างน้ำไม่ถึงมันน้ำมหาสมุทรมันลึกแต่ว่าสายดิ่งที่จะยังลงไปมันสั้นคล้ายๆอย่างนั้นมันก็ยังไม่ถึงก็เลยไม่รู้มันตื้นลึกหนาบางแค่ไหนที่ว่าไม่บาลานซ์กันไม่ได้ส่วนกันน่ะก็เพราะปัญญาไม่เข้าขั้นกันอันนั้นมันยังดูลึกเลยนั่นลงไปอีกทีนี้ปัญญาที่จะยังมันยังไม่ถึงหรือเหมือนกับตายเอาเท้าไปอย่างน้ำมหาสมุทรมันก็ตัดสินใจไม่ได้ว่ามันเป็นยังไงหรืออีกอุปมาหนึ่งมันก็เหมือนมันก็ยังสงสัยมันเหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างไอ้เต่ามันเคยอยู่น้ำแล้วมันขึ้นบกก็ได้ไปแล้วลงน้ำไปแล้วขึ้นบกก็ได้แต่เมื่อเขาอยู่น้ำมันก็เห็นน้ำแต่เมื่อขึ้นบกมันเห็นสีเห็นแสงเห็นถนนหนทางเห็นคนเห็นอะไรเยอะแยะโอ้น่าดูโลกมนุษย์เนี่ยมันในน้ำมันมีแต่น้ำมีแต่ปลาไม่แต่อะไรต่างๆแหวกว่ายกันไปมาเป็นทิวแถวแต่ขั้นมาขึ้นบนบกโอ้แสงพระอาทิตย์ก็มีแสงพระจันทร์ก็มีไฟสีเขียวสีเหลืองนีออนคนแต่งตัวสวยสดงดงามเยอะเมื่อเต่าตอนนั้นลงไปในน้ำตาเน่าให้ปลาฟังปลาโอ้ไม่เชื่อหรอกมันจะอะไรมันจะเป็นไปได้นะมันก็เหมือนอย่างนั้นแหละเหมือนกันอย่างนั้นคนทุกวันนี้ก็เหมือนกันกับปลาที่อยู่ในน้ำผู้ที่ท่านไปเห็นแล้วเหมือนกับเต่าลงน้ำก็ได้บนบกก็ได้ไปเล่าก็ไม่เชื่อเพราะปลาไม่เคยขึ้นบกมีแต่อยู่น้ำขึ้นบกก็ตายเขาไปกินมดแต่เต่ามันลงน้ำเลยขึ้นบกได้รอดได้เขาไปปล่อยได้แหมมันก็มีโอกาสมีสิทธิจะเห็นได้มากกว่าปลาปลานี่หาโอกาสได้น้อยเขามาขึ้นเขาก็ขังซะเขาไม่ปล่อยซะเต่ามันเพ่นพ่านไปโน้นไปนี่เรื่อยๆแหมมันก็น่าคิดอยู่ทีนี้ผู้ที่จะพิสูจน์พอถึงยานที่14คือมรรคยานตรงนี้ทำไมท่านจึงพิสูจน์ได้นะเพราะปัญญาท่านแก่กล้าทำไมจึงแก่กล้าแก่กล้าขนาดไหนแก่กล้าขนาดตัดตัวกิเลสออกที่พิสูจน์ไม่ได้เพราะกิเลสต่างหากกิเลสมันขวางกิเลสมันเหมือนมืดกิเลสท่าตัวเท่านั้นที่มันขวางไม่ให้พิสูจน์ได้กับทิฏฐิคตสัมยุตติกิจจิตที่ประกอบด้วยทิฏฐิคือความเห็นผิดนั่นเขาเรียกโลภะมูลกิจมันมีอยู่4ตัวตัวนี้แหละที่มันปิดบังไม่ให้เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์น่ะกับวิจิกิจฉากับโมหะแต่พอถึงมรรคยานตัวนี้เขาขาดออกเลย เมื่อขาดพับมันก็สามารถจะพิสูจน์ได้ละทีนี้แก้งละทีนี้ไม่มีสงสัยแข็งใจแล้วสักนิดนึงเท่าเมล็ดกรวดเท่าเมล็ดทรายก็ไม่มีถ้าถึงตรงนี้นะทีนี้ถ้าไม่ถึงตรงนี้จะเอาอะไรไปพิสูจน์มันก็น่าคิดอยู่แล้วเอาปัญญาธรรมดานี้ไม่ใช่ปัญญาที่เราศึกษาเราจำตำรามันแค่สัญญากับวิญญาณเท่านั้นไม่ใช่ตัวปัญญาทีนี้เมื่อเราไม่มีปัญญาที่จะพิสูจน์ก็จะทึกทักเอาว่าไม่มีไม่มีอันนี้มันไม่ใช่วิสัยของชาวพุทธชาวพุทธเราต้องพิสูจน์ด้วยข้อประพฤติปฏิบัติจริงๆอย่างนี้ต่างหากเอาละอันนี้ทางเส้นที่หนึ่งเอาไว้เท่านี้ก่อนเรียกว่าทางไปนิพพานแต่เราพูดเรื่องนี้แต่ขณะนี้ยังไม่ถึงทางเส้นที่หนึ่งก่อนเส้นที่สองทางไปเปรตอสุรกายเนี่ยไปเพราะโลภะคือตัวตัณหาอย่างที่ผีหลอกที่ลงนึกคือผีติดตะปูนที่ไหนที่ไหนอันนี้แหละถ้าเป็นจริงอย่างนั้นนั่นแหละคือตัวโลภะในที่อื่นก็จะมีอีกเยอะผีหลอกบางแห่งคือต้องปิดโรงเรียนก็มีต่างประเทศก็มีนั่นทางไปเป็นเปรตเปรตเราก็เรียกกันว่าผีหลอกจะมีหลายประเภทนะที่มาหลอกคนก็มีอสุรกายตัวก็เปรตทีนี้ทางเส้นที่สามไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนี่ไปเพราะโมหะคือความหลงเป็นนายโกตัวหริกะหลงว่าหมาดีกว่าคนก็เกิดเป็นหมาคนที่พระติดสลงจีวรไปเกิดเป็นเล่นโตทัยพรามหลงเงินก็ไปเกิดเป็นหมาเอาเงินฝังไว้นี่ก็เส้นที่สี่ไปมนุษย์ในแก่ศีลห้ากุศลก็มาบดสิเส้นที่ห้าไปสวรรค์ได้แก่มหากุศลแปดมหากุศลมหาแปลว่ามากกุศลแปลว่าบุญบุญหลายอย่างจึงได้ชื่อว่ามหากุศลและมหากุศลเนี่ยมหาแปลว่ามากกุศลบุญหลายอย่างแต่เมื่อรวมแล้วเหลือ8เท่านั้นทำไมจึงเหลือเท่านี้ก็เพราะองค์ธรรมมีเท่านี้นึงเวลาทำบุญใครจะทำบุญชนิดไหนก็ตามมีความดีใจแล้วก็ปรารถนานิพพานทำบุญเองเนี่ยดวงนี้เป็นมหากุศลผลเป็นมหาวิบากตายแล้วดวงนี้พาไปเกิดอะไรไปเกิดมหาวิบากแน่เรียกว่าปฏิสนธิวิญญาณยังไงล่ะดวงนี้นำไปเกิดที่ไหนไปเกิดสวรรค์6ชั้นชั้นใดชั้นหนึ่งแล้วมามนุษย์ก็ได้มีสติปัญญาเฉียบแหลมได้ที่นั่นดวงเนี้ย2เวลาทำบุญมีความดีใจปรารถนานิพพานเพื่อนชวนจึงทำแต่มันอย่างที่อาตมาบอกโยมนี่ไม่ใช่ชวนอย่างเนี้ยมันเรียกว่าให้ส่วนบุญที่ชวนหมายความอย่างนี้หมายความว่าไปด้วยกัน2คนหรือ3คนแล้วแต่อีกคนหนึ่งออกเงิน5บาทนี่เพื่อนยังไม่ออกจะออกหรือไม่ออกไปยังไม่ทราบเพื่อนก็ขยันยอท่านนะมาด้วยกันก็ออกด้วยกันสิฉันออก5บาทคุณก็ออก5บาทนะคนแรกก็นึกว่าจะไม่ออกหรือออกก็จะออกน้อยกว่านั้นหน่อยเอ้าพอเพื่อนขยันขยันเอาก็เอ้าอย่างนี้เขาเรียกว่าสะสังขาริกอ่อนลงไปนิดนึงแต่ก็ดีอยู่นะได้ที่2ส่วนเรื่องที่สามนี่เวลาทำใจเฉยๆไม่ดีใจเรียกว่าโสมนัสไม่เกิดแต่ก็ทำมาแล้วนี่อันนี้เป็นเรื่องที่สามนะใจเฉยๆนะแต่ว่าปรารถนานิพพานแล้วก็ทำเองไม่มีใครบังคับได้ที่สามเรื่องที่สี่เวลาทำบุญใจเฉยๆปรารถนานิพพานแต่เพื่อนชวนสิอันนี้อ่อนลงไปหน่อยแต่ก็ยังดีมีปัญญาส่วนดวงที่5เวลาทำดีใจไม่ปรารถนานิพพานโอ้ยดีอกดีใจสมณัตเกิดแต่เป็นญาณวิปยุตไม่มีไม่ปรารถนามรรคผลนิพพานและทำเองอันนี้ไปเกิดสวรรค์ก็ได้มนุษย์ก็ได้ร่ำรวยเหมือนกันแต่ขาดปัญญา6เวลาทำบุญดีใจไม่ปรารถนานิพพานเพื่อนชวนจึงทำ7เวลาทำบุญใจเฉยไม่ปรารถนานิพพานทำเอง8เวลาทำบุญใจเฉยไม่ปรารถนานิพพานเพื่อนชวนจึงทำ4ดวงข้างท้ายนี่ดีเหมือนกันเกิดสวรรค์6ชั้นก็ได้บางครั้งสมบูรณ์เหมือนกันแต่ว่าขาดปัญญาโง่ไปหน่อยนึงต่างกันนะนี่แหละเมื่อรวมแล้วมีเท่านี้นี่ทางไปสวรรค์นะบางเทศนี่ก็เป็นทางไปสวรรค์ตอนนี้ต่อไปเป็นทางเส้นที่6ทางไปพรหมโลกสมถะภาวนาพุทโธสัมมาอรหังแต่พุทโธไม่ถึงนะไปพรหมโลกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ได้ฌานต้องได้ฌานยังจะไปแต่ต้องเปลี่ยนเมื่อเรียนพุทโธดีแล้วต้องวกเข้าไปหากรรมฐานอื่นที่จะให้ได้ฌานแล้วก็ทางเส้นที่7ไปนิพพานทีนี้จะบรรยายสายนี้ ทางไปนิพพานนี่จะไปสายไหนกันแน่เราต้องหาหลักฐานซะก่อนหลักฐานของทางไปนิพพานเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วในพระไตรปิฎกเราก็เดินตามทางที่สมเด็จพ่อพระองค์ตรัสว่าเอสีวมัคโคนัตถโยทัศนัสสวิสุทธิยาเธอทั้งหลายจงเดินตามทางสายนี้เมื่อเธอทั้งหลายเดินตามทางสายนี้แล้วทุกผัสสันตังจะกระทำที่สุดแห่งของทุกได้ที่สุดทุกก็คือนิพพานนั่นแหละเพราะฉะนั้นทางปนิพานไปที่ไหนล่ะเดินสายไหนเดินมรรคแปดจะเดินมรรคแปดทั้งเองแหละมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนี่ถ้าจะว่าถึงปฏิบัติก็คือเจริญวิปัสสนาเนี่ยอันเดียวกันนะมรรคแปดกับวิปัสสนาก็อันเดียวกันไม่ใช่คนละอย่างอันที่ว่าหลักฐานก็เอาหลักฐานมาให้ดูว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกน่ะทางปนิพานในแก่อะไรได้แก่สติปัฏฐานเป็นพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12หน้า103 325พระองค์ตรัสไว้เลยว่าเอกายโนอยังภิกขเวมัคโคสัตตา

็คือสติปัฏฐานสี่นั่นเองถ้าเราดูเราจะมีปัญหาว่าทำไมล่ะพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นทางสายเดียวในทางจิตสายที่7เนี่ยมันเป็นทางสันติที่ประสงค์เอาในที่นี้ท่านเรียกว่าเอกายนะเรียกว่าทางสายเอกทำไมจึงเรียกว่าทางสายเอกเอกก็แปลว่าหนึ่งเพราะว่าเป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองแพร่งหมายความว่าใครจะไปเดินทางอื่นแล้วจะถึงนิพพานไม่ได้ทำไมเดินอย่างนี้อัตถกถาท่านแก่นะทวายทาตะโผไม่ใช่ทางสองแพร่งที่อาตมาว่านี้ก็ไม่ใช่ว่าเอาเองดูพระไตรปิฎกแล้วก็เปิดดูอัตถกถาท่านแก้ไว้ตรงกันอย่างนี้พระพุทธเจ้าว่าเป็นทางสายเดียวอัตถกถาแก้ว่าเป็นทางสายเดียวจริงๆและท่านแก้ต่อไปว่าไม่นะทวายทาตะโผไม่ใช่ทางสองแพร่งนะคือใครจะมาบัญญัติทางอื่นถึงนิพพานได้ไหมเนี่ยนอกจากพระพุทธเจ้าตรัสไว้เท่านี้เพราะฉะนั้นจึงให้ชื่อว่าเอกายนะมักเป็นทางสายเอกเป็นทางสายเดียวเพราะไม่ใช่ทางสองแพร่งนอกจากนี้เพราะเป็นทางไปคนเดียวคือต้องละหมู่ไปอยู่ในที่สงัดปฏิบัติแต่ผู้เดียวคือต่างคนต่างเดินต่างคนต่างทำจะทำแทนกันไม่ได้เลยสมมติไปด้วยกัน10คนก็ต่างคนต่างเดินต่างคนต่างนั่งเนี่ยมันไปคนเดียวคนเดียวจริงๆถึงแม้จะไปเดินร่วมกัน100คนก็ตามแต่ว่าต่างคนต่างเดินเฉพาะคนแท้ปฏิบัติเป็นหมู่จริงแต่ว่าไปต้องไปคนเดียวถ้าไม่ทำก็ไม่ได้สมมติไปด้วยกัน10คนเราคนเดียวนอนมันก็ไม่ได้อะไรเลยคนไหนเขาทำคนนั้นก็ได้เพราะฉะนั้นที่ว่าทางสายเดียวกับพระหนึ่งเอกายมรรคกับหนึ่งเป็นทางสายเดียวไม่ใช่ทางสองแพร่งสองเพราะเป็นทางไปของคนคนเดียวคือต้องละหมู่ไปอยู่ปฏิบัติในที่สงัดคนเดียว3เพราะเป็นที่ไปของท่านผู้ประเสริฐสุดองค์เดียวคือสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยเหตุที่พระองค์เป็นผู้ทรงค้นพบด้วยพระองค์เองนี่แหละอันเดียวก็เพราะคนทรงค้นพบด้วยพระองค์คนเดียวก่อนเพื่อนน้องหมดส่วนลูกศิษย์ลูกหาอัญญาคนทะยะเป็นต้นเพราะพระองค์ค้นพบเลยจึงมาบอกข้อที่4พระมีอยู่ในที่แห่งเดียวคือมีอยู่ในพุทธศาสนาแห่งเดียวไม่ได้มีในศาสนาอื่นศาสนาอื่นไม่มีที่จะถึงนิพพานเหมือนศาสนาพุทธไม่มีเพราะไปสู่ที่แห่งเดียวคือไปสู่นิพพานแห่งเดียวเท่านั้นนี่ดังพระบาลีว่าจัตตาโรเมภิกขเวสติปัฏฐานาภาวิตาภูริกตาเอกันตะนิพพิทายวิราคายนิโรธายะอุปสมายะอภิญญายะสัมโพธายะนิพพานายะสังวัตติภิกษุทั้งหลายสติปัฏฐานทั้ง4นี้ที่บุคคลลงมือเจริญปฏิบัติเต็มที่แล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายความกำหนัดเพื่อความดับสนิทเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อพระนิพพานโดยส่วนเดียวสยทาปิภิกขเวคังคานทีปาจีนนินนาปาจีนปูนาภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาย่อมไหลไปหลังไปทางไปสู่ทิศปราจีนแม่ฉันใดภิกษุเจริญสติปัฏฐานทั้ง4ปฏิบัติสติปัฏฐานทั้ง4เต็มที่แล้วย่อมน้อมไปโน้มไปเนื้อมไปสู่พระนิพพานฉันนั้นแลนี่แหละทางพระนิพพานก็ได้แก่สติปัฏฐาน4ดังที่กล่าวมานี้นอกจากนี้ในพระไตรปิฎกเล่มที่10เล่มที่12ก็กล่าวไว้เป็นทํานองเดียวกันว่าภิกษุทั้งหลายทางสายนี้เป็นทางสายเอกเป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ตรงกันแล้วแล้วอัตถกถาท่านก็แก้ไว้ชัดเจนเป็นแจ้งอีกว่าเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสันจะสาวกาเอกายันเนนมะเทนะสติปัฏฐานสัญญนาพระพุทธเจ้าทุกพระองค์และพระอริยสาวกทุกพระองค์ย่อมไปสู่นิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นเป็นทางสายเอกอันนักปราชญ์ราชบัณฑิตรู้ทั่วถึงกันแล้วว่าได้เจสติปัฏฐาน4นี่แหละเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วว่านี่หนทางเดินไปนิพพานมาไปทางไหนนี่ทางไปนิพพานเอาป้ายไว้ซะก่อนเอาหลักฐานเอาเหตุผลซะก่อนว่าไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าเทศไปอย่างนี้ว่าคือสติปัฏฐาน4นี่แหละและเป็นหนทางไปนิพพานหากใครเดินตามนี้ปฏิบัติตามนี้ถึงแน่นอนพระองค์จึงตรัสว่าสายเดียวเท่านี้นะเยเสวามโคนัตถัญโยทัสสนัสวิสุทธิยาทางสายนี้สายเดียวเท่านั้นทางอื่นไม่มีที่จะเป็นไปพร้อมเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายเยปัญหิตุมเหปฏิป

ญท่านทั้งหลายเดินทางสายนี้เถิดเอตันหิตรงเหปฏิปันนาเมื่อท่านทั้งหลายเดินทางสายนี้แล้วทางสายนี้เป็นที่ลุ่มหลงของมารเป็นที่วนเวียนของมารและจะทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้สิ้นไปได้ก็หมายความจะถึงนิพพานนั่นเองเอาหน่ะเฉพาะตอนนี้ว่าถึงเรื่องแผนที่ก่อนมีทางไปนิพพานไปทางไหนทางเดินมันมี7เส้นแล้วเราจะไปเส้นไหนถ้าเราอยากจะไปตกนรกก็ต้องโทสะให้แรงโกรธกันเรื่อยทะเลาะกันเรื่อยฆ่ากันเรื่อยผิดนิดผิดหน่อยก็ฆ่ากันสายนี้ไปนรกเส้นที่2ไปเป็นเปรตอสุรกายโลกโกงกันเส้นที่3ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานหลงลืมคนพ่อคนแม่หลานตีตาตียายเลือดไหลอาบหน้าอาบตาทั้งที่ลงนึกสุพินนั่นแหละพวกนี้มันไปนรกแล้วในเปรตแล้วอสุรกายแล้วสัตว์เดรัจฉานแล้วแล้วก็เส้นที่4ไปมนุษย์ต้องมีศีล5เส้นที่5ไปสวรรค์ก็ไหว้พระสวดมนต์ทำบุญทำทาน6ไปพรหมโลกเจริญสมถะ7ไปนิพพานวิปัสสนาทีนี้เราจะไปนิพพานสายนี้เป็นสายเป็นนิพพานจำหนักไปในสายนี้ขณะนี้กำลังว่าแผนที่แผนที่หนทางที่จะไปหลักฐานเหตุผลซะก่อนต่อไปจะได้ภาคปฏิบัติเราจะไปอย่างไรกันแน่ล่ะท่านสาธุชนผู้ใจบุญทานสำหรับกันนี้จบแล้วหมดเวลาแล้ว30นาทีและกันต่อไปจะว่าถึงเรื่องนิพพานจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงนิพพานถึงกี่ครั้งถึงนิพพานนั้นน่ะก็จะได้ว่าต่อไปละท่านสาธุชนผู้สนใจใคร่ต่อธรรมะปฏิบัติทั้งหลายบัดนี้วิปัสสนากรรมฐานในหัวข้อเรื่องว่าทางไปนิพพานทางไปนิพพานในหมุนเวียนเปลี่ยนมาพบท่านในกันต้นต้นได้บรรยายถึงเรื่องนิพพานเราจะไปยังไงมีหลักฐานอะไรที่พระพุทธเจ้าเทศไว้เดินทางไหนกันแน่นั่นว่าแผนที่ตอนนี้จะได้ว่าถึงภาคปฏิบัติทีนี้นิพพานคำว่านิพพานน่ะแปลว่าดับกิเลสนิพพานแปลว่าดับกิเลสนิโรธก็แปลว่าดับนิโรธก็ดีนิพพานก็ดีอันเดียวกันนั่นแหละแปลว่าดับกิเลสราคะคโยโทสะคโยโมฆะคโยตินิพพานังอิติวุจติโลภะโทสะโมหะสิ้นไปที่ตรงไหนตรงนั้นแหละท่านเรียกว่านิพพานนิพพานแปลว่าดับกิเลสกิเลสที่พระนิพพานดับมี12ตัวเท่านั้นโลภะ8โทสะ2โมหะ2โลภโกรธหลงนี่ตัวการใหญ่โลภมี8ตัวรากจริงๆที่นิพพานจะต้องดับนั้นถึงกี่ครั้งถึงนิพพานกี่ครั้งจึงจะดับได้ถึง4ครั้งถึงนิพพานครั้งที่1ดับได้แค่5ตัวเหลืออีก7ถึงนิพพานครั้งที่2ที่เหลือ7ดับไม่ได้แต่อ่อนกำลังถึงนิพพานครั้งที่3ดับโทสะได้2ยังเหลืออีก5ถึงนิพพานครั้งที่4จึงจะดับโลภะ4กับโมหะ1ได้นี่นิพพานต้องถึง4ครั้งนิพพานแปลว่าดับนิพพานไม่ใช่บ้านไม่ใช่เมืองนะหมายเอากิเลสตรงกิเลสขาดเท่านั้นกิเลสขาดตรงไหนตรงนั้นคือนิพพานมันชั่วขณะจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่ใช่นานเลยถ้าเราดูวิถีจิตนะแต่จะไม่ทีหลังอันนี้จะว่าถึงภาคปฏิบัติซะก่อนเมื่อจะถึงอย่างไรก็จะได้ว่าไปตามลำดับขณะนี้เอาภาคปฏิบัติที่จะให้ถึงเมื่อทราบทางเดินว่าเดินอย่างไรเดินสายไหนทางเดินมี7เส้นที่7ไปนิพพานไปเพราะอะไรเพราะเจริญสติปัฏฐาน4ถึงตรงนี้ทีนี้กันนี้ก็จะเน้นภาคปฏิบัติเราจะปฏิบัติอย่างไรทีนี้จึงจะถึงเพราะว่าถึงหลักโดยทั่วไปแล้วพระพุทธเจ้าแสดงวิธีปฏิบัติไปอยู่เป็นหมวดไปเรียกว่าสติปัฏฐาน4ท่านแบ่งเป็นกายเวทนาจิตธรรมะนะสติปัฏฐานที่ตั้งของสติท่านแสดงไว้เป็นหมวดว่าสติปัฏฐานเนี่ยที่ตั้งของสติเนี่ยมันเป็นทางสายเอกคือเป็นเส้นที่1เป็นยอดของทางทั้งหลายพระพุทธองค์ทรงแสดงอานิสงส์ไว้ความเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์หมดจดของสัตว์ทั้งหลายไม่มีความโศกเศร้าปรเทวนาการไม่มีความพิไรรำพันบ่นเพ้อดับความทุกข์ทางกายดับความทุกข์ทางใจได้เป็นไปพร้อมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานในสติปัฏฐานก็มี4กายานุปัสสนาสติตามพิจารณากายเป็นอารมณ์นี่มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้วเวทนานุปัสสนาสติตามพิจารณาเวทนาเป็นอารมณ์ก็อยู่ที่ตัวเราแล้วจิตานุปัสสนาสติตามพิจารณาจิตเป็นอารมณ์ก็อยู่ที่ตัวเรา
ธรรมานุปัสสนาสติตามพิจารณาธรรมะเป็นอารมณ์ก็อยู่ที่ตัวเราหลักสำคัญในการปฏิบัติพระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกมีอยู่3ประการ1อาตาปิมีความเพียรเผากิเลสให้ร้อนทั่วได้เกิดตั้งใจทำจริงๆ2สติมามีสติระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดคือระลึกได้ก่อนรูปนามจะเกิด3สัมปชัญญะมีสัมปชัญญะคือรู้รูปนามอยู่ทุกขณะเมื่อนักปฏิบัติกำหนดได้ถูกต้องคือพร้อมได้องค์3อย่างนี้จึงจะทันปัจจุบันและจึงจะเห็นรูปเห็นนามจึงจะเห็นปัจจัยรับและละโลภะโทสะโมหะได้ในอัตภาพนี้การปฏิบัติวิปัสสนาจะได้ผลไม่ได้ผลจะผิดหรือถูกสำคัญอยู่ที่องค์ทั้ง3นี้ดังนั้นนักปฏิบัติต้องสนใจศึกษาจากครูบาอาจารย์ผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเป็นพิเศษจริงๆจนเข้าใจจำได้แม่นยำแล้วจึงนำมาปฏิบัติจึงจะได้ผลดีตามที่ตนปรารถนาและตามพระพุทธประสงค์ของสมเด็จพ่อโดยแท้ถ้าเมื่อถึงตอนนี้ก็นึกถึงในพระสูตรสุดหนึ่งว่าถึงโพธิราชกุมารสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่13คือทำไมหนึ่งโพธิราชกุมารไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์สอนสาวกเนี่ยสอนนานสักเท่าไหร่จึงจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าย้อนถามว่าบอพิษบอพิษนี่ทรงชำนาญในศิลปะขึ้นช้างถือขอใช่ไหมใช่พระองค์ชำนาญและสมมติว่าจะมีคนมาเรียนจากบอพิษเล่าถ้าหากว่าบุรุษคนนั้นหนึ่งเขาไม่มีศรัทธาเรียนก็ไม่ได้บรรลุผลตามที่คนมีศรัทธาเขาเรียนสองเขาเป็นคนมีสุขภาพร่างกายไม่ดีเรียนก็ไม่ได้บรรลุผลตามที่คนมีสุขภาพร่างกายดีเขาเรียน3เขามีความโอ้อวดมีมายาเรียนก็ไม่สำเร็จตามที่บุคคลผู้ไม่มีมายาบุคคลผู้ไม่มีการโอ้อวดเรียน4เขาเป็นคนมีปัญญาสั่งเรียนก็ไม่สำเร็จตามที่คนมีปัญญาดีเรียน5เขาขี้เกียจเรียนก็ไม่สำเร็จเหมือนกับคนขยันเรียนแล้วบอพิษจะรับได้ไหมสอนได้ไหมบอไม่ได้พระเจ้าค่ะเพียงคนเดียวก็ไม่เอาแล้วแล้วก็ถ้าเขามีองค์5ล่ะ1มีศรัทธา2ไม่มีโรคเบียดเบียน3ไม่มีมายาไม่มีความโอ้อวด4เป็นคนขยัน5มีปัญญาดีอ๋อไม่ต้องถึง5องค์หรอกพระเจ้าค่ะแค่องค์เดียวข้าพระองค์ก็รับสอนให้ได้มาบอพิษฉันใดก็ดีตถาคตก็ฉันนั้นหรืออัตมาภาพก็ฉันนั้นถ้าหากว่าสาวกถ้าหากว่าท่านผู้ใดสาวกองใดภิกษุสงฆ์องค์ใดมีคุณธรรม5ประการ1เป็นผู้มีศรัทธาสัทโธโหติตถาคตสัพโพทิงเชื่อต่อพระปัญญาความตรัสรู้ของอัตมาภาพแล้วอัตมาภาพสอนได้นี่ข้อ1นะ2อาปาพาทูอาปาตังโกไม่มีโรคใครใครเจ็บเบียดเบียนสุขภาพดีพอสมควร3อัสโธอมายาวีไม่มีการโอ้อวดไม่มีความถือตัว4อารัฏฐวิริโยมีความเพียรขยัน5ปัญญวามีปัญญาดีพอสมควรแล้วอาตมภาพสอนถ้าอย่างนี้แล้วก็อย่างมากก็7ปี6ปี5ปี4ปี3ปี2ปี1ปี6เดือน5เดือน4เดือน3เดือน2เดือน1เดือนครึ่งเดือน7วัน6วัน5วัน4วัน3วัน2วัน1วันถ้าบางคนสอนเช้าได้เย็นสอนเย็นได้เช้าโพธิราชกุมารกราบทูลว่าน่าอัศจรรย์พระเจ้าค่ะพระคุณพระพุทธน่าอัศจรรย์คุณพระธรรมน่าอัศจรรย์แล้วพระพุทธองค์ทรงสอนสาวกก็น่าอัศจรรย์เสร็จแล้วสัญชิกาชีสัญชิกาชีวกซึ่งเป็นเพื่อนพูดว่าพูดขึ้นว่าโพธิราชกุมารเนี่ยสรรเสริญคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์แต่ไม่ถึงพระพุทธธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งที่ระลึกโพธิราชกุมารก็ตรัสว่าดูก่อนเพื่อนเพื่อนอย่าได้พูดอย่างนั้นดูก่อนเพื่อนสัญชิกาบุตรเพื่อนอย่าได้พูดอย่างนั้นข้าพเจ้าเนี่ยมันถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่ง
ถึง3ครั้งนะครั้งแรกข้าพเจ้านี่อยู่ในท้องแม่แม่กำลังทรงครรภ์เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าที่โคสิตารามเมืองสาวัตถีแม่เจ้าแม่บอกข้าพเจ้าว่าขณะนั้นเจ้าแม่ได้กราบทูลพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าค่ะลูกที่อยู่ในครรภ์ของหม่อมฉันเนี่ยเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเถิดขอพระองค์โปรดจำไว้ด้วยว่าลูกที่อยู่ในท้องนี้เป็นอุบาสกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งตนตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ครั้งที่หนึ่งตั้งแต่อยู่ในท้องครั้งที่สองเมื่อคลอดแล้วพี่เลี้ยงนางนมวันหนึ่งพี่เลี้ยงนางนมเนี่ยอุ้มไปเล่นวัดพระพุทธเจ้าวัดพระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าเพสกมิกทายวันเมืองสูงสุนมิคาระมิคาระในขณะนั้นพี่เลี้ยงนางนมก็ไปยืนอยู่ที่สมควรส่วนข้างหนึ่งก็กราบทูลว่าพระพุทธเจ้าค่ะโพธิราชกุมารนี้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์โปรดจำไว้ด้วยว่าโพธิราชกุมารนี้เป็นอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์เป็นที่พึ่งที่ระลึกตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนี่ครั้งที่สองครั้งที่สามขณะนี้เราถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกขอพระองค์โปรดจำข้าพระองค์ด้วยว่าเป็นผู้ถึงพระพุทธพระธรรมสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่เลิศตั้งแต่บัดนี้ไปจนตลอดชีวิตนี่แหละท่านทั้งหลายน่าคิดว่าพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านี่สาวกขององค์สอนอย่างนี้ถ้ามีองค์คุณ5ประการสามารถจะสอนให้ถึงนิพพานได้ด้วยเวลาเพียงสอนเช้าได้เย็นสอนเย็นได้เช้าเอาล่ะนี่เรื่องนิพพานที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไปนะทีนี้ปฏิบัติอย่างไรจึงจะถึงนิพพานก็เข้าปัญหาตรงนี้เดินตามสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์แบ่งไว้เป็นหมวดเป็นหมวดหมวดกายนี่แยกออกเป็น6เรียกว่าอานาปานสติให้กำหนดลมลมเข้าลมออกท้องพองยุบอิริยาบถสติว่าด้วยอิริยาบถใหญ่ยืนเดินนั่งนอนสัมปชัญญะสติว่าด้วยอิริยาบถย่อยปฏิกูลสติว่าด้วยคนเป็นของปฏิกูลธาตุสติว่าถึงธาตุทั้ง4แล้วก็ว่าถึงป่าชา9ทีนี้ในอานาปานสติภาพปฏิบัติเนี่ยท่านแจกไว้ถึง8ในขณะนานัยนับลมในนี้เป็นสมถะอนุพันธนานัยตามลมอันนี้เป็นสมถะภูสนานัยกำหนดลมกระทบนี่แหละที่เป็นวิปัสสนาที่กำหนดอยู่นี้ทีนี้วิธีปฏิบัติจะทำยังไงวิธีปฏิบัติเพื่อให้ถึงมรรคผลนิพพานนั้นตามปกติธรรมดาท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคให้มอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าเสียก่อนเพราะการมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้านี้ป้องกันอันตรายอุปกิเลสหรืออารมณ์ที่น่ากลัวต่างๆไม่มาก่อกวนพูดผีปีศาจที่ปุถุเบดาก็อนุโมทนาสาธุการด้วยวิธีที่ก็ดำเนินไปตรงแนวได้ผลเร็วดังนั้นท่านจึงกล่าวแสดงไว้ว่าวิธีมอบกายถวายตัวน่ะก่อนที่จะสมาทานกรรมฐานดอกไม้ถูกเทียนกราบโดยเบญจางคประดิษฐ์ถ้ามีโอกาสเข้าสมาทานศีลเสร็จแล้วก็มอบกายถวายตัวว่าอิมาหังพระควาอัตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิอันนี้อยู่ในวิสุทธิมรรคภาคหนึ่งหน้า146ว่าข้าแต่สมเด็จพระภูมิพระภาคข้าพระองค์ขอมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าต่อพระธรรมและพระสงฆ์เพื่อเจริญกรรมฐานนิพพานัสเมพันเตอนิพพานัสเมพันเตอาจริยะอัตตภาวังนิพพานัสเมพันเตเหมือนกันอาจริยะอัตตภาวังตุมหากังปริจจฉามิข้าแต่พระอาจารย์ผู้เจริญข้าพเจ้าขอมอบกายถวายตัวต่อพระอาจารย์เพื่อเจริญกรรมฐานนี่ต้องมอบกายถวายตัวต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ต่อครูบาอาจารย์เสียก่อนท่านกล่าวว่าถ้าสมัยพระพุทธเจ้าอยู่ต้องขึ้นกับพระพุทธเจ้าขอจากพระพุทธเจ้าถ้าพระพุทธเจ้ามาอยู่ต้องขอจากพระอรหันต์องค์ใดองค์หนึ่งถ้าพระอรหันต์ไม่มีขอจากพระอริยสาวกนับตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปถ้ายังหาพระโสดาบันเป็นต้นก็ไม่ขอต่อพระอาจารย์ผู้ทรงคุณสมบัติจิตประการปิโยทำตนให้เป็นที่รักขะรุใจคอหนักแน่นเป็นครูภาวนิโยได้ฝึกฝนอบรมตนมาดีแล้วนะมันแสดงไว้ถึงเกศข้อปิ
โยคารุภาวนิโยคือให้ที่จะขึ้นกรรมฐานน่ะต้องให้หาครูบาอาจารย์เบื้องแรกให้ขอต่อพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีก็ขอต่อพระอรหันต์ถ้าไม่มีก็ขอต่อพระเถระผู้ใหญ่ที่ทรงพระไตรปิฎกนะถ้าไม่หาพระอรหันต์ไม่ได้แล้วผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกก็ปิโยเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักเป็นที่รักใคร่ของพุทธบริษัทเพราะเป็นผู้มีศีลสมุนในศีลคารุเป็นผู้มีใจคอหนักแน่นควรเคารพนับถืออย่างยิ่งภาวนิโยเป็นผู้ที่ได้ฝึกฝนอบรมจนมาดีแล้วทั้งการเรียนและการปฏิบัติเรียบพร้อมประเดศีราจารวัตรอันดีงามควรแก่การยกย่องสรรเสริญสักการะบูชาเป็นอย่างสูงวัดตาเป็นผู้สามารถชี้แจงแสดงไขแนวทางแห่งการปฏิบัติในดีและถูกต้องอาจารย์ขโมเป็นผู้มีขันติอดทนต่อการแนะนำคำสอนศิษยานุศิษย์ไม่เข้าใจก็พยายามให้เข้าใจตามแนวทางแห่งการปฏิบัตินั้นและอดทนต่อการกล่าวล่วงเกินของมวลศิษย์และผู้อื่นไม่หวั่นไหวต่ออิทธารมและอนิทธารมนั้นข้อ6คัมภีรัญจกถังกัตตาสามารถแสดงวิปัสสนาภูมิทั้งวิธีอันดับและวิธีสันโดษให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจได้สามารถแสดงขันธ์5อายตนะธาตุอินทรีย์อริยสัจปฏิสัมภาสแก่ผู้ปฏิบัตินั้นได้นอกจากนั้นก็สามารถที่จะสอนให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจปฏิบัติในขณะนั้นได้เดชโนจัตถาเนนิโยชีบอกทางถูกให้แก่ไม่ชักนำลูกศิษย์ลูกหาในทางที่ไม่ดีและก็ไม่ใช่แนะนำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แนะนำในทางที่เป็นประโยชน์ด้วยปัญญาตามความเป็นจริงเป็นผู้มีใจเด็ดเดียวในการบำเพ็ญประโยชน์นั้นกันสิทธิ์จากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ด้วยวิริยะให้สิทธิ์ดำรงอยู่ในทิฏฐะทำมีกตประโยชน์สัมปรายิกตประโยชน์และปรมัตถประโยชน์ท่านผู้ที่ประกอบด้วยคุณสมบัติ7ประการนี้สมควรเป็นครูเป็นอาจารย์โดยแท้นี่ท่านในหาซะก่อนเสร็จแล้วจึงจะได้ขึ้นกรรมฐานดังที่กล่าวมาเมื่อกี้นี้เมื่อมอบคายทั้งตัวเสร็จก็ขอกรรมฐานว่านิพพานัตตเมปันเตสัตติกรณัตถายกรรมฐานังเทหิข้าแต่ท่านผู้เจริญขอท่านจงให้กรรมฐานแก่ข้าพเจ้าเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานต่อจากนั้นขอพากันเจริญมรณานุสติเพื่อให้ใจมันหดเหี่ยวสังเวชง่ายขึ้นจิตไม่ฟุ้งซ่านลำคาญนิวรณ์ไม่เกิดกวนว่าอัตถวังเมชีวิตตังชีวิตของเราไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนเราจะต้องตายแน่เพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดเป็นโชคอันดีที่เราได้มีโอกาสมาธรรมทานพระกรรมฐานณบัดนี้ไม่เสียทีที่เราได้มาประพฤติปฏิบัติได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระศาสนาในชาติหนึ่งเยเนวะยันตินิพพานังพุทธาเตสันตสาวกาพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกได้ดำเนินไปสู่พระนิพพานด้วยทางสายใดทางสายนั้นนักปราชญ์ราชบัณฑิตรู้ทั่วถึงกันแล้วว่าได้แก่สติปัฏฐาน4ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิษฐานปฏิญาณตนต่อพระรัตนตรัยต่อครูบาอาจารย์ว่าจะตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติจริงๆเท่าที่ตนสามารถเท่าที่ตนมีโอกาสจะปฏิบัติได้เพื่ออยู่ภาพระรัตนตรัยแผ่เมตตาจิตไปในทิศต่างๆอาหังสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้าถึงความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความทุกข์กายทุกข์ใจขอให้มีความสุขรักษาตนหยุดเถิดข้าพเจ้าต้องการความสุขเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุขอให้สัตว์ทั้งหลายทุกตัวจนจงถึงซึ่งความสุขปราศจากความทุกข์ไม่มีภัยไม่มีเวรไม่มีความทุกข์กายทุกใจขอให้มีความสุขรักษาตนหยุดเถิดยิมายะธรรมานุธรรมะปฏิปัติยารัตนัตยังปูชิมิข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมสงฆ์ด้วยการปฏิบัตินี้ด้วยสัจวาจาที่กล่าวอ้างมานี้ขอให้ข้าพเจ้าได้สำเร็จผลสมความปรารถนาในเวลาอันไม่ช้าด้วยเทอญถ้ามีโอกาสก็สวดอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธจนจบสวาคาโตภาวตาธัมโมจนจบสุปฏิปันโนภาวโตสาวังสังโฆจนจบพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคาสามหนเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะสอนเดินจงกรมให้ไป6ข้อในวันนี้1เดินจงกรมทอดสายตาไปประมาณ4ศอกหรือ5ศอกยืนขึ้นเอามือขวาทับมือซ้ายหรือซ้ายทับขวาก็ได้ถ้าเหนื่อยแล้วภาวนาในใจลืมตาไม่ได้หลับตาว่ายืนเนาะยืนเนาะยืนเนาะความรู้สึกอยู่ในร่างกายทั้งหมดนั่นแหละค
ืออารมณ์ของวิปัสสนาตั้งแต่ผมถึงเล็บแล้วก็เดินจงกรมขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะอันนี้สำคัญมากเพียงเท่านี้จำได้ยากบางทีทำไม่ค่อยถูกนะมันละเอียดเขียนหนังสือก็บอกไม่ได้บอกให้เดินจงกรมขวาย่างเนาะเนาะแต่วิธีเดินน่ะสิโปรดสังเกตถ้าฟังตั้งใจฟังชัดก็เข้าใจคำว่าขวาเนี่ยพอส้นเท้าจะขึ้นนะพอแล้วว่าขวาส้นเท้าก็ค่อยๆขึ้นแล้วหยุดนิ่งปลายเหยียบไว้นะเพื่อกันล้มเพราะว่าขวาส้นเท้าค่อยๆขึ้นแต่ขณะที่ส้นเท้าขึ้นนี่ต้องให้ได้องค์3 1ตั้งใจ2คอยจ้องอยู่ที่ส้นเท้านั่นคือสติ3คอยจับตั้งแต่เริ่มวินาทีแรกจนกระทั่งหยุดเพราะว่าขวาขึ้นมาแล้วหยุดนิ่งส้นเท้าอ่ะปลายยังเหยียบอยู่จนส้นพ้นมาแล้วประมาณ3นิ้วนะทีนี้เพราะว่าย่างส้นเท้าที่เหยียบก็ขึ้นแล้วเนี่ยย่างก็เคลื่อนที่ไปเลยย่างหนอคล้ายๆ3จังหวะขวานี่1แล้วย่างลากเสียงยาวๆหยุดหนอ3จังหวะแต่เรียกจังหวะเดียวเพราะมีหนออันเดียวเสร็จแล้วอย่าเพิ่งยกเท้าซ้ายเพราะสติมันต้องวกกลับมาหาเท้าซ้ายถ้ายกไม่ทันเอาว่าซ้ายย่างเนาะขวาย่างเนาะซ้ายย่างเนาะให้ช้าๆทำไมจึงต้องช้าเร็วไม่ได้อ๋อถ้าเร็วมันก็ขาดทำยังไงองค์3เนี่ยพระพุทธเจ้าวางหลักไว้3ข้อว่า1ตั้งใจ2สติ3สัมปชัญญะถ้าหากว่าเราว่าไวมันก็ไม่ทันแล้วเพียงพลาดนิดหนึ่งก็ไม่ได้ผลแล้วเช่นเราภาวนาว่าขวาแต่ส้นเท้ายังไม่ขึ้นนี่เรียกว่าอนาคตกิเลสไม่ขาดขาดไม่ได้เพราะอะไรเพราะสติมันยังไม่ทันกันนั่นแหละเขาเรียกโมหะเข้าตรงนั้นมันแทรกพับตรงนั้นเลยเนี่ยมันจึงไม่ได้ผลเป็นอย่างนี้ละเอียดไม่ใช่หยาบถ้าเราว่าขวานึกว่าขวาแต่ส้นเท้าขึ้นไปซะก่อนแล้วอันนี้ก็เป็นอดีตไม่ได้ผลอีกเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันเสร็จไปแล้วรูปกับนามเกิดดับไปแล้วสติไม่ทันแล้วมันก็โมหะถ้าไม่ทันมันเหมือนกับไฟนีออนนั่นแหละแสงสว่างนั่นแหละเราเปิดปุ๊บมืดมันหนีถ้าดับปุ๊บมืดมันมานี่เหมือนกันสติมีอยู่มืดเขาเข้าไม่ได้แต่ขณะนั้นเผลอแล้วมันไม่ทันแล้วเพราะฉะนั้นจึงต้องทันกันเพราะว่าขวาก็ขึ้นพร้อมกันพอดีเลยขวาพร้อมกันพอดีย่างพร้อมกันพอดีหนอก็ต้องพร้อมกันพร้อมกันพร้อมกันจิตจะไม่ออกไปทางอื่นเลยนี่ถ้าได้องค์3อย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านรับรองไว้รับรองไว้เลยว่าสามารถจะละกิเลสของโลกความโกรธของหลงในอัตภาพนี้ได้แน่นอนดังนั้นจึงสำคัญอยู่ที่องค์3นี้จะว่าภาษาอะไรก่อนนะแต่ต้องให้ได้3องค์ให้ได้ทันกันนะจะว่าฝรั่งเขาก็ใช้คำอะไรซิงฟอนลิงไรซิงฟอนลิงทันกันใช้ได้ถ้าไม่ทันก็ไม่ได้ผลดีพม่าเขาว่าพอแดเป็นแดพอแดเป็นแดทันกันก็ได้ผลไม่ทันก็ไม่ได้อีกนี่สำคัญอยู่ตรงนี้นะถ้าหากว่าทันกันแล้วก็ใช้ได้ถ้าไม่ทันก็ผิดอติตังนานวาคามิยะอย่ารูปนามที่เป็นอดีตมาเป็นอารมณ์อย่าทะตีตำปังยินต่างพอเสร็จไปแล้วเอาขึ้นไม่ได้แล้วไม่มีประโยชน์นับปฏิกังเขอนาคตังอย่ารูปนามที่เป็นอนาคตมาเป็นอารมณ์อัปปตัญจะอนาคตังเพราะยังไม่เกิดนั่นก็เหมือนแมวตะคุบหนูหนูยังไม่มาตะคุบก็ติดดินหนูนี้แล้วก็ติดดินเสือตะคุบเนื้อเนื้อนี้แล้วก็ไม่ได้เนื้อไม่มาก็ไม่ได้ท่านหนูประมาไว้ชัดเจนแจ่มแจ้งอย่างนี้ปัจจุบันนังจะอยู่ธรรมังตถะตถาวิปัสสติต้องให้ท่านปัจจุบันจึงจะรู้แก่งแทงตลอดมรรคผลนิพพานในที่นั้นนั้นได้น่ะนี่เป็นหลักวิธีปฏิบัติสำคัญตรงนี้ทีนี้ว่า1เดินจงกรม2เมื่อเดินเสร็จก็นั่งลงขัดสมาธิเดินให้ได้สมาธิดีเสียก่อนเพราะสมาธินี่เป็นพื้นฐานจะให้เกิดปัญญาเดินนานสักเท่าไหร่เดินประมาณสัก1ชั่วโมงเป็นดีที่สุดแต่ถ้าเดินไม่ได้มากก็ลดลงตามส่วนเดินไม่ได้ก็ไม่ต้องเดินถ้าจะเอาผลจริงๆต้องเดิน1ชั่วโมงเมื่อถ้าไม่เดินโยกมสมาธิมันอ่อนไปจิตมันก็ออก
มันการเดินโยคมจึงสำคัญมากเมื่อเดินเสร็จก็นั่งลงขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้ตรงหลับตาแล้วเอาใจไว้ที่ท้องเหนือสะดือประมาณ2นิ้วหรือบริเวณท้องทั้งหมดก็ได้แล้วก็บริกรรมคือภาวนาว่าพองหนอยุบหนอพองหนอยุบหนอพองก่อนยุบก่อนได้ทั้งนั้นไม่สำคัญตรงเนี้ยสำคัญให้มันพันกันเอาใจไว้ที่ท้องพองยุบจะเอาไปไว้ที่จมูกถ้าไปไว้ที่จมูกประโยชน์มันเป็นสมถะอันนี้เราจะทำวิปัสสนาใกล้กันนิดเดียวพองหนอยุบหนอพองหนอหนอเรื่อยไปให้ทันกันสังเกตให้ละเอียดอันนี้เรียกว่าวิปัสสนาแปลว่าเห็นแก่งนี้กำลังว่าทางปนิพานนะในขณะที่เราเดินขวาย่างหนอเนี่ยกิเลสมันขาดไปถึง6ชาตินั่นแหละเรียกว่าตัดทางนิพานเดี๋ยวจะนึกว่าเอ๊ะนิพพานมันอยู่ตรงไหนนั่นล่ะเป็นนิพพานน้อยๆนิพพานมีถึง5ตทังคนิพพานวิคัมภนานิพพานสมุจเฉทนิพพานปฏิปัสสตินิพพานนิทรนิพพานมีถึง7มีถึง5นะนะอันนี้แหละเค้าเรียกตทังคนิพพานตทังคนิโรธเวลาเดินโยกมขวาย่างหนอถ้าได้องค์3กิเลสขาดไปถึง6ชาติ7ชาตินี้เรียกว่านิพพานน่ะเนี่ยนิพพานน้อยถ้ากำหนดพองเนาะนี่ก็ขาดไปถึง6ชาติยุบเนาะนี่กิเลสขาดไปถึง6ชาติทำไมจึงขาดตั้ง6ชาติ7ชาติเล่าก็เพราะขณะที่กำหนดพองเนาะนี่ศีลสมาธิปัญญาเกิดจิตมันเกิดดับถึง17ขณะในชวนะดวงที่1ถึงที่7นั่นแหละไปเป็นบุญอยู่ตรงนั้นแล้วมันขาดอยู่ตรงนั้นอยู่ที่ชวนะนั่นแหละทำไมจึงขาดเพราะศีลสมาธิปัญญาเกิดตรงนั้นตรงนั้นแหละจึงจะถึงนิพพานนะนิพพานกับกิเลสขาดนั่นแหละแต่ว่าขาดในที่นี้ยังเป็นสมุฏฐานยังไม่เป็นสมุฏฐานเฉทประหารยังไม่เด็ดขาดขาดชั่วขณะแต่ต้องอาศัยขาดชั่วขณะจึงจะขาดใหญ่ได้ถ้าขาดชั่วขณะใหญ่ไม่มีเงินเงินสตางค์แดงนึงนั่นแหละจึงจะมีบาทนึงได้ทำไมมีสตางค์แดงนึงก็มีบาทไม่ได้ต้องรวมจากหนึ่งจึงจะไปถึงร้อย1สตางค์ถึง100สตางค์จึงจะเป็นบาทร้อยบาทมันก็จริงจะเป็นพันร้อยพันก็จะเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นโดยลำดับมันต้องไปจากส่วนน้อยๆเช่นนาฬิกาเดินติ๊กมันก็จะถึงนาทีจากนาทีชั่วโมงจากชั่วโมงเป็นคืนเป็นเดือนเป็นปีไปเหมือนกันอย่างนั้นน่าอ่านขณะนี้กำลังเดินเริ่มนั่งแล้วหนึ่งเดินโยกมขวาอย่างน้อยอย่างน้อยนี่คือไปนิพพานจะไปอย่างนี้ไม่ใช่ไปทางอื่นต้องเดินต้องเอาตัวของเราไปนี่แหละรถคันนี้แหละที่ไม่เคยคว่ำไม่เคยชนที่ไหนเลยท่านเรียกว่าอุชุโกะมัคโคหนทางที่ตรงรถก็ถึงรถคนนี้จะไม่คว่ำเลยรถคือสติปัฏฐาน4นี้แหละทางก็คือมรรค8นี่แหละกำหนดพองเนาะยุบเนาะพองเนาะเนาะ1เดิน2นั่ง3ในขณะที่นั่งถ้ามีเวทนาเจ็บปวดเมื่อยคันกำหนดได้เจ็บเนาะปวดเนาะเมื่อยเนาะคันเนาะ4ใส่ใจคิดกำหนดหัวใจใต้ราวนมข้างซ้ายคิดเนาะคิดเนาะดีใจเสียใจก็เหมือนกัน5ได้ยินเสียงหนวกหูกำหนดที่หูได้ยินเนาะยินเนาะยินเนาะ6เวลานอนกำหนดท้องของเนาะน้อยจนหลับไปด้วยกันวันนี้เท่านี้นี่คือทางปนิพานส่วนจะถึงยังไงขอโปรดฟังในกันต่อไปโน้นจะเพราะตอนนี้หมดเวลาแล้วขอยุติไว้เพียงเท่านี้ญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายการบรรยายธรรมพิเศษที่เจ้าหน้าที่ท่านพระครูปลัดพนุมาสุภาพบันทึกไว้ผู้ใดต้องการไปฟังคนเฒ่าคนแก่นอนอยู่บ้านอยู่ช่องอ่านหนังสือมันก็อ่านลำบากเปิดเทปเล็กๆให้ฟังสบายเทปเล็กๆเขาเรียกคัสเซ็ตเทปอะไรนั่นน่ะมีเจ้าหน้าที่อัดไว้เยอะคุณค่าของคนสอนลูกสอนหลานก็ได้วิปัสสนาเบื้องต้นการปฏิบัติวิปัสสนาก็มีทางชีวิตหรือเราจะไปทางไหนกันก็มีเรื่องบ่อยๆทำอะไรบ่อยๆได้บุญบ่อยๆทางบาปบ่อยๆได้บาปบ่อยๆผู้พิสูจน์นรกสวรรค์ก็มีแล้วก็ผู้พิสูจน์โลกหน้าก็มีนำดีตามดีก็มีมันไม่มีบารมีไม่แก่ก็มีผู้พิสูจน์นิพพานก็มีตายแล้วไปอยู่ที่ไหนก็มีและก็นอกจากนั้นก็ทางไปนิพพานในที่สุดนี้ด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิษฐานบุญเด็ดขีดขอญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายจงพากันอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญในอายุวรรณะสุขภะปฏิพันธ์ธรรมสันสุ

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าพหูนังวัตตะอัฏฐายะสัปปัญโยคระมาวะสังผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือนย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนมากอันเย่าเรือนถ้าได้บุคคลผู้มีปัญญาปกครองแล้วเขาก็จะนำความสุขความเจริญมาให้แก่เย่าเรือนและชนอีกเป็นจำนวนมากเพราะเขามีชีวิตอยู่ด้วยปัญญารู้จักประกอบตนให้อยู่ในทางเจริญเช่นมีความขยันหมั่นเพียรรู้จักเก็บทรัพย์คบคนดีเป็นมิตรเป็นต้นและสร้างคุณความดีทั้งเป็นประโยชน์แก่ตนและประโยชน์ส่วนรวมขวนขวายประกอบการเพื่อความสุขความเจริญของส่วนรวมธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันนี้ก็เป็นวันที่เราได้หมุนเวียนมาสู่การปฏิบัติการปฏิบัติของเราก็เป็นเรื่องที่เราเริ่มต้นแล้วเราก็ปฏิบัติให้ติดต่อกันไปโดยที่ให้เป็นนิสัยเป็นปัจจัยโดยที่ไม่ขาดระยะถ้าเราปฏิบัติแล้วเราไม่ต่อเนื่องกันไปก็เหมือนกับคนทานข้าวเนี่ยทานแล้วก็ไม่อิ่มแล้วก็หยุดไปทำงานแล้วก็มาทานต่อแล้วก็ครึ่งเงินดอนแล้วก็การปฏิบัติก็ไม่สม่ำเสมอการปฏิบัติธรรมนี่เป็นอาหารของใจที่เราควรจะได้รับอาหารต้องใจอยู่ทุกวันคนแพ้อย่างอื่นนะยังแพ้แล้วกลับทำได้ใหม่แต่คนแพ้ใจตัวเองอะแพ้ตลอดชีวิตแพ้แล้วมีความทุกข์อย่างมากฉะนั้นธรรมะท่านนั้นแหละที่จะสอนใจให้เราเป็นผู้ชนะชนะไม่ให้เศร้าโศกชนะไม่ให้เสียใจชนะไม่กลับมาแพ้อีกอันนี้สำคัญเรื่องใจเราจะต้องพยายามฝึกพยายามทำให้เกิดขึ้นในตัวเราจนกว่าใจของเราจะรู้จักอารมณ์ตัวเองรู้จักความคิดของตัวเองถ้าเรารู้จักนี่เรียกว่ารู้จักตัวรู้จักตนถ้าเราปฏิบัติกรรมฐานไม่รู้จักความคิดตัวเองก็เรียกว่าคนไม่ทันอารมณ์คนไม่ทันใจตัวเองก็ตกอยู่ในธาตุอารมณ์ตกอยู่ในธาตุของความคิดสู่อดีตบ้างอนาคตบ้างแล้วก็เป็นคนโกรธไม่รู้ตัวโลภไม่รู้ตัวหลงไม่รู้ตัวเพราะขาดสติสัมมาสติไม่เกิดขึ้นสัมมาสมาธิใจไม่ตั้งมั่นท่านนั้นเราจะต้องเล็งญาณให้ตรงเป้าหมายคือจิตของตัวเองว่าทำอย่างไรเราจะให้จิตของเราเนี่ยเป็นผู้ชนะตัวเองบ้างให้มันเป็นหนึ่งไว้บ้างไม่มีวิธีอื่นที่จะช่วยเราได้นอกจากสมถะภาวนาทำใจให้สงบให้เย็นลงให้จิตมันอยู่กับตัวเองวิปัสสนาภาวนาละความปรุงแต่งละอะไรที่มันปรุงแต่งใจเราให้ทุกข์อยู่ทุกวันให้ใจเราไม่สงบเพื่อจะทำจิตของเราให้สงบมากขึ้นเป็นการเพิ่มพูนเป็นการสร้างกุศลบารมีของเราบุญแปลว่าใจเย็นบาปแปลว่าใจร้อนกุศลแปลว่าเกิดอุบายที่ดีกุศลกุศลแปลว่าฉลาดในอุบายที่จะทำจิตตัวเองให้เข้าสู่มุมสงบได้สามารถต้อนใจตัวเองได้ เราจับอย่างอื่นเราจัดอย่างอื่นจัดได้แต่จัดใจตัวเองให้เข้าระเบียบเรียบร้อยเนี่ยเป็นเรื่องยากเย็นนิดหน่อยคนไหนทำได้คนนั้นมีบุญมีวาสนาทำบุญได้ยอดบุญไม่มีอะไรจะบุญใหญ่บุญโตเท่ากับทำจิตใจให้สงบนิพพานก็คือการทำใจนั่นเองสวรรค์ก็คือการทำใจให้สงบนั่นเองมาเกิดเป็นมนุษย์ก็อาศัยว่าได้ทำใจให้เป็นมนุษย์ที่ดีนั่นเองให้อยู่ในหลักของศีล5ศีล8ศีล10ศีล227นะสมถะภาวนานั่นเองเรื่องจิตนี่สำคัญแล้วใครว่าไม่สำคัญก็แสดงว่าคนที่ไม่เห็นสำคัญแสดงว่าไม่รู้จักใจตัวเองหรือไม่รู้จักอิทธิพลของจิตที่เรามีปัญหาทุกวันนี่ไม่ใช่เรื่องอะไรเลยเรื่องทำมาหากินเรื่องดิ้นรนเรื่องต่อสู้กับชีวิตเรื่องจิตเป็นผู้บัญชางานทั้งหมดทำผิดก็อยู่ที่ใจทำถูกก็เรื่องของใจทั้งหมดฉะนั้นเราต้องพยายามชนะใจตัวเองให้ตั้งไว้ซึ่งศีลให้ตั้งไว้ซึ่งสมาธิแล้วก็พยายามฝึกให้เราเนี่ยเป็นกายเป็นคนใจเย็นลงให้เราสงบลงรู้จักหาธรรมะถ้าใจของเราดีซะแล้วไม่มีอะไรเลยจะทำให้ใจของเราขุ่นโมนได้แต่ถ้าเราปลุกใจของเราไม่ได้เลยมันน่าเสียดายเหลือเกินที่เกิดมาเป็นทาสของความคิดเกิดมาเป็นทาสของความโกรธท
ธาของความโลภ ก็ถูกความโกรธความโลภใช้เราอยู่นี้เองเราไม่เคยชนะไม่เคยแน่นอนสักทีเดียวอันนี้สำคัญที่พุทธเจ้าทรงสอนให้รู้จักวิธีฝึกใจดัดใจตัวเองวิธีอื่นก็ฝึกไม่ได้นอกจากปฏิบัติกรรมฐานที่ญาติโยมได้นั่งกรรมฐานกันทุกวันนั่นกรรมะคือการงานฐานคือที่ตั้งตั้งไว้ที่ไหนตั้งไว้ตรงจิตตั้งไว้จิตเนี่ยให้จิตรู้ตัวรู้สัมปชัญญะรู้ทั่วพร้อมตั้งแต่เบื้องบนคือปลายผมให้รู้ไปถึงเบื้องล่างคือปลายเท้ารู้ภายนอกมีผมขนเล็บขนหนังแล้วก็รู้ภายในใจของเราเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ผู้เจริญผู้ตื่นตั้งสติไว้ได้นี่แหละกรรมฐานฐานคือตั้งให้ใจเราเป็นบุญกุศลทำให้ใจของเราเย็นลงสงบลงไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนในเมื่อคนเรา มันของที่มันไม่มีฐานที่ตั้งเนี่ยเราจะตั้งอะไรก็สุดแต่ต้องหาฐานจะต้องมีที่รองรับทั้งหมดจะเป็นของทุกสิ่งทุกอย่างวัสดุในจำเป็นจะต้องมีที่ตั้งถ้าไม่มีที่ตั้งเลยมันตั้งไม่อยู่ใจคนเราเนี่ยมันอยู่ลอยๆถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิก็ใจมันก็วกวุ่นอยู่นี่เองดังนั้นจึงต้องอาศัยธรรมะเนี่ยมีสติมีความรู้ตัวมีความรู้ใจมีสัมปชัญญะระลึกสัมปชัญญะระลึกรู้ทั่วตัวเองพร้อมที่จะน้อมเข้ามาเห็นความคิดของเราเรื่องเก่าๆเราก็รู้ว่ามันคิดอะไรบ้างเรื่องใหม่เราก็รู้ว่ามันคิดอะไรปัจจุบันนี้เฉยแค่ไหนสุขทุกข์สงบและไม่สงบเนี่ยเราจงดูใจตัวเองเราจะเห็นฐานที่ตั้งของจิตถ้าเราตั้งได้สัก5นาที10นาทีใจเราจะเย็นเย็นแต่ถ้าตั้งไม่ได้ในใจกระสับกระส่ายคิดอย่างโน้นคิดอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ตลอดวันเราไม่เจอความสุขเลยเหมือนกับเราทำงานวุ่นๆเนี่ยนั่นเนี่ยใจมันไม่มีที่ตั้งสติมันไม่มีก็ไม่เคยทำงานมีความสงบสุขเลยแต่ถ้าเราลองทำงานอย่างพุทธเจ้าสอนให้ทำไปกำหนดรู้ไปหยิบอะไรก็รู้ว่าหยิบวางก็รู้ว่าหยับวางเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนคิดก็รู้ว่าคิดคิดดีก็รู้ว่าคิดดีคิดไม่ดีก็รู้ว่าคิดไม่ดีเป็นบุญก็รู้เป็นบาปคอยตามดูรู้ใจตัวเองทั้งยืนเดินนั่งนอนนั่นเนี่ยเขาเรียกว่ามีฐานที่ตั้งของใจเขาเรียกว่าคนกินอิ่มกินอิ่มนอนหลับเพราะอะไรเพราะใจสงบกินไม่อิ่มนอนไม่หลับเพราะใจไม่สงบใจกังวลกังวลเนี่ยสำคัญที่สุดโรคประสาทจะเกิดได้กับคนที่มีใจกังวลมีโรคก็ห่วงลูกมีหลานก็ห่วงหลานมีบ้านก็ห่วงบ้านมีสามีก็ห่วงมากมีภรรยาก็ห่วงมากห่วงทุกสิ่งทุกอย่างแม้ตมาตัวแมวตัวก็ห่วงอันนั้นแหละก็ห่วงก็เลยกลายเป็นโรคกังวลนั่นเนี่ยคือไม่มีฐานของสมาธิแต่ถ้ามีสมาธิแล้วมันตัดได้ละได้จิตใจมันก็เย็นลงทำใจได้อย่างเดียวพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็ดีไปหมดอย่าไปว่าใครต้องว่าใจตัวเองใจเองอยากคิดใจเองอยากนึกใจเองอยากสุขสนสร้างปัญหาให้ใจตัวเองไม่มีก็อยากมีไม่เดือดร้อนก็อยากเดือดร้อนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจึงได้ว่าเราจะต้องดูใจของเราให้เห็นให้รู้เราจะมีธรรมะเป็นที่พึ่งอย่างดีเช่นพระพุทธเจ้าเริ่มปฐมบทพระพุทธเจ้าเกิดได้ประมาณอายุ 7-8 ขวบพออายุได้7ขวบก็มีการแลกนาขวัญสมัยก่อนพระเจ้าแผ่นดินเป็นผู้นำทำนาทั้งเมืองไทยเราแล้วเมืองอะไรก็สุดแต่นะทางเอเชียเนี่ยเจ้าแผ่นดินจะต้องเป็นผู้นำทำนาแล้วก็สุทโธทนะก็ไปแลกนาขวัญคือกลางเดือน6นี่จะถือว่าเป็นวันฤกษ์ดีเป็นวันมงคลที่จะแลกนาขวัญพระพุทธเจ้าทรงกัสสรู้ประสูติพระนิพพานวันกลางเพ็ญเดือน6พอถึงวันนี้เขาก็ถือว่าเป็นวันแรกนาขวัญเขาจะเป็นดินก็ทรง
แต่แรกนาเขาเรียกว่าแรกนานี่แสดงว่าเจ้าแผ่นดินเป็นเพียงไปทำแบบเหมือนกันสมัยนี้ก็เรียกว่าเจิมป้ายหรืออะไรวางศิลาฤกษ์นั่นเองแต่คนที่วางนั้นไม่ได้สร้างหรอกไปทำพิธีให้แต่คนอื่นก็สร้างให้เสร็จการไปแรกนาขวัญก็เช่นเดียวอย่างที่เราเมืองเราทำเสร็จแล้วก็เอาลูกชายคือเจ้าชายสิทธัตถะกุมารไปด้วยไปในงานแรกนาขวัญแรกนาขวัญก็ไปกั้นม่านให้นั่งอยู่ให้นั่งให้นอนตามภาษาเด็กๆนะเพราะว่าสุโธทนะเนี่ยรักเจ้าชายสิทธัตถะกุมารมากเพราะโหรได้พยากรณ์แล้วว่าถ้าได้กลับถ้าจะอยู่ครองโลกเป็นคารวะจะได้เป็นเจ้าจักรพรรดิถ้าออกบวชจะได้เป็นพระพุทธเจ้าสุโธทนะไม่อยากให้ลูกชายออกบวชอยากให้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิครองโลกก็เลยพยายามทนุถนอมแม้จะไปไหนก็พยายามไม่ให้ลำบากพอไปแรกนาขวัญก็นำไปด้วยต่อไปกั้นม่านอยู่ร่มว่าการจะเวกจัดกั้นม่านให้ลูกชายส่งบรรทมเล่นสนานอยู่ที่โคนต้นว่าแต่ว่าเด็กธรรมดาเด็กก็จะต้องเล่นจะต้องสนุกขนองตามวิสัยเด็ก7ขวบ8ขวบแต่นี่สิทธัตถกุมารไม่อย่างนั้นเห็นคนไปหมดแล้วคล้ายๆคนเรามีบุญบารมีนะโยมเมื่อก็โยมมีบุญบารมีเนี่ยพอถึงตอนเที่ยงก็ไม่จะไปไหนก็มานั่งสมาธิกันมาฟังธรรมกันไอ้ที่จะไปกินที่จะไปเที่ยวอื่นก็ไม่ไปเพราะบุญบารมีมันผลักดันทำให้เห็นเวลานี้จะทำอะไรดีเวลานี้น่าจะนั่งสมาธิดีกว่าเนี่ยอันนี้เป็นบุญของโยมที่จะเทียบเปรียบกับเจ้าชายสิทธัตถกุมารอายุเพียง 7-8 ขวบก็เห็นว่าข้าราชการบริพารเขาก็ไปเพลิดเพลินในการทำนากันเที่ยวเล่นกันแล้วก็คนโตๆเขาก็ไปธุระอื่นก็ปล่อยให้ราชกุมารสิทธัตถะนี่นั่งอยู่คนเดียวก็เกิดวิเวกขึ้นมาเลยเกิดความวิเวกคิดว่าเราในขณะนี้ทุกคนก็ไปหมดแล้วเราจะนั่งสงบดีกว่าเด็กแค่7-8ขวบไม่มีครูบาอาจารย์เลยและไม่มีใครทำให้ดูเลยและไม่มีใครสอนเลยพ่อแม่ก็พยายามไม่สอนและก็ไม่เข้าใจคือกลัวลูกจะบวชอย่างเดียวถ้าเกิดลูกทำสมาธิเมื่อไรลูกก็จะเบื่อหน่ายลูกชาติชายทิฏฐะก็ทรงนั่งเลยนั่งขัดสมาธิเพชรนั่งขัดบัลลังก์เท้าขวาวางบนเท้าซ้ายแต่ขัดสมาธิเพชรแล้วก็มือขวาวางบนมือซ้ายตั้งกายตรงๆแล้วก็รุนดำรงสติให้มันทำความรู้ที่กายของท่านเนี่ยบารมีเก่าของท่านเคยได้สร้างสมอบรมมาก็เลยทำให้เกิดมีความรู้สึกว่าเราจะต้องทำดีอย่างนี้ยามนี้เราควรจะต้องสงบใจแล้วก็นั่งเลยตั้งแต่ตอนเช้าเรื่อยไปเลยนั่งตอนเช้าพอทานพอเช้าเสร็จไปเรื่อยตอนเที่ยงไปถึงบ่ายก็ประมาณบ่ายถึง3โมง4โมงจนงานการของพระเจ้าแผ่นดินทำเสร็จธุระพระเจ้าชายสิทธัตถะก็ยังนั่งตัวตรงไม่ได้กระดุกกระดิกเลยพระองค์ทรงกำหนดอนาปานุสตินิยมจำให้ดีนะโยมจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ากรรมฐานบทไหนมันจะผิดมันจะถูกนะอย่าจะไปว่าอาจารย์โน้นก็ดีอาจารย์นี้ก็ดีอย่างโน้นก็ถูกอย่างนี้ก็ถูกทั้งนั้นแหละถ้าเราทำจิตใจของเราให้สงบได้อันนี้อาตมาจะเทศลำดับญาณให้โยมจะได้เป็นเครื่องพิจารณาตัวเองกับเหตุผลที่เราได้เข้ามาถึงพุทธศาสนาเราจะได้มั่นใจในการทำดีของเราเพราะที่เรานี้ทำแล้วเรามีบุญบารมีเราจึงได้มานั่งได้จึงได้มาสนใจได้ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายๆพระพุทธเจ้าสร้างบารมีมาถึง4อสงไขยกำไรแสนมหากัปจบสิ้นการสร้างบารมีจึงได้มาคิดเห็นในวันอายุ7-8ขวบเนี่ยได้นั่งสมาธิได้ง่าย
โดยที่ไม่ต้องใช้ครูบาอาจารย์เพราะบารมีเก่าท่านสร้างสมอบรมไว้สมบูรณ์หมดเลยคนที่จะมาทำสมาธิได้เนี่ยมันต้องคนมีบุญบารมีมาแต่ชาติก่อนนะถ้าเราไม่สร้างไม่สมไม่อบรมเราไม่เอาหรอกมันเป็นบัวใต้น้ำไม่ยอมบานเด็ดขาดใครว่าสมาธิดีมันก็เห็นว่าไม่ดีเพราะใจมันมีกิเลสหยาบหนาที่คอยอยากจะคิดนึกไปโน่นคิดนึกไปนี่อันนั้นเนี่ยมันเป็นพลังที่จะดึงดูดจิตใจเราไม่สนใจในเรื่องสมาธิยอดบุญเจ้าชายทิฏฐะก็ทรงกำหนดอานาปานสติเลยกำหนดลมเข้ากำหนดลมออกเพราะมันเป็นหลักได้นะอื่นก็กำหนดไม่รู้นะแต่ลมนี่เป็นง่ายเลยกำหนดลมเข้ายาวบ้างลมเข้าสั้นบ้างลมออกยาวบ้างลมออกสั้นก็เพลินเลยเจ้าชายสิทธัตถะมีสติมีสมาธิกำหนดลมสั้นลมยาวหยาบละเอียดร้อนเย็นกำหนดลมมันก็เป็นสายเลยเหมือนคนชักชักเป็นเหมือนสมมติเหมือนคนชักเครื่องกลึงเองก็ลมก็ผ่านเข้าผ่านออกผ่านเข้าออกจิตของท่านก็เกาะลมตลอดเกาะได้ติดเลยจิตไม่หวั่นไหวไม่คิดอะไรเลยสมาธิตั้งมั่นก็เกิดกับเจ้าชายสิทธัตถะทันทีจิตก็เล็กสงบลงก็มีวิตกหรือวิจารณ์วิตกวิจารณ์ในคำว่าวิตกวิจารณ์นี่เกิดภาพของอารมณ์เกิดภาพของจิตที่เห็นสภาวะของว่ามีนิมิตเครื่องหมายเห็นลมตัวเองชักเข้าชักออกจิตก็ไม่ไปคิดอะไรเลยเมื่อจิตสงบดิ่งนิวรณ์ห้าดับแล้วเกิดปฐมฌานขึ้นมาเลยปฐมมรรคคือปฐมฌานก็เกิดขึ้นคือปฐมมรรคนั่นเองเกิดขึ้นคือเห็นเลยเห็นเป็นสภาวะว่าคนเราเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยดุจดังสัตว์ใหญ่กินสัตว์เล็กสัตว์เล็กก็เป็นสัตว์ที่ถูกเบียดเบียนเรื่อยๆไปแล้วก็เบียดเบียนต่อๆไปเริ่มต้นจากเห็นเหยี่ยวเนี่ยเป็นสภาพนิมิตเหยี่ยวเนี่ยมาเชียวงูไอ้เจ้างูนั่นกำลังกินกบไอ้กบนั่นกำลังกินแมลงแล้วเมื่อกบกินเมื่องูกินกบกำลังเพลิดเพลินในการหลงกินกบไอ้เจ้าเหยี่ยวก็กำลังหาอาหารก็โดยการเห็นอาหารของตัวเองก็คืองูก็มาเฉี่ยวงูขึ้นไปบนอากาศเพื่อจะเอางูนั้นไปกินไอ้เจ้างูนั้นกำลังเพลินในการกินกำลังคาบกบไอ้เจ้ากบนั้นกำลังมาหาแมลงกินไอ้แมลงตัวเล็กมันก็หากินของมันต่อไปเมื่อเห็นสภาวะจิตของคนความเป็นอยู่ของคนรูปนามของคนคนเราเป็นอย่างนี้เหรอที่เกิดมาแล้วเหมือนกับเหยี่ยวที่กินงูที่กินกบกบที่กินแมลงจิตทั้งๆก็สลดสังเวชไม่ยินดีกับความคิดนึกเลยปรงอนิจจังเพราะสภาพจิตใจของคนเราเนี่ยไม่ต่างอะไรกับสัตว์เลยซึ่งเกิดมาแล้วก็มาเบียดเบียนกันมาทำอันตรายให้กันมาทำทุกข์ให้กันโดยที่เห็นตัวเองมีความสำคัญกว่าคนอื่นจึงยกกำลังตัวเองด้วยการเหนือกว่าคนอื่นเหมือนเหยี่ยวที่บินอยู่บนอากาศย่อมชนะงูได้งูก็ถือว่าตัวเองมีพิษมีกำลังสามารถที่ชนะกบได้กบก็ถือว่าสามารถตัวเองก็มีสติกำลังสามารถจะกินแมลงได้สัตว์ใหญ่กินแต่เล็กต่อกันมาเป็นอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้พระองค์ก็ทรงวิตกวิจารณ์จนจิตนั้นสงบวิเวกสามารถเป็นยกพระวิตกวิจารณ์ได้ปีติก็เกิดเลยเห็นสภาวะก็ปลงตกเพราะจิตเกิดปีติปลื้มตัวเบาไม่ปวดไม่เมื่อยเลยคราวนี้นั่งก็ตัวสงบใจก็สงบก็ตัวก็เบาไม่ปวดไม่เมื่อยเมื่อปีติดับไปก็มีแต่ความสุขปลื้มอิ่มใจสุขใจไม่มีอะไรจะเหมือนในชีวิตที่ตนเองได้เกิดมาแล้วก็เมื่อสุขถึงที่สุดแล้ว
สุขเย็นถึงที่สุดแล้วก็เหลือแต่เฉยจิตก็เป็นเอกตาหนึ่งเดียวสงบระงับเหมือนคนที่ไม่มีงานอะไรทำแล้วก็นั่งเก็บตัวอยู่ในห้องแอร์นั่นเองเมื่อข้างนอกมันร้อนแล้วข้างในก็เย็นแต่ว่าไอ้ห้องของเราเนี่ยมันยังเย็นไปเพียงข้างนอกข้างในมันยังร้อนอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้นจิตพระองค์ก็ไม่หวั่นไหวและอยู่ได้จนถึงบ่ายพอบ่ายแล้วตะวันนั้นคล้อยไปแล้วคล้อยเป็นยังใกล้จะตกดินแต่งโล่มเงาของต้นว่านั้นยังคงอยู่ล่มเงานั้นยังคงคลุมให้พุทธเจ้าเราเนี่ยสิทธัตถะเนี่ยไม่ร้อนเลยแต่ตะวันนี่คล้อยไปแต่อัศจรรย์ด้วยกำลังของสมาธิพระองค์ทำให้เงาต้นไม้ได้ไม่เคลื่อนไปยังคลุมมันกดกลางกั้นไปที่อัศจรรย์ใจพวกเทวดาทั้งหลายก็มาสาธุมาปกปักรักษาเดิมหน้าของสมาธิบารมีของพระองค์เสร็จแล้วทั้งราชอำมาตย์ทั้งหลายก็เข้ามาดูก็เห็นเจ้าชายสิทธัตถะนี่นั่งขัดสมาธิตัวตรงดูแล้วน่าเคารพน่ารักเหลือเกินเป็นเด็กที่อยู่ในวัยน่ารักแต่มานั่งสมาธิโดยที่ไม่สุขไม่สนเลยก็ทรงไปทูลพระพุทธทรงไปทูลพระเสด็จพ่อคือสุโธทนะให้มาดูสุโธทนะเห็นลูกชายทำอาการอย่างนั้นเป็นที่อัศจรรย์ใจลงยกมือไหว้เลยยกมือไหว้ลูกเลยธรรมดากษัตริย์เนี่ยพ่อจะไม่ไหว้ลูกตอนเกิดที่มีเกิดแล้วพาไปหาแอชดินแล้วก็ทรงไหว้ครั้งหนึ่งเห็นอัศจรรย์ไปเดี๋ยวพระองค์ไปยืนอยู่บนศีรษะชดินได้อันนี้จึงว่าสมาธิอย่างนี้เนี่ยที่พุทธเจ้าทรงทำแล้วพระองค์ก็ถูกพระบิดาเนี่ยพยายามกบเกลื่อนอารมณ์นี้ไม่ให้เกิดขึ้นพยายามเปลี่ยนอารมณ์ของสิทธัตถะไม่ให้สนใจเรื่องสมาธิให้ร่ำเรียนให้ทำโน่นทำนี่จนแต่งงานพระองค์ก็ลืมอันนี้ไปได้นานต้องถึงอายุ29ปีพออายุ29ปีพระองค์ได้ทรงแต่งงานมีลูกแล้วก็มาคิดถึงความหลังตัวเองได้อีกว่าเราจะไปข้างหน้าไปหาอะไรที่หลังแล้วได้มาแล้วแต่ไปข้างหน้านี่เราจะไปอะไรข้างหน้าเราจะต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายเอาถ้างั้นในชีวิตนี้เราจะทำประโยชน์อะไรได้บ้างพระองค์ก็เลยทรงคิดออกบวชนั่นเองออกบวชทรงทำความเพียรแบบทรมานร่างกายตัวเองอดอาหารบ้างยืนกระเยงขาเดียวบ้างนอนบ้างอะไรทรมานจน6ปีเนี่ยไม่กินอาหารกินบ้างไม่กินบ้างเนี่ยจนร่างกายนี้สู้พร้อมเลยแต่ที่โครงจนขนเนี่ยพอมือลูบขนแล้วเนี่ยลบหนังแล้วขนหลุดติดไปเลยจนร่างกายนี้พร้อมสลบได้สลบอีกผลที่สุดพระองค์ก็ทรงมาพิจารณาที่พระอินทร์ทรงดีดพินสามสายเห็นว่ากลางลิ้นท่านดีดพินสามสายถ้าดีดหย่อนถ้าสายไหนหย่อนดีดไม่ดังดังไม่เพราะถ้าสายตึงดีดก็ขาดถ้าตรงสายกลางมันจะดังไพเราะแสดงพระองค์ก็เลยทรงเห็นว่ามัชฌิมาปฏิปทาอย่างไรก็มันนึกอ๋อเมื่อก่อนเราเมื่อตอนอายุ7ขวบเราเคยนั่งสมาธิแบบนี้ได้นี่เรามาทำแบบอื่นเราไม่เคยได้สงบเท่าถึงที่สุดเลยมันไปตันมันไปติดอยู่แค่นี้เองพระองค์ก็เลยทรงละทุกสิ่งทุกอย่างมาทรงฉันอาหารแล้วก็มาทรงทำอานาปานุสติอยู่ที่โคนต้นโพเริ่มต้นทำอานาปานุสติตอนหกค่ำก็ได้ปฐมฌานเลยได้แบบเดียวกับที่ตนเองนั่งสมาธิที่โคนต้นว่านั่นเองพอทำสมาธิได้ปฐมฌานเสร็จแล้วก็พอไปถึงกลางคืนก็สามารถระลึกชาติได้หมดเลยอดีตที่แล้วมาสามารถทรงเห็น

นตรัยได้จะทำให้เรามีศีลดีมีสมาธิดีมีความรู้เห็นที่ถูกต้องไม่ใช่เรานั่งสมาธิเราจะไม่ได้อะไรได้แม้แต่พระพุทธเจ้าเพียงอายุ 7-8 ขวบยังนั่งได้พวกเรามีบุญบารมีเนี่ยจึงได้ดลนำให้เราพวกเราได้สนใจอีกครั้งหนึ่งในชาตินี้ถือเราจะได้ธรรมะแค่ไหนแต่สิ่งที่เราทำวันนี้จะไม่เป็นของคนอื่นจะเป็นเหมือนเงาตามตัวเราให้เพิ่มพูนสติปัญญาของเราไปเป็นเครื่องดับทุกข์ได้เมื่อมีทุกข์อะไรเราก็อย่าได้ทิ้งธรรมะทิ้งปฏิบัติธรรมให้ทำจิตทำใจของเราให้ได้สมถะภาวนาเนี่ยภาวนาอยู่ที่ตัวเราดับทุกข์ที่ตัวเราสงบที่ตัวเราถ้าเราแก้ใจเราได้ไม่ต้องไปแก้ใครทุกข์ทั้งหลายมันจะดับที่ใจเราเย็นนี่เองฉะนั้นเรื่องกรรมเรื่องเวรเรื่องบาปเรื่องบุญไม่ต้องไปนึกว่าสิ่งอื่นจะบันดาลให้เราตัวเรานะเป็นคนสร้างเองการที่พุทธเจ้าจะได้มาเป็นพุทธเจ้าก็อาศัยทำความดีนี่เองอาศัยให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำจิตจนสงบได้เนี่ยจึงได้รู้ธรรมะจึงได้เข้าถึงทางถูกต้องฉะนั้นอานาปานสตินี้ทำได้ทำไม่ต้องสงสัยทำให้จิตของเราอยู่กับอนันต์ได้เป็นอุบายอันที่จะแยบคายวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องวิธีการทำจิตของเราให้เป็นสมาธิได้ถาวรหรือว่าได้ตลอดไปการที่เราทำสมาธิกันมานานบ้างน้อยบ้างก็ตามแต่โอกาสตามแต่เวลาญาติโยมที่ได้ฝึกกันมาการทำสมาธินี้เป็นเรื่องถ้าเราได้ปฏิบัติแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นเรื่องประจำชีวิตประจำวันของเราเพราะจิตใจของคนเราเนี่ยมีแต่เรื่องคิดนึกสร้างอารมณ์อดีตอนาคตหาความว่างหาความสงบอย่างจริงๆไม่ได้โดยมากก็จะเกิดจากความสุขจากการปรุงแต่งส่วนใหญ่สุขจะเกิดจากความสงบนั้นไม่ค่อยได้พบไม่ค่อยได้มีกับชีวิตประจำวันของคนมีการงาน บางคนก็คิดว่าเราจะไปทำสมาธิเมื่อตอนอายุมากๆแต่ความจริงอันนั้นเป็นการเข้าใจผิดว่าอายุมากนั้นคงจะทำได้ดีแต่ความเป็นจริงอายุน้อยๆนี่แหละที่จะปฏิบัติให้จิตใจของเราสงบได้เร็วกว่าคนที่อายุมากก็มีภาระมากมีการมางานมากมีสัญญามีความจำมากเราไม่ต้องไปรอจนวันปลดเกษียณหรือว่าปลดอายุถึง60เลยค่อยเข้าวัดค่อยนั่งสมาธิถึงตอนนั้นเราอาจจะทำไม่ได้เลยเพราะวัยของเราล่วงเลยทำให้เวทนาทั้งหลายในร่างกายเราเนี่ยเจ็บปวดเมื่อยอยู่ตลอดเวลาประสาทความรู้สึกต่างๆก็ไม่หลับไม่เร็วมึนชาหรือเสื่อมซึมไม่ฉับไวเหมือนตอนเยาว์ยังมีอายุวัยหนุ่มวัยสาวการปฏิบัติธรรมจึงเหมาะกับคนที่ยังอยู่ในวัยฉะนั้นเราปฏิบัติได้โดยที่ยังไม่ต้องไปรอปลดเกษียณทำตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆและเราก็ได้ทำทุกวันหรือว่าทุกอาทิตย์ก็ว่าได้การสร้างสมบารมีก็จะเป็นการเพิ่มพูนจิตใจนิสัยเราให้ก้าวหน้าขึ้นไปโดยไม่หยุดหย่อนโดยไม่หยุดยั้งฉะนั้นบุญเนี่ยใครทำใครได้ใครกินใครอิ่มเหมือนข้าวเหมือนน้ำนั่นแหละใครไม่รีบตักไม่รีบตวงคนนั้นก็แห้งหรือว่าไม่มีไม่เกิดความอิ่มในร่างกายตัวเองจิตที่เราจะฝึกให้มีสมาธิเราต้องพยายามตั้งมั่นคือมั่นในความดีของตัวเองว่าตัวเองมีอะไรเรามีทานอยู่ที่เราแล้วเราเคยให้รักษาศีลเราก็มีอยู่แล้วภาวนาเราก็กำลังทำอยู่ฉะนั้นจิตที่เราจะฝึกให้มันสงบนี่เราจะต้องรวมมาไว้ที่กายของเรา

รวมไว้ที่จิตของเราเราจะเป็นผู้เริ่มเฝ้าดูกายเฝ้าดูจิตของเราที่พุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสติปัฏฐาน4กำหนดอานาปานุสติท่านสอนบอกว่าภิกษุจงกำหนดลมหายใจเข้าออกทำความรู้เบื้องต้นคือกำหนดกายตามความเป็นจริงกำหนดลมหายใจเข้าบ้างลมหายใจออกบ้างนี่เริ่มต้นท่านเพียงให้รู้อย่างนี้ทุกคนก็สามารถจะกำหนดได้ลมหายใจเข้าเป็นอย่างไรลมหายใจออกเป็นอย่างไรกายเรานั่งตรงเราหลับตาอยู่ในสภาพรูปร่างอย่างใดเราก็กำหนดเห็นตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าสอนกายตรงก็รู้ว่าเราตรงหลับตาก็รู้หลับตาเวลาหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกก็รู้ท่านบอกทำความรู้ให้ชัดขึ้นอีกทำความรู้อย่างเดียวยังไม่พอท่านบอกทำความรู้ให้ชัดในกองลมให้ภิกษุนี้ตรงฉลาดในการพิจารณาในกองลมด้วยการมีสติสัมปชัญญะว่าลมหายใจเข้ามีลักษณะอย่างไรให้ใจออกมีลักษณะอย่างไรทำความรู้ชัดให้ใจเข้าทำความรู้ชัดให้ใจออกยิ่งขึ้นไปก็เรื่อยไปจนถึงเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่ายาวหายใจออกก็รู้ว่ายาวหรือว่าสั้นจงทำความรู้สึกทั้งลมหายใจเข้าหายใจออกทั้งสั้นยาวและก็ทั้งหยาบทั้งละเอียดทำความรู้เอาจิตเข้าไปท่านบอกเมื่อกำหนดรู้ก็เอาจิตเข้าไปกำหนดรู้ลมอีกว่าเวลาลมเข้าจิตเรามีสติรู้ว่าจิตตามลมหายใจเข้าทำความรู้จิตที่กำหนดรู้ลมหายใจออกเมื่อเรารู้ว่าชัดว่าจิตของเรามีลมหายใจเข้าลมหายใจออกจิตเข้าไปกำหนดรู้แต่ก็ให้เมื่อรู้ชัดขึ้นไปก็ให้ทำความรู้ว่าจิตมีความปรุงแต่งมีสังขารมีความปรุงแต่งจงกำหนดรู้ว่าความปรุงแต่งในลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอย่างไรเมื่อมีความรู้ทำความปิติให้เกิดขึ้นอีกว่าเราจงทำความดีใจที่เรากำหนดรู้ว่าลมหายใจเราเข้าเป็นอย่างไรหายใจออกเราเป็นอย่างไรที่สองช่องจมูกก็ทำความรู้ปีติเกิดขึ้นให้มากขึ้นปีติในลมหายใจเข้าแล้วก็ปีติในลมหายใจออกมีลักษณะอย่างใดปีติมีมากก็รู้ว่ามากในเวลาลมหายใจเข้าหรือมากในเวลาลมหายใจออกทำความอิ่มใจทำความดีใจในลมแล้วก็ทำความรู้เรื่อยๆไปว่าสุขเกิดขึ้นในเวลาลมหายใจเข้าเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจเข้าความสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกเราก็รู้ว่าสุขเกิดขึ้นในลมหายใจออกรู้ว่าลมหายใจเข้าก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจออกก็เป็นสุขรู้ว่าลมหายใจเข้าก็สงบรู้ให้ลมหายใจออกก็สงบหรือว่ากำหนดชัดขึ้นไปอีกว่าลมหายใจเข้าสงบบ้างไม่สงบบ้างก็ให้รู้ชัดว่าเวลาลมตอนไหนที่มันสงบและไม่สงบท่านให้แยกลมแยกรู้ว่าอารมณ์ของเราเนี่ยเวลาเข้าสงบเวลาออกไม่สงบหรือว่าเข้าไม่สงบออกสงบหรือว่าเข้าเป็นสุขออกเป็นสุขทำความรู้เป็นลำดับเรื่อยไปปีติก็รู้ว่าลมหายใจออกมีปีติหายใจเข้าก็รู้ว่ามีปีติอิ่มใจปีติแปลว่าปลื้มใจอิ่มใจสงบใจสุขใจจิตได้ผ่านสมาธิแล้วจิตมีวิตกมีวิจารมีปีติมีความสุขจิตเป็นอุเบกขาก็รู้เวลาลมหายใจเข้าจิตวางเฉยก็รู้เวลาลมหายใจออกจิตวางเฉยก็รู้หายใจเข้าเห็นชัดว่าจิตเราหายใจเข้าให้รู้ว่าให้เห็นชัดว่ามีความวางเฉยในเวลาหายใจเข้ามีความรู้ว่าหายใจชัดจิตวางเฉยในเวลาหายใจออกอีกทำความรู้อย่างนี้ให้ติดต่อกันแล้วจิตของเราก็จะเป็นหนึ่ง
แล้วเราก็รู้ว่าหายใจเข้าจิตปรุงแต่งอะไรคิดนึกอะไรอดีตบ้างอนาคตบ้างหายใจออกก็คิดอดีตบ้างอนาคตบ้างนึกถึงหน้าตัวเองบ้างนึกถึงหน้าเพื่อนบ้างนึกถึงหน้าคนอื่นบ้างนึกถึงหน้าตนเองมากบ้างนึกถึงหน้าตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจตนเองน้อยบ้างรู้สึกอยู่ที่ใจคนอื่นบ้างอะไรแล้วให้ใจเข้านึกถึงเรื่องเก่าบ้างให้ใจเข้านึกถึงเรื่องใหม่บ้างให้ใจเข้าเฉยบ้างให้ใจออกเฉยบ้างทำความยังรู้อย่างนี้ที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติและทรงให้ภิกษุทั้งหลายและญาติโยมทั้งหลายจงกำหนดรู้ตามความจริงจิตก็จะเป็นสมาสติเป็นสมาสมาธิใจเราก็จะตั้งมั่นไม่โยกโครงไม่หวั่นไหวไม่ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆความเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐก็จะเกิดขึ้นในกระมนสันดานในดวงใจของเราใจเราก็จะผ่องใสเบิกบานมีคุณรัตนตรัยอยู่ในใจเรามีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมเจ้ามีพระสงฆ์เจ้ามีใจเป็นเทวดามีใจเป็นพรหมถ้าจิตของเรามีปิติเราก็เดินทางผ่านจากเทวดาไปสู่พรหมโลกจิตของเราเข้าสู่อรูปพรหมอรูปพรหมเมื่อจิตของเราเรามีอุเบกขาเราก็ไม่ยึดอะไรแล้วเราเหลือแต่จิตอย่างเดียวเหลือแต่จิตกับลมอย่างเดียวจิตหายใจเวลาหายใจเข้าจิตก็รู้เวลาหายใจออกจิตก็รู้มีสังขารปรุงแต่งอะไรปรุงแต่งเรื่องบุญก็รู้ว่าหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบุญหายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปก็รู้หายใจเข้าปรุงแต่งเรื่องบาปหายใจออกปรุงแต่งเรื่องบาปเราก็รู้เมื่อเรารู้ชัดอย่างนี้เราก็จะเพลินในลมหายใจเข้าออกเห็นตอนนี้เห็นตรงนี้เรียกว่าเห็นตัวเห็นตนเห็นสังขารเห็นจิตเห็นกายเห็นใจแล้วเราก็จะเป็นผู้มีสติดีมีสัมปชัญญะดีมีความมั่นคงในธรรมะในวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจิตของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการศึกษาธรรมะก็คือศึกษาที่ตัวเรานี่เองศึกษาที่กองลมชัดๆนี่เองแล้วก็จะค่อยๆรู้เป็นลำดับไปสิ่งใดไม่รู้ก็จะเริ่มรู้สิ่งใดไม่เห็นก็จะเริ่มเห็นจะรู้เห็นธรรมคำสอนพุทธเจ้าที่ตัวเราที่เราภาวนาอยู่ทุกวันจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เสี่ยมสอนและสั่งสอนให้เรารู้จักรัตนตรัยเป็นเบื้องต้นรู้ทางไปคือสวรรค์คือนิพพานได้รู้อยู่ที่ใจสงบนี่เองฉะนั้นเราต้องพยายามทำจิตของเราให้มีสติทำจิตเราให้มีสติน้อมพิจารณาลมให้ได้ใจจะได้เย็นใจจะได้ไม่ขุ่นมัวใจจะได้ไม่เศร้าหมองใจจะได้เป็นตัวของตัวเองพยายามพิจารณาเมื่อเห็นชัดในลมหยาบลมละเอียดสั้นยาวมากขึ้นมากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นหนึ่งในเวลาลมให้ใจเข้าจิตของเราก็จะหนึ่งในเวลาให้ใจออกแล้วก็สลัดหายใจเข้าเราก็รู้ว่าจิตเราเนี่ยสลัดละวางทุกอย่างในชีวิตอนาคตปัจจุบันแล้วก็รู้ว่าหายใจออกจิตของเราก็จะสลัดละวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาระทางกายทางใจเมื่อสลัดได้แล้วจิตของเราก็เริ่มผ่องใสขึ้นแล้วก็รู้ว่าจิตของเราเนี่ยหายใจเข้าจิตเราก็ว่างหายใจออกก็รู้ชัดว่าจิตเราก็เริ่มว่างไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาจิตที่เป็นจิตล้วนๆก็จะเกิดขึ้นกับการปฏิบัติธรรมของเราอันนี้เราก็พยายามรู้เป็นลำดับไปอย่างนี้ทบทวนความจำเรื่อยๆไปการปฏิบัติในนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวเองเป็นเรื่องที่อยู่ในตัวเองทั้งหมดเพียงว่าเราพยายามตั้งสติให้พอดีตั้งสมาธิให้พอดีตั้งความวางเฉยให้พอดีย้ายจิตของเรากระสับกระส่ายไปคิดเรื่องราวต่างๆจะทำให้ใจของเราเศร้ามองคุณมัวไม่เป็นธรรมะไม่เป็นสมาธิ
เราต้องโอปนยิโกน้อมมาเห็นกายเห็นใจของเรารูปร่างหน้าตานุ่งห่มอย่างใดก็เห็นกายของเรามีผมมีขนมีเล็บมีควันมีหนังแล้วก็พยายามพิจารณาน้อมเข้าไปในกายของเรากายของเรามีเนื้อมีเส้นเอ็นมีโครงกระดูกมีหัวใจมีปอดมีตับมีไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารเก่าใหม่มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำดีน้ำเสลต์น้ำลายน้ำมันสมองแล้วก็รู้ชัดเข้าไปในกายสังขารว่าขณะนี้เราหายใจเข้ากายสังขารสงบระงับเราก็รู้หายใจออกกายสังขารสงบระงับเราก็รู้ทำความรู้อย่างนี้ให้มากขึ้นจิตของเราก็จะเป็นเอตคตาเข้าถึงความสงบได้มากขึ้นการปฏิบัติธรรมเราต้องพยายามทำจนรู้พยายามทำจนเห็นพุทโธผู้รู้เรื่องของตัวเองนี่เองพุทโธผู้รู้ใจตัวเองคิดนึกอะไรพุทโธรู้ลมหายใจรู้ทั้งความคิดนึกพุทโธผู้เบิกบานรู้ว่าลมหายใจเข้าใจก็เบิกบานลมหายใจออกใจก็เบิกบานมีปีติมีความสุขแล้วก็รู้ว่าใจของเราเนี่ยอยู่สงบเป็นผู้เบิกบานอยู่ตลอดเวลาพยายามทำจิตของเราให้เข้าไปสู่กระแสของโลกุตระคือเรียกว่าข้ามโคตรความเป็นปุถุชนที่คิดนึกแต่เรื่องวุ่นวายต่างๆทำให้จิตของเรานี่มีธรรมะจิตของเราก็จะพยายามจะสำรวมระวังสำรวมระวังจิตของเราไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆที่ไม่เป็นประโยชน์ที่ไร้สาระจงพยายามน้อมเข้ามาดึงเข้ามารั้งเข้ามาให้เห็นกายเห็นใจของเราเราก็จะเป็นพุทโธผู้รู้เป็นพุทโธผู้ตื่นเป็นพุทโธผู้เบิกบานใจพยายามปฏิบัติอย่างนี้จิตเราจะไม่วุ่นวายจิตเราจะขาวสะอาดสงบนิ่งไม่ต้องคิดอะไรมากการทำสมาธินี่เป็นยอดบุญยอดกุศลเราจะเอาเงินทองมารอเอาให้เป็นทองคำแทนตัวเราจะหาเงินเอาทองคำมารอเป็นพระพุทธรูปทองคำเท่าองค์จริงของตัวเราแล้วเอามานั่งสมาธิแทนเราหรือเอามาไว้กราบไหว้บูชาแทนเราบุญอันนั้นก็ยังไม่สามารถจะพาไปสู่ความสุขสงบถึงสวรรค์นิพพานได้ยังเป็นเพียงต้นบุญเท่านั้นเองแต่ว่าเราไม่มีเงินเลยสักบาทเดียวเรากลับมีสติปัญญากำหนดรู้เรื่องของตัวเองรู้เรื่องของการละความโกรธรู้เรื่องละของความโลภรู้เรื่องละของความหลงรู้เรื่องภาวนาทำจิตให้มีสมาธินั่นได้บุญมากยิ่งกว่าเราเอาเงินทองมากองมาปั้นให้เป็นพุทธรูปทองคำอยู่เฉพาะข้างหน้าเราเพราะธรรมะคำสอนพุทธเจ้าที่จะเอาบุญกุศลได้จริงๆถึงแก่นแท้นั้นคือทำใจตัวเองทำใจนั่นเนี่ยเป็นยอดบุญทำใจไม่โกรธทำใจไม่โลภไม่หลงทำใจปล่อยละวางทุกสิ่งทุกอย่างทำจิตของเราให้มีความว่างสงบได้นั่นชื่อว่ายอดบุญเราได้ปฏิบัติบูชาสิ่งที่ถูกต้องเป็นการปฏิบัติที่เข้าถึงพระรัตนตรัยฉะนั้นเราต้องพยายามเลือกเป็นสิ่งที่ดีของเราในชีวิตนี้เราจะทำได้ทุกอย่างทำทั้งทานทำทั้งศีลทำทั้งภาวนาแต่ภาวนานี่พุทธเจ้าท่านจัดไว้ยอดสุดท้ายที่บุคคลที่มีสติปัญญาเท่านั้นที่จะเข้าไปถึงได้เรามีบุญเรามีวาสนาเรามีสติปัญญาสามารถเข้าถึงหลักแก่นแท้ของพุทธศาสนาคือปฏิบัติบูชาทำใจของเราให้สงบได้เย็นลงอันนี้ถือว่าเราได้ยอดบุญบุญอะไรก็ไม่ใหญ่โตเท่ากับบุญละความทุกข์ทั้งปวงความคิดนึกทั้งปวงที่มันมีอยู่ในจิตใจของเรา
ราก็พยายามจะละจะวางให้หมดไปด้วยอำนาจของรัตนตรัยแล้วก็พยายามภาวนานึกอะไรไม่ได้ก็พุทโธไว้หายใจเข้าเราก็พุทหายใจออกเราก็โธเราคิดถึงพุทโธอย่างเดียวดูสิว่าใจเราจะเป็นอย่างไรชั่วครึ่งชั่วโมงคู่ชั่วชั่วโมงเนี่ยเราพยายามนึกถึงแต่พระอย่างเดียวกับที่อยู่เราข้างนอกตลอดวันตลอดคืนเราไม่เคยนึกถึงพระเลยจิตใจมันเล่าร้อนคุณมัวเศร้ามองวุ่นวายแค่ไหนเราก็ไม่เจอความเย็นใจไม่เจอความสงบใจได้เลยฉะนั้นขณะนี้เราต้องพยายามใส่ใจเอาจิตของเรานี่ตั้งไว้ในรัตนตรัยให้มีทุกลมหายใจเข้าออกของเราพิจารณาว่าไม่มีอะไรเวลาลมหายใจเข้าก็สลัดละวางว่าตัวก็ไม่ใช่ตัวของเราตนก็ไม่ใช่ตนของเราสักแต่ว่าคิดสักแต่ว่านึกสักแต่ว่าลมเข้าลมออกแล้วก็ปล่อยวางความปรุงแต่งต่างๆฉะนั้นการปฏิบัติที่เราจะละอารมณ์ภายนอกได้เราก็ต้องพยายามรู้ใจตัวเองรู้ด้วยเห็นด้วยเราจึงจะเชื่อเราจึงจะมั่นใจถ้าเราไม่รู้แม้ตะลมหายใจเข้าเราก็ไม่รู้ลมหายใจออกเราก็ยังไม่รู้เราก็ไม่รู้จะไปรู้อะไรได้แม้แต่ลมหายใจเข้าเราก็ยังไม่สามารถจะกำหนดรู้ได้ลมหายใจออกเราก็ไม่สามารถจะรู้ได้เราก็ไม่รู้แก่นไม่รู้คำสอนพุทธเจ้าเริ่มต้นของอุบาสกอุบาสิกาพระภิกษุสามเณรจะต้องรู้ลมเข้าลมออกว่าตนเองมีลักษณะหายใจอย่างไรเมื่อรู้อย่างนี้แล้วก็เรียนเรื่อยไปลมหายใจเข้ามีการพิจารณามีปีติมีความสุขในลมหายใจเข้าออกมีอุเบกขาในลมหายใจเข้าออกนั่นแหละสมาธิสมาธิได้เกิดขึ้นในเมื่อลมหายใจเข้าเราก็เฉยเมื่อลมหายใจออกเราก็เฉยการปฏิบัติเราต้องพยายามตั้งต้นเริ่มต้นอยู่ตลอดเวลาและจิตของเราก็จะเริ่มเป็นลำดับลำดับไปจนถึงที่สุดเมื่อใจของเราทำไปบ่อยมันก็ชำนาญไปเองเราจะไปนั่งปุ๊บให้สงบปุ๊บนั่นเป็นไปไม่ได้แม้แต่พุทธเจ้าเองกว่าจะต้อนจิตกว่าจะควบคุมจิตตัวเองต้องใช้เวลานานเป็นปีจิตนั้นจึงจะยอมได้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าได้รู้ทางถูกแล้วว่าวิธีการที่พระองค์ทรงทรมานมาถึง6ปีนั้นทรมานให้กิเลสให้จิตใจสงบนั้นไม่ใช่ทางทางที่ถูกต้องนั้นคืออนาปานุสติลมหายใจเข้าก็รู้ลมหายใจออกก็รู้ชัดนั่นเองเมื่อรู้ลมแล้วก็รู้จิตตัวเองว่าหายใจเข้าจิตคิดอะไรหายใจออกจิตคิดอะไรหายใจเข้ามีปีติหรือมีความสุขอย่างไรก็พิจารณาทั้งลมเข้าลมออกจนพระพุทธเจ้าทรงรู้เรื่องปฐมฌานมีวิตกยกจิตขึ้นสู่รูปอารมณ์ที่มากระทบทางจิตตัวเองมีนิมิตเกิดขึ้นเห็นกายตัวเองบ้างไม่เห็นกายตัวเองบ้างเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่เห็นหน้าตัวเองชัดบ้างบางครั้งจิตเองเลือนลางหายไปคิดถึงเรื่องอื่นก็ดึงกลับมาพุทโธหรือกำหนดลมชัดขึ้นเห็นหน้าตัวเองชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็พยายามกำหนดไปเรื่อยๆไปจนเห็นลมหายใจชัดขึ้นแล้วก็ตามดูรู้จิตใจตัวเองไปจนถึงหลักของสมาธิจนเห็นกายภายในบ้างเห็นกายภายนอกบ้างเห็นกายภายในชัดบ้างเห็นกายภายนอกชัดบ้างเห็นกายภายในไม่ชัดบ้างเห็นกายภายนอกไม่ชัดบ้างจับความรู้สึกไว้อย่างนี้เรื่อยๆพุทธเจ้าก็สามารถรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมได้ภายในหนึ่งราตรีหนึ่งราตรีตั้งแต่ปฐมยามไปจนถึงมัชฌิมยามพุทธเจ้าก็สามารถรู้อาสวะขยานทำอาสวะคือความคิดนึกป
รุงแต่งในโลกีนั้นหมดไปสิ้นไปความโลภความโกรธความหลงอวิชชาความลืมตัวก็หมดไปพระองค์ก็เห็นแต่ตัวเองอย่างเดียวจะลุกจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ไม่ได้แลบออกจากตัวเองจิตก็เป็นจิตแท้ๆจิตดวนที่ไม่คิดอะไรเลยถ้าไม่น้อมจิตไปจิตนั้นก็จะไม่ไปจิตก็จะเป็นจิตแท้ๆที่อยู่กับกายกับใจตลอดไปนั่นแหละบรมสุขที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญเพียรได้สำเร็จถึงขั้นสุดท้ายทรงนั่ง7วันโดยที่ไม่ต้องทานอาหารเลยเดินจงกรม7วันเสวยวิมุตติสุขไม่ต้องทานอาหารเลยไม่ปวดไม่กบไม่เมื่อยทรงยืน7วันเพ่งพระเนตรไม่ปวดไม่เมื่อยเลยไม่ต้องทานอาหารเลยพุทธเจ้าทรงอยู่ได้ถึง4สัปดาห์โดยที่จิตไม่ได้ออกจากร่างกายไปเลยจิตได้รู้ธรรมเห็นธรรมที่เกิดปุดขึ้นในใจของพระองค์มิขาดสายพิจารณาตั้งแต่พระสูตรพระวินัยตั้งแต่พระอภิธรรมเมื่อตนเองละความหลงลืมตัวได้เหลือแต่สติเหลือแต่สมาธิธรรมะต่างๆก็ยอมเกิดขึ้นในดวงใจของพระพุทธเจ้าฉะนั้นเราก็เดินตามทางท่านเพียงวันเดียวพระพุทธเจ้าเดินทางมาถึง6ปีกว่าจะมาค้นพบวันสุดท้ายท่านก็บอกว่าทางที่จะปฏิบัติให้รู้ได้เห็นได้พ้นทุกข์ได้คือสติปัฏฐาน4คืออนาปานุสติเป็นบาทเบื้องต้นฐานของลมเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่รู้ในร่างกายทั้งหมดลมของเราเนี่ยหายใจไปแล้วเนี่ยมันจะไปถึงปลายเท้าไปถึงปลายผมมันจะพัดผ่านไปทั่วในร่างกายถ้าเรารู้แล้วก็จะเห็นไปหมดในสภาวะความจริงเมื่อเราพิจารณากายของเราแยกสัตว์แยกส่วนแล้วก็ไม่มีอะไรเรามายึดกายว่าเป็นของเรามั่นคงเท่านั้นเองแต่ความเป็นจริงมันก็ไม่มั่นคงอะไรมันเป็นของถอดถอนหลุดออกไปจากตัวเราได้ธรรมะท่านนั้นแหละที่จะเป็นของจริงคำสอนของพุทธเจ้าท่านนั้นแหละที่จะเป็นที่พึ่งได้ฉะนั้นเราพยายามกำหนดความจริงของเราไว้ให้เห็นให้รู้ให้ชัดขึ้นในจิตของเราเราสอบดูซิว่าขณะนี้เราเป็นอย่างไรจิตเรามีธรรมะแล้วหรือยังจิตของเราผ่องใสแล้วหรือยังจิตของเราเบิกบานแล้วหรือยังหรือจิตของเรายังอยู่ที่ใดเรายังค้างอยู่ในอารมณ์ใดแล้วก็พิจารณาอารมณ์ของเราใจของเรายังไม่เข้าถึงธรรมเราก็พยายามทำให้ถึงธรรมเมื่อเราถึงธรรมแล้วเราก็เจริญธรรมะที่มีอยู่ในใจสงบเรานี้ให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการวางเฉยนั่นเองธรรมะคือละคือวางคือรู้กายรู้ใจรู้สุขรู้ทุกข์รู้ลมให้ใจเข้าออกของเรานั่นเองการปฏิบัตินี้เราต้องพยายามบำเพ็ญเพียรภาวนาของเราบุญนั้นไม่มีใครจะมาหยิบยื่นให้เราได้เราจะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในจิตของเราจิตที่เราไม่โกรธที่ไม่โกรธได้ไม่พยาบาทได้เราถอนความมานะถือตัวตนออกไปได้นั่นแหละเป็นกุศลแท้ที่เราจะทำบุญด้วยบุญอันใดก็ไม่เท่ากับทำใจให้สงบฉะนั้นเราชาวพุทธต้องพยายามศึกษาและปฏิบัติเรื่องใจให้มากยิ่งขึ้นไปทำใจละกิเลสได้เท่าไรก็ยิ่งพ้นทุกข์มากเท่านั้นยิ่งเข้าถึงธรรมดับทุกข์มากเท่านั้นทำความรู้สึกตัวเวลาเราจะเลิกนั่งสมาธิเราต้องพยายามสำรวจตัวเอง พิจารณากายใจของเรามีอาการ32พิจารณายังไม่ต้องลืมตายังไม่รีบออกจากสมาธิการออกจากสมาธิอย่าออกเร็วจะทำให้จิตใจของเราไม่ตรงตรงมึนตึงเราทำความรู้ทั่วตัวแล้วเราก็ทำความรู้ไว้เฉพาะใบหน้าของเราแล้วก็เลื่อนมาไว้ที่มือที่เท้าของเราเราก็ค่อยเคลื่อนตัวเองค่อยๆเคลื่อนมือดูว่ามือเราหนักเบาอย่างไรก็ค่อยยกมือมาวางที่หัวเข่าด้านขวาแล้วก็รู้ค่อยๆดึงออกจากสมาธิ
เวลาออกจากสมาธิก็ค่อยทำความรู้แล้วก็ดึงมือซ้ายมาวางที่ข้อด้านซ้ายแล้วก็ยกมือขวาขึ้นมาระวังหน้าอกยกมือซ้ายขึ้นมาพนมมือทำใจให้ชัดก็อธิษฐานแบ่งบุญกุศลให้แก่คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์ปู่ย่าตายายมิตรสหายทั้งหลายทั้งเก่าทั้งใหม่ ให้แก่พระอินทร์พระพรหมพระยมพยาบาลให้แก่รุกขเทวดาเปรตอสุรกาย สัตว์เดรัจฉานทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปแผ่เมตตาไม่มีประมาณอธิษฐานจิตของเราให้ทำความดีให้เป็นยอดบุญยอดกุศลสร้างบารมีให้ถึงที่สุดคือทางดับทุกข์คือพระนิพพานที่สุดในชีวิตของเราปรารถนาอย่างนั้นทุกครั้งไป

ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าสุทธิอสุทธิปัจจตังความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์มีเฉพาะตัวทุกๆคนในโลกนี้ย่อมจะมีความคิดและจิตใจเป็นของตัวเองตัวของเราเองเท่านั้นที่จะทำให้ตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์คือเป็นคนดีก็ด้วยการทำความดีและเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์คือเป็นคนชั่วด้วยการทำความชั่วบุคคลอื่นเป็นแต่เพียงผู้ชี้แนะให้เท่านั้นจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะปฏิบัติตามหรือไม่นั้นขึ้นอยู่ที่ตัวของเราเองเราทำอย่างไหนเราก็ได้อย่างนั้น

0: มาครั้งที่สองครั้งที่สองแล้วดีใจที่เห็นคณะผู้ใฝ่ธรรมนะผู้ใฝ่ธรรมมาศึกษาธรรมะของพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้นำไปใช้กับชีวิตประจำวันให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขแก่ชีวิตเนี่ยธรรมะของพุทธเจ้านี่สำคัญมากถ้าศึกษาแล้วนำไปใช้ให้ถูกที่ถูกทางถูกจังหวะถูกโอกาสถูกสถานที่ถูกกับบุคคลนี้ได้รับความสุขความเจริญไปด้วยทรัพยศบริวารนะถ้าไปใช้ผิดแล้วเกิดบาปเกิดเวรเนี่ยถ้าใช้ถูกแล้วเกิดมิตรภาพเกิดธุรกิจเกิดธุรการเกิดความสมัครสมานสามัคคีเข้าใจดีซึ่งกันและกันตั้งแต่ระดับครอบครัวไปเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้าพวกเรานี่ศึกษาไฟหาขยันมาฟังกันอย่างนี้แหละเข้าใจกันดีจะส่วนมากแล้วแต่ก็นำไปใช้แล้ววันนี้จะพูดเรื่องอะไรจะมาก็ยังคิดอยู่อะไรมันก็ดีทั้งนั้นนะธรรมะนะแต่ที่ใช้อยู่ประจำมาปฏิบัติตัวเองก็ปฏิบัติอยู่นะอยู่หลวงปู่มา30กว่าปีแล้วเมื่อวานหลวงทำบุญครบรอบหลวงปู่คนไปเต็มวัดเลยเมื่อกี้วันที่18มิถุนาทุกปีต้องทำบุญครบรอบวันมรณะทุกเมื่อก่อนนั้นทำบุญครบรอบวันเกิดวันที่14 15เมษายนคราวนี้ก็เลื่อนมาเป็นวันที่18มิถุนายนนิมนต์พระทั่วประเทศไปกันเยอะเมื่อวานหลวงปู่ท่านก็จะให้เน้นมีสติทำอะไรให้มีสติเนี่ยเพราะเราก็เอาไปใช้ดีนะสตินี่มันดึงสติมาก่อนจะทำจะพูดจะคิดทำดีหรือไม่พูดดีหรือไม่ควรทำหรือไม่นะมันเป็นตัวสตินะตัวเนี้ยแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณานี่หลักการของฝ่ายกรรมฐานฝ่ายพระกรรมฐานเราพิจารณาว่าควรหรือไม่ควรนี่ต้องพิจารณาตรงนี้ทำไปผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรนี่ต้องยัตติลงตรงนี้จะพูดกับเพื่อนบ้านจะพูดกับลูกจะพูดกับแฟนพ่อแม่นี่ก็ต้องใคร่ครวญก่อนนี่เขาว่าเป็นผู้มีสติแม้แต่เป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันไม่ใช่นึกอยากพูดอะไรก็พูดส่งไปเนี่ยทำให้คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนโกรธไม่พอใจแตกร้าวนี่ความสามัคคีเนี่ยการปฏิบัติง่ายๆนะถ้าเราดึงมาใช้แล้วใช้บ่อยๆชำนาญเอ๊ะเราจะพูดพระพุทธเจ้าสอนให้มีสติมีสติไม่ใช่ระลึกรู้เฉยๆนะว่าทำสิ่งนั้นเป็นผลดีหรือผลเสียนี่ง่ายๆใช้ธรรมะง่ายๆผลดีคืออะไรผลเสียคืออะไรทำไปพูดไปคิดไปนี่ง่ายๆหลักง่ายๆในการปฏิบัติธรรมผิดศีลหรือไม่ผิดศีลข้อไหนเสียมารยาทหรือเปล่ากระทบกระเทือนจิตใจผู้อื่นไหมนี่ถ้ามีสติอย่างนี้นะจะผิดพลาดน้อยที่สุดนี่นักปฏิบัติของเราอย่าทำอะไรโดยตามอารมณ์และความสงบจะเกิดขึ้นภายในครอบครัวเพื่อนฝูงหมู่คณะเพื่อนร่วมงานเพราะเราสำรวมระวังอยู่สำรวมให้อยู่ในปัญจศีลอยู่เป็นศีลไปในตัวเนี่ยชาวพุทธเรามีสติมีปัญญาวิเคราะห์วิจัยให้ดีการจะผิดพลาด เสียมารยาทบกพร่องในปัญจศีลก็น้อยหรือแทบจะไม่มีเลยเนี่ยส่วนกายวาจาสงบไปได้แล้วส่วนด้านจิตใจเนี่ยกิเลสภายในลึกๆไปกว่านั้นคิดเพียงแต่ความคิดเอ๊ะคิดอย่างนี้เป็นอะไรเป็นธรรมะหรือเป็นกิเลสเป็นกิเลสตัวไหนส่วนมากจะมันจะเป็นกิเลสตัวใดตัวหนึ่งในนิวรธรรมนะเนี่ยคนเรามันจะวนเวียนอยู่แถวนี้แหละนิวรตัวใดตัวหนึ่งเราจะไปดึงเข้ามาไปยินดีกับมันยินดีในกามฉันทะยินดีในพยาบาทหรือโทสะเออมันจะผุดขึ้นอย่างเงี้ยสองตัวเนี่ยลองสังเกตดูทีวันหนึ่งนะมันจะบ่อยๆนะเราก็ต้องหยุดเขาได้เนี่ยนักปฏิบัติไม่ใช่ว่าปล่อยมันครองใจเรานะต้องหยุดนะต้องหยุดกิเลสให้ได้หยุดตัวนี้ไม่เอาทำแล้วไม่มีผลดีทำมาตั้งหลายสิบปีแล้วมันคิดวนเวียนอยู่ตรงนี้แล้วยับยั้งซะเถอะอายุปุ่นนี้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ครองจิตครองใจต่อไปต้องกำจัดออกทีละน้อยละน้อยละน้อยละน้อยอย่างนี้วรธรรม5ตัวสยบให้ได้หยุดเขาให้ได้เนี่ยสติเอามาใช้อย่างนี้นะนอกจากสำรวมในศีลแล้วยังกำจัดกิเลสภายในคือนิวรธรรมเราเข้าใจกันดีอยู่แล้วครูบาอาจารย์มาเทศให้พวกเราฟังมันนิวรห้ากามฉันทะพยาบาทถีลมิทะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาพวกนี้นะต้องหยุดให้ได้นะเนี่ยหลวงปู่ท่านเน้นเหลือเกินว่าย่างปากคอหยุดให้ได้หยุดย่างปากคอให้ได้นี่แล้วจิตใจเราสงบแล้วเขาเนี่ยสงบจากนิวรณ์แล้วก็ดีแล้วเขาเนี่ยตัวอื่นก็สยบลงไปอีกเยอะเนี่ยเรานักปฏิบัติจะมาเอาดีแค่ฐานแค่ศีลไม่ได้ต้องเอาเจาะลึกกว่านั้นเป็นผู้มีสติเป็นผู้มีปัญญาวิเคราะห์วิจัยพิจารณาใคร่ครวญแล้วเนี่ยถ้าทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจะสงบไปเรื่อยๆเรื่อยๆกิเลสก็จะลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆจากเป็นคนฉุนเฉียวมันก็จะเบาบางลงเพราะมีสติมีเบรกดียับยั้งและวิไข้ครวญดับลงไปทุกครั้งและชนะทุกวันเลยคราวนี้สู้กับอำนาจฝ่ายต่ำชนะทุกวันจิตใจสะอาดผ่องใสทุกวันนี่นักปฏิบัติอยู่ที่บ้านแล้วทำได้มาที่นี่แล้วก็ฟังอันไหนดีๆแล้วเก็บไปใช้อันไหนดีแล้วก็ดีแล้วชนะแล้วนี่ทวนกระแสนักปฏิบัติเนี่ยพระเจ้าประสงค์ก็ต้องปฏิบัติอย่างนี้เหมือนกันต้องปฏิบัติต้องเร่งรัดทุกวันทุกชั่วโมงเหมือนกันอย่างเราอุบาสกบาสิกาเราก็ต้องทำอย่างนี้เหมือนกันนี่ทานศีลเราเข้าใจดีทำได้ไม่สู้ยากแต่กำจัดนิวรธรรมนี่ตัวใดตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วต้องจดโน้ตไว้เลยว่าเราอายุเข้าบั้นปลายชีวิตกันแล้วหรือเริ่มต้นชีวิตกลางชีวิตก็เหมือนกันนะเพราะสยบได้เป็นผลดีกับเราจิตใจสะอาดผ่องใสสงบเย็นเป็นผู้มีปัญญาสามารถที่จะสร้างสรรค์มิตรภาพอะไรก็ดีทั้งนั้นน่ะเป็นผู้กิเลสเบาบางเนี่ยใครก็อยากคบค้าสมาคมกับเราทั้งนั้นเปรียมล้นไปด้วยอริยทรัพย์ศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เปรียมไปหมดแล้วทุกวันนี้เราก็มีกันอยู่แล้วแต่ให้สมบูรณ์ปกติสะอาดไปเรื่อยๆมีทุกอย่างแล้วถ้าพวกเราเนี่ยเพียงพอแล้วนี่ก็เหลือโลกุตระธรรมเท่านั้นแหละโลกุตระธรรมก็เริ่มจากศีลนี่ศีล5แล้วก็กำจัดนิวรธรรมอย่างที่ว่าเนี่ยตัวใดตัวหนึ่งด้วยสติและปัญญาสติระลึกได้ปัญญาเพ่งโอ้ไอ้ตัวนี้เราขึ้นมาอีกแล้วนี่อย่าให้ขึ้นมาเลยรีบไล่มันไปเถอะเนี่ยกามฉันทะก็ดีพยาบาทก็ดีนะพยาบาทนี่จะเริ่มเป็นเอียงไปทางโทสะเอียงไปทางโทสะ ถ้ากามฉันทะนี่จะเอียงไปในรูปเสียงกลิ่นรสเห็นรูปสวยยินดีเป็นอย่างเงี้ยเราก็ต้องพิจารณาพิจารณายังไงให้สงบแล้วก็หยุดเขาได้พิจารณาถึงโทษและคุณง่ายหน่อยโทษคุณโทษมีโทษมากไหมมีคุณแค่ไหนนี่เราชาวพุทธเราอย่าเอาแค่ทานแค่ศีลศรัทธาศีลจาคะปัญญารมีกันเพียบพร้อมอยู่แล้วสมบูรณ์แล้วปัญญาโลกิยะปัญญาเราก็พอแล้วทรัพย์สินเงินทองทรัพย์ภายนอกทรัพย์ยศอะไรของเรามีพอแล้วคราวนี้เราโลกียทรัพย์อ่ะคราวนี้เหลือโลกุตระทรัพย์เริ่มจากนิวรธรรมนะยืนเดินนั่งนอนไปตั้งสติอยู่ในงานขับรถขับลาตั้งสติอยู่ในงานนั่นแหละคือฝึกปฏิบัตินั่นน่ะทำหน้าที่ให้สมบูรณ์หน้าที่สามี5อย่างเข้าใจดีอยู่แล้วยกความเป็นใหญ่ให้ภรรยาให้เครื่องแต่งตัวภรรยาสงเคราะห์ญาติภรรยายกย่องภรรยาไม่นอกใจภรรยานี่หน้าที่ของสามีหน้าที่ของภรรยาสมบูรณ์ไหมเหมือนมารดาเหมือนพี่สาวเหมือนน้องสาวเหมือนทาสนี่ขึ้นสวรรค์หมดเลยสี่อย่างนี้ถ้าสามอย่างบกพร่องทำตัวเป็นนายเป็นโจรเป็นเพชฌฆาตเนี่ยคุณสมบัตินะเนี่ยพวกเราเข้าใจกันดีอย่างนี้เข้าใจกันดีหน้าที่สามีภรรยาสมมีศรัทธามีศีลมีจาคะมีปัญญานี่อริยทรัพย์แล้วก็กำจัดกิเลสภายในอันดับแรกก็นิวรธรรม5อย่างเข้าใจกันดีนะเข้าใจกันดีอย่าปากข้อเนี่ยเราไม่ต้องไปเอาของสูงสูงก่อนนะเอาของต่ำต่ำก่อนกามฉันทะพยาบาทนี่ให้ลดลงไปเบาบางลงไปถ้าโกรธใครก็ไปหาเขาบ่อยๆนะเพื่อจะล้างใจตัวเองไม่ชอบขี้หน้าใครนี่เจอหน้ายกมือไหว้เขาเลยมีอะไรก็แจกแจกให้เขาเนียมเป็นอย่างนี้มันจะได้ล้างใจจะได้เป็นมิตรเป็นพวกกันไปเลยไม่ต้องไปมองหน้ากันไม่ได้เห็นหน้ากันเหมือนไฟอันนี้ไม่ได้นะเป็นกิเลสนะไม่ค่อยชอบเลยพยายามไปใกล้ๆพยายามไปแอบไปพูดไปประสานมิตรนี่ล้างใจหายเป็นมิตรกันแล้วหายแล้วไม่โกรธกันแล้วเข้าใจกันดีแล้วจะเป็นสามีก็ช่างภรรยาก็ช่างถ้าเขาโกรธก็พยายามทำดีต่อเขาแล้วก็หายแล้วนี่เรื่องแก้ความโกรธจะไปครึ่งเครียดเห็นหน้าแล้วหลบหน้าเลยไม่อยากเข้าใกล้เลยอย่าไปทำอย่างนั้นมันยิ่งจะเพิ่มนะนี่เนี่ยเราต้องทำอย่างนี้นักปฏิบัตินะต้องทำให้ได้แม้แต่พระเจ้าประสงค์ก็ต้องเพ่งเพียรอยู่อย่างนี้เจริญสติมีสติอยู่ในงานทุกเมื่อยืนเดินนั่งนอนดื่มฉันพูดจาตั้งสติพูดแค่ไหนอย่างไรเท่าไหร่ถึงจะพอดีเกิดมิตรภาพไม่ขัดแย้งไม่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนนี่หลักการปฏิบัติไม่ยากแต่ต้องตั้งใจเพียรไปเรื่อยๆจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีจิตใจสูงส่งขึ้นสูงส่งขึ้นเรื่อยๆสงบจากความชั่วก็หายไปเรื่อยๆอย่างศีลอย่างเดียวนี่สงบไปเยอะแล้วเห็นไหมยังมีสติยังแม้แต่ความคิดของเราก็ยังไม่กล้าที่จะคิดความชั่วคิดชั่วคิดร้ายต่อผู้อื่นอคติต่อผู้อื่นจะไม่มีนะปราศจากอคติ4อย่างเงี้ยเป็นเทพไปเลยนะสำรวมในศีล5เนี่ยไม่คิดชั่วมีเมตตาพรหมวิหารธรรมไม่คิดชั่วคิดร้ายต่อผู้อื่นปราศจากอคติ4นี่เห็นไหม ป็นเทพเจ้าไปเลยจิตสูงส่งแล้วถ้าทำรวมในศีลอย่างเดียวเป็นได้แค่มนุษย์ชั้นสูงรูปสวยรวยทรัพย์นับบริวารมนุษย์ชั้นสูงมีศีลอย่างเดียวนะศีลห้าอย่างเดียวเนี่ยถ้ามีคุณธรรมเมตตาพรหมวิหารธรรมอีกบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ไม่คิดชั่วคิดร้ายต่อเพื่อนมนุษย์และสัตว์ปราศจากอคติสี่นี่เป็นเทพเจ้าไปเลยนะถ้าสูงขึ้นไปอีกหน่อยก็จะเป็นพระอริยเจ้านะต้องปฏิบัติไปอีกละสังโยชน์สามเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยสักยะมรณะทิฏฐิวิจิกิจฉาสิริปตะปมาทนี่ขยับไปอีกขั้นหนึ่งพระอริยบุคคลจะเริ่มขึ้นแล้วนี่เราเป็นชาวพุทธต้องศึกษาและเข้าใจอย่างนี้และปฏิบัติอย่างนี้นะไม่ต้องไปเอาเงินไปซื้อไปจ้างอะไรที่ไหนนะต้องทำด้วยสติและปัญญามีสติไว้เพื่ออะไรระลึกถึงอ๋อนี่ดีต้องทำข่มใจทำสิ่งที่ดีจริงไม่ค่อยอยากทำอะสิ่งที่ดีแต่ว่าข่มใจฝึกใจให้ทำไอ้นี่ไม่ดีขึ้นชื่อว่าไม่ดีก็ผิดศีลไงไม่ดีผิดศีลตัวไหนไม่ดีไม่ควรทำไม่ควรพูดความคิดเหมือนกันคิดอย่างนี้ผิดคุณธรรมนี่เราก็ต้องศึกษาอย่างนี้ง่ายๆพูดเป็นภาษาชาวบ้านให้เข้าใจง่ายๆแล้วชีวิตจะมีแต่ความสุขความเจริญเป็นลำดับไปนี่สำหรับผู้ที่ใฝ่ธรรมมุ่งธรรมอย่าไปหวั่นไหวกับอะไรทั้งนั้นเราต้องตั้งใจสำรวมอยู่ในเอาตัวเองให้ดีที่สุดปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ส่งเสริมคุณธรรมไม่ใช่ไปส่งเสริมคนอื่นนะจะไปสอนแต่คนอื่นไม่ได้นะตัวเองต้องมีก่อนเมตตาพรหมวิหารธรรมมีไหมยังคิดชั่วคิดร้ายต่อผู้อื่นอยู่ไหมเบียดเบียนผู้อื่นด้วยจิตนามีอยู่ไหมเนี่ยพยายามนะมีสติดึงกลับนะไม่ถูกต้องนะอย่าไปคิดเบียดเบียนเขาเลยอคติกับผู้อื่นมีไหมลำเอียงอ่ะลำเอียงเพราะรักเพราะชังเพราะเห็นแก่เพราะกลัวเนี่ยมีหัวใจเที่ยงธรรมไหมนี่ต้องเอาตรงนี้การปฏิบัติธรรมถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้สังคมสงบด้วยนะสงบตั้งแต่ครอบครัวไปเลยปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ในหน้าที่มีสติตั้งสติอยู่ในคุณธรรมเมตตาพรหมวิหารธรรมวันนี้จะได้ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนฝูงญาติพี่น้องอะไรบ้างนี่ต้องมีใจเผื่อแผ่ไว้อย่างนี้จะทำอะไรมีสติสมบูรณ์ไหมวันหนึ่งผิดพลาดอะไรบ้างนี่ต้องให้คะแนนตัวเองเนี่ยเราจะไปสวรรค์กันเราจะเป็นอย่างนี้จะไปสวรรค์ไปนิพพานกันเราต้องทำอย่างนี้นะแต่อยู่จะให้ไปเองไม่ได้นะมันมีปัญหาไม่เข้าใจไม่ชอบใจใครต้องหมั่นไปมันไปเคลียร์ไปคุยไม่ใช่ไปกลัวไอ้นี่เรากลัวเขาหรือเปล่าไม่ใช่เราจะล้างจิตล้างใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์ไม่ค้างคากับคนนั้นคนนี้เพื่อนฝูงหมู่คณะญาติพี่น้องคนนั้นคนนี้คนเรามีรักกันชังกันกระทบกระเทือนกันบ้างอภัยกันเมตตากันสงเคราะห์กันเนื้อการปฏิบัติธรรมเป็นอย่างนี้นะแต่ว่ามันทำยากแต่ต้องฝืนฝึกฝืนไปสมัยพุทธกาลก็ยังมีนะแม้พระพุทธเจ้าท่านก็ต่อสู้นะพยาธิของท่านเนี่ยถูกพระเจ้าวิทูดับพานี่ประหารเกือบหมดเลยนะเนี่ยเห็นไหมฆ่าล้างโคตรอะไรกรุงกบิลพัทอ่ะเกือบล้างเลยเนี่ยนามสกุลสักยะนี่หมดเลยเนี่ยถูกพระเจ้าวิทูดับพาประหารหมดเลยพระพุทธเจ้าไปขวางถึงสามครั้งที่สามไม่ไหวแล้วครั้งที่สองหนึ่งสองพระเจ้าวิทูดับพาโกรธมากเนื่องจากเนื่องจากทางฝ่ายเนี่ยฝ่ายพุทธเจ้าเนี่ยญาติของพระองค์เนี่ย คือพระเจ้าประเสริฐที่โกศลเนี่ยอยากจะมาเป็นพยาธิกับพระพุทธเจ้าอยากจะทำบุญใส่บาตรนั่นแหละก็เลยไปขอเจ้าหญิงเจ้าหญิงทางฝ่ายสักยะนี่ทางนี้ก็เล่นไม่ซื่อนะยอมแมวไปให้นะเอานางทาสีนางทาสีไปหลอกว่านี่แหละเจ้าหญิงก็นึกว่าจริงแล้วก็เลยร่วมมาพิเศษสมรสด้วยก็มีพระราชบุตรมาพระองค์หนึ่งก็คือพระเจ้าวิฑูรภะไงพอโตขึ้นมาหน่อยก็จะไปเยี่ยมทั้งไปเยี่ยมทั้งทั้งพญาติพอไปเยี่ยมเอ๊ก็แปลกใจไม่เห็นมีผู้ใหญ่เลยมีแต่เด็กๆวัยรุ่นมาต้อนรับพอสมควรแล้วกลับกลับมาก็ลืมของให้ทหารรับใช้มาเอาเห็นก็เอาน้ำนมล้างที่นั่งอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะเอ๊ยังไงด่าสาบแช่งอยู่ก็เลยไปรายงานเจ้าวิฑูรภะวิฑูรภะก็สงสัยก็ไปถามมารดาแล้วนางก็บอกว่าเนี่ยก็ถูกทางฝ่ายเนี่ยมารดานี่ไม่ใช่เป็นเจ้าหญิงอะไรหรอกถูกให้เขาก็ยอมแมวมานี่แหละโกรธตั้งแต่บัดนั้นนะขอให้ได้เป็นพระราชาเนี่ยอย่าไปฆ่าล้างโคตรให้ดูเนี่ยพระพุทธเจ้าโดนมาแล้วนะไปห้ามถึง3ครั้งที่3ก็ปล่อยเลยเป็นกรรมของสัตว์เนี่ยเห็นไหมขนาดระดับพระพุทธเจ้าอ่ะนะยังเขายังฆ่าพญาติพระองค์อ่ะเจ้ามหานามตอนนั้นปกครองกรุงกบิลพัทอยู่เนี่ยมีมาแล้วนะสมัยพุทธกาลแต่ยุคนี้สมัยนี้บ้านเมืองก็กำลังวุ่นวายกันโยเนี่ยมันเป็นบุพกรรมนะมันกรรมของสัตว์โลกนะแล้วบางทีเราทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะมันต้องเป็นไปตามกรรมนะบางอย่างเจริญสุดก็จะลงถ้าประคองไม่ดีลงนะมันเนี่ยเขาเรียกว่าอนิจจังตกอยู่ในรักในโลกนี้แม้แต่พระญาติพุทธเจ้าเขายังไปฆ่าขนาดนั้นนะเพราะแค้นเรื่องไม่เป็นเรื่องเรื่องชนชั้นกันนี่แหละนี่เราก็ฟังแล้วก็ต้องทำใจบางอย่างทำใจให้สงบสำรวมอยู่ในคุณธรรมพัฒนาจิตของเราให้สูงขึ้นบางอย่างก็ต้องมันแล้วแต่กรรมเนี่ยมันต้องยกให้เรื่องของกรรมแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังแก้ไม่ได้นะแก้ไม่ได้หลายอย่างนะพระพุทธเจ้านะแม้แต่พระเจ้าสุปวุฒะนี่ซึ่งเป็นพระราชบิดาของมนังพิมพานั้นนะถูกธรณีโซบบันไดขั้นที่หนึ่งเลยนั่นไงไม่นั่นนะท่านก็ช่วยไม่ได้พระเจ้าสุปพุทธะนี่ก็โกรธพระพุทธเจ้าอีกอะหาว่าหนึ่งทำให้ลูกชายถูกธรณีโศบเนี่ยพระเทวทัตไงสองทำให้ลูกสาวเราเป็นไม้เนี่ยโกรธอย่างนี้นะเดี๋ยวเธอเสด็จมาทางเมืองนี้เดี๋ยวจะเล่นงานให้ดูพระเจ้าเสด็จไปก็เอาทหารไปปิดถนนเลยนั่งโจ้เล่ากันกลางถนนเลยพระ500รูปอดอาหารนี่พระเจ้าก็บารมขึ้นมาพระเจ้าพุทธสุปพุทธะนี่ทำกรรมหนักจะถูกธรณีสูบภายในวันที่7นั้นน่ะเนี่ยท่านปารมอย่างนี้นะเสียงก็ปากต่อปากก็ดังไปพระพุทธเจ้าพูดแล้วไม่พลาดนะนี่คนเขาก็จ้องดูจ้องฟังกันทั้งเมือง1 2 3 4 5 6 7 7จะหมดวันแล้วนะอ้าวดีใจแล้วตบอกแล้วเจ้าสุพุทธะท่านก็จะสูบเราได้ยังไงเราไปอยู่บนปราสาท7ชั้นนะนี่ท่านไปอยู่บนปราสาท7ชั้นนะแล้วเอานักมวยกล้ามใหญ่อ่ะไว้ชั้นละ2คน2คน2คนเห็นเรามาแล้วล็อกไว้นะอย่าให้เราลงไปนะเนี่ยวันที่7จะหมดวันแล้วมามันร้องขึ้นมาคราวนี้ร้องขึ้นมาก็ท่านก็โผล่หน้าไปดูมันก็หยดเดี๋ยวร้องอีกแล้วเอ๊ะมันเป็นยังไงวิ่งลงไปข้างล่างดูซินั่นน่ะแล้วนักมวยกล้ามใหญ่นั่นน่ะหลับหมดอ่ะไม่ได้ฉุดไม่ได้ยับยั้งท่านไว้เลยอ่ะ
1: ถูกธรณีสูบชั้นล่างนั่นเลยชั้นที่หนึ่งนี่เห็นไหมแรงกรรมนี่อะไรอะไรต้องยกให้เป็นแรงกรรมเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกรรมใครทำก็ต้องเป็นของผู้นั้นถ้าเราอยู่ดีมีสุขพัฒนาจิตให้สูงส่งขึ้นไปอะไรมาเราก็ยึดกรรมมันเป็นเรื่องของกรรมหลีกไม่พ้นนะกรรมเนี่ยจะหนีไปอยู่บนปราสาทเจ็ดชั้นถึงเป็นพระราชบิดาของพระนางพิมพานะนะเป็นเสด็จพ่อของพระเจ้าพม่าเป็นของพระเทวทัตนะนะก็ยังหนีไม่พ้นนะนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยนี่เรื่องกรรมเราก็ต้องเป็นกรรมเราทำตัวเราให้ดีที่สุดอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดไปตามกรรมที่ทำไว้นี่แหละถ้าเราอยู่ทำกรรมดีไว้อะไรอะไรก็ทำอะไรเราไม่ได้การทำกรรมไม่ดีไว้ก็เหมือนเจ้าพระเจ้าสุปพุทธาซึ่งเป็นพระราชบิดาของนางพิมพาถ้าเป็นพูดเป็นภาษาชาวบ้านก็เรียกว่าเป็นพ่อตานะพ่อตาของพุทธเจ้านะนะถ้ายังช่วยไม่ได้เพราะใครทำผู้นั้นต้องรับไม่ใช่เอาอันนั้นมาช่วยอันนี้มาช่วยไม่ได้นะแรงเขาเรียกว่าแรงกรรมนี่ให้เรามีจิตสำนึกตรงนี้มีสติตรงนี้อย่าไปทำกรรมชั่วด้วยกายวาจาใจเพื่อทำอะไรแล้วก็ต้องรับไม่วันใด

0: ไปเรียบร้อยอย่าส่งใจไปคิดไปร้องเพลงไปฟังเพลงอย่างอื่นมันผิดสมาธิเสียสมาธิในการขับ
1: เห็นไหมแ
0: ต่เขียนหนังสืออ่านหนังสือตั้งสติอ่านวิจัยเนื้อหาสาระให้ดีนี่เดินไปก็เดินให้เรียบร้อยทานอาหารก็อาหารทานให้ดีให้เรียบร้อยมันมีสติทุกเมื่อแล้วมันดีทุกเมื่อการกรองอย่าให้ไปเป็นบาปเป็นอกุศลเบียดเบียนก่อเวรเนี่ยยับยั้งพวกนี้ให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ปราศจากบาปปราศจากโทษปราศจากเวรนี่ชาวพุทธเราเอาดีตรงนี้สูงกว่าทานกว่าศีลนะนี่เป็นหลักปัญญาหลักภาวนาใช้ปัญญาแล้วแต่ทานศีลเอาไหมนั่นเอาโยนเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะมันเนื่องกันเหมือนต้นไม้นะหนึ่งต้องมีเปลือกนะเปลือกกับพีมีกันเอาหมดเราชาวพุทธต้องตระหนักตรงนี้อย่าไปยินดีในเรื่องวัตถุภายนอกเอาเรื่องสติเรื่องปัญญามาใช้ผิดชอบชั่วดีบาปบุญคุณโทษเสื่อมเจริญอะไรต้องรู้ต้องเข้าใจเนี่ยของเราอย่างนี้แม้ตอนนี้ก็ฮือฮาเรื่องบางอย่างกันนะทั้งประเทศเลยนะเอ๊ะมันจะไปกันใหญ่นะนี่เป็นอย่างนี้นะเพวกเรามั่นคงในหลักกรรมเนี่ยเราเป็นนักปฏิบัติธรรมเราต้องเชื่อกรรมเชื่อหลักในพระพุทธธรรมพระสงฆ์พระรัตนตรัยนี่ต้องมายืนหยัดอยู่ตรงนี้อย่าไปเป็นตามกระแสเฮ้อย่าไปตามกระแสให้มั่นคงในทานในศีลในภาวนาที่เราปฏิบัติกันอยู่นี่มั่นคงแน่วแน่ยืนหยัดอยู่ตรงนี้ถึงล่วงรับดับขันไปแล้วก็สวรรค์ชั้นสูงนะเนี่ยบางคนก็หลุดพ้นเป็นอริยบุคคลไปเลยนี่ชั้นพระโสดาไปเลยสกิทาอนาคาไปโน่นนะนี่เขาเก่งจริงนะเนี่ยทรัพย์อริยทรัพย์หรือโลกุตระทรัพย์เนี่ยเป็นอย่างนี้เราก็จะไปรอว่าปีนั้นปีนี้ปีนี้ปีนั้นต้องปฏิบัติไปเลยปฏิบัติทานศีลภาวนาไปเลยขัดเกลาไปเลยเอานี้เป็นหลักเลยนะอย่าไปเอาอย่าไปเล่นเรื่องเห็นเรื่องเห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์นะนั่นจะหลงจะติดมันจะมีอาจจะเป็นมันเป็นเรื่องหลงเรื่องติดแต่ไม่ใช่เรื่องขัดเกลานั่นแหละแต่เรื่องขัดเกลามันทวนกระแสถ้าทำไปแล้วมันก็จะเป็นผลงานของตัวเองโอ้ตัวนี้เราสงบไปแล้วตัวนี้เราสงบไปแล้วตัวนี้เราสงบไปแล้วนี่ๆเราจะให้คะแนนเราก็จะปลื้มใจตัวเองนี่โอ้เราทำได้แล้วนี่ตัวนี้เราก็ทำได้แล้วพวกมาก่อเวรกับเราก็เรายังไปผูกมิตรกับเขาได้นี่ชนะแล้วเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยผิดศีลตัวหนึ่งก็ไม่มีแล้วสะอาดแล้วนี่ยัวละทำครอบงำเราไม่ได้แล้วนี่ต้องเอาอย่างนี้เก่งจริงเลยต้องเก่งตรงนี้จิตเราก็สูงนะจิตเราก็สูงสงบแล้วเป็นผู้สงบจากบาปไปลองดีกับท่านนะบางทีคนเขาท้าทายไปรู้อาจารย์จะรู้จริงไปถึงก็พูดแล้วเขียนหนังสือไปถามปัญหาท่านก็รู้แล้วที่1ข้อที่2ข้อที่3ยังมีนั่นแหละท่านรู้แล้วนี่อภิญญานะแต่ว่าไม่ได้ทําให้ยินดีทางนี้นะให้ยินดีทางขัดเก่าอภิญญานี่มันเป็นเรื่องของมันเป็นผลของสมาธิท่านว่างั้นถ้าเอาไปใช้ในทางผิดมันก็ผิดไปเหมือนกันไปยินดีในลาภในยศก็เป็นความอยากทะเยอทะยานอยากเหมือนกันเนี่ยไปอย่างเงี้ยเอาเรื่องขัดเก่าเป็นหลักเนี่ยชาวพุทธเราต้องเอาอย่างนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์หน้าที่สามีภรรยาของงานของตนของงานของคนเนี่ยเป็นหลักธรรมะของพุทธเจ้าทั้งนั้นเอาหยิบเอามาใช้กับชีวิตประจำวันว่าเราอยู่หน้าที่อะไรเราต้องติ๊กไว้หน้าที่นี้เราต้องใช้ธรรมะตัวนี้เนี่ยใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นนี่แล้วเราจะได้รับแต่ความสุขความเจริญ

0: เสียชาติในการเกิดมาเป็นชาวพุทธเจริญสติทุกอริยบทปัญญาวิจัยเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องคุณเรื่องโทษควรไม่ควรเสื่อมเจริญจิตใจเศร้าหมองและผ่องใสเนี่ยมาฝึกทั้งนี้จะสะอาดนะจะปลื้มปีติโอกิเลสตัวนั้นเราหายไปกิเลสตัวนี้เราไม่มีเมื่อก่อนเราอย่างนี้ไม่ได้เราต้องแสดงปฏิกิริยาทันทีเดี๋ยวนี้หายไปแล้วนี่เราต้องรู้แล้วสงบไปแล้วเราจะปลื้มใจให้คะแนนตัวเองโอ้เรานี่สงบไปหลายอย่างแล้วนี่เหมือนคนละรวยแล้วนะเอ๊ะอาจารย์ผมทำไงถึงจะจนอย่างพูดอย่างนี้ก็มีนะบางคนนะมันรวยเป็นพันๆหมื่นๆล้านแล้วเมื่อก่อนเขาโจรทำอะไรก็ขาดทุนถึงไปคุยกับสหฟาร์มวันนั้นเขานิมนต์ไปในห้องที่บ้านสุขาวดีชลบุรีเนี่ยผมทำไงจึงจะจนอาจารย์เขาว่าไปอย่างนี้เลยนะเมื่อก่อนผมเลี้ยงไก่500ตัวก็ขาดทุนอาจารย์เดี๋ยวนี้ปัญญามันแน่นไปหมดแล้วอ่ะไปอุดช่องรั่วไปหมดแล้วอ่ะไม่รู้มันจะจนยังได้ยังไงมันทำยังไงผมถึงจะจนอาจารย์ว่าไปโน่นเลยนะเนี่ยเรานักปฏิบัติธรรมกันเหมือนกันนะอันนั้นมันซับภายนอกเออเรานี่ทำไมถึงจะโกรธคนเป็นอะไรให้มันคิดอย่างนี้บ้างอ่ะนะแสดงว่าเรานี่สติปัญญาเรานี่มันยับยั้งอยู่หมดแล้วชนะหมดแล้วนี่ให้ถึงขั้นนี้ฝากแง่คิดเราบ้านเมืองเราอยู่เมืองไทยเนี่ยดีที่สุดแล้วพระธรรมคำสอนเพียบพร้อมไม่มีบกพร่องหมู่ผู้ปฏิบัติมีทั่วประเทศพระเจ้าประสงค์มีบาศกบาศิกามีครบธรรมะพุทธเจ้ามีเลือกเนี่ยพวกเราเนี่ยมากันฟังเทศฟังธรรมนำไปปฏิบัติจิตใจสูงส่งไปด้วยคุณธรรมกันดีทุกคนอยู่แล้วน่าโมทนาจริงๆก็ท้ายที่สุดนี้ก็ใครมีปัญหาอะไรถามไหมคุยกันนิดหน่อยไม่งั้นจะหลับกันนะถ้าคุยคนเดียวจะหลับกันนะถ้าได้สนทนากันแล้วมันจะเกิดรสชาตินะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยอันนี้นะก็มันบางท่านบางคนแต่หลักๆมันก็มีอยู่แต่ว่าหลวงปู่ก็เคยบอกเหมือนกันทำให้มากเจริญให้มากนี่ต่อสู้ก็ทะลุเลยง่วงก็ฝืนง่วงก็ฝืนไปจนทะลุจนแข็งกล้าพวกนั้นเข้ามาไม่ได้อย่างนี้ก็ใช้ได้หรือใช้ปัญญาพิจารณาก็ได้พิจารณาพระธรรมคำสอนปลื้มปีติแหมปลื้มปีติจนหายง่วงนี้ก็ใช้ก็ได้ปลื้มปีติในชาติเกิดปลื้มปีติในการพบพระธรรมคำสอนขุมทรัพย์อันประเสริฐปลื้มปีติในประเทศชาตินี่แล้วก็มันก็หายไปอย่างง่วงนี่แล้วรู้จะเจริญให้สุดมีอะไรก็ไม่สนใจพอนั่งง่วงก็เดินจงกรมก้าวพุทก้าวโทหรือยุบพองอะไรเราถนัดยังไงก็เอาอย่างนั้นแต่ว่าทำให้มากอาตมาเคยต่อสู้นะเคยต่อสู้แล้วรู้ใช้สัจจะอธิษฐานไม่นอนกลางวันไม่นอนก่อนเที่ยงคืนตื่นตีสี่ไม่ได้จะเสียสัจจะต่อสู้อย่างนี้มันจะยากอยู่ใหม่ๆต่อไปแข็งกล้าแล้วมันสบายแล้วโอ้มาแล้วมันวูบว่ามาก่อนนะตัวง่วงเนี่ยวูบว่าโอ้มาเลยความง่วงมาแล้วเตรียมสู้เนี่ยพอเรารู้ว่าข้าศึกมาเราก็เตรียมสู้ได้เนี่ยใช้วิธีเพียรให้มากให้แข็งกล้าแข็งกล้าไอ้พวกนั้นก็หล่นไปเลยง่ายๆไม่ยอมง่ายๆนะนั่งรถนี่ก็ไม่ให้หลับตั้งท่าสู้ทันทีเลยขยับมาอย่างเงี้ยแล้วสำคัญเราไม่ตั้งท่าสู้เห็นเย็นสบายแล้วเอนแล้วหลับไปเลยอย่างเงี้ยเราไปยอมแพ้เราอย่ายอมแพ้มาแล้วนะมาสบายมากสู้ได้เนี่ยไม่ยอมเอนหลังเด็ดขาดแต่เสียสัจจะนี่ก็ต้องสู้ต่อไปชนะเลยชนะเลยนี่ตัวทีละมิตรท่า ต้องสู้ให้แข็งกล้าตั้งท่าสู้ยันสู้นี่ถ้าเราไม่สู้นะถ้าเราไม่สู้แล้วจะพ่ายแพ้พ่ายแพ้ตลอดไปกิเลสตัวไหนก็แล้วแต่ถ้าตั้งใจสู้จะได้รับชัยชนะนี่อย่างง่ายง่ายเห็นไหมเอาง่ายง่ายถ้าใช้ปัญญาพิจารณาแล้วถ้าเราไม่พิจารณาแล้วไม่สู้มันก็ไม่ได้นะต้องดูที่ใจเราสู้มาแล้วต้องสู้นี่ยันสู้นี่ในอย่างเงี้ยบางทีอากาศเย็นๆเราจะง่วงแล้วอย่างนี้มันไม่ได้มันจะหลับอ่ะเผลอหลับทันทีเลยนั่นๆไม่สู้แล้วนั่นๆเผลอแล้วนั่นน่ะเผลอสติแล้วนั่นน่ะเรายอมแล้วนั่นน่ะยอมเราอย่ายอมโอ้นี่ทำท่าแล้วนะนี่ต่อไปนี่ความว่างจะครอบเราแล้วเราจะทำให้เราหลับไปนะเสียสัจจะนะลุกขึ้นเดินจงกรมเลยนี่เป็นอย่างเงี้ยเปลี่ยนอริยบทปฏิวัติรัฐประหารกันมาตลอดตั้งหลายชั่วแล้วนะหลายชั่วกษัตริย์แล้วนะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยกษัตริย์ท่านสุดท้ายเขาเลยเลิกยุบเขาตั้งวงใหม่เลยนะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเป็นกงคำกงเกวียนปฏิวัติรัฐประหารมาตลอดเนี่ยมันเป็นกรรมนะเนี่ยเป็นกรรมฮะกรรมอะไรก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันนะตรงนี้นะแต่ว่าเป็นบุพกรรมแต่วงนี้มาปฏิวัติกันมาหลายชั่วกษัตริย์แล้วอ่ะมันถึงยุคพระเจ้าพิมพิสารก็ปฏิวัติอีกเห็นไหมนั่นนะเออพระเจ้าชาติศัตรูปฏิวัติอีกอ่ะเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยจับพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยกักขังบริเวณนั่นแหละให้อดอาหารอ่ะจะตอนท้ายพระเจ้าชาติศัตรูก็ท่านก็กลับใจนะกลับใจแต่ว่าทำอนันตริยกรรมนะฆ่าพระราชบิดาแต่ท่านก็ยังช่วยพุทธศาสนาเยอะนะกลับใจตอนหลังก็จะได้เป็นพระปัจเจกะเหมือนกันนะเนี่ยเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นเราอย่าทำบาปทำกรรมกันเลยชาตินี้ทำแต่ความดีแต่ความดีมันเป็นคนโง่หรือเปล่ามันไม่ใช่โง่นะชนะกันด้วยความดีเนี่ยมันชนะเขาเรียกว่าเด็ดขาดเลยนะไม่มีอะไรอีกแล้วนะชนะกันด้วยความดีบางทีทำดียังไงบางคนก็ไม่เห็นความดีของเราก็มีนะมันเรื่องของกรรมนะอะไรเนี่ยฐานะของพระภิกษุสงฆ์มีอยู่บางทำเกินเลยไปบางคนเรามันทำผิดฐานะเหมือนกันฐานะของพระสงฆ์เขาไม่ให้ไปเล่นการเมืองพระสงฆ์เนี่ยมันก็ผิดฐานะของเราไม่ใช่ไทยไปต่อสู้อย่างนั้นก็เรียกร้องกันอยู่เนี่ยเรียกร้องกันต้องเรียกร้องให้ถูกวิธีให้ถูกวิธีโดยที่ว่าต้องให้คนที่เขามีอำนาจไล่เลี่ยกันคุยกันรู้เรื่องนั่นแหละถ้าอำนาจไม่เท่าเทียมกันคุยกันไม่รู้เรื่องเหมือนเจ้าพ่อต่อเจ้าพ่อคุยกันมันคุยกันสองสามคำเรารู้เรื่องเลยนั่นแหละเป็นอย่างเงี้ยให้มันระดับเดียวกันนะคุยกันแล้วรู้เรื่องเนี่ยต้องจัดสรรตรงนี้นะ
1: สุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปัญญาเจนังปสาสติปัญญาย่อมปกครองบุรุษนั้นปัญญาคือความรู้ความเข้าใจแจ่มแจ้งบุรุษใดมีปัญญาปัญญาก็จะอำนวยให้บุรุษนั้นรู้จักแก้ไขวินิจฉัยเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องว่าไหนดีไหนเลวและให้บุรุษนั้นสามารถเอาตัวรอดจากฝ่ายชั่วให้ดำรงอยู่ในฝ่ายดีได้ปัญญานั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องอาศัยการประกอบคือประกอบอุบายเป็นเครื่องให้ปัญญาเกิดขึ้นบ่อยๆเมื่อปัญญาเกิดมีขึ้นแล้ว ก็จะช่วยบำบัดทุกข์อำนวยสุขให้เกิดได้ธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
2: โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นณบัดนี้ ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาอย่ามัวคิดฟุ้งซ่านไปที่อื่นตั้งใจขึ้นมาตั้งใจตั้งตัวตั้งกายตั้งหมดทุกอย่างตั้งแต่ดวงจิตดวงใจขึ้นมาใจของคนเรากับรูปร่างกายให้มันเป็นสามัคคีทำอะไรให้มันพร้อมอยู่ในใจเมื่อใจต้องการอย่างไรกายก็ให้เป็นไปอย่างนั้นดูพระสาวกเจ้าทั้งหลายในครั้งพุทธกาลทั้งที่บวชเรียนเขียนอ่านเป็นภิกษุภิกษุณีสามเณรสามเณรลีทั้งที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาสมัยโน้นท่านมีความหมั่นความขยันไม่ท้อถอยคำว่าพุทโธหรือพุทธคุณไม่ว่าอยู่ที่ไหนมันเจริญอยู่ในใจสวดอยู่ในใจสวดทางนอกทางในท่านเจริญธรรมกรรมฐานมีศรัทธาแก่กล้าอย่างสมัยพระพุทธเจ้าของเราเมื่อยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไปเทศไปแสดงธรรมที่เมืองกุลุราชแสดงมหาสติปัฏฐานมหาสติปัฏฐาน4กายเวทนาจิตธรรมพระองค์ไปตัดเทศนาสอนคนเมืองนั้นแล้วเมืองกุลุราชนั้นเป็นเมืองไม่ใหญ่เท่าไหร่เป็นเมืองยังไม่เจริญเหมือนเมืองใหญ่ต่างๆในสมัยนั้นแต่ศรัทธาญาติโยมเลื่อมใสศรัทธาในมหาสติปัฏฐาน4ตามตำนานญาณหลวงปู่มั่นท่านว่าหลวงปู่มั่นในเวลานั้นท่านก็ยังอยู่อินเดียยังเป็นแขกอินเดียอยู่เป็นคนเมืองกุลุราชแต่เป็นคนสั้นกลางได้เห็นพระพุทธเจ้าได้กราบได้ไหว้ได้เห็นรัศมี6ประการได้ฟังธรรมเกิดศรัทธาปสาทะความเชื่อความเลื่อมใสอันสูงสุดในเวลานั้นจนได้ตั้งใจว่าจะเอาให้ได้เป็นพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในอนาคตการแต่ก็บำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาพร้อมมาจนกระทั่งเกิดตายเกิดตายมา 2,400 ปีจนมาเกิดอยู่ประเทศไทยอุบลราชธานี มาชาติปัจจุบันหรือว่าหลายชาติมาแล้วท่านก็ได้บวชในศาสนาเมื่อมาบวชในศาสนาแล้วภาวนา จิตใจสงบระงับตั้งมั่นในภาวนาดีขึ้นโดยลำดับจึงมาถอนคำปฏิญาณในใจของตัวเองว่าจะเอาเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันกินเวลานานได้อยู่แต่ว่านานจะไปนิพพานในภพนี้ชาตินี้ไม่ได้ท่านก็เลยหยุดไม่เอาเมื่อบุญบารมีแก่กล้าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในโลกในวัฏสงสารแล้วตั้งใจปฏิบัติภาวนาเอาพ้นทุกข์ภัยในโลกปัจจุบันนี้เสียเราจึงได้เห็นหลวงปู่มั่นขยันหมั่นเพียรมีความสามารถอาจหารการที่ท่านมาเกิดในสมัยนี้มาพาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าประพฤติปฏิบัติในการปฏิบัติธรรมกรรมฐานตลอดจนถึงข้อวัดปฏิบัติต่างๆแต่ก่อนนี้มันเสื่อมไปจนว่าวัดป่าก็ไม่มียังเหลือแต่วัดบ้านวัดบ้านก็ล่อแล่เต็มทีเมื่อหลวงปู่มั่นมาบวชในศาสนาเจริญภาวนาท่านก็แก้ไขให้มีวัดป่าขึ้นไม่ว่าไปที่ไหนก็เรียกว่าอยู่ในป่าสร้างวัดป่าขึ้นมาแต่ก่อนนี้ก็มีแบบพระธุดงค์ภาคกลางเวลาจำพรรษาก็จำพรรษาวัดบ้านธรรมดาออกพรรษาแล้วดินแห้งก็ออกธุดงค์แบกกรดใหญ่พายย่ามไปภาวนาตามที่ชอบใจจะไปธุดงค์ทั้งใดก็ไปแต่ก่อนๆมีอย่างนั้นเมื่อหลวงปู่มั่นท่านขยันภาวนาท่านไม่เอาอย่างนั้นใกล้จะเข้าพรรษาก็ให้จัดเสนาสนะไม่ต้องเอาหรูหราเอาพอกันฝนกันแดดกันลมเป็นที่จำพรรษาชั่วระยะไตรมาส3เดือนให้ญาติโยมปุกกระต๊อบปุกกุฏิน้อยให้อยู่มีศาลาโรงฉันมุงยามุงหญ้ามุงคาก็พอแล้วทีนี้เมื่อท่านมาวิวัฒน์พัฒนาการมาได้สมัยนี้ทางภาคอีสานถ้าไปที่ไหนก็จะมีวัดป่าอย่างว่านี่แหละแบบง่ายๆแต่สมัยนี้ก็แบบใหญ่โตแบบนั่นมากขึ้นมาแล้วลำบากหน่อยถ้าออกพรรษาแล้วท่านก็พาเดินจงกรมพาไปธุดงค์ไม่ให้อยู่ไปหาที่ภาวนาที่ภูเขาที่ถ้ำที่วิเวกที่ไหนมีก็ไปเจริญภาวนาไม่ให้ไปมากไปองค์สององค์เพื่อจะได้ปฏิบัติบูชาภาวนาจริงๆเมื่อขัดข้องอย่างไรก็มาหาท่านมาหาครูบาอาจารย์ให้แนะนำตักเตือนแก้ไขในช่วงชีวิตของท่านนี่แหละก็เรียกว่าเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้ให้ชื่อว่าพระวัดป่าหรือพระกรรมฐานพระธุดงค์ทั่วไปหรืออย่างเชียงใหม่แต่ก่อนยังไม่มีพระกรรมฐานพระธุดงค์ก็ขยายไม่ออกพระทางวัดบ้านเขาไม่ยอมให้มี กลัวจะไปทำลายลาภสักการะของเขาแต่เมื่อหลวงปู่มั่นและลูกศิษย์หลวงปู่มั่นมาแล้วมันขยายออกไปได้มีวัดป่าวัดกรรมฐานมากวัดต่อไปนี่แหละอาศัยหลวงปู่มั่นท่านขยันสมัยท่านยังมีชีวิตจิตใจอยู่ท่านไม่ท้อถอยภาวนาในป่าในถ้ำในที่วิเวกอีก็โมเสที่ไกลๆสูงสูงภูเขาสูงที่สุดท่านก็ไปอยู่ได้เพราะท่านมีความอดทนท่านไม่ถือความสุขสะดวกสบายแม้ภูเขาสูงขนาดไหนเวลาเย็นๆค่ำๆท่านไปส่งน้ำก็จะเอาบ้างไม้ไผ่สะพายลงไปไม่ลำใหญ่ๆไม่หกไม่สางนอกจากส่งน้ำแล้วก็เอาน้ำขึ้นมาใช้ในที่พักอาศัยสะพายขึ้นมาถ้ามีลูกศิษย์คิดจะช่วยถ้าไม่มีองค์ท่านก็หมั่นขยันทำได้คือมีความเพียรความหมั่นความขยันเท่านั้นแหละมันทำได้ทั้งนั้นคือท่านไม่มุ่งเอาความสะดวกสบายมุ่งเอาไปอยู่ที่ไหนก็ตามให้มีที่ภาวนาเดินจมกลมปฏิบัติบูชาภาวนาได้เต็มที่เต็มฐานท่านเอาการปฏิบัติเป็นหลักถ้าว่าเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็มักสอนว่าไม่ให้นอนมากเกินไปให้เดินจมกลมให้มากนั่งสมาธิภาวนาแล้วก็เดินจมกลมเดินจมกลมแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนาสลับเปลี่ยนแปลงไปเพื่อร่างกายจะได้อยู่ดีสบายจะได้ปฏิบัติภาวนาต่อไปอย่างที่เคยได้เล่าว่าท่านเดินจมกลมก่อน2ชั่วโมงขึ้นไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิ2ชั่วโมงก็พอดี4ทุ่ม4ทุ่มท่านก็จำวัดจำก็อยู่ใน4ชั่วโมงเท่านั้นล่ะตี2ท่านก็ลุกขึ้นมาเดินจมกลม2ชั่วโมงไหว้พระ2ชั่วโมงนั่งสมาธิไหว้พระ2ชั่วโมงก็พอดีแจ้งสว่าง ไปบิณฑบาตอันนี้นับว่าท่านทำได้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมามีขา2ขาเหมือนท่านมีมือ2มือเหมือนท่านมีตา2ตามีหู2หูมีจมูก2ปองมีกายมีจิตเหมือนกับท่านท่านทำได้เราก็ให้ทำได้ โดยเฉพาะแล้ว ต้องการการละกิเลสความโกรธความโลภความหลงกิเลสราคะโทสะโมหะในจิตใจของเรานะให้มันเบาไปบางไปหมดไปสิ้นไปไม่ใช่เพิ่มขึ้นธรรมดาหลวงปู่มั่นสมชื่อก็มั่นคงเวลาท่านทำอะไรก็มั่นคงหนักแน่นไม่ท้อถอยมีจิตใจแน่วแน่เด็ดขาดดูรูปที่ท่านยืนให้เขาถ่ายนะถ้ามองแสงตาดูสายตาของท่านนะจิตใจแข็งไม่ย่อท้อไม่กลัวทีนี้ลูกศิษย์สมัยเมื่อยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นไม่ค่อยใครจะไปอยู่ใกล้แหละ ถ้าทำไม่ถูกท่านก็ไล่หนีไล่ไปไม่ให้อยู่คือท่านต้องการผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ใช่เพียงแต่ว่าอยู่สบายไม่ภาวนาไม่ละกิเลสหลวงปู่มั่นนั่นท่านภาวนาละกิเลสท่านมีความหมั่นขยันเดินจงกรมไหว้พระสวดมนต์นั่งกรรมฐานภาวนามีกิจวัตรอันใดเกิดขึ้นท่านก็ทำได้อันเราทุกคนที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังก็ให้ตั้งอกตั้งใจภาวนาภาวนาอย่างเดียวนั่งสมาธิอย่างเดียวก็ไม่พอให้เดินจงกรมบ้างการเดินจงกรมนั้นเป็นการเปลี่ยนอิริยาบถนั่งนานๆแล้วยืนยืนนานๆแล้วก็เดินเดินกลับไปกลับมาภาวนาพุทโธในใจตั้งใจอยู่เสมอไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจกิเลสความโกรธความโลภความหลงพยายามฝึกฝนจิตใจของตน ให้มีความแก่กล้าสามารถในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าในสมัยเมื่อหลวงปู่มั่นท่านยังอยู่ความเจริญรุ่งเรืองในทางปฏิบัติบูชาจึงมีมากเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วลูกศิษย์โยภายหลังก็ไม่ขยันเหมือนท่านอันนี้เราต้องตั้งใจขึ้นมามันอยู่ที่ความตั้งใจของผู้ปฏิบัติเมื่อเรานึกถึงพุทโธคุณพระพุทธเจ้าในพุทโธคุณพระพุทธเจ้านั่นแหละพระธรรมก็มีอยู่นั่นพระอริยสงฆ์สาวกก็อยู่ที่นั่นคนโคบาอาจารย์ก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์สาวกองค์อรหันตาก็อยู่ที่นั่นพุทโธพระพุทธเจ้านั่นแหละกว่าจะได้ถึงคำว่าพุทโธจะต้องภาวนาปฏิบัติบูชาเอาจริงเอาจังไม่ใช่ว่าปล่อยไปเหมือนตกไปในกระแสน้ำให้น้ำไหลไปไม่ได้ผู้ภาวนาผู้ปฏิบัติธรรมะให้ทวนกระแสทวนกระแสใจของตัวเองอยู่ตลอดเวลาธรรมดาใจกิเลสมันไหลไปสู่ทางต่ำเหมือนฝนที่ตกลงมาจากฟ้ามาบนภูเขาไหลลงมาเป็นห้วยเล็กน้อยไปรวมกันเป็นแม่น้ำลำธารใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับน้ำนั้นก็จะไหลลงไปสู่ทะเลมหาสมุทรธรรมดาน้ำไหลลงไปสู่ที่ต่ำฉันใดใจคนเราทุกคนนั้นถ้าไม่มีการปฏิบัติบูชาไม่มีภาวนาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาจิตใจมันจะไหลไปสู่ทางต่ำเสมอคำว่าต่ำเตี้ยก็คือไหลลงไปสู่หากิเลสกิเลสความโกรธมันอยู่ที่ไหนใจมันก็มักจะไปคล้องไปแวะอยู่ในกิเลสความโกรธความขัดเคืองนั่นกิเลสความโลภหรือว่าราคะตัณหาเมื่อมันเกิดมีในจิตในใจแล้วมันก็ไหลไปสู่ที่ต่ำถ้าใครทำตามอำนาจกิเลสความโกรธก็ดีความโลภ ก็ดีความหลงก็ดีไม่มีทางที่จะดีขึ้นมาได้มีแต่จะเสื่อมเสียจิตใจมันตกต่ำไปไม่สูงขึ้นยังมีการระลึกถึงพระบรมครูศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลาย นับตั้งแต่พระองค์ตั้งปณิธานความหมายมั่นปั้นใจว่าจะบำเพ็ญบารมีให้ได้ตรัสรู้เป็นพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาให้เต็มที่จนให้เต็มเปี่ยมในหลักที่ว่าสี่อสงไขยแสนมหากัปตั้งแต่นั้นมาพระองค์ก็ไม่มีความท้อถอยประการใดไม่ว่าจะมาเกิดเป็นคนทุกข์ไร้อนาถาแม้ยังเป็นสัตว์สิ่งดิลฉานอยู่ก็ตามเมื่อถึงวันพระวันศีลจะเป็นนกเขานกกระทาเป็นสัตว์อะไรก็ตามท่านก็รักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8ยิ่งถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์เป็นคนแล้วก็ยิ่งเอาใหญ่ทานศีลภาวนาท่านบำเพ็ญอยู่ตลอดกาลด้วยอำนาจจิตใจท่านไม่ท้อถอยนั่นเองแม้จะมาเกิดมาตายอยู่ในโลก4อสงไขยแสนมหากัปน้ำพระทัยใจพระพุทธเจ้าก็แข็งแกร่งแกล้วกล้าสามารถได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณตัดกิเลสขาดสะบั้นหันแหลกเป็นพระพุทธเจ้าเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็ยังมีเมตตากรุณาแก่มนุษย์และเทวดาอินพรหมทั้งหลายช่วยมนุษย์คนเราแม้พระองค์ท่านมีชีวิตไม่มาถึงพวกเราทั้งหลายท่านก็ยังวางพุทธศาสนาประดิษฐานไว้ 5,000 ปีศาสนาของพระองค์จึงจะหมดจากโลกนี้เวลานี้ก็ล่วงไปแล้ว 2,526 ปีนี้ก็นับว่าเราทุกคนยังเป็นผู้มีโชคดีอยู่เราเกิดมาพบนี้ชาตินี้ก็ยังได้เข้าสู่พุทธศาสนายังอยู่ในเขตข่ายศาสนาของพระองค์แล้วเราทุกคนก็จะได้รีบเร่งปฏิบัติบูชาภาวนาสร้างคุณงามความดีต่างๆให้เกิดมีขึ้นเพราะการอยากได้ดีนั้นมันก็มีอยู่ทุกหัวใจมีอยู่ทุกคนแต่มันจะดีได้ต้องอาศัยปฏิบัติบูชาภาวนาปฏิบัติบูชาภาวนานี่หมายความว่าลงมือทำลงมือปฏิบัติลงมือทำบุญให้ทานลงมือรักษาศีล5ศีล8ขึ้นไปลงมือท่องบนสาธยายธรรมสอนของพระพุทธเจ้าจนลงมือไหว้พระสวดมนต์ตามการเวลาของหมู่ของคณะแล้วก็นั่งกรรมฐานภาวนาอย่าไปบ่นว่ามันเจ็บนั่นเจ็บนี่เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ต้องว่าถึงจะไปบ่นให้มันก็ไม่หายเจ็บถ้ามันหน้าที่มันต้องเจ็บมันก็เจ็บธรรมดารูปร่างกายนี้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมจะมาให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นไปไม่ได้หรือว่าเกิดมาแล้วจะเยียวยาพยาบาลไม่ให้มันแตกมันตายก็ไม่ได้อีกในทางที่ดีที่เหมาะที่สมชั่วชีวิตของเราที่ยังมีอยู่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอย่าได้ท้อถอยบำเพ็ญภาวนารักษาศีลของตนให้บริสุทธิ์อันศีลบริสุทธิ์นั้นจะไปเพ่งเล็งเอาตามสิกขาบทวินัยก็ไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่นักคำว่าศีลบริสุทธิ์ ทุกครั้งที่เรานั่งสมาธิภาวนาไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาทุกคืนระยะเดี๋ยวนี้ก็ตามระยะต่อไปก็ตามเวลาชั่วระยะที่เรานั่งภาวนาอยู่ในขณะนั้นแหละให้ถือว่าศีลของเราบริสุทธิ์สมาทานศีลในใจคำว่าศีลบริสุทธิ์เรานั่งบริกรรมภาวนาพุทโธอยู่ในใจไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ที่ไหนไม่ได้ไปลักขโมยใครไม่ได้ประพฤติผิดในกามไม่ได้กล่าวมุสาวาทไม่ได้ดื่มกินสุราเมรัยเป็นต้นขึ้นไปนั่นแหละถือว่าเวลาปัจจุบันนั้นศีลของเราก็บริสุทธิ์สมาธิก็ตั้งใจให้มั่นคงไม่ต้องให้หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายตั้งใจภาวนาพุทโธหรืออุบายใดถูกกับจริตจิตใจของเราก็ให้นึกอุบายนั้นเมื่อนึกอุบายอื่นๆมันยังไม่สงบก็อย่าลืมอุบายคำว่าความตายความตายนั่นเป็นยอดธรรมถ้าผู้ใดนึกถึงความตายจิตใจยังประมาทอยู่ยังเข้าใจว่าเราไม่ตายไม่ได้ความตายนั้นไม่มีใครไปแก้ไขได้ความตายมันไม่ใช่ว่าแก่ชราไปมาไม่ได้แล้วก็ตาย90ปีกว่าหรือ100ปีจึงตายไม่ใช่อย่างนั้นมนุษย์คนเราและสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วความตายไม่มีเวลานั่งอยู่ดีๆก็ตายไปรถไปเรือยิ่งตายเร็วเมื่อมันเกิดอุปัตถวเหตุขึ้นมาความตายนี่ใกล้ที่สุดถ้าเราไม่ภาวนาปล่อยปละละเลยมีแต่จิตประมาทก็คิดเอาเองหมายเอาเองว่าเราคงไม่ตายง่ายๆความจริงแล้วความตายนี่เร็วที่สุดเวลามาถึงเข้าแทบจะรู้ไม่ทันปุ๊บปั๊บก็ตายไปเลยทางที่ดีเราต้องรีบทำรีบปฏิบัติไว้จะภาวนาบทใดข้อใดสิ่งใดก็ให้เริ่มขึ้นตั้งแต่เดี๋ยวนี้แหละจิตยังไม่สงบก็เอาให้มันสงบจิตยังไม่ตั้งมั่นเอาให้มันตั้งมั่นจิตมันยังไม่แจ่มแจ้งชัดเจนก็เอาให้มันแจ่มแจ้งชัดเจนจนกระทั่งจิตใจนั่นแหละเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาถรรพ์ตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาใดๆที่เคยยึดมั่นถือมั่นมาก็คลี่คลายออกไปยังจิตใจให้สงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติทีนี้เมื่อจิตใจสงบระงับตั้งมั่นดีแล้วภัยอันตรายใดๆมันเกิดขึ้นมาตามธรรมดาธรรมชาติผู้ภาวนาก็จะต้องรู้เท่าทันไม่ให้อำนาจฝ่ายต่ำมาทับถมจิตใจของตนจงนึกถึงพระบรมศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราเจริญอยู่ว่าพุทโธพุทโธนั่นแหละคือว่าองค์พระพุทธเจ้าองค์พระพุทธเจ้านั้นไม่มีสะทกสะท้านย่านกลัวต่อภัยอันตรายเพราะว่าจิตของท่านบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสแล้วท่านไม่มีความยุ่งยากใดๆในหัวใจของท่านท่านเลิกท่านละท่านปล่อยท่านวางได้หมดแล้วกิเลสความโกรธก็ไม่มีในจิตของพระพุทธเจ้ากิเลสความโลภความอยากได้อย่างคนเราธรรมดาก็ไม่มีกิเลสความหลง หลงตามคนหลงตามสัตว์หลงตามวัตถุธาตุทั้งหลายก็ไม่หลงจิตใจของพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างกลายมาเป็นรัศมี6ประการอันพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เมื่อมาตรัสรู้ในโลกแล้วมีรัศมีสีสันวรรณะ6อย่างข้างละวาละวาพระองค์เสด็จไปไหนไม่ต้องจุดไฟไม่ต้องมีไฟสายเทียนไขละมันสว่างในตัวพระองค์นั่งอยู่บรรทมนอนอยู่ก็ตามเสด็จไปไหนทั้งกลางคืนกลางวันจะมีรัศมี6ประการตามไปซึ่งคนทั้งหลายตลอดจนถึงเทวดายินผมได้รู้ได้เห็นก็เข้าใจทีเดียวนั่นที่มีรัศมี6ประการนั่นแหละคือพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากราบไหว้บูชาได้สนิทใจที่เป็นเช่นนั้นก็ด้วยอำนาจทานบารมีของพระองค์ด้วยอำนาจศีลบารมีของพระองค์ด้วยบารมี10ประการบารมี30ทัศน์ที่พระองค์บำเพ็ญมาครบถ้วนทุกส่วนทุกประการนั่นเองจิตใจก็ดีกายก็ดีความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาในจิตใจเป็นอันว่าไม่มีสบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอาเมื่อไม่สบายท่านก็ไม่ไปยึดไปถือเอากิเลสความโกรธโลภหลงท่านสลัดทิ้งท่านฆ่ามันทิ้งมันตายไปหมดแล้วไม่มีกิเลสความโกรธให้ใครไม่มีกิเลสความโลภอยากได้สมบัติพัสถานในโลกนี้ไม่มีกิเลสความหลงจะหลงอยู่ในรูปในนามในกายในจิตเหมือนคนเราธรรมดาไม่มีนามพระทัยใจพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าแจ้งสว่างสาวกทั้งหลายพวกเราทั้งหลายจึงได้น้อมนึกลำลึกเอาพุทธคุณคำว่าพุทโธพระพุทธเจ้ามาผูกจิตผูกใจของเราน้อมนึกลำลึกอยู่ในตัวในใจของเราไม่ว่านั่งก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าจิตใจก็เย็นสบายไม่ทุกข์ไม่ร้อนยืนไปที่ไหนเดินไปที่ไหนก็ระลึกเอาพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์จิตใจที่เต็มไปด้วยกิเลสความโกรธความโลภความหลงไม่ให้มีในใจนี้พุทโธพระพุทธเจ้ามาอยู่ในกายในวาจาในใจของเราได้ทุกเวลาด้วยอำนาจคุณพระพุทธเจ้าคุณพระศรีรัตนตรัยนี่แหละพุทธบริษัททั้งหลายที่ยังนึกยังเจริญถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ภัยอันตรายต่างๆก็ไม่เกิดมีขึ้นแม้จะเกิดมีขึ้นก็น้อยเบาบางด้วยเตชานุภาพของพระพุทธเจ้าด้วยเตชานุภาพของพระธรรมด้วยเตชานุภาพของพระอริยสงฆ์จิตใจของผู้เจริญอยู่ก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเย็นมีแต่ความสบายไปไหนอยู่ไหนก็ไม่มีภัยอันตรายมีแต่ความสุขกายสบายใจไม่เดือดเนื้อร้อนใจประการใดแล้วว่าบำเพ็ญภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตใจของตนได้ทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ในเพศพันวรรณะใดๆก็ตามเมื่อจิตใจตั้งได้นึกภาวนาได้รวมเอาจิตใจของตนได้อยู่ที่ไหนก็มีความสุขไปที่ไหนก็มีความสุขความสบายเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจย่อมไม่มีเพราะได้ตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนานึกน้อมถึงคุณพระรัตนตรัยอยู่ จิตใจที่เศร้าหมองขุ่นมัวเดือดร้อนวุ่นวายก็จะหายไปจะเป็นจิตใจที่มีความหนักแน่นในธรรมปฏิบัติอยู่ที่ไหนไปที่ไหนนั่งนอนยืนเดินอยู่ในที่ใดเมื่อยังไม่หลับก็ภาวนาได้ปฏิบัติบูชาทำความดีได้ตลอดไปเว้นเสียแต่นอนหลับนอนหลับไปแล้วก็แล้วไปตื่นขึ้นมารู้สึกตัวรู้สึกใจขึ้นมาก็ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติเดี๋ยวจิตใจดวงผู้รู้อยู่เห็นอยู่มีอยู่ในตัวในใจนั้นไม่ได้หลงไม่ได้ลืมวันไหนคืนไหนเวลาใดก็ตามเรียกว่าตั้งอยู่เสมอเจริญขึ้นมาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นที่ท่านว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเข้าออกลมเข้าไปลมออกมาก็ภาวนาได้อยู่ไม่หลงไม่ลืมหรือว่าเมื่อเราแก่เท่าชราถึงขั้นแตกดับจะตายหนีจากโลกนี้จิตใจดวงที่ภาวนามาจนมีหลักฐานอยู่ในใจในตัวนั้นแหละจะเป็นที่พึ่งพาอาศัยได้ทั้งในโลกนี้โลกหน้าโลกใดก็ตามบุญกุศลที่ตนประกอบกระทำอยู่เนืองนิดติดต่อกันไปอันนี้แหละจะพาให้จิตใจของเราเดินตามทางถูกไปทางสวรรค์เทวโลกพรหมโลกไปสู่ทางนิพพานไม่มาหลงไหลติดข้องพัวพันอยู่ตามอำนาจกิเลส จึงเป็นข้อวัดปฏิบัติอันสำคัญยิ่งในทางพุทธศาสนาที่เราทุกคนทุกลูกทุกนามจะต้องตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอในดวงใจประการใดพระพุทธเจ้าเตือนว่าให้ภาวนาจนกระทั่งได้ทุกลมหายใจเข้าออกมีความสงบระงับเมื่อความสงบระงับบังเกิดมีขึ้นได้ก็จะต้องเข้าสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมปฏิบัติเมื่อจิตใจรู้แจ้งว่ารูปนามนี้ไม่เที่ยงจริงๆเป็นทุกข์รูปนามเป็นทุกข์รูปนามไม่ใช่ตัวตนสังขารทั้งหลายมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนจิตใจก็จะไม่วุ่นวายลั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสสิ่งใดไม่ดีก็เลิกละออกไปสิ่งใดดีมีประโยชน์ไม่มีทุกข์โทษประการใดก็ให้ริเริ่มทำเรียกว่าภาเวตปธรรมรีบทำให้เกิดให้มีขึ้นอย่าไปมอมัวรอท่าคนโน้นคนนี้อยู่ไม่ได้ใครก็ตามพระพุทธเจ้าสั่งไว้ตัดไว้สอนไว้แล้วให้เราทุกคนจงรีบเร่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นเมื่อจิตใจสงบตั้งมั่นแล้วก็ให้น้อมนำคำว่าหลักอนิจจังทุกขังอนัตตามาสอนจิตใจของเรานี้อีกทีหนึ่งเมื่อใจนี้มารู้จักรู้แจ้งรู้จริงอยู่ภายในว่าโลกนี้จะไปเกิดที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามมันจะต้องตกอยู่ในความไม่เที่ยงแท้แน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องทุกข์ด้วยการมีชีวิตจิตใจอยู่ในโลกถ้าไม่ภาวนาละกิเลสถ้าตั้งใจภาวนาละกิเลสให้มันหมดไปสิ้นไปจิตใจมองเห็นกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอยู่เพียรละกิเลสตัณหามานะทิฏฐิอันมีอยู่ในตัวในใจนี่แหละให้มันหมดไปสิ้นไปจนรู้แจ้งพระนิพพานด้วยตนเองจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็จะเป็นไปเพื่อความเจริญงอกงาม อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็เจริญรุ่งเรืองเกิดความรู้ความฉลาดความสามารถอาหารขึ้นมาในจิตใจจิตใจก็ย่อมผ่องใสสะอาดเรียกว่าใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเพราะผู้ปฏิบัติทั้งหลายภาวนาพุทโธอยู่ในหัวใจไม่ปล่อยปะละเลยให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสเมื่อจิตใจมีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมปฏิบัติก็มีความสุขจิตสุขใจเมื่อจิตใจมีความสุขภายนอกมันก็สุขได้หมดเพราะว่าจิตใจมันเป็นนายกายเป็นบ่าวถ้าใจดีกายวาจาจิตมันก็ดีไปหมดถ้าใจเสียอะไรอะไรก็เสียไปหมดใจที่ไม่เสียก็คือใจภาวนาพุทโธอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีติคายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภะ

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง 800 บาทกรด1คัน 500 บาทบริวาร1ชุด300

ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ0831667335สำนักงานวัดคูบาก๊อต0654144599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ0871992803ดีเจสด0845932698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา0895680902

รรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าปาปานิปริวัชเยพึงละเว้นบาปทั้งหลายบาปแปลว่าความชั่วช้าลามกเมื่อบุคคลทำเข้าแล้วย่อมทำให้เดือดร้อนทุกลำบากฉะนั้นจึงควรงดเว้นบาปทั้งหลายเสียโดยทำตามโอวาทของพระพุทธเจ้า3อย่างคือ 1. เว้นจากทุจริตคือประพฤติชั่วทางกายวาจาใจ 2. ประพฤติสุจริตคือประพฤติชอบด้วยกายวาจาใจ 3. ทำใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นจึงจะทำให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไปธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

0: เอาครับ
1: ก็เลยไม่มีที่พึ่งแล้วทีนี้พอคิดไปคิดมาก็คิดว่าถ้าหายป่วยสาธุสาธุนะว่ายกมือแล้วมันเป็นหอนนั่นแหละปรารถนาอยากให้หายไข้หายป่วยถ้าหายไข้หายป่วยแล้วจะทำยังไงทีนี้ถ้าหายไข้หายป่วยก็ไม่มีอะไรที่จะคิดหาก็คิดหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั่นล่ะที่พึ่งนะไหว้วอนยกไหว้มือไหว้อย่างนั้นเอาไปมาคิดไปคิดมาคิดไม่ออกถ้าหายป่วยนี่ว่างั้นนะตั้งสัจจะอธิษฐานบอกกันนะทีนี้ถ้าหายป่วยนี่จะเข้าไปทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาจะเข้าวัดฟังธรรมว่าอย่างนั้นนะถ้ามันหายวันไหนก็ไหว้วอนอย่างนั้นเอาแววมาบางคนก็หายจริงๆนะหายจริงๆด้วยคุณบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี่นะเข้าไปคุ้มครองปกปักรักษาหายจริงๆก็มีไม่เรียกว่าผู้หญิงผู้ชายนะเป็นเหมือนกันหมดว่าอยู่งั้นอ้อนวอนอยู่งั้นไม่มีทีนี้เมื่อมันหายจริงๆแล้วออกมาอยู่ที่บ้านใช่ไหมไม่ออกมาอยู่ที่บ้านก็เลยไม่คิดเห็นคำที่เจ้าของอ้อนวอนเอาไว้ไหว้วอนเอาไว้แล้วไปก็ไปใหม่ๆนะไปครั้งหนึ่งสองครั้งเวลาเป็นไข้หนักป่วยหนักอยู่นั่นยังไงก็ขอมอบกายถวายชีวิตหมดนั่นละออกมาก็มาได้วันสองวันสองครั้งสามครั้งเท่านั้นไปอยู่วัดขอสาบานไม่ตาย

ค่นั้นแหละมันหายแล้วก็ลืมแล้วลืมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าขอเป็นสารณะที่พึ่งเมื่อพึ่งได้แล้วออกมาแล้วก็ไม่ทำตามปฏิบัติตามนะหลังจากนั้นบางคนก็มาป่วยลงอีกมาบลงอีกนะลงอีกทีนี้ก็อ้อนวอนอีกแหละทีนี้มันเคยตัวเคยตัวว่ามันอ้อนวอนได้ไหว้วอนได้ทีนี้ก็ครั้งที่สองนี่ก็บางคนก็ไปไม่รอดแล้ว ไม่ได้ทำตามคำสาบานไม่ทำตามคำไหว้วอนเอาไว้ตั้งจิตอธิษฐานเอาไว้เรียกว่าคนไม่มีสัตว์ไม่มีศีลไม่มีสัจจะไม่มีศีลพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็ไม่ช่วยแล้วทีเนี้ยไม่เข้าเราวัดทีเนี้ยออกมาสบายหาอยู่หากินไปพอป่วยมับลงอีกก็ไหว้วอนอีกละนั่นละทีนี้ไม่เข้าก็ได้เข้าแล้วทีเนี้ยมันไม่หายจริงๆเขาก็หามเข้าวัดหมดเลยเพราะว่าที่เผามันอยู่ที่วัดเขาก็หามเข้าวัดตั้งแต่ก่อนว่าจะเข้าวัดมันเข้าไม่ได้พอใจขาดเอามานอนไว้คืนสองคืนก็บอกเขาหามเข้าวัดนั่นแหละที่นั่นไปเผาที่วัดนั่นแหละนั่นแหละคนไม่มีสัตว์ไม่มีศีลพวกเราก็เหมือนกันตั้งสัจจะว่าจะมาภาวนาภาวนาให้เห็นสรณะที่พึ่งนะคือพุทโธธัมโมสังโฆพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิก็ดีแล้วที่เราท่านทั้งหลายมานะตั้งสัจจะอธิษฐานว่าจะมาปฏิบัติรักษาศีลภาวนานะทีนี้เมื่อมาแล้วก็ต้องตั้งจิตตั้งใจเอาดีๆฮะตั้งจิตตั้งใจเอาดีๆภาวนามันจิตสงบหมดนะถ้าคนทำถูกทางมันแล้วก็มีความเพียรสูงนะความเพียรนี่นะเรียกว่าตบะตะโปจะธรรมจริยาจะนั่นเราสวดอยู่ในมงคล38ที่ผ่านมาตบะนี่แหละจะเผากิเลสให้ไหม้กระจุนไปเลยตะโปจะธรรมจริยาจะนี่อริยานั้นจะทัศนังก็จะเห็นอริยสัจสี่เอาตะบะนี่นะเผากิเลสให้มันใหม่จุนไปเลยไม่กระจุนไปเลยกิเลสเนี่ยความขี้เกียจเนี่ยถ้าทำได้ก็อริยานันจะทัศนังอริยาก็คืออริยสัจสี่ก็จะเห็นอริยสัจสี่ทัศนะแปลว่าเห็นก็จะเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคนะก็เข้าถึงพระนิพพานได้วิธีทำเราก็อธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายคราวหลายวันแล้วนะวันนี้ก็จะพูดเพิ่มเติมอีกก็เป็นแนวทางนะแนวทางเพิ่มเติมอีกปกตินี่มาปฏิบัตินี่ต้องอดนอนผ่อนอาหารนะอดนอนผ่อนอาหารอันแรกเรียกว่าท่านเรียกว่าศีลสังวรศีลสังวรศีล
สังวรสังวรแปลว่าสำรวมแปลว่าระวังให้ระวังรักษาศีลศีลของกายนี่แหละสำรวมระวังกายอย่าเอากายไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามญาติโยมพระก็อย่าเอากายไปทำบาปทุจริตนะสำรวมระวังกายอันที่สองก็สำรวมระวังวาจาอย่าไปพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วไหลไร้สาระเว้าเล่นเว้าหัวคุยอวดโอ้นั่นเรียกว่าเว้าเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้สาระว่าเจ้าของเก่งเฮ็ดอันนั้นทำอันนั้นเว้าเล่นเว้าหัวตัวเติมให้พากันเข้าใจพยายามหุบปากไว้อย่าพูดมากพูดมากมันสิเสียว่าจะทุจริตให้สำรวมระวังวาจานี่นะทีนี้ก็สำรวมใจระวังใจอย่าไปให้มันคิดไปเนี่ยนี่แง่บาปทุจริตคิดออกไปข้างนอกคิดออกไปหาบ้านช่องห้องหอคิดออกไปหาลูกหาหลานคิดออกไปหาบ้านหาช่องคิดออกไปหาบุตรภรรยามันก็คิดไปแค่นี้แหละก็พยายามอย่าให้มันคิดออกไปเขาก็พออยู่ได้อยู่ดอกไม่มีเราเขาก็อยู่ได้ดอกให้เข้าใจว่าผัวเขาตายเขาก็อยู่ได้ดีไม่ดีเขาก็เอาผัวใหม่อีกนั่นแหละจะไปคิดหาเขาเลยไม่มีผัวผัวตายมันก็อยู่ได้ดอกเมียตายเราก็อยู่ได้เหมือนกันไม่ต้องคิดไปหาเขาดอกอันเนี้ยนี่แหละคิดในแง่บาปทุจริตคิดไปทางต่ำคิดในแง่อกุศลบาปยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะเจริญงอกงามก็จะเจริญงอกงามต่อไปถ้าคิดไปแย่ไม่ดีมันก็ออกไปอย่างนี้ให้พากันสำรวมระวังเรียกว่าศีลสังวรศีลของกายศีลของวาจาศีลของใจให้สำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมใจศีล227ย่อลงมาอยู่แค่นี้นะกายวาจาใจย่อลงไปเหลือใจตัวเดียวเท่านั้นเจตนาหังภิกขเวสีลังวดามิเจตนาคือความจงใจนั่นแหละคือศีลถ้าคิดไปในแง่จงใจคิดไปคิดไปในแง่บาปทุจริตก็มันจะเกิดขึ้นบาปยังไม่เกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วก็จะงอกงามต่อไปมันก็สั่งกายของเราสึกออกไปได้มันก็สั่งกายของเราไปทำบาปทุจริตสั่งวาจาไปพูดบาปทุจริตได้ใจเนี่ยยิ่งมารวมอยู่ที่ใจตัวเดียวนะนี่ล่ะให้สำรวมระวังให้ดีอันนี้ไปบินทบาทก็อย่าไปเดินเคียงคู่กันไม่ใช่ผัวกับเมียไม่ใช่หนุ่มหรือสาวผู้บ่าวผู้สาวยังควงกันไปบินทบาทก็เดินห่างๆกันอย่าไปควงกันเหมือนหนุ่มสาวเขาควงเคียงคู่กันออกนับบาทก้าวขาพุทธขวาโทซ้ายไปเรื่อยๆให้มีสติรู้อย่างนั้นหรือไม่ก็ให้ดูลมหายใจไม่ให้ไปใกล้กันให้ระวังมันจะพูดกันปากคนมันยาวกว่าปากกาปากกาเนี่ยไม่ยาวนะปากคนเนี่ยมันอยู่ไกลๆมันก็พูดกันได้ถ้าไปใกล้กันมันคันเหมือนกับกินบอลคันปากอย่าพูดไม่ต้องเข้าไปใกล้กันให้มันตายโลดบอกมึงอย่าพูดร้ายมึงตายโลดว่างั้นนะแต่คนกึกคนใบ้เขาไม่พูดสักทีเขาไม่ตายเนี่ยนะบอกมันเนี่ยอย่าไว้ใกล้กันนี่แหละนี่แหละศีลสังวร
พระพุทธองค์ตัดเอาไว้อย่างนี้ต่อไปก็อินทรีย์สังวรให้สำรวมอินทรีย์อินทรีย์มีอยู่หกตาหูจมูกลิ้นกายใจจักขุ่งทลินทรีย์โสตินทรีย์คานินทรีย์คิวหินทรีย์กายินทรีย์มะนินทรีย์อินทรีย์มีทั้งหกมีทั้งหมดหกอย่างให้สำรวมระวังตาเนี่ยเมื่อเห็นรูปเนี่ยก็ให้อบรมบ่มอินทรีย์ให้สำรวมอย่าด่วนว่าเราเห็นถามสัตว์บุคคลตัวตนมีอยู่ในตาไหมใครเป็นคนเห็นตาก็ทำหน้าที่เหมือนกระจกเงาเมื่ออะไรผ่านกระจกไปกระจกก็รับเข้าไปแล้วก็ดับลงเท่านั้นไม่มีอะไรมีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นจึงให้สำรวมระวังอบรมบ่มอินทรีย์อยู่อย่างนี้ว่าหูเป็นใหญ่อินทรีย์คือเป็นใหญ่นกอินทรีย์คือนกใหญ่อินทรีย์คือความเป็นใหญ่เป็นใหญ่ในการได้ยินอะไรเสียงอะไรผ่านมาก็มาเข้าทางหูทวารทางหูเรียกว่าโสตินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการได้ยินนั่นต้องบอกว่าในหูก็ไม่มีคนไม่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอยู่ในหูทำไมหูจึงได้ยินหูก็ทำหน้าที่ในการได้ยินหน้าที่ของใครของเราเขาทำหน้าที่อยู่อย่างนั้นเราก็มีหน้าที่รู้ให้เฉยๆหูก็ได้ยินมาเราก็รู้ว่าเสียงนั้นเสียงนี้เฉยๆตัวเรานั่นนะตัวใจนั่นนะเอาเข้าไปอีกจมูกก็อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการดมกลิ่นกลิ่นอะไรเข้ามาจมูกก็รับเอาคนเดียวหอมก็รับเข้าไปเหม็นก็รับเข้าไปสาบเหม็นคาวเหม็นสาบเหม็นแหยดขนาดไหนมันก็รับเข้าไปจมูกมันรับเข้าไปมันทำหน้าที่ของมันผู้รู้ว่าเหม็นสาบเหม็นคาวเหม็นอย่างนั้นเหม็นอย่างนี้ก็คือใจไปบอกใจส่งไปบอกใจหูโอนจมูกลิ้นก็เหมือนกันเมื่ออาหารเข้าไปกระทบลิ้นมันก็มีขนเป็นปุยอยู่นั่นแหละไว้รับอารมณ์แล้วมันก็ส่งไปบอกใจว่าเผ็ดหรือขมหรือหวานหรืออร่อยไม่อร่อยพอกลืนลงไปในลำคอแล้วก็หมดไม่มีอะไรก็ผ่านไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านั้นความเป็นใหญ่ในการลิ้มรสกายมีความเป็นใหญ่ในกระทบผัสสะโผฏฐัพพะแต่ต้องความเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรมาแต่ต้องกายก็ทำหน้าที่รับให้เย็นก็รู้ร้อนก็รู้อ่อนก็รู้แข็งก็รู้กายทำหน้าที่อย่างนั้นนะทีนี้ก็ใจทีนี้เรียกว่ามนินทรีย์มโนบวกอินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้อะไรเข้าไปทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายใจก็รู้ให้หมดนะรู้แล้วใจก็ไม่มีเจ้าของรู้อย่าด่วนว่าเรารู้นั้นใครเป็นคนรู้ใจเป็นคนรู้นั้นอบรมเจ้าของอยู่นี่ใจไม่มีสัตว์มีบุคคลเขาทำหน้าที่รู้อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการรู้เฉยๆรู้แล้วมันก็ดับเกิดขึ้นมันก็ดับไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นต้องอบรมบอกบ่มอินทรีย์อยู่อย่างนี้
รู้ไว้อันนั้นก็สัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในความรู้อันนั้นรู้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปถ้ารู้แล้วไปอุปทานไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่ารู้หลงถ้ารู้แล้วไม่ยึดไม่ถือก็เรียกว่ารู้แล้วก็ดับจึงว่ารู้จริงนะให้อธิบายอบรมบ่มอินทรีย์อย่างนี้นี่แหละอันหนึ่งก็เรียกว่าศีลสังวรนี่แหละอันที่สองก็อินทรีย์สังวรสำรวมระวังอินทรีย์นี่แหละอินทรีย์สังวรต่อไปก็โภชเนมัตตัญญุตารู้จักในความพอดีมัตตัญญุตารู้จักความพอดีรู้จักความประมาณรู้จักประมาณในการบริโภคโภชเนก็คือโภชนาคืออาหารนั่นแหละให้รู้จักประมาณในการบริโภคการอยู่การกินผู้มาปฏิบัติต้องรู้อันนี้ถ้าเรากินมากมันเป็นยังไงอาหารอยู่นี่มันมีทุกรสมีทุกรสทุกอย่างนะโปรตีนวิตามินเกลือแร่คาร์โบไฮเดรตมีครบสูตรหมดอาหารอยู่นี่เราเลือกเอาเลือกฉันเอาฉันน้อยฉันน้อยฉันน้อยมันเป็นยังไงต้องทดลองเจ้าของดูมาปฏิบัติต้องปฏิบัติอย่างนี้วันนี้ทดลองดูเท่านี้มันเป็นยังไงเวลาเราไปเดินจงกรมภาวนาเนี่ยมันท้องหนักท้องไหมมันอืดไหมมันง่วงมันเหงาไหมมันอยากไปนอนไหมถ้ามันอยากนอนมันง่วงมันเหงาอยู่หนังท้องตึงหนังตาก็ยานท่านว่ามันอยากนอนแล้วก็ลดลงไปนะลดส่วนอาหารลงไปเท่านี้พอดีไหมฉันดูอีกกินดูอีกถ้ามันยังมีหนักท้องมันยังง่วงนอนอยู่ก็ลดลงไปอีกเรื่อยๆจนเหลืออยู่9คำ10คำนั้นฉันตั้งแต่พออยู่ได้พอให้อาหารพอให้กระเพาะได้ทำงานถ้ามันกระปี้กระเป๋าขยันทำงานขยันเดินจงกรมขยันนั่งสมาธิภาวนาก็เอาขนาดนี้เรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตารู้จักความพอดีในการบริโภคเรียกว่าผู้ปฏิบัติต้องอดนอนนอนน้อยนะผ่อนอาหารอดนอนผ่อนอาหารนะนอนปกติพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตัดไว้คืนหนึ่งมันมี12ชั่วโมงก็แบ่งออกเป็น3กะจาก1ทุ่มไปหา4ทุ่มกะ1อันนี้ยังไม่นอน4ทุ่มยังไม่นอน5ทุ่มนั่นแหละ4ทุ่มหรือได้4ทุ่มจึงจะนอนจึงพามันนอนที่นี่จาก4ทุ่มไปหาตี2ก็4ชั่วโมงเหมือนกันก็พามันหลับซะ4ชั่วโมงพอตี2ก็เริ่มตื่นขึ้นตั้งนาฬิกาปลุกเจ้าของสู้กับความขี้เกียจขี้ค้านนะทีนี้นี่แหละจะได้ลบกับกิเลสพอตีสองนาฬิกาตั้งเอาไว้แล้วดีพึ่งขึ้นไปเลยราตรีหนึ่งมีตื่นเดียวนะมีตื่นเดียวเท่านั้นไม่ต้องหลับไปอีกไม่ต้องพอได้สติดีพึ่งขึ้นรีบจัดแจงเก็บที่นอนหมอนมุ้งกู้กดกู้อะไรเรียบร้อยพามันล้างหน้าล้างตาแล้วก็พา
เราเนี่ยแหละพาเราเนี่ยแหละนั่งสมาธิภาวนาหรือเดินจงกรมใหม่ๆต้องเดินซะก่อนนะดีนะไปตื่นที่สองก็พาเดินจงกรมนั่งสมาธิบ้างเดินจงกรมบ้างล้างหน้าล้างตาดีๆแล้วก็พามันเดินถ้ามานั่งมันจะหลับอีกต้องพามันเดินจนจิตมันนั่นซะก่อนถึงพามันมานั่งตีสี่ก็ทำวัดเลยถึงตีสี่ทำวัดสวดมนต์บ้างย่อบ้างแล้วแต่ใครทีนี้ก็ใกล้ตีสี่ครึ่งก็ลงมาจัดอาสนะร่วมกับหมู่เพื่อนมาจัดอาสนะเสร็จจัดที่ฉันที่อะไรเสร็จแล้วก็ไม่ต้องไปคุยกันไม่ต้องไปดูหรอกหนังสืออ่านเท่าไรยิ่งวุ่นวายอ่านหนังสือมาดูจิตดูใจเจ้าของดูจิตดูใจเจ้าของดูมันเกิดมันดับเนี่ยดีกว่าไปดูหนังสือหนังสือนี่ดูก็ยิ่งวุ่นวายเดี๋ยวอ่านขององค์นั้นก็เทศว่าอย่างนี้องค์นี้ก็เทศว่าอย่างนี้อ่านหนังสือเทศสู้เจ้าของเทศให้เจ้าของฟังไม่ได้ดอกนะนี่ตื่นขึ้นก็พาภาวนาตีสี่ก็พาทำวัดสวดมนต์หลังจากทำวัดสวดมนต์เสร็จก็เปลี่ยนอริยบทนิดหน่อยแล้วก็ลงมาเก็บผ้าเก็บบาตรลงมาตีสี่ครึ่งหรือตีห้าตีสี่นัดกันตีสี่ครึ่งก็ลงมามาทำแล้วหลังจากนั้นก็นั่งสมาธิหรือเดินจงกรมต่ออย่าไปคุยกันอย่าไปใกล้กันพยายามหนีห่างจากหมู่จากเพื่อนถ้าไปใกล้กันบางทีเพื่อนจะถามเราเราจะอดพูดไม่ได้นี่แหละการฝึกราตรีหนึ่งมีตื่นเดียววิธีนอนก็นอนแบบสีหสยาตคือนอนตะแคงขวาเหมือนราชสีราชสีนอนมันจะนอนตะแคงขวานะมันนอนแล้วมันไม่ให้หัวมันติดพื้นนะเอาข้อเอาขามันค้ำเอาไว้นอนตะแคงขวาเมื่อได้ยินเสียงศัตรูหรือได้ยินเสียงเหยื่อขึ้นมามันจะกระดกระโดดออกจากที่ทันทีทันท่วงทีนะของเราก็เหมือนกันนอนแบบสีหสยาตนอนเหมือนราชสีนอนคือนอนแต่แคงขวาเอาขาเท้าเหลื่อมกันเหยียดนะพยายามนอนแต่แคงขวาฝึกเอาอย่างนั้นก่อนขณะนอนก็ตั้งสติจับอารมณ์หายใจหรือท่องพุทโธจนนอนหลับนั่นเรียกว่ามาฝึกนั่นเนี่ยพอได้สติตื่นขึ้นก็คว้าดูลมหายใจหรือไม่นั่นก็พุทโธพุทโธพุทโธต่อเลยอย่าให้มันไปทำอย่างอื่นจิตให้มันมาอยู่กับพุทโธให้มาอยู่กับคำบริกรรมคำภาวนาอยู่นะรีบจับเอาคำบริกรรมคำภาวนาทันทีตื่นขึ้นมีสติเวลาไหนก็ภาวนาเวลานั้นสมัยนั้นเคยไปฟังหลวงปู่คำดีหลวงพ่อสุทนนะตอนผมไปอยู่กับหลวงพ่อสุทนหลวงปู่คำดีท่านเอากะลามะพร้าวกะลามะพร้าวที่เขาตัดไว้มาถูพื้นสมัยก่อนไม่มีพื้นอย่างนี้ดอกเนี่ยพื้นไม้ศาลาพื้นไม้กุฏิพื้นไม้ไม้มันหลายนะเขาก็ตัดกะลามะพร้าวเนี่ยมาถูพื้นให้มันสะอาด
ทำความสะอาดพื้นก็เอากะลามะพร้าวตัดเอาตรงเล่นแหลมมันออกเวลานอนท่านก็เอาผ้าอาบน้ำหรือผ้าเช็ดตัวไปรองกะลามะพร้าวนอนตั้งสติว่าถ้าหัวตกจากกะลามะพร้าวเมื่อไรจะลุกขึ้นภาวนานั่นผู้หวังพระนิพพานนะมันต้องเอาขนาดนั้นนะทีนี้นอนได้สักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันสติไม่ดีมันเผลอมันลื่นลงก็หัวหลงลงถูกขึ้นก็ลุกภาวนาทันทีเรียกว่าราตรีหนึ่งมีตื่นเดียวคืนหนึ่งนั่นราตรีหนึ่งคืนหนึ่งมีตื่นเดียวเท่านั้นหลับตื่นเดียวนอนตื่นเดียวก็ไม่นอนอีกเอาขนาดนั้นนะทีนี้ก็เลยมาถามหลวงพ่อหลวงพ่อทำยังไงหลวงพ่อทุกคนสมัยนั้นเขามีกระป๋องยาโลเย็นนะเป็นกระป๋องบางๆเขาเอามาถวายหลวงปู่คำดีท่านก็ได้กระป๋องนั้นนะทำไม่เอากะลามะพร้าวหลวงพ่อสิทนเอากระป๋องยาโลเย็นแล้วก็เอาผ้ารองนั้นหนาพอไม่เจ็บนิดหน่อยก็ตั้งสัจจะอธิษฐานเหมือนกันถ้าสีหะสายาดนอนตะแคงนะถ้าหัวหลุดลงจากกระป๋องนี่ก็จะตื่นขึ้นภาวนาทันทีนั่นถึงขนาดนั้นนะมันใช่ย่อยๆนะมันถึงได้ท่านเรียกว่าอดนอนนี่แหละอดนอนแล้วก็ผ่อนอาหารก็ผ่อนลงทีละนิดละหน่อยฉันไปใกล้จะอิ่ม 4-5 คำก็หยุดกะว่ามันอีกสัก 4-5 คำนั้นจะอิ่มพ่อแม่ท่านครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ก็รีบออกฉันน้ำลงหลายๆให้มันอิ่มพอดีเอาน้ำลงไปก็อิ่มนะเวลาไปภาวนามันจะกระปี้กระเป๋านะกระปี้กระเป๋าแต่ชับกระเช้งถ้าทำอย่างนี้เรียกว่าอดนอนผ่อนอาหารท่านเรียกว่าโภชเนมัตตัญญุตานี่แหละการปฏิบัติของเราให้รู้ประมาณในการบริโภคลดลงมามันไม่ตายหรอกผอมปีนี้รู้สึกว่าดีมากนะที่วัดเนี่ยธาตุทุกองค์ผอมหมดบางองค์จนหน้าสงสารลดลงจะเอาหาสรณะที่พึ่งให้มันเห็นหาพุทโธธัมโมสังโฆให้มันเห็นท่านก็พยายามปีที่แล้วนี่มีพระ8ปีที่ผ่านมาฉันแล้วก็มาเทข้าวก้นบาท2กะละมังยังเต็มปีนี้16รูปนี่ฉันแล้วนี่ปีก่อนนี่ปีกายนี่มี8 9รูปมาเทข้าวออกก็ยังไม่เต็มก็ยังเต็มกะละมัง2อันเศษเอาไว้มากขนาดไหนพอปีนี้มาเทออกไม่เห็นครึ่งกะละมังสักทีพระ16รูปมีแต่เหลือหลายแต่ของผมนะองค์อื่นมาเทผมก็พยายามมองไปดูอยู่นิดๆหน่อยๆบางทีก็ไม่มีซะเลยไม่พอเอาอิ่มพอดีนะนี่แหละโภชเนมัตตัญญุตาต้องฉลาดพวกเรานะมาปฏิบัตินะเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ใช่มาปฏิบัติแล้วมาปฏิบัติหาอะไรอ้วนพระพีฤาษีอ้วนพระพีแม่ชีอ้วนมองดูพระก็พีก็อ้วนมองดูแม่ชีก็หน้าเป่งปังเต็มนี่พระพีฤาษีอ้วนพระพีแม่ชีอ้วนมีแต่อยากสึกออกไปนะแม่ชีพระก็เหมือนกันนะอยากสึกออกไปมันตกมันตามมาราคามันหลายมันอ้วนมันพีมันอยู่ยากเขาต้องผอมโซทรมานเจ้าของนั่นนะ
เหมือนกับเขาฝึกช้างฝึกลิงเขาต้องเอามาผูกล่างเอาไว้ทรมานให้อดหญ้าอดอาหารให้กินทีละเล็กละน้อยพออยู่ได้มันจึงฝึกได้มันจึงสอนได้เราก็เหมือนกันจิตของเราใจของเราถ้ามันอิ่มอยู่มันตกมันนะมันก็บวกไม่ได้สอนไม่ได้ต้องให้มันอดนอนถอนอาหารลงนะนี่วิธีปฏิบัติต่อไปก็ชาปริยาชาปริฆะนุโยกมันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดมันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดให้เนืองนิดเนืองนิดนี่คือยังไงเนืองนิดอ่ะเรามาเนี่ยทำไหมล่ะทำไหมเนืองนิดนี่เนืองเนืองหรือเนืองนิดแปลว่าให้มันติดต่อกันนะให้ติดต่อกันทุกคืนทุกวันเรียกว่าเนืองนิดกลางวันก็ประกอบความเพียรเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนากลางคืนก็ทำเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจิตไม่สงบก็ถอดกายออกมาเล่นออกกายออกมาดูอยู่งั้นหรือออกจากสมาธิแล้วก็เอาถอดกายอาการ 31 32 ออกมาที่คายพิจารณาดูให้มันเห็นตามความเป็นจริงให้เห็นว่าไม่ใช่สัตว์บุคคลกายสัตว์แต่ว่ากายเฉยๆเนี่ยนะทำไมถึงจะรู้ว่าไม่สัตว์แต่ว่ากายเฉยๆไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นเราต้องปฏิบัตินี่แหละสันทิฏฐิโกเนี่ยผู้ปฏิบัติพึงรู้ด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองปฏิบัติก็โดยการถอดธาตุสี่ดินน้ำลมไฟออกมาดูจิตสงบจิตถอนออกจากสมาธิแล้วนะจิตนุ่มนวลคู่ควรแก่การใช้งานสมาธิเข้าสมาธิแล้วได้พักจิตได้พักผ่อนสมาธิก็เปรียบเสมือนหินรับมีดหินรับปัญญานะเมื่อออกจากสมาธิก็พามันคิดเลยทีนี้นี่แหละความเพียรนะพามันคิดไม่อยากคิดก็พามันคิดบังคับให้มันคิดที่แรกหยุดคิดทำให้จิตเป็นหนึ่งให้จิตรวมเป็นหนึ่งซะก่อนเมื่อจิตออกจากหนึ่งแล้วจึงคิดนะออกจากสมาธิแล้วจึงคิดพามันคิดไม่อยากคิดก็ให้พามันคิดตั้งแต่ก่อนนี่ก็เป็นเหมือนกันมันติดในสุขในสมาธิว่าคิดไปนิดนิดหน่อยๆจิตก็รวมเป็นสมาธิก็ปล่อยให้มันเข้าสมาธิว่างสว่างสวัยผ่องใสเยือกเย็นมีความสุขหลายเราก็ปล่อยให้มันเข้าสมาธิไปถอนออกมาก็พามันคิดอยู่คิดนิดหน่อยมันก็เข้าสมาธิอีกนั่นแหละติดสุขในสมาธิเรียกว่าสมาธิหัวต่อไม่เกิดปัญญาเหมือนกับต่อนั่งอยู่เหมือนกับต่อนั่งอยู่งั้นตลอดวันก็ได้เพราะว่ามันสุขมันสบายหลายแข้งขาก็ไม่ปวดนะถ้าเป็นสมาธิเวทนาหายไปโดยปริยายลมหายกายไม่มีมีแต่ความว่างเรียกว่าอยู่ในฌานสี่สุขกับเอกัคคตาลมสุขในฌานสี่นี่สุขเหลือล้นเหนือคนในโลกนึกว่าเป็นพระนิพพานแล้วนั่นละมันไม่อยากคิดต้องบังคับพามันคิดพามันคิดมันก็ไปอีกมันไม่ไปจนนั่งอยู่คืนหนึ่งมันเดินพาเดินจงกรมคิดแล้วมันก็ไม่ถ
ทำงานให้มันอยากนั่งหลายนั่งลงเหยียดขาคู่ขาเข้ายังไม่เสร็จมันสงบแล้วมันสงบแล้วถึงขนาดนั้นนะว่าจะพามันนั่งเดินจงกรมแล้วมันสงบแรงมันอยากนั่งพามันนั่งคู่ขายังไม่ทันสักทีมันสงบก่อนว่าจะเอาขาขวามาทับขาซ้ายทับไม่ได้บางทีขาก็เหยียดอยู่บางทีก็ทับได้มันสงบก่อนมันวางกายก่อนมีแต่ว่างสุขอยู่งั้นออกจากสมาธิครั้งหนึ่งมีเสียงแปลกประหลาดดังขึ้นนะคนให้ทั่วทุกสิ่งสุขจริงสุขจริงสุขจริงสุขจริงสุขจริงว่างั้นตอนนั้นเราค้นไม่ได้ค้นทีไรก็เข้าสมาธิอีกจิตก็ว่างลงอีกค้นกายจะคล้องไม่ได้เอาไปเอามาไม่เข้าสมาธิออกจากสมาธิใหม่ๆได้ยินเสียงว่าค้นให้ทั่วทุกสิ่งสุขจริงสุขจริงแสดงว่าเราไม่ได้ค้นค้นที่ไหนค้นที่กายยกของเนี่ยให้ทั่วทีนี้ก็ถอดแล้วทีนี้ไม่ให้เข้าสมาธิอีกดัดสันดานมันพาเดินมันอยากสงบก็ไม่พามันนั่งพามันเดินคิดอยู่งั้นแหละเอาผมขนเล็บฟันนี่แหละกรรมฐาน5นี่แหละมาคิดมาพิจารณาใคร่ควรดูให้เห็นตามความเป็นจริงไม่ให้เห็นว่าไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นให้เห็นว่าไม่มีตัวมีตนอยู่ในนั่นให้เห็นว่ามันเป็นอสุภะอสุภังให้เห็นว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพามันหาอยู่งั้นพามันซอกอยู่งั้นทั่วกายของเราสั่วสารพางกายในกายนี่ก็มีอาการ32เราก็ถอดอาการ32ดูอยู่งั้นดูแล้วก็ถามตรงไหนเป็นคนตรงไหนเป็นสัตว์ผมหรือเป็นคนหรือผมหรือเป็นสัตว์ผมหรือเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถามแล้วถามอีกใช้เป็นการนานเป็นประโยชน์พามันถามอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละเรียกว่าชาปฏิฆานุโยคมันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดทุกคืนทุกวันนะนี่แหละเมื่อพามันนั่งนั่งก็อย่าวางคำบริกรรมเป็นเด็ดขาดให้จิตมาเสพอยู่กับคำบริกรรมอมอยู่กับพรคำบริกรรมจิตจะไปไหนไม่ได้สติคงจิตมาเสพอยู่กับคำบริกรรมคำภาวนาทุกขณะจิตไม่แห้งไปไหนคุมอยู่อย่างนั้นเอาแบบมาคำบริกรรมคำภาวนาหายพุทโธหายลมหายใจหายเหลือแต่ความรู้เกิดขึ้นนี่แหละผู้รู้นี่แหละเรียกว่าพุทโธพุทโธไม่ได้อยู่ที่พระพุทธเจ้าองค์เดียวไม่ได้ท่านไม่ได้ผูกขาดเอาไว้พุทโธก็คือผู้รู้นี่แหละสิงสถิตอยู่ที่ลมหายใจเมื่อได้ดับลมหายใจลงได้เราก็เห็นพุทโธเท่านั้นนี่เราก็เห็นพุทโธนี่แหละพุทธังธัมมังสังฆังสะดังคัจฉามิไม่ได้อยู่ที่อื่นอยู่ที่ใจนี่เองอยู่ที่ลมหายใจนี่เองลมหายใจระงับดับลงพุทโธก็ปรากฏขึ้นมาถ้าเป็นผู้รู้อยู่ก็เรียกว่าพุทโธถ้าว่างเป็นธรรมชาติอยู่ก็เรียกว่าธัมโมผู้รู้ว่าพุทโธทัพโภก็คือสังโฆก็คือเราเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆไม่ได้อยู่ที่อื่นนี่แหละสรณะที่พึ่งเราเห็นพุทธธรรมสงฆ์ภายในตัวเราภายในใจเราแล้วนี่แหละสรณะที่พึ่งไม่ใช่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยถึงจะหามันหาไม่เห็นหรอกเจ็บไข้ได้ป่วยจะมาพึ่งอ้อนวอนไหว้วอนว่าขอพึ่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็พึ่งได้ตั้งแต่คำอ้อนวอนคำนั้นนะชั่วคู่ชั่วคราว
อยากพึ่งก็ต้องอยากได้สรณะที่พึ่งก็ให้ภาวนาเอานี่แหละภาวนาเอาอย่างนี้เรียกว่าภาวนาเอาเอาพุทโธเป็นคำบริกรรมคำภาวนาเอาลมหายใจเป็นคำบริกรรมคำภาวนาท่องอยู่อย่างนั้นท่องในใจบริกรรมในใจว่าซ้ำๆกันบริกรรมคือว่าซ้ำๆกันเข้าออกเข้าออกเข้าพุทออกโทอยู่งั้นจนพุทโธหายลมพุทโธตัวปลอมหายลมหายใจระงับดับลงเห็นพุทโธตัวจริงโผล่ขึ้นมานี่แหละถ้าเราตายช่วงนี้ช่วงจิตเป็นพุทโธจิตได้ฌานได้สมาธิจิตของเราก็จะไปโอปปาติกะอุบัติขึ้นบนพรหมโลกถ้าได้ปฐมฌานก็ไปอยู่พรหมโลกชั้นที่1 2 3นั่นนะอยู่คนละโลกนะกามโลกรูปโลกนี่เรียกว่ารูปโลกรูปโลกหรือพรหมโลกพรหมโลกมันมีอยู่ทั้ง6ทั้งหมด16ชั้นถ้าได้สมาธิได้ฌานปฐมฌานก็ไปอยู่ชั้นถึง2 3ทุติยฌานก็ไปอยู่ชั้น4 5 6ตติยฌานก็7 8 9จตุติฌานคือฌาน4ก็ไปอยู่ชั้น10 11 12เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ท่านเรียกว่ารูปพรหมเรียกว่ารูปฌานรูปภพรูปาวจรภูมิจิตท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานจิตท่องเที่ยวอยู่ในพรหมโลกนี่ท่านพรหมนี่มีความสุขมากเหมือนกับพระนิพพานเป็นคนหลงว่าเป็นพระนิพพานจิตว่างจิตสงบลงไปเราเห็นอารมณ์พระนิพพานแต่ยังไม่ใช่พระนิพพานเป็นเพียงอารมณ์นะให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละชั้นที่12 13 14 15 16 5ชั้น12 13 14 15 16 5ชั้นเรียกว่าชั้นสุทธวาสสุทธิสุทธาวาสอาวาสของผู้บริสุทธิ์สุทธิแปลว่าบริสุทธิ์วาสแปลว่าที่อยู่ที่อยู่ของผู้บริสุทธิ์อาวาสกุฏแปลว่าที่อยู่ที่อาศัยของผู้บริสุทธิ์ได้แก่พระอนาคามีพระอนาคามีนี้ทำไมว่าบริสุทธิ์ไม่เสพกามอีกจึงเป็นคนไม่จึงเรียกว่าผู้บริสุทธิ์นี่แต่จะไปพระนิพพานบนพรหมโลกอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างนี้นี่แหละสรณะที่พึ่งเห็นแล้วสรณะที่พึ่งพุทธังธัมมังสังฆังสรณังคัจฉามิมันพึ่งได้อย่างนี้ที่พึ่งนั่นนะที่พึ่งหนึ่งที่พึ่งอื่นพึ่งได้แต่ไกลใจตนที่พึ่งหนึ่งพึ่งได้แต่ใจตนนั่นนะจะพึ่งใจผู้อื่นไม่พึ่งไม่ได้หรอกพึ่งบ้านก็พึ่งไม่ได้พึ่งลูกพึ่งหลานพึ่งไม่ได้พึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่ใจตนอย่างเดียวให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าอยากพึ่งใจของก็ทำใจให้เป็นพุทโธนี่แหละทำใจให้เป็นธัมโมทำใจให้เป็นสังโฆขึ้นมาถึงจะพึ่งได้นี่แหละเรียกว่าพุทธังธัมมังสังฆังสารนังคัจฉามิแปลว่าข้าพระเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งที่นับถือกำจัดภัยได้จริงนี่ถ้าได้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วก็เอาพุทโธธัมโมสังโฆยืนลงเอาไว้มีแล้วต้องรู้จักใช้ได้แล้วต้องรู้จักเอาพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์อย่างนี้แหละเอามาเป็นสารณะที่พึ่งนั่นแหละไม่ได้ไปพึ่งที่อื่นพึ่งยังไงพุทโธนี่เราไปเห็นในสมาธิแล้วไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเป็นธรรมชาติเป็นผู้รู้รู้รู้เป็นธาตุรู้อยู่เช่นนั้นธัมโมก็เป็นธรรมชาติว่างเป็นธรรมชาติอยู่
ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อตายเห็นรูปพุทโธไปเป็นรู้ให้เฉยๆพุทโธไม่ได้ไปยึดไปถือเอาเพราะว่าพุทโธไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นเขาด่าก็ไม่ถูกพุทโธนี่นะพึ่งได้อย่างนี้เขานินทาก็ไม่ถูกพุทโธพุทโธตายไม่เป็นธรรมโมตายไม่เป็นเรียกว่าอมตะจิตอมตะธาตุอมตะธรรมธรรมที่ตายไม่เป็นเมื่อลมพัดก็ไม่ถูกน้ำท่วมก็ไม่ถึงเมื่อใจจะขาดแล้วก็ไปเอาใจเราไปอยู่กับพุทโธนี่แหละพึ่งอย่างนี้พึ่งผู้ตายไม่เป็นกายของเรามันเรียกว่าธาตุสี่ขันห้าธาตุแตกขันดับเป็นธรรมดาพุทโธตายไม่เป็นเราก็เอาไปพึ่งนี่แหละสรณะที่พึ่งพึ่งได้อย่างนี้ให้พากันเข้าใจไม่ใช่ว่าไปเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ไปอธิษฐานก็พอได้อยู่ดอกอธิษฐานหาพุทโธพุทโธพุทโธเป็นจิตเป็นใจเอาพุทโธมารวมไว้ที่จิตที่ใจใจของเราก็จะประเสริฐเลิศเลยเมื่อเวลาเราตายเราท่องพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ตายจิตของเราก็เป็นจิตประเสริฐเลิศเลยหากจะไปเกิดอยู่สวรรค์ชั้นใดชั้นหนึ่งเท่านั้นให้เข้าใจอย่างนี้นี่มันพึ่งได้อย่างนี้พุทโธพุทโธธัมโมสังโฆนี่มันพึ่งได้อย่างนี้นี่แหละคือใจเจ้าของน่ะเรียกว่าพุทโธที่พึ่งอื่นพึ่งได้แต่ใจตนไม่ได้ไปพึ่งที่อื่นพึ่งได้แต่ใจเจ้าของพึ่งที่อื่นพึ่งไม่ได้ดอกใจขาดแล้วก็พึ่งไม่ได้พึ่งได้แต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละให้พากันเข้าใจอย่างนี้พากันภาวนาเอาที่เนี่ยให้มันเห็นพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธนี่แหละคืออารมณ์พระนิพพานอารมณ์พระนิพพานเมื่อจิตเป็นพุทโธมันจะจาคะสละขันห้าออกไปท่านจึงว่าเห็นอารมณ์พระนิพพานทานร้อยครั้งพันครั้งไม่เท่าจิตสงบครั้งเดียวนะเพราะว่าจิตสงบครั้งเดียวก็เห็นอารมณ์พระนิพพานจาคะขันห้าสละขันห้าออกจิตก็เป็นเอกเทศเรียกว่าเอกัตคตาลมเอกัตคตาจิตเป็นเอกเทศหนึ่งเดียวของเขาอยู่ไม่ได้ไปอยู่ในขันห้านั่นแหละมันมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่เป็นหนึ่งเป็นเดียวอยู่ถ้าผู้ฉลาดแม้จะไปผ่าตัดเนี่ยก็กำหนดสติแล้วให้มันว่างสลัดขันห้าออกมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่เอาจิตมาอยู่กับพุทโธที่ไหนขันห้าเขาจะชำแหละเขาจะผ่าตัดเขาจะทำอะไรขันห้าก็ไม่เกี่ยวกันแล้วเพราะว่าพุทโธคือผู้รู้แล้วเอาจิตเอาใจเรามาอยู่กับพุทโธเนี่ยผู้ที่ทำได้นะมันมีอยู่นะไม่ใช่ไม่มีสำหรับกายเราเขาจะทำยังไงก็ไม่เกี่ยวกันแหละที่นี่เพราะว่ามันจาฆ่าขันห้าสลัดขันห้าออกมาเป็นเอกเทศของเขาอยู่นั่นแหละเรียกว่าจาคะขันห้าออกได้ชั่วสมาธิข่มไว้นั่นเรียกว่าวิขัมภนามิมุตหลุดพ้นชั่วสมาธิข่มไว้หลุดพ้นจากขันห้าเปรียบเสมือนหินทับหญ้า
ไม้ทับหญ้าขณะนั้นน่ะหญ้าถูกไม้ทับเอาไว้มันจะซีดเหลืองตายหินทับหญ้าก็เหมือนกันเวลาเอาหินออกหรือเอาไม้ออกมันก็เจริญงอกงามขึ้นมาอีกหรือเวลาเราออกจากสมาธิตัวจิตของเราก็ไปอุปทานเอาขันห้าอีกเจริญงอกงามขึ้นมาอีกมันเป็นอย่างนี้เรียกว่าวิขำพนามิมุตหลุดพ้นชั่วสมาธิข่มไว้หลุดพ้นจากขันห้าเรียกว่าจาคะขันห้าได้ชั่วขณะหนึ่งมันเรียกว่าวิมุตมีวิมุตมันมีห้าอย่างจำไม่ได้เราก็ชื่อมันแต่ทางพระวิมุตหลุดพ้นชั่วศีลข่มไว้วิขำพระวิมุตพนาวิมุตหลุดพ้นชั่วสมาธิข่มไว้ปริเฉดวิมุตหลุดพ้นโดยเด็ดขาดใช่ไหมไม่กลับกรอกมาอีกไม่กลับคืนมาอีกหลุดพ้นด้วยสติปัญญาให้พากันภาวนาเอานี่แหละท่านเรียกว่าอินทรีย์สังศีลสังวรสำรวมกายวาจาใจอินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์หกอินทรีย์หกยกเอาใจไว้ก่อนใจมันใช้งานได้ทุกอย่างสำรวมอินทรีย์เห็นอย่าด่วนว่าเราเห็นได้ยินอย่าด่วนว่าเราได้ยินทราบอย่าด่วนว่าเราทราบรู้อย่าด่วนว่าเรารู้รู้ว่าเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อย่าด่วนว่าเรารู้ทำจิตให้นิ่งว่างเป็นกลางอยู่นั่นสำรวมอินทรีย์นะนั่นแล้วก็โภชเนมัตตัญญุตานะรู้จักวันประมาณในการบริโภคชาปริฆะนุโยคมันประกอบความเพียรอยู่เนืองนิดศีลสังวรอินทรีย์สังวรโภชเนมัตตัญญุตาชาปฏิคานุโยกนี่แหละสี่อย่างพากันนำเอาไปประพฤติปฏิบัติทำให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้มีในตัวเราท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายก็จะมีความสุขความเจริญในด้านในทางพระพุทธศาสนาทำให้เกิดให้มีให้เป็นให้เห็นขึ้นที่ตัวเราเราก็จะมีความเจริญมีความสุขความเจริญดับขันเข้าสู่พระนิพพานได้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้พากันทำเอาอยากได้คนอื่นทำให้ไม่ได้ดอกมีแต่บอกเฉยๆครูบาอาจารย์ถ้าเราไม่บังคับเราไม่ควบคุมตัวเราไม่พาฝึกหัดปฏิบัติดัดแปลงขัดเกลาจิตใจเจ้าของมันก็เปลี่ยนไปไม่ได้เจ้าของทำเองเป็นเองไม่ใช่ให้คนอื่นคุมใครอย่าไปคุมเราถ้าเราไม่คุมเจ้าของเองให้พากันตั้งใจทำเด้ออย่าให้เสียเวลามาอยู่ที่นี่ให้มีแต่คนมีจิตสงบแม้จิตสงบหลายอยู่ปีนี้
จิตสงบหลายองค์หลายท่านอยู่เก่งอยู่ต่อไปก็จะได้สืบทอดศาสนาได้พาญาติโยมพี่น้องเราทำปฏิบัติต่อไปสืบต่อ

0: ตั้งแต่ก่อนบางคนเป็นบ้ามาเป็นบ้ามาทำก็หายบ้าเป็นโรคนิดๆหน่อยๆก็หายได้สมาธิเป็นยาธรรมของพระพุทธเจ้านี่เป็นโอสถธรรมโอสถสักกัตวาพุทธรัตนังโอสถังที่เราสวดกันมันเป็นโอสถสักกัตวาธรรมรัตนังโอสถังเป็นโอสถนี่แหละคนเอาไปเป่าหัวผูกข้อต่อแขนกันนะนะก็ท่องคาถาสักกัตวานี่แหละไปคาถาของพระพุทธเจ้าเป่าเสกใส่น้ำใส่ฝ้ายผูกแขนเป่าหัวเป่าหางถ้ามันมีหางหายสักกัตวานี่นะพากันเอาไปใช้บ้างถ้าเขาให้เอาละได้เวลาแล้วสมควรแก่เวลาบอกวิธีดอกเวลาเป่าหัวว่ามีความสักกัตวานี่ท้องใดผ่าจะง่ายกินเงี้ยแล้วนี่แล้วสักกัตวานี่นอกพูด
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมะสารธรรมนำชีวิต

จี๊ยบนี่เป็นลูกติดพ่อแม่ตายตั้งแต่สองขวบโดยเกิดอุบัติเหตุแม่นี่มีอาชีพรับจ้างทำพวงมาลัยริบบิ้นอยู่กับบ้านเสร็จแล้วขับรถเครื่องไปส่งแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแม่ตายได้ปีกว่าพ่อก็มีเมียใหม่พ่อของเจี๊ยบนี่ขับรถสองแถวเจี๊ยบก็ต้องอยู่กับแม่เลี้ยงที่ชอบดุด่าทุกวันแต่แม่เลี้ยงนี่จะไม่ตีเจี๊ยบให้เป็นรอยแต่ชอบตบหัวมั่งเคหัวมั่งอยู่เป็นประจำจนเจี๊ยบนี่มึนเดินเซไปเซมาอยู่บ่อยครั้งแต่พ่อก็ไม่มีเวลาอยู่กับเจี๊ยบกว่าพ่อจะกลับมาก็เย็นมากพ่อก็จะอาบน้ำกินข้าวมาพูดมาคุยกับเจี๊ยบสักพักก็เข้านอนแม่เลี้ยงก็กางมุ้งให้เจี๊ยบนอนคนเดียวอีกห้องนึงเจี๊ยบตอนนั้นวัยสามขวบกว่าปวดฉี่กลางดึกก็ไม่กล้าลงไปฉี่คนเดียวก็ฉี่รถที่นอนเช้าแม่เลี้ยงรู้ก็โกรธที่ต้องทำความสะอาดให้ต้องซักผ้าตากแดดเจี๊ยบก็จะโดนตบหัวจนหัวทิ่มหัวตำเจี๊ยบก็ไม่กล้าร้องหรือว่าบอกพ่อแม้แต่ครั้งเดียวจนเย็นวันหนึ่งพ่อกลับมาก็จะต้องนั่งกินข้าวพร้อมกับพ่อแม่เลี้ยงก็เสแสร้งทำพูดดีเรียกเจี๊ยบมากินข้าวแต่ปรากฏว่าเจี๊ยบมีอาการปวดหัวตาฝ้าฟางข้างหนึ่งก็ทำให้เจี๊ยบเดินเซเดินเซแล้วก็ล้มพอลุกขึ้นก็ล้มอีกพ่อก็เลยไปอุ้มถามว่าเป็นอะไรเจี๊ยบก็สายหน้าพ่อก็ตักไข่เจียวใส่จานข้าวให้เจี๊ยบกินเจี๊ยบก็ตักสเปะสปะจนพ่อรู้สึกว่าผิดปกติพอข้าวเข้าปากเจี๊ยบก็อาเจียนออกมาพ่อก็เลยรีบพาไปหาหมอแม่เลี้ยงก็ทำท่าเป็นห่วงตามไปด้วยเจี๊ยบเริ่มปวดหัวหนักก็ร้อง

0: ไห้เอามือกุมหัวบอกว่าเจ็บเจ็บเจี๊ยบยังไม่เข้าใจว่าจะต้องพูดแบบไหนเมื่อหมอตรวจอย่างละเอียดเอ็กซเรย์และสแกนสมองดูก็พบว่ามีเลือดคั่งในสมองแต่ไม่มากนักต้องผ่าตัดด่วนพ่อก็ตกใจถามว่าลูกไปโดนอะไรมาแม่เลี้ยงก็บอกว่าก็มีหกล้มบ้างเจี๊ยบมันชอบวิ่งแต่หมอบอกว่าเลือดมันออกช่วงกลางกระหม่อมถ้าเด็กหกล้มมันจะเป็นด้านข้างซะมากกว่าเด็กถูกอะไรหล่นใส่หัวหรือเปล่าพ่อก็บอกหมอว่าลูกมีอาการเดินเซแล้วก็ล้มสองครั้งหมอก็บอกเกี่ยวกับสมองได้รับความกระทบกระเทือนเดี๋ยวต้องดูอีกทีหลังผ่าตัดว่ามีผลกระทบต่อสายตาด้วยหรือเปล่าเมื่อผ่าตัดเสร็จเจี๊ยบฟื้นแล้วก็ย้ายมาอยู่ห้องรวมหมอก็ทดสอบการมองเห็นก็ปรากฏว่าตาข้างขวานี่มองไม่เห็นแล้วพ่อที่คอยเฝ้าเจี๊ยบก็ตกใจมากหมอบอกว่าเด็กได้รับความกระทบกระเทือนไม่น้อยจนจอประสาทตาเสียไปข้างหนึ่งพ่อก็ฝากเจี๊ยบกับพยาบาลสักสองชั่วโมงพ่อกลับมาบ้านมาเค้นถามแม่เลี้ยงว่าทำอะไรกับเจี๊ยบจนเจี๊ยบต้องตาบอดแม่เลี้ยงก็ปฏิเสธแต่พ่อไม่เชื่อว่าไม่ได้ทำอะไรพ่อบอกว่าถ้าปากแข็งนี่จะส่งตำรวจแม่เลี้ยงก็เถียงไม่ลดลาวาศอกพ่อก็เลยตบตีแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็เลยบอกเลิกพ่อก็ไล่ส่งทั้งคู่ก็เลยเลิกกันทุกวันเมื่อเจี๊ยบหายพ่อก็จะเอาเจี๊ยบนั่งรถไปด้วยถึงเจี๊ยบจะตาบอดแต่เจี๊ยบก็มีความสุขที่ได้อยู่กับพ่อตอนนี้เจี๊ยบกล้าบอกพ่อแล้วว่าแม่เลี้ยงเนี่ยเขกหัวตบหัวทุกวันพ่อก็สงสารเจี๊ยบมากคิดว่าไม่น่าเอาคนใจร้ายมาเป็นเมียเลยทำให้ลูกต้องตาบอดพ่อก็เลยไม่มีใครอีกเจี๊ยบเรียนจบม.3ก็ไม่อยากเรียนเริ่มอายที่เพื่อนบางคนเรียกตัวว่าอีบอดบ้างถึงจะเป็นคำพูดหยอกล้อแต่เจี๊ยบเริ่มโตก็อับอายพ่อไม่กล้าให้เจี๊ยบอยู่บ้านคนเดียวก็ให้เจี๊ยบมาคอยเก็บค่าโดยสารเป็นกระเป๋ารถให้พ่อเมื่อเจี๊ยบอายุได้18เจี๊ยบก็ได้รู้จักกับมาโนดที่ทำงานอยู่ที่สารกลางก็เกิดชอบพอกันมาโนดขึ้นรถสองแถวของพ่อไปทำงานทุกวันช่วงนี้มาโนดมาอยู่กับย่าเรียนจบก็ได้งานเป็นเสมียนที่สารกลางจังหวัด2 ปีต่อมามาโนดก็มาสู่ขอเจี๊ยบโดยไม่รังเกียจที่เจี๊ยบตาบอดข้างหนึ่งเพราะว่าเจี๊ยบก็เป็นคนสวยคนหนึ่งแต่ทั้งพ่อแม่พี่น้องของมาโนดเนี่ยไม่ค่อยเต็มใจไม่ยิ้มไม่แย้มในวันงานก็มีแต่พ่อที่รู้สึกโล่งอกว่าลูกมีเย้ามีเรือนวันข้างหน้าจะได้มีลูกคอยดูแลพ่อรู้ดีว่าพ่อแม่มาโนดนะเขาไม่ชอบเจี๊ยบก็เลยบอกให้มาโนดมาอยู่ที่บ้านพ่อมาโนดก็ตกลงทั้งคู่ก็มีความสุขดีเจี๊ยบก็ยังเป็นกระเป๋าให้พ่อตอนนี้พ่อก็แบ่งเงินให้เจี๊ยบทุกวันพ่อจะเก็บไว้นิดหน่อยเป็นค่าข้าวแกงเท่านั้นพ่อก็ขอฝากผีฝากไข้กับเจี๊ยบต่อมาเจี๊ยบก็ท้องเสร็จแล้วก็แพ้ท้องมากก็ต้องนอนพักอยู่บ้านระยะหนึ่งพ่อก็บอกว่าเจี๊ยบไม่ต้องไปกับพ่อแล้วให้อยู่บ้านอยู่ได้ไม่ถึงเดือนมีรถเครื่องตัดหน้าพ่อหักหลบทำให้รถของพ่อเสียหลักไปชนกับ10 ล้อที่ขับสวนมาอีกเลนหนึ่งแต่ก่อนถนนสายนี้ยังต้องขับสวนเลนกันก็ทำให้พ่อและผู้โดยสารเสียชีวิตคาที่บาดเจ็บอีกหลายคนเจี๊ยบเสียใจมากเป็นลมแล้วเป็นลมอีกเสร็จงานศพพ่อเจี๊ยบก็อยู่อย่างเงียบเหงามีเฉพาะวันหยุดที่มาโนดอยู่ด้วยก็พอจะคลายทุกข์ไปบ้างกลับจากทำงานมาโนดก็จะคอยปลอบใจแต่เจี๊ยบก็ยังอดคิดถึงพ่อไม่ได้มาโนดก็อดเป็นห่วงเจี๊ยบไม่ได้เมื่อท้องเริ่มแก่ว่าถ้าเจ็บท้องตอนที่ตัวไม่อยู่เราจะทำยังไงก็เลยไปขอร้องแม่ของตัวเองให้มาอยู่เป็นเพื่อนเจี๊ยบแต่แม่ก็ไม่สนใจบอกว่าให้มันคลอดคาบ้านให้มันตายไปเลยผู้หญิงมีทั้งโลกดันมาเอาอีบอดลูกคนขับสองแถวร่ำเรียนมาก็จบปริญญาจะตาต่ำเมื่อเกินมาโนดก็เลยกลับมาด้วยความผิดหวังเจี๊ยบก็บอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงหรอกถ้าเจ็บท้องก็จะไปบอกลุงกับป้าคนข้างบ้านให้เขาช่วยพาไปแต่พอถึงบ่ายวันศุกร์เจี๊ยบก็เกิดเจ็บท้องมาโนดก็ยังไม่กลับเจี๊ยบก็เดินไปหาลุงกับป้าเพื่อนบ้านปรากฏว่าลุงกับป้าไม่อยู่เจี๊ยบก็เลยแข็งใจขับรถเครื่องคันเก่าของพ่อไปโรงพยาบาลเองมาโนดกลับมาไม่เห็นก็รีบตามไปที่โรงพยาบาลเจ จี๊ยบยังไม่คลอดตอนแรกมาโนดก็คิดว่าลุงข้างบ้านมาส่งมารู้ว่าเจี๊ยบขับรถมาเองก็ตอนเช้าที่หมออนุญาตให้เข้าเยี่ยมเจี๊ยบคลอดลูกชายตอน 2:00 มาโนดก็นั่งอยู่หน้าห้องคลอดไม่ได้กลับบ้านมาโนดรู้สึกสงสารเจี๊ยบมากก็คอยเฝ้าอยู่เอาอกเอาใจเย็นก็กลับบ้านโดยขับรถเครื่องไปหมอไม่ให้นอนเฝ้าตอนกลางคืนเพราะว่าเจี๊ยบอยู่ห้องรวมแต่ก็เหมือนฟ้าดินกลั่นแกล้งปรากฏว่าฝนตกหนักขณะที่มาโนดขับรถกลับมาโนดก็มองทางไม่ค่อยเห็นก็ขับต่อไม่ได้ก็เลยจอดข้างทางเพราะว่าปั๊มอยู่อีกไกลขณะที่จอดอยู่ก็ปรากฏว่ามีรถกระบะมาชนท้ายจนร่างของมาโนดกระเด็นหัวน็อกพื้นเพราะไม่มีหมวกกันน็อกปรากฏว่ามาโนดเสียชีวิตตอนสายอีกวันเจี๊ยบถึงรู้เรื่องพี่สาวของมาโนดเข้ามาบอกว่าตำรวจเขาโทรเข้าเบอร์บ้านบอกว่ามาโนดประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตตอนนี้พ่อกับแม่กำลังจะรับศพไปวัดเจี๊ยบนี่หน้ามืดตาลายไปหมดนี่มันอะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้เจี๊ยบก็อุ้มลูกที่กำลังให้นมเดินตามพี่ของมาโนดพยาบาลก็เกิดความสงสารก็เดินตามไปด้วยเผื่อเจี๊ยบจะเป็นลมเมื่อแม่ของมาโนดเห็นหน้าเจี๊ยบแม่ก็ด่าว่าเจี๊ยบน่ะเป็นตัวซวยหลานที่เกิดก็เป็นตัวซวยจะไม่นับว่าเป็นหลานเอะอะโวยวายจนหน้าที่ของโรงพยาบาลต้องจับแยกเจี๊ยบที่เพิ่งจะคลอดลูกได้คืนเดียวก็ต้องขอกลับบ้านเพราะว่าผัวตายเดี๋ยวก็จะต้องไปที่วัดแม้พยาบาลและหมอจะบอกว่าให้นอนพักอีกสักคืนแต่เจี๊ยบก็ยืนยันที่จะกลับเธอทำใจไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นเจี๊ยบกลับมาบ้านทั้งน้ำตาให้นมลูกแล้วใส่ชุดดำตามไปที่วัดโดยบอกให้ลุงข้างบ้านช่วยพาไปส่งจะรดน้ำให้มาโนดทุกคนที่รู้เรื่องก็สงสารเจี๊ยบเหลือเกินเมื่อเจี๊ยบมาถึงวัดแม่ของมาโนดเห็นก็ออกปากไล่จนคนต้องเข้าห้ามพ่อก็บอกว่าให้มันได้รดน้ำศพผัวมันเป็นครั้งสุดท้ายพี่ชายพี่สาวของมาโนดก็บอกแม่ให้สงบจิตสงบใจให้ลูกเมียมาโนดได้เห็นมาโนดเป็นครั้งสุดท้ายเถอะเมื่อสวดศพเสร็จลุงก็บอกเจี๊ยบให้กลับบ้านบอกกลับบ้านเถอะเดี๋ยวลูกจะไม่สบายเพิ่งคลอดเจี๊ยบก็ไปฟังสวดได้3คืนก็เกิดป่วยศพสวด5คืนถึงได้เผาแต่ถึงคืนที่4เจี๊ยบก็ลุกไม่ขึ้นแล้วคงจะเป็นไข้ลูกก็เป็นไข้เหมือนกันลุงกับป้าข้างบ้านเห็นทุ่มถึงแล้วเจี๊ยบไม่เปิดประตูบ้านก็มาเรียกว่าคืนนี้ไม่ไปงานเหรอเจี๊ยบก็บอกว่าไม่สบายนั่งไม่ไหวเจี๊ยบก็บอกจากในบ้านทั้งที่ไม่ได้เปิดประตูเพราะว่าเจี๊ยบเดินมาเปิดไม่ไหวป้าก็บอกว่าเอ็งเป็นอะไรเยอะหรือเปล่าเจี๊ยบเกรงใจก็บอกว่าไม่เป็นไรมากหรอกป้าป้าก็เลยบอกว่าพักผ่อนมั่งก็ได้เดี๋ยวค่อยไปวันเผาลุงกับป้าก็กลับไปป้าก็บอกว่าน่าสงสารมันฉันจะคอยเป็นเพื่อนมันถ้ามันทำงานได้ก็จะช่วยเลี้ยงลูกให้แม่ของมาโนดก็บอกว่ามาโนดมันมีประกันสังคมแล้วก็ได้เงินช่วยจากคนที่ชนมันจดทะเบียนกับอีบอร์ดเดี๋ยวมันก็คงจะไปเบิกเอาเงินประกันพ่อก็บอกว่ามันทำงานหลวงเขาก็คงให้ไม่มากอะเงินประกันสังคมไม่มีหรอกจะมีก็แต่เงินประกันชีวิตที่ทำรายปีไว้ก็คงจะได้หลายอยู่แม่ก็บอกว่าต้องไปเอาจากมันพี่ชายกับพี่สาวมาโนดก็บอกว่าอย่าไปเอาเลยแม่ให้เป็นค่าเลี้ยงดูหลานมันเถอะมันไม่มีใครแล้วเงินทำศพคนที่ชนเขาก็จ่ายให้ทุกอย่างละสงสารมันพ่อก็บอกว่าเราเอาเงินประกันมาวิญญาณลูกเราก็คงไม่เป็นสุขอย่าไปเอาเลยตัวเจี๊ยบเองมันก็คงยังไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้มันยังเสียใจอยู่ดึกคืนนั้นเจี๊ยบเห็นว่าลูกนอนหลับเงียบไม่ร้องกินนมเจี๊ยบก็ปลุกให้ลูกกินนมจากอกของตัวปลุกให้ตื่นแต่ลูกก็ไม่ไหวติ่งปรากฏว่าลูกตายแล้วฝนก็เทกระหน่ำลงมาเจี๊ยบกรีดร้องด้วยความเสียใจสุดจะบรรยายร่างกายที่เป็นไข้อย่างหนักปวดหัวจนแทบจะทนไม่ไหวสุดแสนจะทรมานเจี๊ยบก็แข็งใจลงจากบ้านล้มลุกคลุกคลานไปเรียกลุงกับป้าเจี๊ยบหนาวสั่นจนปากเขียวป้าตื่นมาได้ยินเสียงคนทุบประตูสังกะสีก็ปลุกลุงเมื่อลุงออกมาดูเปิดไฟหน้าบ้านก็เห็นร่างเจี๊ยบล้มอยู่หน้าประตู ป้ากับลุงก็รีบดึงตัวเจี๊ยบเข้ามาในบ้านป้าก็บอกว่ามีอะไรอะเจี๊ยบทำไมไม่กางร่มมาแล้วลูกเอ้ยเจี๊ยบก็บอกว่าลูกหนูตายแล้วหนูก็คงจะไม่รอดหรอกหนูหนาวเหลือเกินช่วยเผาหนูพร้อมพี่มโนดด้วยนะหนูขอร้องป้ากับลุงก็ตกใจลุงรีบวิ่งไปดูลูกของเจี๊ยบวิ่งฝ่าฝนไปเจี๊ยบนี่หนาวสั่นป้าก็ทำอะไรแทบไม่ถูกวิ่งหาผ้าห่มมาให้ทั้งที่เสื้อผ้ายังเปียกโชกเจี๊ยบก็บอกว่าหนูขอโทษนะถ้าต้องมาตายบ้านป้าแต่รับรองว่าหนูจะไม่มารบกวนใครหนูมันคนอาภัพตายซะก็หมดกรรมนะป้าป้าก็บอกให้เจี๊ยบทำใจดีๆแต่เจี๊ยบก็บอกว่าพี่มโนดเขามารับหนูกับลูกแล้วล่ะเจี๊ยบมือตกลงข้างตัวป้านี่ร้องไห้เสียงดังแข่งกับสายฝนลุงกับป้ามาบอกพ่อแม่ของมโนดว่าเจี๊ยบกับลูกป่วยตายแล้วและเจี๊ยบขอให้เผาพร้อมกับมโนดแม่ก็บอกว่าที่ลูกมันตายก็เพราะอีบอดมันหอบลูกมางานทุกวันสมควรแล้วที่มันจะตายพ่อก็ตวาดหยุดทันทีเถอะเลิกด่าเจี๊ยบมันทันทีมันตายก็จะได้เงินสมใจแล้วจะด่ามันทำไมถึงขั้นนี้เราช่วยกันจัดการงานศพเจี๊ยบกับลูกมันเถอะพี่ชายกับพี่สาวมาโนดก็รู้สึกหดหู่สงสารจนน้ำตาไหลก็รับเป็นธุระจัดการเรื่องศพทุกวันนี้บ้านของเจี๊ยบก็ถูกทิ้งร้างบันไดหักผุพังหญ้าขึ้นปกคลุมเต็มไปหมดชีวิตทุกคนในบ้านนั้นช่างแสนที่จะอาภัพบุญน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเจี๊ยบน่าสงสารเหลือเกินล่ะครับมาคุยกันในข้อที่ว่าบางคนเขาบอกว่าชีวิตนี่มันเลือกไม่ได้ว่าอย่างนั้นเออเลือกไม่ได้ไม่ค่อยมีหรอกนะมันจะมีแต่เลือกผิดหรือเลือกถูกเท่านั้นเนี่ยอย่างชีวิตของคุณนิดเนี่ยคุณนิดที่เป็นผู้หญิงนะคุณนิดเนี่ยเคยตั้งความหวังไว้เมื่อตอนเด็กว่าชีวิตอนาคตในวันข้างหน้านี่จะต้องสดใสจะมีหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นแหล่งเพื่อที่จะได้เลี้ยงดูพ่อแม่แล้วก็น้องเออคิดดีนะคุณนิดนะคิดดีบอกว่าถ้าจะมีแฟนมีคู่ชีวิตก็จะต้องเป็นคนดีแกบอกว่าต้องผิดหวังเพราะชีวิตมันไม่ใช่นิยายที่จะนึกเอาให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้น้อยครั้งที่ทุกคนจะสมหวังอย่างเช่นแกทุกวันเนี่ยผิดหวังในชีวิตครอบครัวมีแต่เรื่องไม่สบายใจทุกใจแกจำได้ว่าตอนนั้นแกก็พยายามอดทนสู้มาตลอดตั้งแต่เด็กตั้งใจว่าจะเรียนให้สำเร็จแต่ว่าขาดทุนเรียนก็เพราะจนสงสารพ่อต้องทนทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไม่มีสมบัติอะไรมีแต่แรงกายรับจ้างทำงานเขากินไปวันๆไหนจะค่าเล่าเรียนลูกอีกประกอบกับพ่อก็อายุมากแล้วแม่ก็ไม่มีแม่ตายไปแล้วแกก็เลยมีโอกาสเรียนแค่ม.ศ.3เท่านั้นเองผิดกับเพื่อนๆรุ่นเดียวกันทั้งที่แกก็เรียนดีนะการเรียนอยู่ในขั้นดีทีเดียวเมื่อย่างเข้าวัยสาวแกก็ได้รู้จักกับผู้ชายมากมายเพราะว่าแกเป็นคนหน้าตาดีแต่ละคนต่างมาให้แกเลือกทั้งนั้นนะแกก็ตัดสินใจเลือกคนที่มีฐานะดีกว่าเพราะว่าคิดว่าเขาเนี่ยคงจะรักจริงแล้วก็การมีฐานะของเขาเนี่ยคงจะช่วยพ่อแม่ได้ว่าอย่างนั้นเพราะว่าผู้ชายเขาก็บอกว่าสงสารคนเราจะจนหรือมีไม่ใช่สิ่งสำคัญนะเขาพูดอย่างนั้นนะก็ผู้ชายมันก็พูดอย่างนี้ทั้งนั้นแหละถ้าคนจนพยายามดิ้นรนต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันก็รวยนะว่าอย่างนี้นะแหมพอพูดอย่างนี้ใจมันก็พองอะสินี่แสดงว่าเขาเข้าใจคนจนเออถ้าเข้าใจคนจนอย่างนี้อยู่ด้วยกันได้ คิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าถ้าจนพยายามต่อสู้เก็บหอมรอมริบสักวันรวยแต่ถึงจะรวยแล้วแต่ไม่ทำงานหาเงินมาเพิ่มมีแต่ใช้สักวันก็หมดไปโอ้ยพูดจามีหลักมีเกณฑ์เข้าท่าเอ้ยก็เลยเชื่อเขาตัดสินใจไปอยู่กินกับเขาเลยง่ายดีพ่อเสียใจมากไม่ได้แต่งละไปอยู่กับเขาพ่อเสียใจมากตอนไปอยู่ด้วยใหม่ๆก็เกรงใจพ่อแม่ของสามีมากยังไงก็ยังคิดเสมอว่าตัวเราเนี่ยจนนะคุณนิดเขาคิดอย่างนั้นนะว่าตัวแกเนี่ยจนอ่ะ พ่อกับแม่ผู้ชายเขาคงจะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ที่มาได้ลูกชายเขามาได้เมียจนๆแกเข้าไปอยู่บ้านเขาก็พยายามทำงานต่อสู้เรียกว่างานหนักก็เอางานเบาก็สู้ละแล้วสามีของคุณนิดเนี่ยก็เป็นคนเชื่อฟังพ่อแม่ของเขามากพ่อแม่ของเขาสั่งยังไงบอกยังไงเขาต้องทำอย่างนั้นเลย1ปีแรกที่คุณนิดไปอยู่ด้วยทั้งทำไร่ทำนาแล้วไม่เคยได้อะไรเลยนอกจากได้กินข้าวแล้วก็ค่าซื้อเสื้อผ้า 2-300 บาทเท่านั้นเองปีนึงนะทั้งที่รายได้ก็เยอะนะรายรับนี่เยอะอยู่ได้2ปีมีลูกได้กันคนหนึ่งคุณนิดก็ต้องลำบากทั้งกายทั้งใจตอนคลอดบุตรใหม่ๆกินข้าวกับน้ำปลาเป็นเดือนๆนะแม่สามีเขาบอกว่าอย่างนั้นเขาบอกคนคลอดลูกใหม่ๆกินอะไรไม่ได้ต้องกินกับน้ำปลาเป็นเดือนเลยเสร็จแล้วตอนหลังก็มีเนื้อปลาบ้างถ้าได้ปลามานี่แม่ของสามีจะตัดมาให้ท่อนหนึ่งบอกว่าให้ต้มกินแต่น้ำนะแล้วกากปลาอย่าทิ้งนะเอาไว้ต้มกินทีหลังอีกคุณนิดก็เชื่อโดยไม่เคยเอ่ยปากพูดให้สามีฟังเลยแม้แต่นิดเวลาลูกหลับแทนที่จะได้พักผ่อนแม่สามีต้องใช้ทำโน่นทำนี่เรื่อยไปพอลูกรู้จักเดินได้ทีนี้เด็กๆก็ชอบซุกซนลูกตกบันไดก็หาว่าคุณนิดดูแลลูกไม่ดีในแต่ละวันที่อยู่บ้านนี่แม่สามีต้องพูดอย่างนั้นอย่างนี้ใส่หูอยู่เสมอพูดให้ช้ำใจคุณนิดก็ไม่เคยออกปากเถียงแต่อย่างใดอย่างมากก็แอบร้องไห้อยู่กับหัวกระไดแหละร้องไห้อยู่คนเดียวพอปีที่สามลูกโตพอที่แกจะไปทำงานได้แล้วคุณนิดก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานคิดอยากจะได้โน่นได้นี่คิดว่ารายได้ปีหนึ่งปีหนึ่งทั้งจากการทำไร่ทำนานี่มันตกปีตั้งหลายหมื่นบาทพ่อแม่สามีคงจะแบ่งให้ใช้มั่งอย่างน้อยสักพันสองพันก็ยังดีเผื่อจะได้แบ่งให้พ่อแม่ตัวเองได้ใช้บ้างแต่ที่ไหนได้เข้ากระเป๋าพ่อแม่สามีแล้วเงียบเก็บเงียบเลยทั้งที่คนทำมีเพียงแต่คุณนิดกับสามีสองคนเท่านั้นแหละหน้าที่การงานอะไรทุกอย่างก็มอบไปคุณนิดกับสามีทำหมดแต่ว่าคุณนิดกับสามีไม่มีสิทธิ์เคยพูดกับสามีสามีกลับตอบว่าเอ้ยพ่อแม่เขาจะเอาไปไหนก็เก็บเอาไว้ให้เราแหละเก็บเอาไว้ให้ลูกเราก็จริงอยู่หรอกอย่างน้อยลูกก็มีส่วนบ้างไม่ใช่คอยให้พ่อแม่สิ้นใจซะก่อนจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็ยากก็เอามาให้ใช้มั่งสิทีนี้พ่อแม่ของสามีเนี่ยเป็นคนขี้เหนียวจริงๆไม่ยอมจับจ่ายอะไรง่ายๆถึงขนาดมีคนบอกบุญวัดโน้นวัดนี้เวลาจะทำบุญทีหน่อยเดียวแม่สามีก็ยังพูดบอกไปทำบุญทำไมวัดอื่นจะทำก็ทำบุญที่วัดตัวเองไม่ดีกว่าเหรอไปทำบุญไกลๆทำไมเคยไปพึ่งพาอาศัยอะไรบ้างที่วัดโน้นอ้าวบางทีเอาของไปถวายพระของดีๆแม่ก็จะไม่ยอมเอาไปหรอกเสียดายบอกเก็บไว้กินดีกว่าแม้กระทั่งของจะให้คนอื่นก็เหมือนกันให้แต่ของเลวๆอย่างเช่นวันไหนได้ปลามาเยอะก็เลือกเอาแต่ตัวที่ตายบ้างเน่าบ้างให้คนอื่นจับวางกว่าจะเลือกได้ตัวที่เลวที่สุดนี่ก็ต้องนานพอเห็นว่าเลวที่สุดตัวไหนก็ตัวนั้นแหละที่จะให้ชาวบ้านเขาน่ะคุณนิดก็ไม่ชอบที่พ่อแม่สามีประพฤติอย่างนี้แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงจะไปว่ากล่าวได้ยังไงนอกจากทำไม่รู้ไม่เห็นบางทีมีคนมาขอข้าวแม่ผัวก็บอกไม่มีทั้งที่ข้าวก็เต็มยุ้งนะคุณนิดก็สงสารแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเขาก็หน้าตาปริบทำตาปริบๆเนี่ยยกมือพนมอยากจะมาขอข้าวสารนะข้าวเต็มยุ้งไม่รู้จักให้เขาสักเม็ดนะก็เคยคิดคุณนิดบอกว่าเคยคิดว่าถ้าหากว่าแกมั่งมีอย่างพ่อแม่สามีเนี่ยแกก็จะแจกทานให้กับคนยากคนจนสงสารพอรู้รสชาติความจนว่าเป็นยังไงเคยรู้มาก่อนแล้วแต่คนรวยเนี่ยไม่เคยคิดถึงคนจนหรอกคุณนิดอดทนอยู่มาได้8ปีย่างปีที่9แล้วก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างขี้ข้าเป็นข้าทาสทำงานทั้งปีไม่มีอะไรวันๆมีแต่เรื่องเดี๋ยวก็ได้ยินแม่สามีพูดว่าอย่างนั้นเดี๋ยวก็พูดอย่างนี้เหมือนอย่างคำว่าแม่ผัวกับลูกสะใภ้นะที่คนโบราณเขาพูดแต่มันจริงเข้ากันไม่ค่อยได้ฮะ
1: แต่ว่าคุณนิดก็ไม่เคยจะเอ่ยปากพูดกับสามีกลัวเขาจะหาว่าหาเรื่องพูดใส่ร้ายพ่อแม่เขาก็มีแต่ทนเอาไว้บางครั้งก็นึกน้อยใจตัวเองเหมือนกันสงสารตัวเองที่หลงเลือกทางเดินที่ผิดคิดหนักๆเขาก็เสียใจแอบร้องไห้คนเดียวคิดจะแยกทางกับสามีแต่ก็สงสารลูกกลัวลูกจะขาดแม่ไม่อยากให้เป็นเหมือนอย่างตัวแกที่แม่ต้องตายจากไปตั้งแต่เล็กแต่ว่านี่แกยังไม่ตายแต่ลูกจะกำพร้าแม่เอาจะเอาไปด้วยถ้าจะเอาไปด้วยก็กลัวจะไม่มีสมบัติอะไรให้ไม่อยากให้ลูกเนี่ยต้องลำบากยากจนเหมือนแม่ต้องไปถูกเขากดขี่ข่มเหงตลอดชีวิตเพราะความจนนี่นะก็ไม่อยากให้ลูกจนถ้าอยู่ที่เนี่ยก็ยังพอมีหวังว่าปู่ย่าเขารวยก็เลยต้องสู้ทนหวานอมขมกลืนตลอดต่อมาแกก็มาอ่านหนังสือเกี่ยวกับธรรมะอ่านแล้วก็ทำให้เห็นความเป็นจริงของโลกว่ามันมีสุขก็ต้องมีทุกข์มีหัวเราะก็ต้องมีร้องไห้แล้วเราจะมัวคิดทุกข์ใจให้เศร้าหมองทำไมอะไรก็ไม่แน่ไปไม่เที่ยงทั้งนั้นน่ะแม้แต่ตัวของเราเองแท้ๆถึงเวลาหมดลมแล้วยังเอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างนับประสาอะไรกับของนอกกายเราจะอยากได้ไปทำไมให้พอใจกับสิ่งที่เรามีนะเพราะว่าคุณนิดเนี่ยได้ข้อคิดว่าแกหลงเดินทางผิดมานานแล้วนะและจะไม่ยอมเดินต่อไปอีกแล้วแกพบหนทางเดินดีที่สุดแล้วโดยเฉพาะหนทางนี้มีแต่ความสว่างไม่มืดมนก็คือการทำใจนะธรรมะนี่แปลว่าการทำใจชัดๆเลยท่านผู้ฟังนะถ้าทำใจไม่ได้ก็ไม่ต้องไปเรียนธรรมะหรอกสอนอะไรก็ไม่เอาบอกอะไรก็ไม่รู้จักฝืนไม่รู้จักขืนใจตัวเองนะอย่าเรียนเลยธรรมะวันพรุ่งนี้หรือเมื่อวานจะเป็นอย่างไรอย่าไปคิดถึงทั้งที่ยังไม่มาถึงและผ่านไปแล้วไม่ต้องคิดเอาวันนี้วันเดียวพอวันนี้ทำให้ดีที่สุดตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นยันพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วกลางคืนนอนหลับสบายพรุ่งนี้ค่อยเอาใหม่แล้วก็ไม่ต้องคิดถึงวันนี้อีกต่อไปคิดถึงก็พรุ่งนี้นะคือคิดเฉพาะวันอย่างเดียวอันนี้จะไม่มีวันทุกข์ไม่มีวันโศกไม่มีวันเสียใจเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ได้พบแล้วซึ่งทางเดินที่ดีที่สุดครับนี่คุณนิดแกว่าอย่างนั้นครับ

วันนี้จะเล่าเรื่องกรรมที่ทำด้วยปากนะครับเรื่องปะบางปากบอนนะครับอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่ากรรมคืออะไรกรรมคือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาทุกๆชนิดการกระทำก็มีอยู่3อย่างคือทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจทางกายเขาเรียกกายกรรมการกระทำหรือพูดทางวาจาเนี่ยเรียกว่าวจีกรรมส่วนทำตามความคิดเนี่ยเขาเรียกว่ามโนกรรมถ้าทำดีเขาเรียกกุศลกรรมถ้าทำชั่วก็เรียกอกุศลกรรมถ้าทำที่ยังไม่จัดว่าดีหรือว่าชั่วนี่ก็เรียกว่าอัพยากฤตกรรมนะกฎแห่งกรรมมันมีอยู่ว่ากรรมใดก็ตามที่บุคคลได้ทำไว้แล้วด้วยกายก็ดีวาจาก็ดีใจก็ดีกรรมนั้นย่อมจะให้ผลเสมอไปขึ้นชื่อว่ากรรมแล้วถึงจะทำเพียงเล็กน้อยเพียงแค่เส้นผมที่จะไม่ให้ผลนั้นเป็นไม่มีบุคคลใดได้ทำกรรมบันใดไว้เขาย่อมจะเห็นผลกรรมเหล่านั้นในตนผู้ใดได้ทำกรรมดีก็ย่อมได้ผลดีทำกรรมชั่วก็ได้ผลชั่วเหมือนหว่านพืชชนิดใดก็ย่อมจะได้รับผลเป็นพืชชนิดนั้นเพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็ควรจะมีสติปัญญาพิจารณาดูซิก่อนว่าเป็นกรรมดีหรือว่ากรรมชั่วแล้วค่อยทำเครื่องมือที่เราถือว่าสำคัญที่สุดในการที่จะติดต่อกับคนอื่นก็คือคำพูดถ้าเราพูดดีสิ่งที่เราต้องการก็จะสำเร็จอย่างที่เราปรารถนาถ้าเราพูดไม่ดีสิ่งที่ต้องการก็ไม่สำเร็จหรอกแล้วก็อาจจะนำความเดือดร้อนมาสู่ตัวอีกด้วยและสิ่งที่หวานที่สุดนั้นก็คือคำพูดสิ่งที่ขมที่สุดก็คือคำพูดคนเราจะรักกันหรือชังกันก็เพราะคำพูดคำพูดที่ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนานั้นจะต้องประกอบไปด้วยองค์3คือ1คำพูดนั้นต้องเป็นความจริง2คำที่พูดนั้นต้องมีประโยชน์3คำที่พูดนั้นต้องน่าฟังถ้าคำพูดนั้นจริงแต่ไม่มีประโยชน์และไม่น่าฟังหรือน่าฟังแต่ไม่จริงหรือไม่มีประโยชน์นี่ก็ยังไม่จัดว่าเป็นคำพูดที่ดีหรือว่าถูกต้องได้เดี๋ยวจะนำเอาเรื่องของกรรมชั่วที่บุคคลกระทำทางวาจามาเล่าให้ฟังกันสักหน่อยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเกิดขึ้นหลายปีมาแล้วขึ้นชื่อว่าคนปากบอนแล้วทั่วตำบลแม่ระมาดนี่ต้องยกนิ้วให้ป้าบางเพราะว่าป้าบางแกชอบสอดชอบแทรกสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของเพื่อนบ้านคนอื่นๆซะเต็มประดาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไรถ้าป้าบางได้ฟังหรือว่าพบเห็นมาแล้วแกก็มักจะเอามาพูดนินทาให้คนอื่นๆฟังเสมอๆสืบต่อกันไปโดยเฉพาะเรื่องของการนินทาเพื่อนบ้านแล้วถ้ามีการจัดประกวดเอาป้าบางไปแข่งนี่รับรองได้ว่าครองแชมป์ในตำแหน่งจอมปากบอนแน่ๆชาวบ้านแม่ระม่าทั่วๆไปต่างก็ให้สมญานามแกว่าป้าบางปากบอนหรือว่าป้าบางปากโป้งเรื่องการพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อแล้วก็นับว่าป้าบางแกเก่งแม้กระทั่งลุงจันสามีของแกเองตลอดถึงพวกลูกๆของแกต่างก็เอือมระอาแล้วก็เบื่อหน่ายในการพูดของแกไปตามๆกันพวกลูกๆของป้าบางบางคนจะรู้สึกอับอายเมื่อได้ยินแกพูดคุยกับพวกเพื่อนบ้านพวกลูกๆของแกก็พยายามจะหลบไปอยู่เสียที่ไกลหูไกลตามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ลุงจันสามีของแกไปทำงานมาเหนื่อยๆกลับมาได้ยินเสียงป้าบางบ่นจุกจุกจิกจิกลุงจันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่หยุดไม่รู้ว่าบ่นอะไรนักหนาลุงจันเกิดความรำคาญก็ต่อยปากป้าบางฟันหักไป2ซี่ปากบวมเจอเกือบ3วันน่ะถึงได้หายเป็นปกติเราจะเห็นได้ว่าการพูดมากๆแต่ไม่มีสาระประโยชน์นั้นย่อมจะทำให้คนอื่นเกิดความรำคาญดังลุงจันแกเกิดความรำคาญการพูดของป้าบางนี่แหละแล้วก็อีกครั้งหนึ่งป้าบางแกเอาชื่อเพื่อนบ้านใกล้ๆไปนินทากล่าวหาว่าเขาเป็นผีปอบเพื่อนบ้านที่ถูกกล่าวหาได้ทราบเขาก็พาป้าบางไปพูดกันที่บ้านกำนันบังคับให้ป้าบางหาหลักฐานมาพิสูจน์ว่าเขาเป็นผีปอบยังไงป้าบางไม่มีพยานหลักฐานที่จะนำมาพิสูจน์ได้ก็ถูกเพื่อนบ้านนั้นปรับไหมป้าบางก็เลยเสียเงินไปฟรีๆ10,000 บาทนี่ก็จะเห็นได้ว่าการพูดติฉินนินทาพวกเพื่อนบ้านนะบางครั้งก็อาจจะทำให้ผู้พูดเกิดเรื่องถึงโรงถึงศาลเสียทรัพย์สินเงินทองได้และเมื่อเกิดเรื่องเช่นนั้นบ่อยๆเข้าแทนที่ป้าบางแกจะมีความสำนึกรู้สึกตัวรู้จักเข็ดบ้างแกกลับชอบไปพูดยุแยให้เพื่อนบ้านทะเลาะวิวาทกันอีกบ่อยครั้ง
เอาเรื่องของคนนั้นมาพูดกับคนนี้เอาเรื่องของคนนี้ไปพูดส่อเสียดให้คนนั้นฟังทำให้พวกเพื่อนบ้านเหล่านั้นก็เข้าใจกันผิดจนเพื่อนบ้านใกล้ๆต่างก็พากันรังเกียจเกลียดชังแกแต่ว่านับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2525เป็นต้นมาป้าบางแกไม่มีโอกาสจะปากบอลหรือว่าปากโป้งอีกต่อไปเพราะว่าแกโดนผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่บ้านใกล้ๆบ้านแกยิงแกตายด้วยปืนลูกซองผู้ชายคนนั้นก็ชดใช้กรรมถูกตำรวจจับตามระเบียบศาลตัดสินจำคุก20ปีแต่เนื่องจากรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาแล้วก็ไม่เคยทำผิดมาก่อนศาลก็เลยลดโทษเหลือจำคุกเพียง10ปีเวลานี้ก็ยังไม่พ้นโทษครับป้าบางแกอาจจะมีชีวิตหรือว่าอายุยืนยาวต่อไปอีกหลายปีถ้าแกหยุดปากบอลรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดรู้จักเว้นในสิ่งที่ไม่ควรพูดแต่เพราะความปากบอลน้องแกแท้ๆจึงทำให้แกอายุสั้นเราก็จะมองเห็นได้ว่ากรรมดีหรือว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำทางวาจาเนี่ยอาจจะให้ผลตอบสนองเร็วกว่ากรรมที่ทำทางกายซะด้วยซ้ำเพราะว่ากรรมที่ทำทางกายบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะให้ผลช้าจนบุคคลผู้กระทำคิดว่าไม่มีผลหรือว่าไม่ให้ผลเลยบุคคลใดก็ตามที่เกิดมาแล้วชอบพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อบุคคลนั้นได้ชื่อว่ามีขวานเกิดมาในปากด้วยและย่อมจะได้ชื่อว่าใช้ขวานนั้นฟันตนเองย่อมไม่สามารถจะประสบพบกับความสุขได้เลยอย่างเรื่องของป้าบางนี่แหละครับทีนี้พอเล่าเรื่องป้าบางไปแล้วก็ทำให้นึกถึงเรื่องลุงหนานคมอันนี้ก็ก่อกรรมชั่วทางวาจาเหมือนกันคือเป็นธรรมดาของคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ย่อมจะมีรูปร่างลักษณะที่แตกต่างกันบางคนก็มีร่างกายอ้วนท้วนแข็งแรงและสมบูรณ์ดีบางคนอาจจะไม่สมประกอบหัวโตจมูกแหว่งหูหนวกตาบอดขาเป๋ตาเลอะไรเป็นต้นซึ่งก็ล้วนแต่เป็นผลของกรรมที่ตัวหรือว่าญาติพี่น้องได้เคยทำเอาไว้ก็เลยบันดาลให้เป็นไปอย่างนั้นคนที่เกิดมามีลักษณะที่ว่านี้บางคนก็เกิดปมด้อยก็นึกน้อยใจในวาสนาหรือว่าโชคชะตาของตัวผู้ที่ได้พบเห็นบางคนก็เกิดความสลดสังเวชแล้วก็สงสารอย่างจริงใจแต่บางคนอาจจะคิดสมน้ำหน้าที่เขาได้เกิดมาอย่างนั้นมีคนที่เห็นแก่ความสนุกสนานของตัวบางคนที่ได้พบเห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วก็มักจะพูดจาหรือว่าหัวเราะเยอะเย้ยให้เขาเหล่านั้นได้รับความอับอายหรือว่ากระทบกระเทือนจิตใจเอาซะอีกซึ่งการกระทำแบบนี้จัดว่าเป็นกรรมชั่วอย่างหนึ่งเพราะเป็นการประทุษร้ายจิตใจของผู้อื่นทางวาจาลุงหนานคมในอดีตก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เห็นคนมีร่างกายไม่สมประกอบแล้วเป็นไม่ได้แกมักจะพูดจากระทบกระทั่งหรือว่าหัวเราะเยาะเย้ยเขาอยู่เสมอสำนวนที่ลุงหนานคมแกคิดค้นขึ้นมาฟังแล้วแสนจะระรื่นหูยิ่งนักเช่นเห็นคนตาเหล่แกก็มักจะพูดว่าแม่เทพธิดาตาเหล่บ้างเทพบุตรตาเหล่บ้างพอคนขาเป๋แกก็มักจะพูดว่าพ่อวีรบุรุษขาเป๋ฟังดูเก๋ไม่น้อยบางครั้งลุงหนานคมก็แกล้งทำกิริยาวาจาล้อเลียนเขาเช่นเห็นคนขาเป๋เดินมาแกก็ทำเป็นคนขาเป๋เดินตามเข้าไปอย่างนี้เป็นต้นนี่คือเหตุการณ์ของลุงหนานคมในอดีตสมัยที่ยังหนุ่มๆแกไม่คิดถึงความควรหรือไม่ควรเลยเห็นแก่ความสนุกของตัวเองเป็นใหญ่และกรรมใดใครก่อกรรมนั้นหนอก็ตอบสนองเป็นไปตามคันลองตามกฎของคำว่ากรรมกรรมชั่วพามั่วทุกกรรมดีถูกสุขหนาหนำกรรมใดที่ได้ทำผลของกรรมย่อมตามไปคืนวันหนึ่งหลุงหนานคมได้กลับมาจากการดื่มเหล้าที่บ้านเพื่อนมาเดินฮัมเพลงไปตามถนนที่มืดมิดหวังจะกลับไปบ้านของตัวด้วยความเมาในหลุงหนานคมก็เดินตัดหน้ารถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งซึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วสูงชนเอาหลุงหนานคมอย่างแรงแกก็ส่งเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดและสลบไปซึ่งคนขับมอเตอร์ไซค์คันนั้นก็เป็นพลเมืองดีไม่น้อยไม่หนีรีบพาลุงหนานคมส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าหมอเอ็กซเรย์ดูแล้วลุงหนานคมขาข้างขวาหักกระดูกแหลกละเอียดเลยจำเป็นต้องตัดขาขวาทิ้งลุงหนานคมก็เลยกลายเป็นเทพบุตรขาด้วนตั้งแต่วันนั้นมาใครต่อใครก็ต่างพากันเรียกว่าลุงหนานคมขาด้วนทุกวันนี้ทุกๆวันพระ8ค่ำ14 15ค่ำลุงหนานคมแกจะไปรักษาศีลอุโบสถที่วัดศรีบุญเรืองเป็นประจำครับนี่เป็นเรื่องจริงเหตุการณ์จริงก็นำมาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันวันนี้ครับเ
เรื่องของคนปากเสียเนี่ยนะครับคนที่เล่านี่ชื่อนายยมหรือว่านายนิยมนะนายนิยมบอกว่าอันนี้เป็นเรื่องของกรรมหรือไม่กรรมเขาไม่รู้อะแต่ว่ามันเกิดขึ้นจริงกับป้าของเขาซึ่งเป็นพี่สาวของแม่ป้าแท้ๆไม่ใช่ป้าข้างบ้านแต่อย่างใดแม้ว่าแกจะอยู่ข้างบ้านก็ตามแต่แกก็มีสายเลือดเดียวกับแม่ของเขามีพ่อแม่คนเดียวกับแม่ของเขาในนิยมเป็นคนพูดเองว่าป้าของเขาเป็นคนปากไม่ค่อยจะดีว่ากันง่ายๆก็คือปากเสียอันนี้เขาพูดนะเขาเรียกป้าคนนี้ว่าป้าพิษป้าพิษของเขาเป็นคนปากไม่ดีเพราะอะไรนี่เขาไม่รู้แม่เขาก็ไม่ได้เป็นพวกน้าชายของเขาสองคนก็ไม่เห็นจะมีอะไรพี่น้องท้องเดียวกันมีป้าพิษคนเดียวที่เป็นอย่างนี้ป้าพิษมีลูกผู้หญิงผู้ชายหลายคนก่อนจะได้เสียเป็นเมียผัวกับลุงสิงห์ก็หนีตามกันไปแล้วค่อยกลับมาเข้าบ้านในภายหลังเหตุที่ต้องพากันหนีไปเพราะว่าตาของเขาเนี่ยเป็นคนดุเรียกว่าคนกลัวกันทั้งละแวกบ้านอารมณ์ร้ายมากเอาเป็นเอาตายกับคนที่มามีเรื่องมีราวด้วยนี่แหละป้าพิษกับลุงสิงห์ก็เลยกลัวก็เลยพากันหนีไปมีคนถามว่าแล้วทำไมไม่สู่ขอกันตามประเพณีล่ะเขาก็บอกขอแล้วแต่ตาเขาไม่ให้ก็เลยต้องวิวาห์เหาะพากันหนีไปนายนิยมบอกว่าอยากจะบอกว่ามันอาจจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ป้าของเขาปากไม่ดีชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นอันเนื่องจากว่าตัวป้ากับลุงสิงห์เองในช่วงที่พากันหนีหายไปนั่นก็โดนชาวบ้านนินทากันอย่างหนักตกเป็นข่าวเฉาโฉเป็นขี้ปากชาวบ้านอย่างขนานใหญ่ไปทั้งละแวกบ้านและทั้งหมู่บ้านก็เลยอาจจะเป็นปมที่ทำให้ป้าพิษมักจะเอาเรื่องพันอย่างเงี้ยของคนอื่นมาเล่ามาพูดมาระบายสีให้มันฉูดฉาดเข้มข้นขึ้นจนกลายเป็นว่าเกินจริงไปอย่างมากมายป้าพิษนี่จะชอบมากกับเรื่องชู้สาวเอามาเล่าเป็นคุ้งเป็นแควยิ่งเรื่องมีคนหนีตามกันไปหรือคนนั้นเป็นชู้กับคนนี้เมียคนนี้ไปเล่นชู้กับผัวคนนั้นเรื่องราวอันส่งกลิ่นคาวๆนี่ป้าพิษชอบนิยมชมชอบเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเอาเรื่องคนอื่นมาเล่ามากล่าวนี่แหละบางทีก็ทำให้ป้าพิษโดนตบปากบ้างโดนชี้หน้าด่าทอบ้างแต่ป้าพิษก็ไม่เข็ดเวรกรรมมาตามสนองแกตอนที่แกอายุล่วงเลยเข้าสู่วัยกลางคนผมงอกบนหัวนี่เต็มแล้ววันหนึ่งอยู่ดีๆเสียงแกก็แหบแห้งเหมือนกับเป็ดตัวผู้พูดจากับใครอีกฝ่ายฟังไม่ค่อยจะรู้เรื่องต้องคอยเงี่ยหูฟังให้ดีทีแรกก็นึกกันว่าแกเป็นหวัดลงคอทำให้ซุ้มเสียงแปลกประหลาดไปแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะแกไม่ได้เป็นหวัดหรอกแกพยายามหาหยูกยารักษาไปทั่วแต่ไม่ได้ผลสักขนาดเดียวซ้ำร้ายกว่านั้นพอเวลาผ่านไปสักสองปีเสียงที่แหบแห้งๆอยู่นั้นก็เกิดความเปลี่ยนแปลงในการพูดของแกขึ้นมามันก็คือตามธรรมดาเสียงคนเราเนี่ยเสียงแห้งๆก็ยังจะพอสื่อสารกับลูกผัวได้บ้างถ้ามาฟังกันใกล้ๆแล้วก็สังเกตริมฝีปากแต่แล้ววันหนึ่งนอกจากเสียงจะแหบแห้งแล้วปากก็เบี้ยวไปข้างซ้ายซะอีกตกใจกันใหญ่โดยเฉพาะตัวป้าพิษเองนั่นทั้งตกใจทั้งใจเสียปากเบี้ยวเพราะอะไรไม่รู้ได้ไม่ได้โดนใครตบปากจนผิดรูปแต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้ไปหกล้มปากกระแทกพื้นดินหรือว่าพื้นกระดานอยู่ดีๆปากเบี้ยวขึ้นมาเฉยๆอย่างนั้นแหละทั้งเสียงแหบทั้งปากเบี้ยวคราวนี้ก็ยิ่งร้ายแรงไปกันใหญ่เลยป้าพิษคนช่างพูดช่างจาช่างเล่าช่างกล่าวขวัญเรื่องราวคนอื่นคราวนี้แกเหมือนโดนปิดปากให้เงียบแต่คนอย่างป้าพิษแม้จะเป็นอย่างนั้นแล้วแกก็ยังพยายามจะพูดเรื่องที่แกได้รู้ได้เห็นมาอยู่อีกเพียงแต่ว่าอีกฝ่ายที่รับฟังเขาไม่รู้ไม่เข้าใจก็เลยพยักหน้าส่งเดชห่อหมกไปอย่างนั้นเองในเรื่องของการรักษาแก้ไขเยียวยาป้าพิษก็เที่ยวหายาใครว่าอะไรดีป้าพิษไม่รอละใครว่าหมอไหนก็ช่วยได้ก็จะรีบไปทันทีเลยนายนิยมเล่าว่าป้าของเขาหมดเงินหมดทองไปเยอะมากจนวันหนึ่งที่บ้านป้าพิษเกิดเรื่องร้ายซ้ำขึ้นมาอีกนั่นก็คือไฟลุกไหม้ขึ้นมาที่ในครัวห้องครัวเนี่ยอยู่แยกออกจากตัวบ้านยามดึกสงัดสักตีสามเห็นจะได้กำลังนอนหลับกันอย่างอุตุจะจู่จู่เพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกอีเป็ดอีเป็ดบ้านมึงไฟไหม้เสียงตะโกนดังลั่นซ้ำหลายหนป้าพิษลุงสิงห์ลูกเต้าตกใจตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าไฟลุกไหม้ครัวอยู่ก็ส่งเสียงเอะอะให้ช่วยกันเอาน้ำสาดดับไฟเพื่อนบ้านก็ช่วยด้วย
นายนิยมกับแม่ก็พากันไปช่วยดับไฟบ้านประพิษขวาไฟจะมอดจะกินเวลาไปเยอะเสียครัวไปหลังนึงนี่ก็ยังดีที่ไม่ลุกลามเผาไหม้ตัวบ้านไปด้วยไม่อย่างนั้นจะต้องเสียหายมากมายนักป้าพิษเป็นคนไม่ค่อยจะรอบคอบอะแต่ว่าลุงสิงห์เนี่ยเป็นคนตรงกันข้ามป้าพิษเป็นคนหุงข้าวต้มแกงคงจะพลั้งเผลอลืมดับไฟในเตาก็เลยเกิดลุกไหม้ขึ้นมาคนเขาก็ตั้งคอสังเกตกันอย่างนั้นจะอย่างไรก็แล้วแต่เสียครัวไปหลังนึงแต่ก็ยังมีสิ่งดีๆที่ย้อนมาหาตัวป้าพิษนั่นก็คือแกหายปากเบี้ยวปากที่เบี้ยวหลังจากไฟไหม้ครัวก็ไม่เบี้ยวแล้วก็เป็นที่ประหลาดใจของชาวบ้านร้านช่องอย่างหนักว่าหายได้ยังไงเลยเดากันว่าป้าพิษคงจะตกใจจนปากคอกลับคืนสู่สภาพเดิมเพราะระหว่างที่ไฟลุกไหม้อยู่นั้นป้าพิษตะโกนอยู่ตลอดเวลาแม้ว่าจะไม่มีใครได้ยินเสียงของแกเลยก็ตามแต่ก็เห็นกันว่าแกอ้าปากพะงาบพะงาบอยู่ไม่หยุดหย่อนนี่เองอาจจะเป็นการรักษาปากเบี้ยวไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเออมันก็แปลกดีไม่ว่าใครก็กล่าวอย่างนี้อยู่มาวันหนึ่งลูกสาวคนโตของป้าพิษแต่งงานกับเจ้าบ่าวที่เป็นคนอีกหมู่บ้านหนึ่งหลังจากแต่งงานกันแล้วลูกสาวป้าพิษต้องไปอยู่บ้านพ่อผัวแม่ผัวเพราะว่าบ้านนั้นเขามีลูกคนเดียวก็อยากจะให้ลูกอยู่ที่บ้านก็เลยต้องให้ลูกสะใภ้ไปอยู่ซะที่บ้านนั้นป้าพิษไปเยี่ยมลูกสาวหลายหนได้พูดได้คุยกันก็ไม่ค่อยจะรู้เรื่องกับพ่อผัวของลูกสาวตาคนนั้นแกก็สงสารว่าเสียงแหบเสียงแห้งพูดกับคนอื่นลำบากต้องพูดซ้ำไปซ้ำมากว่าจะรู้เรื่องกันแกเคยรู้จักกับหมอรักษาโรคคนหนึ่งแกก็เลยไปหาหมอคนนั้นไปคุยกับพ่อหมอก่อนเล่าเรื่องอาการของป้าพิษให้หมอคนนั้นฟังพอหมอได้ฟังเรื่องแล้วก็อยากจะรู้เรื่องของป้าพิษมากยิ่งกว่านั้นคือเรื่องก่อนหน้านั้นก่อนที่ปากจะไม่มีเสียงว่าง่ายๆก็คืออยากจะรู้ประวัติความเป็นมาของป้าพิษว่าเป็นคนยังไงนิสัยใจคอต่างๆเพราะว่าพ่อหมอคนนี้เป็นคนที่เชื่อเรื่องกรรมเวรมากเชื่อว่าโรคภัยต่างๆนั้นมาจากกรรมพ่อของลูกเขยป้าพิษเองก็ไม่ค่อยจะรู้อะไรมากนักเพราะว่าตัวไม่ใช่คนในหมู่บ้านเดียวกับป้าพิษแกก็เล่าเรื่องที่ไปคุยกับพ่อหมอให้ป้าพิษฟังป้าพิษก็อยากจะหายมากอยากรู้อะไรก็จะเล่าแกก็พาตัวป้าพิษไปคุยกับพ่อหมอด้วยตัวเองป้าพิษก็ไปเล่าเรื่องต่างๆแต่ไม่ยอมเล่าเรื่องที่ตนเองเป็นคนปากไม่ค่อยดีพ่อหมอฟังแล้วก็เห็นว่าไม่เห็นจะมีอะไรถ้าอย่างนั้นคงจะเป็นเพราะกรรมเก่าแต่ชาติปางก่อนที่ตามมาสนองอย่างชาตินี้ต่อมาพ่อของลูกเขยป้าพิษก็บังเอิญคุยเรื่องนี้กับแม่ของคุณนิยมพอแม่รู้ว่าป้าพิษไปเล่าเรื่องให้พ่อหมอฟังก็ถามว่าเล่าเรื่องอะไรบ้างก็เลยได้รู้ว่าเล่าไม่หมดอ่ะก็ยังบอกไปว่ายังมีเรื่องอื่นอีกแม่เขาก็ไม่อยากจะเล่ามันเป็นเรื่องไม่ดีของพี่สาวตัวแต่ว่าอยากจะให้พี่สาวหายจากโรคประหลาดก็จำใจต้องเปิดเผยเพราะความจริงแล้วมันเป็นเรื่องที่คนรู้กันทั้งหมู่บ้านไม่ใช่ความลับแต่ประการใดพอตาคนนั้นรู้เรื่องนี้ว่าป้าพิษเป็นคนชอบนินทาว่าร้ายคนอื่นแกก็ไปเล่าให้พ่อหมอฟังพ่อหมอก็ให้พาตัวป้าพิษไปหาแล้วก็ถามว่าอยากจะหายจากเสียงแหบแห้งไหมป้าพิษก็ตอบว่าอยากหายเอาถ้าอยากหายก็ต้องรักษาพ่อหมอว่าอย่างนั้นถามว่าอยากให้รักษาไหมป้าพิษก็ตอบว่าอยากจ้ะอยากให้รักษาอยากหายพ่อหมอก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องทำตามที่พ่อหมอบอกนะขอให้ป้าพิษรับปากป้าพิษก็รับปากว่าจะทำทุกอย่างพ่อหมอให้สาบานว่าจะไม่นินทาว่าร้ายคนอื่นไปตลอดชีวิตนี้ตัวป้าพิษเองรู้ก่อนหน้านั้นแล้วว่าพ่อลูกเขยเนี่ยฟังเรื่องมาจากแม่ของคุณนิยมแม่คุณนิยมเป็นคนบอกป้าพิษเองป้าพิษก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะอยากจะหายจากเสียงแห้งป้าพิษก็ยอมสาบานแล้วพ่อหมอก็ให้ดื่มน้ำมนต์ที่ทำขึ้นในระหว่างป้าพิษกล่าวคำสาบานคุณนิยมบอกว่านอกจากให้เลิกนินทาคนอื่นแล้วดูเหมือนว่าพ่อหมอจะให้งดเว้นกินเนื้อสัตว์ใหญ่จนกว่าจะหายด้วยเพื่อสร้างบุญกุศลในวันนั้นคนที่อยู่กันที่นั่นนอกจากตัวพ่อหมอกับป้าพิษแล้วก็ยังมีพ่อของลูกเขยป้าพิษซึ่งเป็นคนพาไปแล้วก็แม่คุณนิยมที่ไปเป็นเพื่อนป้าพิษการรักษาดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรเลยไม่ได้ใช้อยู่ยาอะไรแต่การจะห้ามไม่ให้พูดเรื่องของคนอื่นนั้นมันกลับยากเย็นแสนเข็ญนักป้าพิษพยายามอย่างที่สุดจะไม่พูดเรื่องคนอื่นใครเขาเล่าเรื่องอะไรกันก็พยายามไม่ฟังไม่พูดเพื่อตัวเองจะได้หายจากโรคประหลาดแต่แกก็คงจะคันปากยิบยิบยิบมันเกิดเรื่องน่าแปลกประหลาดเพราะว่าซุ้มเสียงแหบแห้งค่อยๆหวนกลับคืนดีขึ้นเรื่อยๆ
ก็ยิ่งทำให้ป้าพิษมีกำลังใจที่จะงดเว้นนินทาว่าร้ายคนอื่นพอมีซุ้มเสียงพูดจากับคนอื่นรู้เรื่องวันหนึ่งก็พลาดเพราะว่าเผลอตัวไปว่าร้ายคนอื่นเข้าๆมันเป็นเรื่องที่โดนใจป้าพิษอย่างแรงเกี่ยวกับเรื่องหนุ่มสาวลักลอบได้เสียกันจนพ่อแม่ฝ่ายหญิงจับได้ว่าผู้ชายเขาปีนเข้าทางหน้าต่างห้องลูกสาวมานานเป็นแรมปีแต่เพิ่งจะรู้ความจริงป้าพิษพลั้งปากพูดเรื่องนี้แต่พอนึกได้ก็เงียบแต่พอเผลอตัวอีกก็พูดอีกพอเห็นว่าพูดไปแล้วก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเสียงก็ยังมีอยู่ก็เลยละเลยคำสาบานที่ให้ไว้กับพ่อหมอไม่ช้าไม่นานป้าพิษก็เสียงแหบแห้งยิ่งกว่าแต่ก่อนพยายามรักษาก็ไม่หายพ่อหมอคนนั้นก็ช่วยไม่ได้แล้วแกบอกกรรมของปากกรรมใดใครก่อคนนั้นก็ชดใช้ไปกันแล้วกันว่างั้นครับ

0: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย
1: เวลา 18:00 น.

สถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสออกอากาศณวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชร FM 98.25 MHz อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย FM 101.75 MHz อำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร FM 101.75 MHz ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมฟังสถานีดังกล่าวได้ตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.และสามารถฟังออนไลน์ได้ที่ www.วัดป่าไทรงาม.com มีข้อสงสัยติดต่อสอบถามสถานีคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสติดต่อได้ที่055-791-072 055-791-103 และ Facebook วัดป่าไทรงาม

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการธรรมิกถาก่อนฟ้าสนธยาโดยพระโพธิญาณเถระหลวงปู่ชาสุภัทโธวัดหนองป่าพงอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้
1: พวกเราทุกคนทั้งพระภิกษุสามเณรนิยาโยมทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติทุกๆคนที่ได้มาประชุมกันวันนี้จะมีพระทางภาคกลางภาคใต้มาร่วมกันหลายองค์ก็ให้เข้าใจว่าสถานที่นี้เป็นสถานที่ยังไม่สมบูรณ์บริบูรณ์ในเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยยาบำบัดโรคทุกประการนั้นเป็นวัดป่าอยู่ในป่าก็อยู่กันไปอย่างนี้หากว่าท่านองค์ใดที่จะเข้ามาอยู่ในสถานที่นี้ก็ขอให้นวัดนวังทุกอย่างเพราะว่าสถานที่นี้ไม่มีอะไรมากมายนักการจะมาอบรมบ่มนิสัยกับผมนั้นก็ดีแต่ว่าก็ช้าๆนานๆพอคล้ายๆกันแต่ว่าทางวัดดีทางการบางแห่งจะสร้างอาคารขึ้นสักหลังหนึ่งอยากจะให้รัฐบาลช่วยดีทางการช่วยนั้นก็ต้องลงทุนเองทำไปเองสักครึ่งหนึ่งแล้วก็ถ่ายรูปส่งไปให้เขาตรวจดูว่าสมควรจะช่วยเหลือหรือไม่อันนี้ก็เหมือนกันฉะนั้นผู้ต้องการอาคารนั้นจะต้องลงมือสร้างหาเครื่องอุปกรณ์มาด้วยปัญญาของตนก่อนว่าจะเอาจริงไหมทำจริงไหมพอรู้ทางการก็เห็นสมควรว่าน่าจะเป็นไปในรูปนั้นเขาก็ลงมือช่วยครึ่งต่อครึ่งก็ได้อันนี้ก็ฉะนั้นเหมือนกันการประพฤติปฏิบัตินี้สมัยนี้มีหลายอย่างหลักการและวิชาการที่จะปฏิบัตินั้นมีมากแต่ว่ามันจะมากสักเท่าใดก็ตามมันเถอะมันมีรากฐานตั้งอยู่ศีลสมาธิปัญญานี่เองหลักการวิธีการทั้งไหนก็มารวมอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนั้นก็ให้เราพิจารณาทีนี้เรามาปฏิบัติให้เข้าใจดีๆว่าเรามาปฏิบัติแล้วก็วิบัติปฏิบัติเดี๋ยววิบัติบางท่านบางองค์ก็มาปฏิบัติแต่ไม่รู้มาทำแต่สิ่งที่มันวิบัติการปฏิบัตินั้นไม่เข้าใจคือเราผิดยุถูกก็ไม่รู้เรื่องเมื่อผู้รู้ทั้งหลายดูแล้วก็จะไม่ได้ปฏิบัติมันมีบัตร

ถ้ามันว่ามันรู้ว่ามันจะเป็นบ้ามันก็ไม่เป็นบ้าไอ้ที่มันเป็นบ้ามันไม่รู้ว่ามันเป็นบ้ามันจึงใจอย่างนั้นบางองค์บางท่านก็น่าเสียดายนะที่จะว่ามาปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานนะเพื่อมรรคผลนิพพานตามปรมัตถธรรมนั่นนะมรรคคือกายมรรคคือวาจามรรคนั้นก็คือใจสิ่งที่กายวาจาใจที่ถูกต้องแล้วเกิดความบริสุทธิ์นั้นเรียกว่าผลนี่เรียกว่าผลคนเราส่วนว่าอย่างอื่นนั้นเราไม่มองเข้ามาทางในเรามองไปทางนอกเสียเช่นว่าปฏิบัตินี้เรานึกว่าเรามานั่งรวมกันนั่งดับตาแล้วปฏิบัตินะก็เดินจงกรมแล้วได้เราได้ปฏิบัติถ้าจิตวัดอย่างอื่นไม่รู้เรื่องว่าเราปฏิบัติปฏิบัตินั้นไม่ใช่การยืนปฏิบัติที่ตรงไปตรงมานั่นไม่ใช่การยืนไม่ใช่การเดินไม่ใช่การนั่งการยืนการเดินการนั่งเป็นกิริยากิริยาที่มันเกิดจากจิตแสดงออกมาในการพูดการจาสารพัดอย่างเป็นต้นเองถ้าเราคุมทวารทั้งสามเราได้ขึ้นว่ากายเนวาจาใจให้น้อยให้น้อยในการพูดให้น้อยในการแสดงกายขนองทางกายและทางใจคือทำให้มันน้อยทำให้มันน้อยไปน้อยไปทำไมทำมันมันน้อยไปเนี่ยเมื่อปัญญามากขึ้นอาการทั้งหลายมันก็น้อยไปน้อยไปจุดก็คือมันหมดนั่นเองที่เรามาปฏิบัตินี้เรามาทำเป็นคนคนใหม่นะไม่ใช่เป็นคนคนเก่าอย่างคนเป็นบ้ามันก็ต้องเปลี่ยนจากปกติของคนดีมันก็เป็นบ้าถ้าเราเป็นคนดีมันก็เปลี่ยนจากปกติเป็นคนบ้าพวกเราทั้งหลายควรคิดดูว่าพระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านี้พระอริยบุคคลชั้นต่ำชั้นสูงนั้นคือใครคือใครคือบุคคลที่เปลี่ยนจากปกติเดิมทั้งนั้นแต่นั้นเปลี่ยนขึ้นไปส่วนบนโสดานี้ก็แปลกจากพุทธชนเหล่านี้เปลี่ยนจากพุทธชนเราโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ก็คือคนคนเดียวนั่นเองแต่มันเปลี่ยนถ้าหากว่าเราทั้งหลายนั้นไม่รู้จักการเปลี่ยนแปลงของร่างกายของวาจาและของจิตใจของเราแล้วก็อยู่ตัวเสมอเสมอไปเรื่อยๆไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงนะทำไมไม่มีอาการเปลี่ยนแปลงคือไม่รู้จักกำหนดไม่มีการไม่มีความฉลาดในการดูจิตของเจ้าของไม่มีความฉลาดในการรักษาจิตของเจ้าของอย่างว่าเราไปวิทยาบาทมานี่เราได้อะไรมาบ้างไหมหรือเรามีอะไรเสียบ้างไหมน้อยองค์ที่จะคิดเมื่อเราเริ่มขึ้นมาจากท่าน้ำ

0: นี้มาถึงตรานี้เราเกิดประโยชน์อะไรบ้างไหมหรือมีอะไรเป็นโทษบ้างไหมเราเดินเป็นประโยชน์ไหมพูดเป็นประโยชน์ไหมคิดเป็นประโยชน์ไหมไปตรวจดูไหมบางท่านบางองค์ไม่ได้ตรวจดูก็แค่ว่าไม่รู้จักในเวลานั้นไม่รู้จักว่าเราปฏิบัติเราเดินมาจากท่าน้ำเราลงอาบน้ำเพราะอะไรเพราะมันขาดสติตัวสำคัญทำไมมันถึงขาดสติก็เพราะว่ามันไม่ระวัดระวังไม่สังวรสังรวมให้เข้มแข็งการปฏิบัติจึงเนินช้าเกินไปนี่ชอบอยากจะเอาเรื่องอะไรต่างๆมาพูดนะเมื่อเราเดินไปเดินมาเมื่อเราไปบิณฑบาตดีอะไรต่างๆนะประชุมกันชอบยกเอาเรื่องอื่นมาพูดไอ้ที่มันเผลอไปจากการปฏิบัติของเราดังนั้นเมื่อองค์หนึ่งเผลอไปแล้วองค์ที่สองก็เปลี่ยนไปตามกันโดยเกิดเป็นการคุกคีกันไปในตัวลักษณะจิตใจของผู้ปฏิบัตินี้นะท่านทั้งหลายนะท่านไม่คุกคีกับใครทั้งนั้นนะถึงแม้ท่านจะนั่งในที่ประชุมท่านก็ไม่คุกคีถึงแม้ท่านจะพูดอยู่ท่านก็ไม่คุกคีลักษณะของผู้ปฏิบัติแล้วมีความรู้ถ้าผมมีความรู้ในการปฏิบัติหน้าก็การยืนก็สบายการนั่งก็สบายการเดินก็สบายสบายทุกอย่างทำไมมันที่สบายอย่างนั้นเพราะท่านแก้ปัญหาของท่านทุกอิริยาบถอยู่แล้วปัญหาไม่มีพอมีปัญหาเกิดขึ้นมาก็มีความรู้สึกสติคือมีความระลึกได้อยู่รอบเมื่อมีสติอยู่รอบมันก็มีความรู้ตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็เกี่ยวเนื่องกันไปถึงปัญญามาวิภาควิจารณ์นั้นเหมือนกันกับมะม่วงใบหนึ่งที่มันมีทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเมื่อเราเอาเนื้อมะม่วงใบนั้นนะเข้าไปในทวารปากของเราไอ้ความเปรี้ยวและความหวานนั้นน่ะมันจะรู้สึกพร้อมกันเลยมันมีอันไหนก่อนไม่มีอันไหนหลังเกิดพร้อมกันมีความรู้สึกพร้อมกันลักษณะที่ปฏิบัตินั้นผู้มีสติรอบอยู่แล้วจังว่าไอ้สตินี้ที่มีรอบแล้วไม่ผิดไม่ผิดคือทำที่ผิดไม่ได้ดังนั้นพระอริยเจ้าจึงไม่มีการผิดไม่เหตุกลับอาบัติพระอริยเจ้าไม่มีเรื่องผิดมันพ้นผิดเพราะอะไรคือมันผิดไม่ได้นั่นเองเพราะท่านรู้รอบของท่านอยู่ตามธรรมดาของท่านภายในจิตของคนแต่ละคนนี้มันต้องรู้ได้ยากเกินให้พวกท่านทั้งหลายต้องสนใจในใจของท่านทั้งหลายทุกคนทุกองค์ต้องพยายามให้สนใจในตัวของตัวทุกอิริยาบถการปฏิบัตินั่นก็คือมีความรู้สึกอยู่ทุกขณะจะยืนจะเดินจะไปจะมาจะพูดจะจาอะไรทุกอย่างมันมีความเหมาะสมของมันอยู่ในนั้นจิตใจของผู้ปฏิบัติท่านมีความอายจะให้มากอายกลัวการพิจารณาถึงการปฏิบัติให้มีความอายมีความกลัวอายต่อความผิดกลัวต่อความผิดเท่านั้นเมื่อก็หมดแล้วเรื่องพวินัยหมดแล้วถ้าคนมีอายมีกลัวแล้วก็หมดเรื่องแล้ว นะก็มีความระมัดระวังก็มีการสังวรมีการสังรวมเมื่อมีการสังวรเมื่อมีการสังวรมันก็เกิดความรู้สึกกับรู้สิ่งทั้งหลายต่างๆเกิดขึ้นมานั้นนี่มันจะอยู่ในขณะอันใดนั้นก็รู้อยู่นี่เพราะนั้นท่านจึงมีความสบายเพราะท่านไม่มีความประมาทนิสัยของคนเรานะชอบมาเป็นนิสัยเก่าจะต้องจะเปลี่ยนนิสัยเก่านี่มันยากมันลำบากมากที่สุดมึงเคยพูดกระโดดกระนองเราเคยพูดเล่นนี่เคยพูดเรื่องโลกต่างๆอะไรสารพัดอย่างอย่างนี้แก้ตัวได้ยากลำบากมีอย่างเดียวคือเป็นระยะระยะคือการถือการในพูดเป็นวัดชั่วขณะชั่วเวลาจับต้องทรมานบางคนบอกว่ากินน้อยนอนน้อยพูดน้อยก็ทรมานเป็นอัตตะอิรมัฏฐานิโยโคไม่เกิดประโยชน์อะไรต้องปล่อยให้มันสบายสบายรู้ไหมว่าอัตตะอิรมัฏฐานิโยโคคืออะไรไม่รู้ผลเกิดความลำบากขึ้นอดข้าวอดปลาอดดับอดนอนแล้วก็นึกว่าเป็นอัตตะอิรมัฏฐานิโยโครู้ไหมว่าในเวลานั้นความหมายของท่านท่านมีอย่างไรบ้างอย่างนั้นคนทำนาทำไร่เขาก็เป็นอัตตะอิรมัฏฐานิโยโคทั้งนั้นมันทุกข์มันยากมันลำบากแต่เขาเห็นประโยชน์ในส่วนนั้นเขาทำเพื่อให้มันเป็นประโยชน์นะเขาทำเพื่อให้มีความหมายถึงยากถึงลำบากเขาก็ทนอยู่เรื่องการยากเรื่องการลำบากนั้นเราจะไปที่ว่าเป็นอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคไม่ได้อันนี้เป็นเหตุพระพุทธเจ้าของเรานั้นท่านเดินผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคมาแล้วท่านทรงรู้เรื่องว่าอันการปฏิบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรท่านผ่านมาแล้วถ้าท่านไม่ผ่านอัตตะกิรมัฏฐานิโยโคท่านก็ไม่รู้จักทางที่ถูกที่ผิดแล้วกามสุขมุขการโยโคนี้ทำตนมีความสุขเท่านั้นไม่ต้องการอะไรให้มีสุขอันนี้ท่านก็ทำมาแล้วทั้งสองอย่างนี้ท่านผ่านมาแล้วเท่านั้นเนี่ยผ่านมาเนี่ยท่านถึงรู้ความจริงว่ามันเป็นอย่างไรเมื่อพูดถึงจิตใจของมนุษย์ทั้งหลายนั้นทุกวันทุกเวลานี้นะมันต้องซัดเซไปตามวัฏฏะสงสารอยู่เสมอทุกอย่างนะอยู่ในวัฏฏะสงสารการกระทำอยู่ในวัฏฏะสงสารนั้นพระพุทธเจ้าท่านกระทำอยู่ที่นี้แต่จิตใจของท่านไม่เป็นวัฏฏะสงสารแต่การทำการเปลี่ยนการแปลงไปมานั้นเป็นวัฏฏะสงสารแต่ผู้รู้ของท่านบริบูรณ์แล้วไม่เป็นวัฏฏะสงสารเมื่อเราทรมานการนอนทรมานการกินทรมานทุกอย่างนี้เรามีความหมายไม่ใช่ว่าการทรมานไม่เกิดประโยชน์รู้จักประมาณผู้มีปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้าของเรานั้นจึงให้เป็นผู้มักน้อยเราเป็นผู้มักน้อยในการนุ่งห่มในการใช้บริขารต่างๆทุกอย่างสารพัดอย่างพระพุทธเจ้าเขาเราให้เก็บกรรมให้รู้จักรู้จักประมาณคิดว่าในวัดนี้ในวัดนี้มันเป็นยังไงน้ำชาอยู่ที่ไหนน้ำฉันอยู่ที่ไหนเมื่อหากว่าคนผู้ฉลาดเข้ามาในที่อย่างนี้จะต้องรู้จักปฏิบัติการงานว่าน้ำมีคนใช้อย่างไรคนใช้ในเวลาไหนอะไรไหมให้มันถูกต้องเขาทุกคนทุกในการขบฉันก็อย่างนี้ก็เหมือนกันท่านก็พยายามให้รู้จักประมาณพอสมควร อย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยนะอย่าให้มันมากอย่าให้มันน้อยทำไมน้อยจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่มันหูนี่มากจริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์นี่ไม่ใช่ทางแหละลำบากแก่คนอื่นเขาลำบากแก่ตัวของเราด้วยเรื่องบริขารต่างๆนั้นก็เหมือนกันถ้าไม่มีเป็นผู้มีบริขารมันน้อยเพราะอะไรมันไม่ยุ่งมีไปง่ายมาง่ายเหมือนนกมีจะงอยปากแล้วก็มีขามีปีกแล้วก็บินไปนี่คือความมักน้อยของนกเมื่อจะบินไปกินผลไม้ต้นนั้นก็บินไปทางปีกทางหางทางเท้าก็ไปห่วงต้นไม้ต้นนี้ในเวลาที่ไปแล้วง่ายสบายคนเรามาปฏิบัตินี้ผมเคยพูดตรงๆว่าแบบที่ผมที่พูดเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากตัวของเจ้าของนี่เองแต่คนนี่มันสำคัญยังไงนะที่มาปฏิบัติเนี่ยมันแปลกนะอย่างตามบ้านตามที่ต่างๆตรงนี้เนี่ยอย่ามาทำสกปรกนะอย่ามาปัสสาวะตรงนี้นะอย่ามาทิ้งกระดาษตรงไหนยิ่งไปทิ้งเสร็จตรงนั้นแหละอย่ามาเปิดตรงนี้มาปิดได้แล้วอย่ามาเปิดยิ่งเปิดตรงที่ปิดนั่นแหละไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเราผู้ปฏิบัตินี้ก็มันกัดเพื่อจะหนีจากกิเลสทั้งหลายนั้นเมื่อบวชเข้ามาปฏิบัติแล้วมันอยากมากเหลือเกินอยากจนกระทั่งมันเป็นบ้าแล้วถ้าพูดตรงมาแล้วผมว่าปฏิบัตินี้ก็คือมาทำให้ตัวเราเป็นบ้าพูดกันง่ายๆซะเป็นบ้าให้มันเป็นบ้าซะแต่วันหลังเราค่อยๆรักษาบ้าให้รู้จักว่าเราเป็นบ้าแล้วก็ตามรักษาบ้าของเราหายบ้าทุกอย่างฮะไอ้ความอยากชนะให้ละความอยากมันยิ่งอยากขึ้นมาไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้เรื่องของมันมันเจนขึ้นมาทุกอย่างคือจิตเดียดที่มันฟูขึ้นมามันฟูขึ้นฟูขึ้นฟูขึ้นอะไรพันอย่างให้เรานึกให้เราคิดให้เราเป็นมีความอยากขึ้นมาซ้ายตะการซึ่งเรามองเห็นมันเป็นตัวจิตเดียดแท้แท้ให้เห็นชัดเรื่องมันเป็นอย่างนี้ในเรื่องปฏิบัติมันก็เป็นอย่างนั้นพูดถึงเรื่องจิตใจมันมีหลายอย่างพิจารณายากลำบากนี่ฉะนั้นพวกเราอยู่ในป่าแห่งนี้ให้ฟังเรื่องปฏิบัติหรือวิบัติเรื่องของพระแล้วจริงๆนะถ้ามีคนถามว่าจะไปไหนไปเล่นเท่านี้ก็เป็นอาบัติแล้วคือคำที่ว่าผู้ประพฤติปฏิบัตินี่คำที่ว่าเล่นนี่ไม่มีเท่านี้ไปเล่นมาเล่นพูดเล่นทำเล่นมันเล่นไอ้การเล่นในพระไม่มีไม่มีมันมีถึงอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดเรื่องจิตใจของเราอยู่เสมอเลยว่าเมื่อความมันร่าเริงขึ้นมามันเป็นสุขใจขึ้นมาหรือเมื่อหากว่ามันเป็นทุกข์ใจขึ้นมานั้นตามธรรมดาของคนเราก็ต้องว่าเมื่อมันสุขใจขึ้นมาแล้วมันก็สบายใจเมื่อมันทุกข์ใจขึ้นมาแล้วมันก็ไม่สบายใจมันไม่เอาแต่เรื่องสุขทุกข์นี่มันต้องสลับซับซ้อนกันไปอยู่อย่างนั้นมันก็เป็นทางอัตตะจิรมาถานิโยโคกามมาทุกขนิการิโยโคอยู่นั่นเองความว่าเริงบันเทิงความยินดีเกิดขึ้นมาในจิตนั่นแหละโทษมากความเป็นทุกข์เกิดขึ้นมาในใจไม่ชอบมันเป็นทุกข์ไม่ชอบใจอันนั้นแหละมันก็เป็นโทษพูดง่ายๆไอ้ความสุขกับความทุกข์ที่ให้โทษเราเสมอกันเลยแต่ว่าคนเราไม่รู้ตัวมีความสุขเอาล่ะ มีความทุกข์แต่ฉันไม่เอาปกติของคนต้องเป็นอย่างนี้เราไม่เคยได้ดูสิ่งที่เราสวดมนต์กันนราปฏิตามสีทุกขั้งความปรารถนาสิ่งใดไม่สมหวังสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ตัวนี้ลืมไปมีแต่สวดกันไปทั้งนั้นแหละเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วเอามาใช้ไม่ทันไม่ทันท่วงทีก็อะไรเพราะเราเผลอไปเราไม่มีสติมันมีสติไปอย่างอื่นมันมีสติเหมือนแมวเหมือนสุนัขเหมือนหมูอะไรไปนะเหมือนจักรยานนั่นไอ้พวกนั้นมันก็มีสติเหมือนกันเนี่ยมันรู้จักมันมีสติถ้าพูดถึงเรื่องสติมันหลายซับซ้อนเรื่องภายในจิตของเรานี่มันไม่มีอย่างอื่นหรอกมีความปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็เกิดอารมณ์ขึ้นมาที่เราชอบใจนั้นมันสุขเราก็ชอบใจเป็นทุกข์ก็ไม่ชอบใจปกติคนธรรมดาจะคุบทั้งสองอย่างสุขเกิดขึ้นมาก็จะคุบเก็บมันไว้นะทุกข์เกิดขึ้นมาก็จะคุบเพื่อจะเวียนเข้าไปในป่ามันจะคุบทั้งนั้นแหละเพราะมันไม่รู้เรื่องมันถ้าหากว่าเรารู้เรื่องมันเราไม่จะคุบมันไม่จะคุบเพราะว่าอันนี้มันเป็นพิษรู้แล้วว่ามันเป็นคุบมันกัดเรามันกัดเราทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ธรรมดาว่ามันเป็นอย่างนั้นทุกข์เกิดขึ้นมาก็รู้ว่ามันก็มันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่จะคุบได้ปล่อยมันไว้อย่างนั้นทุกข์เกิดแล้วมันก็ดับไปทุกข์เกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปแล้วก็ไม่มีอะไรถ้าเราไม่รู้เรื่องของมันนี่สุขเกิดขึ้นมานกไปตะคุบมันจ้ะว่านี่สุขของฉันเมื่อทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไปตะคุบมันจ้ะร้องไห้มันกัดทั้งนั้นแหละสุขมันก็กัดเราทุกข์มันก็กัดเอาทั้งนั้นเลยแต่ธรรมดาจิตใจของคนเราแล้วจอมเอาสุขทุกข์ข้าไม่เอาชอบใจข้าทิ้งเอาไม่ชอบใจข้าไม่เอานี่อันนี้เป็นต้นเหตุเตื้อเกินถ้าจิตยังเจ็บอยู่อย่างนี้นะรีบดูใหม่รีบพิจารณาสั่งสอนเถอะไม่ถูกทางแล้วจะไปแก้ตรงไหนก็ไปเถอะจะไปแก้ที่ไหนก็ไปจะแก้กับคนอื่นจะไปหาครูบาอาจารย์จะหาที่ประพฤติปฏิบัติยังไงก็ไปเถอะนี่เดินทุดงไปทุดงฉะนั้นผู้ปฏิบัติใหม่ๆนั้นชอบอยากจะไปทุดงกันมันคิดอยากจะไปไปดูวัดโน้นไปดูวัดนี่ไปดูสถานที่โน้นไปนั่นไปนี่มันไปที่เรื่อยมันไล่ให้ไปมันไม่อยู่อ่ะให้ไปอยู่ไอ้ความเป็นจริงนั่นเรียกว่าทุรงควัดทุรงนั่นคือการปฏิบัติอันหนึ่งซึ่งบุคคลทำได้ยากเป็นข้อวัดของพระอริยบุคคลโดยตรงคำที่ว่าทุดงนั่นน่ะไม่ใช่ว่าการสะพายบาตรแบกโกดเดินเหินไปไม่หยุดอันนั้นพวกทะลุดงดงนี้ก็ไม่อยู่ดงนั่นก็ไม่อยู่ไปด้วยเดี๋ยวก็ทุกไปทุกดงไอ้ความเป็นจริงที่ว่าทุดงนี้ก็เรียกว่าข้อปฏิบัติข้อประพฤติปฏิบัติทุดงทั้งหลาย23นี่อะไรกันบ้างการอยู่ป่าเป็นวัดนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วการฉันบิณฑบาตนี่ในบาตรนี่เที่ยวบิณฑบาตนี่ก็เป็นทุรงอยู่แล้วถือผ้าบังสกุลก็ทุรงอยู่แล้วย่ำป่าช้าก็เป็นทุรงอยู่แล้วหลายๆอย่างทุรงคือการปฏิบัติที่ไหนเราอยู่พอสมควรแล้วในป่านี้ในภูเขาลูกนี้ในสถานที่นี้เมื่อเกิดความสงสารเป็นเมื่อเกิดความสงสัยขึ้นมาในข้อปฏิบัติได้ประกาศเรียนท่านแก้ความสงสัยให้ได้ถึงแม้ว่าบริขารอาหารไม่สมบูรณ์ก็อยู่ที่นั่นก็สมควรก็เพราะว่าเรื่องครบเรื่องฉันนั่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นเรื่องเล็กของผู้ประพฤติปฏิบัติไม่วุ่นวายแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากให้ปัญญาปรมัตถ์ไม่ไปเพราะอันนั้นไม่ไปเพราะบริขาร ไม่ไปเพราะปัจจัยสี่ไม่ใจเพราะอันนั้นไม่สมบูรณ์นะในความเป็นจริงถ้าคนมีธรรมะในใจของเราแล้วนะมันอยู่ที่ไหนมันก็สบายมันเหมาะสมของมันถึงนั้นแหละอยู่ที่ไหนเนี่ยทุดงนี่เป็นเครื่องขัดเกลาให้มันน้อยมีมากให้มันน้อยให้แบ่งออกให้มันน้อยแบ่งไปแบ่งไปจนมันน้อยเหลือแต่น้อยจนมันกว่าจะมันจะหมดไปที่เรียกว่าทุดงนี่คือข้อปฏิบัติเราอยู่ในป่าอย่างนี้มันก็มีพอแล้วนี่ทุดงนี่พอแล้วอย่างนี้ฉะนั้นเรื่องการปฏิบัติที่มาหาผมเนี่ยดูได้ยากนานรู้เพราะว่าพวกปฏิบัติทั้งหลายคงเข้าใจว่าการปฏิบัตินี้ไม่ต้องมีอะไรมีแต่ร้านปฏิบัติอะไรอย่างเดียวนะก่อนอยู่วัดจ้องประโคงพาขวดวัดพาขวดวัดบางทีอุปกรณ์กุฏิสรามันรื้อมันร่างไปช่วยกันทำนั้นนี้ปฏิบัติมันเป็นกังวลแต่ความจริงๆนั้นนะไม่ต้องไปที่ไหนหรอกเดินเข้าป่านี่เราก็ปฏิบัติอย่างนั้นนะเราเคยมองดูหนามไหมมองดูอัศรพิษไหมเคยมองดูหัวตอไหมเคยมองดูหนามอะไรต่างๆไหมนั่นแหละเข้าไปในป่าเฉยๆก็ต้องปฏิบัติไม่ใช่เจริญโผงๆไปทีเดียวดิเรื่องปฏิบัตินี่อย่าเข้าใจอย่างนั้นมันไกลเรื่องจิตใจของเราไม่มีการไม่มีเวลาและการเวลานั้นเป็นการและเป็นเวลาที่เราจะต้องรู้อยู่ทุกขณะกาลิโกนั่นอะไรเมื่อมีจิตได้เกิดขึ้นมาการนี้เราทำกันได้ช่วยกันอย่างนี้ถ้าอย่างนั้นก็ยังพูดฉลาดได้ก็ยังเป็นอาการดีโกอยู่นั่นแหละไอ้ความเป็นจริงนั่นมันจะไปรองอยู่ที่อาการดีโกไม่มีการไม่มีเวลาไม่ว่าตอนไหนไม่ว่าตอนเป็นสุขไม่ว่าตอนเป็นทุกข์ไม่ว่าตอนเป็นไข้ไม่ว่าตอนสบายไม่ว่าตอนทำงานทำกิจวัตรอะไรต่างๆมันจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติทุกขณะเลยทีเดียวจนเราปรากฏว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนนั่นน่ะเรื่องที่เราไม่ปฏิบัตินั้นมันไม่มีอ่ะมันมีเรื่องปฏิบัติฉะนั้นผมขอไปกราบท่านอาจารย์มั่นท่านบอกว่าไอ้คนปฏิบัตินี้มันต้องมันต้องได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าเมื่อได้ปฏิบัติไปแล้วรู้ข้อประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะไปทุ่งจะไปในป่าที่ไหนจะตามเถิดพระพุทธเจ้าจะตามเทศน์ให้ฟังบ่อยทีเดียวได้ฟังเทศน์พระพุทธเจ้าทุกขณะผมก็ไม่ได้สวนถามเรียนถามทุกข์ก็ฟังไว้แปลกเหมือนกันมันก็แปลกเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงนั้นไอ้สิ่งที่เรามันรู้เกิดขึ้นมาจากสิ่งอื่นนั่นน่ะมันไม่เป็นของแน่นอนหรอกแน่นอนก็ไม่รู้ว่ามันแน่นอนคือไม่รู้เรื่องมันเรียกตัวอย่างเช่นว่าท่านองค์ใดองค์หนึ่งที่ถามถึงวัดเขื่อนเนี่ยไม่เคยมาถามองค์หนึ่งว่าท่านเคยไปวัดเขื่อนไม่เคยไปมันเป็นยังไงก็มันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นคนนั้นก็ฟังเนี่ยก็เข้าใจแต่ไม่รู้รู้อยู่แต่ไม่เข้าใจจริงๆต่อไปอีกมีอีกคนหนึ่งมาวัดเขื่อนจะเดินออกไปโน่นไปพบกันที่มาจากไหนมาจากวัดเขื่อนทีมทองวัดที่นั่นเป็นยังไงแล้วเขาก็เล่าให้เราฟังอีกมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วก็ฟังก็พูดตามไอ้องค์ที่พูดให้ฟังแต่ก่อนนั่นแหละแล้วก็ฟังจะนึกว่าเรารู้อันนั้นก็ไม่รู้อีกอ่ะไม่รู้อีกแล้วมีองค์ที่สามนี่เดือดตัวต้องไปอีกถามเหมือนกันมาจากไหนมาจากวัดเขื่อนที่ดินพรนี่วัดที่เขาว่ามันกว้างขวางมันเป็นไงอะไรมั้งเขาก็เล่าให้ฟังอีก ไม่ว่าตั้งแต่สามคนเลยเล่าไปถึงสิบคนจนตายก็ไม่รู้วัดนี้ตามเป็นจริงถ้าว่าพวกท่านทั้งหลายเข้ามาดูเองอย่างนี้ปัญหาที่จะต้องถามนั่นหมดแล้วนี่เรียกให้ฟังอย่างนี้ทำไมปัญหามันถึงหมดเพราะว่าตัวเราเข้ามาสำรวจดูเองแล้วเห็นเองแล้วเป็นเองแล้วเห็นแล้วปัญหาที่จะต้องถามคนอื่นนั่นต่อไปก็ดับหมดนี่พอเรารู้จริงเราเลยมาเห็นจริงไอ้ความจริงนี่แหละเป็นต้นมันจึงฆ่าไล่ไอ้ความไม่จริงออกไปจากใจเราหมดนะธรรมะอย่างอื่นหรือความเข้าใจในข้อประพฤติปฏิบัติอย่างอื่นก็เหมือนกันฉันนั้นไอ้ความที่มันจะถูกต้องทั้งหมดนั้นไอ้ความรู้ทั้งหลายที่จะเกิดขึ้นมานั้นมันจะหายสงสัยอยู่ที่ไหนมันจะหายสงสัยอยู่ที่ข้อปฏิบัติมันจะรู้อยู่ที่ข้อปฏิบัติเท่านั้นมันจะไม่หายสงสัยก็ไปถามคนอื่นครับเพราะรู้จากคนอื่นครับคนที่เชื่อจากคนอื่นนั่นเนี่ยก็ดีอยู่แต่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ประสิทธิ์เสริญการเสริญที่เชื่อด้วยตนเองเห็นด้วยตนเองนี่เป็นสัจธรรมนี้อย่างตัวเราก็เหมือนกันถ้าเราไปรู้เห็นตามจริงด้วยตนเองจะเป็นวัตถุอะไรต่างๆก็ตามเถอะมันอิ่มใจแล้วใครจะพูดก็นั่งยิ้มอยู่ไม่สงสัยและไม่มีปัญหาแล้วฉะนั้นฉะนั้นการปฏิบัตินี่จึงตรงกันข้ามกับจิตของเราอย่าไปทำตามจิตของเจ้าของทำไมถึงเป็นอย่างนั้นล่ะจิตของเรานี่เราฝึกแล้วหรือยังเป็นจิตที่ถูกต้องดีแล้วหรือยังเป็นจิตที่ควรใช้ได้แล้วหรือยังฉะนั้นพระพุทธเจ้าของอาจารย์จะตรงกันข้ามกับจิตอย่าไปทำตามจิตของเรานี่หลักปฏิบัติเป็นอย่างนี้ทุกอย่างมันจะตรงกันข้ามบางทีมันก็ขี้เกียจต้องข้ามหัวมันไปนี่อย่าไปฟังมันบางทีมันขัดข้องพอที่ทำได้แล้วไม่ต้องขัดข้องอะไรหลายอย่างไอ้คนที่ปฏิบัติตรงกันข้ามกับจิตนั่นแหละคุณว่าสิ่งที่สิ่งนี้มันใหญ่เลยมากแล้วให้มันจะน้อยนี่มันก็ขัดใจมันแหละมันขัดใจก็คือมันขัดกิเลสนั่นแหละเคยไปวางไปฟังวาทะของอะไรภาษาดิบุตรยังไงท่านทำไมไม่ชูงวงเข้าไปสู่ตระกูลเนี่ยฟังตอนนี้ก็พอรู้เรื่องแล้วท่านจะเข้าไปบิณฑบาตท่านบอกว่าท่านน่ะจิตใจของท่านน่ะเข้าไปบิณฑบาตนั่นน่ะไปถึงบ้านคนบางคนก็เฮ้ยนะไม่เอาใจใส่เถิดบางคนก็มาเสียซะนิมนต์เจ้าข้านิมนต์เจ้าข้านิมนต์นั่นน่ะเรื่อยอ่ะเลยมาหาหรอกนิมนต์ไปตั้ง30นาทีก็นิมนต์ให้ยืนอยู่ใจของใจกันนะนี่พอใจมันทำอะไรกันอยู่เนาะใจมันก็ไม่สบายมันขัดมันคือมันอยากจะให้มาเร็วๆฉะนั้นผู้มีปัญญาท่านสอนจิตของท่านท่านก็ได้ระวังจงให้เราช้าๆอย่าให้เราเร็วเนี่ยให้แต่น้อยๆอย่าให้ของมากให้แต่ของหยาบๆอย่าให้ของประณีตให้เจ้าของร้อนอย่าให้ของเย็นไอ้ความเป็นจริงนั่นท่านพูดตรงกันข้ามกับจิตท่านเมื่อไปยินถวายก็ท่านอยากให้ญาติโยมเกรียมเขามาใส่ปุ๊บเราเรียบไปซะนี่จิตเดินเป็นอย่างนี้ท่านจึงสอนจิตของท่านก่อนท่านจึงเข้ายินถวายแล้วก็อยากให้ท่านให้มากๆเสียด้วยนะเอาบ้านเดียวกลับมาเลยไม่ต้องไปไกลสบายดีท่านว่าให้เราแต่น้อยแล้วท่านคิดในใจของท่านท่านสอนจิตของท่านถ้าอยากได้ก็อยากได้แต่ของดีๆทั้งนั้นเนี่ยแต่ว่าอย่าเอาของดีให้เราเลยให้เจ็บของหยาบๆนั้นแต่ความจริงท่านอยากได้ของดีๆนั่นแหละแต่ท่านสอนจิตของท่านไว้ มีลักษณะการดูจิตของท่านท่านฉลาดในการรักษาจิตของท่านฉลาดในการปฏิบัติจิตของท่านดูเรื่องจิตของท่านคนนั้นท่านจึงสอนจิตของท่านท่านยกจิตของท่านพ้นอะไรทั้งหลายได้อย่างนี้อันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นกิเลสอันนี้มันเป็นอารมณ์ท่านจะรู้จักว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นกิเลสอันนี้เป็นอารมณ์นะท่านรู้จักแล้วอ่ะรู้จักสิ่งทั้งหลายแล้วมันแยกกันออกแล้วกิเลสมันเป็นอย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักแล้วฉะนั้นผมเลยลงความว่าการปฏิบัตินั้นอย่าปฏิบัติตามจิตของเราใช่ได้แหละปฏิบัติตรงกันข้ามอย่าปฏิบัติตามจิตของเราเพราะอะไรจิตของเรายังไม่เคยฝึกยังไม่ได้ฝึกจิตของเราไม่แน่นอนจิตของเราไม่รู้ความจริงนะแล้วก็ไปเชื่อคนโกหกเรื่อยไปเท่านั้นเนี่ยเห็นไหมทุกองค์ที่มาอยู่เนี่ยคงจะมันถูกโกหกไปรู้ตัวมาเกือบตายเหมือนกันนะให้มันโกหกไปตัวองค์ที่ไปนี่เดี๋ยวก็ไปโน่นไปโน่นเดี๋ยวก็ไปนี่ไปนี่ก็ไปโน่นไปวุ่นวายทั้งนั้นเนี่ยไม่ได้เรื่องไปมาแล้วก็ขาดทุนมาด้วยไม่ได้มีกำไรหรอกแต่ไปตรงนี้ก็ขี้ไปตรงนั้นไปตรงนั้นก็ขี้ไปตรงนี้ในวุ่นวายเป็นบ้าอยู่นั่นแหละผมที่สุดมันก็จะบอกว่าเรานี่ไม่มีบุญวาสนาบารมีแล้วมั้งนั่นน่ะมันหมดนิสัยหมดปัจจัยแล้วเนี่ยผมเคยมีที่สุดนี่นะในมากราบนะครับหลวงพ่อลาสิกขาลาสิกทำไมหมดความเพียรแล้วท่านนี่ก็เก่งเนาะพระพุทธเจ้าแต่เป็นพระพุทธเจ้าเราท่านทำความเพียรก็ยังไม่หมดเลยท่านบวชมาพรรษาสองพรรษาท่านมาทำความเพียรหมดนะสมกับแปดเหมือนกันนะท่านจะทำยังไงนั่นดูสิมันบอกหมดความเพียรถูกหรือเปล่ากันรู้เมื่อฟังเราไปถ้าฟังดีๆแต่พวกมันมาพูดผิดนะนี่นะหมดความเพียรไอ้ความเพียรมันยังเยอะเลยครับมันขี้เกียจนี่มันขี้เกียจเนี่ยมันได้ระหมดความเพียรนะมันไล่มันออกแล้วออกจากตัวไปแล้วมันให้โทษความเพียรหมดไอ้ความเพียรความเพียรมันหมดเป็นไหมถ้าเห็นว่าความเพียรหมดนี่เนี่ยมันโกหกเราถึงขนาดนี้เลยเรายังเชื่อมันว่ามันหมดความเพียรจริงมันพูดผิดๆอย่างนี้เลยเราก็เชื่อมันโกหกเราเรื่อยไปอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้มาก็ต้องรู้มันใช่ไหมถ้าเรามีรู้ในขณะนั้นเราก็รู้ไอ้ความเพียรมันอยู่ตรงไหนคืออะไรเนี่ยอยู่ที่ไหนหมดเป็นหรือยังถ้าเรามาภาวนาย้อนไปอีกทีหนึ่งไอ้ความรู้สึกมันจะโผล่ขึ้นมาอีกเอออันนี้ความเพียรมันหมดไม่ได้เรามันขี้เกียจนี่เออทุกข์นี่แน่อย่างนั้นมึงให้โทษคนอื่นด้วยแฟนแหละนี่เรียกว่าเราเผลอเราไม่รู้ตัวของเราไปไกลพระพุทธเจ้าของเราให้รู้ว่าโอปนายโกให้น้อมเข้ามาฮะแม่เห็นแมวก็น้อมเข้ามาเห็นสุนัขก็น้อมเข้ามาเห็นทุกสิ่งสารพัดในโลกนี้น้อมเข้ามาเลยน้อมเข้ามาในใจของเราเหมือนเรามันเป็นอย่างนั้นไหมเห็นต้นไม้เห็นใบไม้เห็นสารพัดอย่างมันล้วนไปเป็นธรรมะทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งเลยเราอยู่ในป่าอย่างนี้นะผมไม่ว่ามันมีแต่ธรรมะทั้งนั้นอยู่ในป่านี่อะไรไม่มีอะไม่มีธรรมะไม่มีธรรมะหมดนี่ไอ้ความเป็นจริงเราข้ามมันไปเสียเราไม่ได้ปฏิบัติไอ้ความเป็นจริงนั่นบวชสามพรรษาสี่พรรษาห้าพรรษาเดินเที่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็หมดความเพียรติดผมว่าไม่ได้ปฏิบัติห้าพรรษานั่นนะจะเอาปฏิบัติจริงๆสักอาทิตย์หนึ่งก็ไม่ได้ครับเพราะความเห็นผิดนะอย่างเราทุกวันวันนี้นะพูดถึงวันนี้นะที่พระที่เนนที่ทุกคนที่อยู่ปฏิบัติต่างมุ่งมาจากวันนี้มีใครนึกถึงความตายบ้างไหม
1: นะอย่างมากจะในเกิน3องค์นี่จะเพิ่มไปอย่างอื่นด้วยอ่ะนี่ก็เรื่องในตายทั้งนั้นเนี่ยอย่างนี้เรามาดูที่ว่าวันก็ทั้งวันนะมันเอาเรื่องอื่นมาเป็นอารมณ์มากเรื่องกรรมฐานคือความตายมีใครนึกถึงบ้างไหมวันนี้ดูซึ่งจะรู้สึกเมื่อถามเดี๋ยวนี้เนี่ยมันเป็นอย่างนี้คือรู้จะให้กรรมฐานมันจะเรียนได้ยังไงอย่างเราปฏิบัติไม่จิตต่อกันนี่เรื่องจิตเนี่ยธุระของคนมันมีพอสมควรของมันนะถ้าเราไม่รู้จากการประพฤติปฏิบัติได้ให้รู้รอบเป็นโอปนายโปน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของแล้วนะวันหนึ่งนะอย่างที่ผมถามวันนี้แหละใครนึกถึงความตายบ้างไหมวันนี้ผมคิดว่าผู้ที่นึกถึงผู้จะนึกถึงความตายนั่นเออน้อยผู้ที่มันรู้เลยนั่นเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้ว่าผมทวงในนี้นั่นจะมากนี่ตามความจริงฉะนั้นจะให้กรรมฐานเจริญขึ้นได้อย่างไรมันไม่เจริญแล้วครับเดี๋ยวเราปฏิบัติผมบวชมาเป็นห้าพรรษาแล้วบวชมาวิบัติไม่ได้ปฏิบัตินี่มันแท้ๆนะครับปฏิบัตินี่นะบางองค์อ่ะเคยมาบวชในพรรษาหนึ่งผมไม่เคยเห็นการปฏิบัติครับเห็นแต่เคยการนั่งดับตาเคยเดินจงกรมนะเออไม่เห็นปฏิบัติครับนะมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยครับมันไม่เปลี่ยนอะไรเลยนั่งดับตาเคยนั่งก็ได้เลยนั่งคนไปเกือบจะตายไปนั่นบางทีนั่งก็ง่วงไปครับอะไรไปวุ่นวายทำไปตามเพื่อนเขาอย่างนั้นน่ะนั่นเพราะว่าไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยมันไม่ใช่จริงผู้ประพฤติปฏิบัตินี่มันน้อยจะอยู่หลายพรรษาน่ะมันมีมากจะปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันน้อยมันข้าวกับเราในนาเนี่ยในข้าวในนาแล้วมันกินได้เลยไหมไม่ได้มันจะได้ข้าวมาไว้ในเลยมันมีข้าวใช่ไหมมันต้องไปรานข้าวมันต้องไปทำกล้ามันต้องไปทำนามันต้องไปตอกไปดำไปเกี่ยวไปตอกนะไปฟาดไปตูสารพัดอย่างยังเอาขึ้นไปในย่างอีกยังเอาไปสีอีกสีแล้วยังมาเขาไปอีกเรนิ่งเขาไปอีกเยอะนะนั่นก็ยังไม่สุดนะยังเอาไปติดไปกล่องเขาไปอีกแล้วยังเอามาเคี่ยวอีกไม่จบเคี่ยวแล้วก็ไม่เสร็จยังฟื้นเข้าไปอีกเอาสิตรงไหนมันจะเป็นอาหารที่บริสุทธิ์ได้ใช้ได้นะมันมีกี่ครั้งการปฏิบัตินี้ถ้าใครน้อมเข้ามาไว้ในจิตของเจ้าของนั่นนะมันจะเลือกมันจะเฟ้นเหมือนตะแกรงมันร้อนมันจะเป็นอย่างนั้นอันนี้จะต้องเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติมันเป็นเองของมันจะดับตาเรียนตาอะไรของมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นคือมันแก้ปัญหาในทันท่วงทีทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะสงสัยที่มันรู้รอบคือมันมีอยู่เรียกว่าพุทโธตามภาษาธรรมะเราเรียกว่าภาวนาพุทโธคือความรู้รอบเนี่ยฉะนั้นจึงเอาคำนี้มาบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธบางคนก็จะไปดูถูกอันนี้มันล่าสมัยแล้วมันสมัยเก่าเนี่ยในความจริงเรื่องคำบริกรรมต่างๆนี่ครับมันไม่แปลกอะไรมากมายนะครับทำจิตของเราให้สงบเท่านั้นโดยทำดีทีนั่นโดยทำดีทีนี่มันจะมีการละที่ครับคนปฏิบัตินี่มันจะมีการละถ้าทำแล้วมันจะมีการละที่ครับมีการละเรามองเห็นเลยมันมีการละการปฏิบัตินี่มันต้องมีการละมันต้องเปลี่ยนไปมันจะต้องแปรเราก็เหมือนกันเราจะนั่งอยู่ด้วยธรรมะเดินอยู่กับธรรมะนอนอยู่กับธรรมะขดฉันอยู่กับธรรมะทั้งนั้น
0: มีข้อปฏิบัติอยู่เป็นอัตโนมัติของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นครับปฏิบัตินี้นะฉะนั้นก็บางคนก็ว่าสำนักนี้สอนสมถะดีสอนวิปัสสนานะผมแยกนี้เบี้ยวๆออกไปได้หรอกสังคมอยู่ทางไหนสันอยู่ไหนมีไหมแยกคมสันออกจากกันได้มั้ยผมแยกไม่ได้จับมีดเล่มหนึ่งขึ้นมาเลยมีสันมีคมมีฟันเลยจะแยกคมแยกสันออกจากกันไม่ได้มันเป็นใบพัดเรื่องกันอย่างนี้การประพฤติปฏิบัตินี้บัดนี้ทำสมถะบัดนี้ทำวิปัสสนาอันนี้คนจะไปได้เรื่องตามความตรงจริงมันจะไปพร้อมกันมันจะไปพร้อมกันมันเป็นไปพร้อมซึ่งกันและกันศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีสามอย่างนี้มันต้องไปรอบปกติของมันมรรคคือการกระทำนี้สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบเมื่อมีความเห็นชอบเท่าไรเท่านี้ไอ้ความดำดิมันจะชอบนะการทำการงานมันก็ชอบมันชอบไปหมดทุกอย่างอ่ะหมดมรรคทั้งแปดประการมันชอบไปหมดเลยทีเดียวแต่มันไม่หมดมันไม่พอมันพอเห็นชอบแล้วก็เห็นชอบขนาดนี้มันก็เลยขนาดนี้ทุกอย่างลำดีชอบขนาดนี้ซึ่งหนึ่งไปหนึ่งไปเรื่อยไปถ้ามาเห็นชอบอย่างเด็ดขาดหมดก็หมดพร้อมกันเลยมันต่างกันไปอย่างนี้เห็นชอบแล้วลำดีไปชอบวาจาประชอบการงานประชอบมันชอบไปทั้งหมดเลยไม่ชอบอันเดียวเท่านั้นนี่เมื่อเราทำสมาธิคือความสงบแล้วนี่แล้วนะถ้าไม่มีปัญญามันอยู่ไม่ได้อยู่แล้วไม่รู้เรื่องอีกแล้วถ้าพูดถึงการประพฤติปฏิบัตินี่แล้วผมนี่หน่อยปัญญามาก่อนเลยมาความศีลมาความสมาธิถ้าปัญญาไม่มีรักษาศีลไม่ได้ทำสมาธิไม่ถูกนี่พอจะพูดตามทางภาวนาของเรานะมันต้องมาอย่างนี้ไปทางปฏิบัติเขาจ้องศีลจ้องสมาธิจ้องปัญญาเอาท่านหลังถ้าเรามาทำกันจริงๆแต่ผมบอกปัญญามาก่อนเลยถ้าปัญญาไม่มารักษาศีลไม่ได้ไม่ดีเรื่องทำจิตสงบไม่ได้ไม่ดีเรื่องนี่ปัญญามันต้องมาก่อนนี่เมื่อพูดตามความจริงใจที่เราปฏิบัติแล้วซึ่งมันเกิดมันเป็นขึ้นมาจริงๆในใจของเรามันเป็นอย่างนั้นฉะนั้นทุกคนให้เข้าใจอยู่กับผมนั่นน่ะจะอยู่ไปเรื่อยๆไปผมจะเอาความดีไปให้พวกท่านทั้งหลายไม่ได้ให้ท่านดูเอาเถอะให้ท่านดูไปนานๆดูปะทำไปดูไปเก็บไปจะค่อยเก็บไปเถอะใครมีปัญญาแล้วผมว่ามันไปได้เราเป็นผู้ปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วเราก็ต้องมาปฏิบัติตาเห็นก็ต้องปฏิบัติหูได้ยินก็ต้องปฏิบัติจิตใจสำนึกรู้ก็ต้องปฏิบัติผมเคยตรวจเทียบให้ฟังทุกคนเราปฏิบัติต้องปฏิบัติทุกอย่างคิดก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงจิตก็เลิกมันอยู่ถูกก็ปฏิบัติปฏิบัติยังไงก็ดำเนินมันต่อไปมันจะไปยังไงเนี่ยมันต้องปฏิบัติดูด้วยไปอย่างการปฏิบัติคือเรียกว่าปฏิบัตินั่นถ้าไม่เป็นเช่นนั้นมันก็วิบัติมันเป็นวิบัติเก็บทุกอย่างเก็บไปทุกอย่างพิจารณาไปทุกอย่างเรียกว่าการปฏิบัตินี้ที่อยู่กับผมนั่นเนี่ยที่ผมทำไปนี่หรือพูดไปอย่าเพิ่งว่าเข้าใจว่ามันถูกอย่าพึ่งยาพึ่งเข้าใจว่ามันผิดเพราะอะไรเพราะเรายังไม่รู้จักผิดจักถูกพอเรารู้จักผิดจักถูกแล้วก็สบายกันนะสิจะภาวนาอีกใช่ไหมมันหมดนะมันไม่เกิดแค่นี้เนี่ยคนอื่นทำผิดคนอื่นทำถูกอย่าพึ่งพูดไปนึกในใจก็อย่าพึ่งเชื่อมันเถอะครับฟังมันไว้เพราะตัวเรายังไม่รู้จักถูกและผิดจักถูกดูคนอื่นได้ยังไงไม่ได้ฉะนั้นเป็นธรรมเหมือนแต่หนึ่งว่ามันนะ ทำเหมือนแต่มึงว่าโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าที่มันมีหญ้าเนี่ยโคมันกินหญ้าจะจับมันมาปล่อยใส่สนามหญ้าถ้ามันไม่รู้จักถ้ามันไม่กินหญ้ามันจะไม่รู้จักหญ้ามันก็เป็นสัตว์อย่างอื่นไปแต่นั่นแหละที่เราตั้งใจมาปฏิบัติแล้วมาถึงที่ปฏิบัติแล้วเราไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็เป็นคนไม่มีศรัทธาหมดความหมายแต่นั้นเองเรื่องปฏิบัติทุกอย่างเราก็เพิ่งเข้าใจว่าถูกหรือผิดผิดก็ถูกนี่เป็นธรรมดาของมันแต่ว่าเราก็ต้องปฏิบัติมันทุกอย่างถ้าเราเห็นว่ามันผิดเราก็ปฏิบัติมาเลิกมันอันนี้เรื่องคนอื่นเรียกว่าอีกส่วนหนึ่งอย่ามาปะปนกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องกันอีกเรื่องคนอื่นกับเรื่องของเรามันคนละเรื่องเรื่องคนอื่นกับของคนอื่นครับบางคนก็ไปยุ่งกับคนอื่นเขาจึงกลัวเราเป็นทุกข์นะยุ่งกับเรื่องคนอื่นเขาจึงเราเป็นทุกข์อยู่ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้เรื่องอะไรนี่เป็นเพราะอะไรก็ไม่รู้เรื่องคนอื่นแต่คนอื่นเขาทำเขาไม่เป็นทุกข์แต่เราทุกข์นะคนอื่นไปขโมยคนขโมยเขาไม่กลัวแต่คนไปขโมยกลัวอันนี้มันก็แปลกเหมือนกันเวลาคนโง่รู้ฉลาดไปดูเองเถอะนี่อยู่ไม่ได้เพราะเรื่องคนอื่นอย่างนี้ก็มีอยู่ไม่ได้เพราะเรื่องของตัวก็มีเห็นไหมนักปฏิบัติจะต้องคิดอย่างนี้ถ้าเรารู้ว่าอันนั้นผิดอันนั้นถูกแล้วเราก็ไม่ต้องศึกษาสิอย่างนี้เราจะมารู้นะสักที่ว่าอันนั้นมันผิดมันถูกตัวนั้นแหละพูดได้เห็นได้แต่ว่ามันจะผิดถูกจริงๆนั่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ยังไม่รู้เลยเราก็ยังไม่รู้มันแต่เราต้องศึกษามันศึกษามันไปอยู่เสมออย่างเรื่องของคนอื่นนั่นไม่ควรเอาเขามาใส่ใจเพราะให้มันเดือดร้อนมันคนละเรื่องแต่ต้องพิจารณาอันนั้นก็เป็นเครื่องประดับปัญญาของเราเหมือนกันไม่ใช่ว่ามันเสียหายอะไรไอ้ที่มันผิดนั้นมันก็ดีเราเลยศึกษาเราจะรู้มันไอ้เรื่องที่มันดีนี่มันก็ดีเราจะได้ศึกษามันแต่เราไม่พึ่งเข้าทางไหนทั้งนั้นเนี่ยเพราะเรายังไม่รู้เพราะเรายังไม่รู้เพราะเรื่องของเราเราก็ยังไม่รู้ความเป็นจริงใช่ไหมสิ่งที่มันควรโกรธท่านนั้นโกรธขึ้นอ่ะสิ่งที่ไม่โลภท่านนั้นไม่โลภขึ้นอ่ะแต่พระพุทธเจ้าจะบอกให้ละทำไมไม่ละล่ะจะว่าเรารู้ยังไงฉะนั้นจิตของเรานี่ไม่ควรเชื่อมันจึงปฏิบัติตรงกันข้ามไปเลยพอปฏิบัติตรงกันข้ามแล้วเราจะแยกกันออกเราจะรู้จักอันนี้มันเป็นความจริงอันนี้เป็นตัวปลอมใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นอาการจิตใช่ไหมอันนี้มันเป็นจิตอันนี้มันเป็นอารมณ์เราจะรู้เห็นว่าทำสิ่งทั้งหลายแล้วนี่ควรละสิ่งนี้ควรบำเพ็ญความรู้สึกอันนี้มันจะเกิดขึ้นมาสองอย่างนี้เกิดขึ้นมาบ่อยๆบ่อยๆเมื่อได้รู้ข้างหนึ่งข้างหนึ่งมันก็หายไปแล้วสมมติว่าไม่ขึ้นผ่านไปผ่านไปผ่านไปดื้อๆฉะนั้นการปกติของเราก็จะเกิดขึ้นมาอีกในขณะหนึ่งในขณะที่ปกติอย่างนี้มันก็เปลี่ยนไปอีกในขณะที่มันสูงละเอียดไปฉะนั้นไม่จะเปลี่ยนจากปกตินี้ไปอีกก็ได้เราครึ่งเรียนมันเท่านั้นแหละเราดูมันแล้วการรักษาศีลการปฏิบัติศีลนี้มันไปจบอยู่ที่ตรงไหนมันไปจบอยู่ที่ตรงว่าเรารู้แล้วเราก็เลิกมันไม่สงสัยไม่สงสัยอายแล้วก็กลัวอันนี้เป็นหลักใหญ่ที่สุดเลยทีเดียวในตรงดูทางสกายจีโดกล็อกในดูทางแปดหมื่นปีพระธรรมขันธ์ล็อก หรือว่ามันกลัวกลัวอะไรกลัวสิ่งทั้งหลายทั้งหมดน่ะไอ้สิ่งที่มันผิดนี่เลยดีกลัวอายกลัวมีอายมีกลัวมีอายมีกลัวประจำใจของเราอยู่ทั่วมีถ้าหากว่ามีอายมีกลัวประจำใจเราอยู่เนี่ยความระมัดระวังมันเกิดขึ้นมาความเผลอเลยอย่างอื่นมันก็ไม่มีนี่อันนี้มันบังคับไปในตัวมันแล้วนี่เรียกว่าเราปฏิบัติฉะนั้นไปถึงครูบาอาจารย์อื่นแต่ให้ขอนิสัยท่านบอกว่าขอนิสัยชื่ออะไรให้ขอนิสัยเราอย่าพึ่งขอนิสัยง่ายๆเราไปดูด้วยเรียนพิจารณาดีๆจะได้รู้เราขอนิสัยถูกนิสัยเขาขอนิสัยคือเปลี่ยนนิสัยนั่นเองเปลี่ยนคนพูดมากเปลี่ยนเป็นคนพูดน้อยคนมักมากเปลี่ยนเป็นคนมักน้อยคนมักวุ่นวายเปลี่ยนเป็นคนสงบระงับคนเคยคุกคีโมคณะเปลี่ยนที่คนสงบอยู่คนเดียวมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปทีนี้ทีนี้วัดนี้ที่พวกท่านทั้งหลายมาใส่ในวันนี้ในหลายวันมาแล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาดีดีผมยังไม่เคยรับพระในที่นี่ไว้หลายองค์เพราะที่นี่ขาดหลายอย่างบ้านก็อยู่ใกล้ยุทธบาทนะแถวๆนี้อยู่ใกล้ฟ้าฝนก็ไม่เคยดีผู้คนก็ไม่เคยอุดมแต่ประทานเถอะในครัวเหมือนกันขอจะเราปฏิบัติดีญาติโยมทั้งเขาดีใจเรียกเติมที่ได้ถวายอาหารพระผู้ประพฤติปฏิบัตินี้จะหมดมากหมดน้อยเขาก็ไม่ว่าเลยเขาดีใจเขาเราเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างนั้นฉะนั้นอยู่ในวัดนี้ที่นี่ได้เก็บปัญญาแล้วผมได้ทำไว้ปีนี้ได้มาพัฒนาใหม่ยินดีการยิ่งเยิ้มชนิดหน่อยทางนาฏทางเรียนทางพระที่มาอยู่ผมอยากจะทำถนนกันในเกาะนี้เพื่อกันไฟมันเป็นภัยมากเหลือเกินครับในเกาะนี้ผมเห็นว่าจะเป็นสิริมงคลเกี่ยวกับผู้ประพฤติปฏิบัติทั้งหลายแต่พยายามจึงจะขอแรงพระเนินเราเป็นเวลาครับช่วยกันไปก็จะทำได้พวกเนินพวกหน้าที่ขุดดินฟันไม้เนี่ยก็ทำไปที่พระเราทำอะไรไม่ได้เราก็เขี่ยดินเขี่ยหญ้าจะในก้อนไม้อะไรไปด้วย
2: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
3: ระบบฐานข้อมูลดิจิทัลเพื่อตรวจสอบและยืนยันสถานะพระสงฆ์จริงป้องกันการแอบอ้างการส่งเสริมปัญญามุ่งเน้นการให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของพุทธพาณิชย์หรือความงมงายโดยยึดหลักเหตุและผลตามหลักธรรมคำสอนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจกรณีอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ถูกจับกุมข้อหายักยอกเงินและเสพเมถุนไม่กระทบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาน
4: ายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน5สิทธิ์สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
3: ล่าสุดตำรวจกองปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์และนางสาวปุญญวีผู้ต้องหาคดียักยอกทรัพย์ฝากขังที่ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาคหนึ่งจังหวัดสระบุรีตำรวจกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอติโชติอดีตเจ้าอาวาสวัด

0: มีมูลค่าความเสียหายสูงประชาชนให้ความสนใจและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีหรือเข้าไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานขณะที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลจับกุมนายอติโชตและนางสาวปุญญวีพบทรัพย์สินรวมกันกว่า720ล้านบาท
1: พลตำรวจตีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามหรือผบ.ก.ป.เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลังไป3เดือนพบเงินจำนวนกว่า92ล้านบาทซึ่งเงินจำนวนดังกล่าวมาจากการเช่าวัตถุมงคลและเงินทำนุบำรุงวัดแต่ตรวจสอบพบว่ามีการโอนเงินไปยังมูลนิธิที่อดีตเจ้าอาวาสจัดตั้งขึ้นทั้งที่เงินดังกล่าวไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีวัดแม้แต่รายการเดียวส่วนการตรวจยึดทรัพย์สินของนายอติโชตพบเงินฝากบัญชีประมาณ290ล้านบาทเงินสดกว่า138ล้านบาทและทองคำกว่า 1,000 บาทรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้น498ล้านบาทขณะที่นางสาวปุญญวีเจ้าหน้าที่ตรวจยึดเงินสดกว่า 3,800,000 บาททองคำ90บาทและทรัพย์สินอื่นๆรวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า215ล้านบาททั้งนี้รวมทรัพย์สินที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดจากบุคคลทั้ง2รายมีมูลค่ารวมกว่า720ล้านบาทโดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
0: ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยให้รายงานความคืบหน้าภายในวันอาทิตย์นี้พร้อมสั่งการทุกจังหวัดจัดทำฐานข้อมูลสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศ
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมติดตามความคืบหน้าจากกรณีการตรวจสุสานชีวิตเซเมทรีไทยแลนด์และติดตามประเด็นด้านความมั่นคงในพื้นที่ณที่ว่าการอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกล่าวว่ากรณีการใช้พื้นที่เพื่อตั้งสุสานเถื่อนได้มีการออกเป็นคำสั่งอย่างชัดเจนในวันนี้ให้ทางจังหวัดทำสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการขอยื่นใช้พื้นที่จัดตั้งสุสานตั้งแต่ปี2564ว่าถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์การออกใบอนุญาตสุสานหรือไม่รวมถึงความเปลี่ยนแปลงระหว่างปี2564จนถึงวันที่1มกราคม2567ที่ทำให้สถานที่นี้ไม่ได้รับใบอนุญาตขณะเดียวกันให้ทางจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตทั้ง4ร่างที่พบว่าเป็นชาวอิสราเอลจริงหรือไม่เดินทางเข้าไทยเมื่อไหร่ถือวีซ่าประเภทใดและสาเหตุการเสียชีวิตเพื่อให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ร่างคนไทยที่เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วถูกนำมาสวมรอยเนื่องจากพบว่าวันที่เทปูนทับหลุมถูกระบุเป็นปีก่อนและปีนี้ถือว่ามีความผิดปกติอย่างชัดเจนโดยรายละเอียดทั้งหมดต้องมีคำตอบที่ชัดเจนภายในวันที่13กันยายนนี้และจากนี้ต้องยกระดับตรวจสอบอย่างจริงจังไปทั่วประเทศรวมถึงสุสานที่เจริญกรุงในกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดดำเนินการถูกต้องและมีคนไทยเป็นเจ้าของแต่กลับมีกลุ่มชาวต่างชาติไปเช่าพื้นที่และนำร่างไปฝังไว้ถึง49หลุมต้องตรวจสอบย้อนหลังทั้งหมดเช่นกันขณะเดียวกันกรมการปกครองต้องจัดทำระบบฐานข้อมูลดิจิทัลที่ชัดเจนสรุปยอดสุสานและชาปนสถานทั่วประเทศทั้งที่มีและไม่มีใบอนุญาตโดยจำแนกตามกลุ่มศาสนาให้ครบถ้วนไม่ปล่อยให้ตัวเลขคลาดเคลื่อนเหมือนที่ผ่านมาชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: ส่วนการแก้ไขปัญหาชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำต้องบูรณาการทุกมิติพร้อมประสานความร่วมมือทางการมาเลเซียเสริมความมั่นคงตลอดแนวชายแดน
3: นายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.พิจารณาถึงแนวทางการขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกพต.มุ่งเน้นการกันกรองโครงการต่างๆของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.ให้สอดคล้องกับนโยบายในภาพรวมมีความเชื่อมโยงยึดหลักความคุ้มค่าของประมาณและตอบสนองความต้องการที่เร่งด่วนของประชาชนโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาและงานมวลชนและเห็นว่าการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนต้องขับเคลื่อนควบคู่กันไปทุกมิติโดยยึดหลักยุทธศาสตร์พระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเป็นแนวทางสำคัญในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานสำหรับความร่วมมือกับประเทศมาเลเซียรัฐบาลมาเลเซีย ซียยืนยันพร้อมสนับสนุนกระบวนการพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขอย่างเต็มที่และไม่ยินยอมให้ใช้พื้นที่ชายแดนเป็นฐานบั่นทอนความมั่นคงของไทยนอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังได้หารือถึงการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดการแก้ไขปัญหาข่าวปลอมตลอดจนแผนการสร้างรั้วชายแดนรูปแบบใหม่ที่จะ

0: ำเทคโนโลยีและระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการตรวจตาโดยไม่กระทบต่อการค้าและการเดินทางข้ามแดนของประชาชน ผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมเปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ์โครงการไทยเที่ยวไทย Plus วันที่1ตุลาคมนี้สนับสนุนค่าที่พัก 2,000 บาทต่อคืนและคูปองใช้จ่ายสูงสุด 2,000 บาทเริ่มใช้สิทธิ์ได้1พฤศจิกายนนี้
2: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสว่าเพื่อเป็นการกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศในช่วงไตรมาส4ของปีนี้ต่อเนื่องถึงต้นปีหน้ารัฐบาลจะเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้โดยกำหนดช่วงการใช้สิทธิ์ออกเป็น2ระยะได้แก่ระยะแรกระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง15ธันวาคม2569และระยะที่2ระหว่างวันที่16มกราคมถึง28กุมภาพันธ์2570โดยเว้นช่วงเทศกาลปีใหม่ประมาณ1เดือนเพื่อให้มาตรการสามารถเข้าไปกระตุ้นการเดินทางในช่วงเวลาที่เหมาะสมโครงการใช้งบประมาณจากเงินกู้จำนวน 4,000 ล้านบาทคาดว่าจะสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนทางเศรษฐกิจได้ประมาณ 20,000 ล้านบาทโดยให้จำนวน1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้ได้ไม่เกิน50สนับสนุนค่าที่พักตามจริงไม่เกิน 2,000 บาทต่อคืนขณะเดียวกันยังมีคูปองท่องเที่ยววงเงิน 1,500 บาทสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองหลักและ 2,000 บาทสำหรับเมืองรองซึ่งได้ขยายขอบเขตการใช้จ่ายให้ครอบคลุมบริการด้านการท่องเที่ยวมากขึ้นไม่จำกัดเฉพาะร้านอาหารอาทิบริการนวดและสปาดำน้ำและล่องเรือปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่จัดกิจกรรมแจกมังคุดแก่ผู้เติมน้ำมันช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด
3: นายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงรายใหญ่4รายได้แก่ PTT Station บางจาก PT Lasasco รับซื้อมังคุดจากกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดชุมพรและนครศรีธรรมราชรวม300ตันเพื่อนำมาจัดเป็นแพ็คกว่า 600,000 แพ็คสำหรับแจกให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการเติมน้ำมันณสถานีบริการน้ำมันที่เข้าร่วมโครงการกว่า800สาขาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล5จังหวัดได้แก่จังหวัดนนทบุรีปทุมธานีนครปฐมสมุทรปราการและสมุทรสาครโดยผู้เติมน้ำมันครบ500บาทจะได้รับมังคุด1แพ็คน้ำหนัก500กรัมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13กันยายนหรือจนกว่าของจะหมดเพื่อเพิ่มช่องทางการระบายผลผลิตและช่วยรักษาเสถียรภาพด้านราคาหลังคาดว่าปีนี้ผลผลิตมังคุดจะเพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ75จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการด้านตลาดและกระจายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคมากขึ้น
4: เราจัดกิจกรรมดีๆในการเชื่อมโยงเอาผลผลิตซึ่งครั้งนี้จะเป็นมังคุดจากจังหวัดชุมพรและก็นครศรีธรรมราชรวมมากกว่า 300,000 กิโลกรัมเอามาจัดเป็นแพ็คมาเติมพลังเติมใจให้แก่ผู้ที่เลือกเติมน้ำมันในปั๊มหลัก4ปั๊มนะครับปั๊มปตท.ปั๊ม PT ปั๊มบางจากแล้วก็ปั๊มซัสโก้ซึ่งปั๊มที่เข้าร่วมรายการในครั้งนี้มากกว่า800สาขาจะเป็นกิจกรรมจัดต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13โดยผู้ที่เข้ามาใช้บริการเติมน้ำมันเพียง500บาทสามารถที่จะได้รับตัวแพ็คของตัวมังคุดที่เราคัดสรรมาจากเกษตรกรโดยตรงเชื่อว่าปริมาณผลผลิตที่เพิ่มขึ้นมากกว่า 75% ของมังคุดในปีนี้เราสามารถที่จะบริหารจัดการได้
3: อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่าสำหรับสถานการณ์มังคุดขณะนี้ข้าวตะวันออกสิ้นสุดฤดูกาลแล้วขณะที่ภาคใต้มีผลผลิตออกสู่ตลาดแล้วกว่าร้อยละ60โดยยังมีผลผลิตเหลือมากในจังหวัดนครศรีธรรมราชและบางพื้นที่ของจังหวัดชุมพรจึงขอให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการคัดสรรและดูแลคุณภาพผลผลิตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้เกษตรกรปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: วุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสเกิดประโยชน์สูงสุด
5: การประชุมวุฒิสภาวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่3แล้วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบ145เสียงไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงการอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาตั้งข้อสังเกตการจัดสรรงบประจำงบกลางภาระการคลังและงบการลงทุนโดยเสนอให้ใช้งบให้ตรงกับปัญหาและวัดผลสัมฤทธิ์ได้ พร้อมเร่งแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมราคาพืชผลช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตส่วนการปฏิรูประบบราชการเห็นว่าเป้าหมายลดกำลังคนร้อยละ15ภายในปี2575ยังไม่เพียงพอหากไม่ปรับโครงสร้างพร้อมเสนอให้ใช้เทคโนโลยีลดขั้นตอนกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นและประเมินทักษะบุคลากรก่อนลดกำลังคนด้านนายภรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่ารายจ่ายประจำเพิ่มขึ้นต่อเนื่องจึงจำเป็นต้องปฏิรูประบบราชการโดยปี2570จะไม่เพิ่มอัตรากำลังพร้อมลดกำลังคนส่วนกลางในภูมิภาคและปฏิรูประบบการจัดเก็บรายได้เพื่อลดการขาดดุลขณะที่รัฐจัดทำงบประมาณแบบฐานศูนย์โดยหน่วยงานที่ใช้งบอย่างมีประสิทธิภาพจะได้รับการจัดสรรส่วนงบกลางจะใช้ช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน
6: รัฐบาลนี้แหละครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกัน
5: จากนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ให้ความเห็นชอบพร้อมย้ำว่าร่างกฎหมายงบประมาณเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลทั้งการสร้างความมั่นคงลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารภาครัฐให้ตอบสนองประชาชนพร้อมรับข้อเสนอแนะและข้อห่วงใยไปปรับปรุงการดำเนินงานยืนยันจะใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดและโปร่งใส
7: ทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดโดยพวกกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวมีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจสอบได้ตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของบรรดาสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
5: สำหรับขั้นตอนจากนี้ร่างกฎหมายจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ทันวันที่1ตุลาคมซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ2570วาสนาตระเกตรายงาน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้าการส่งออกที่เติบโตส่งต่อรายได้และโอกาสถึงคนไทยให้มากขึ้นแม้การส่งออกของไทยเดือนกรกฎาคมจะโตถึง 21.6% แต่ SME ซึ่งเป็นฐานการจ้างงานสำคัญของประเทศยังมีสัดส่วนมูลค่าส่งออกเพียงประมาณ 14% รัฐบาลจึงเดินแนวทาง3สมดุลคือกระจายตลาดส่งออกไปตลาดใหม่เพิ่มมูลค่าส่งสินค้าและการใช้วัตถุดิบผู้ประกอบการไทยในห่วงโซ่การผลิตและช่วย SME เกษตรกรและผู้ประกอบการรายเล็กเข้าถึงเงินทุนเทคโนโลยีและช่องทางการตลาดมากขึ้นเป้าหมายคือไม่ใช่แค่ให้ไทยส่งออกได้มากขึ้นแต่ต้องทำให้รายได้งานและโอกาสจากการส่งออกกระจายถึงคนไทยมากขึ้นค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจ ผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: สิบเก้านาฬิกา23นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเขาไม่รู้สึกเสียใจที่ตัดสินใจเปิดฉากทำสงครามกับอิหร่านซึ่งเริ่มปะทุขึ้นเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแม้สงครามครั้งนี้อาจส่งผลกระทบต่อการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่3พฤศจิกายนนี้พร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะไม่ปล่อยให้อิหร่านสามารถครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อย่างเด็ดขาดประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวหาว่าอิหร่านกำลังพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งกลางเทอมในครั้งนี้ซึ่งจะเป็นตัวชี้ว่าพรรครีพับลิกันจะยังคงสามารถครองเสียงข้างมากในสภาคองเกรสได้หรือไม่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันและก๊าซธรรมชาติพุ่งสูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างอิงการเปิดเผยของแหล่งข่าวด้านความมั่นคงที่ระบุว่าท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลซึ่งเป็นท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารหนาแน่นเป็นอันดับ2ของเมียนมาปิดให้บริการชั่วคราวเป็นเวลา2วันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้หลังกองทัพเมียนมากล่าวหาว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนติดระเบิดจำนวน6ลำโจมตีท่าอากาศยานแห่งนี้เมื่อช่วงบ่ายวานนี้อย่างไรก็ตามไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตหรือได้รับบาดเจ็บเจ้าหน้าที่ความมั่นคงเมียนมายังระบุว่าการโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากอาคารของท่าอากาศยานนานาชาติมันทะเลแต่ทางการตัดสินใจปิดท่าอากาศยานแห่งนี้เพื่อความปลอดภัยขณะที่กลุ่มเฝ้าระวังการโจมตีทางอากาศของพลเรือนระบุว่าท่าอากาศยานดังกล่าวยังถูกใช้เป็นทางขึ้นลงเครื่องบินของกองทัพเมียนมาด้วยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่10ในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนตอนใต้จะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนอ่าวไทยตอนบนและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้อ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงวันที่13ถึงวันที่14กันยายน2569ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวัง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งลมแปรปรวนความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา7นาฬิกาสูงกว่าระดับทะเล
13: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปกติของทางสถานี

ต่อไปญาติโยมนั่งสมาธิฟังบทพิจารณาของพระแล้วต่อไปพระท่านจะสวดบทสำหรับและเตือนตนเองอันนามยังปปาจิตาปินาหาปัจเจเว

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธ.ก.ส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-094

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญติดตามรับฟังได้ณบัดนี้

พอดีสถานการณ์อันนี้ก็เป็นธรรมดาท่านโยมแต่ไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้นั้นครั้งพุทธกาลก็มีนะแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะแต่มีมาเรื่อยๆแต่โลกเมื่อก่อนนะฮิวาเมื่อก่อนคือมันคลองคู่กันที่พุทธเจ้าตรัสว่าเรามีความแก่ความเจ็บความตายและเป็นธรรมดานะฉะนั้นอันนี้เป็นแต่โรคภัยไข้เจ็บถึงมนุษย์เราจะสามารถคิดค้น ยาต่างๆขึ้นมาได้แต่ก็โรคภัยไข้เจ็บเขาก็พัฒนาของเขาขึ้นมาอันนี้แหละยุคใดสมัยใดที่คนเราขาดศีลธรรมแต่มันก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดภัยพิบัติแต่ต่อมาคนก็จะได้หันหน้าเข้าหาศีลธรรมอันนี้มันเป็นวัฏจักรอันหนึ่งกลียุคและสุญญกัปยุคกียุคก็หมายถึงว่ายุคไม่มีศีลธรรมเสื่อมทรามมากนะช่วงที่จะหมดยุคสมัยของศาสนานะยุคกลียุคนะฆ่ากันลักกันขโมยกันผิดลูกสามีภรรยากันกินโกหกด่ากันใส่ร้ายป้ายสีกินเหล้าเมาสุรายาเสพติดอย่างนี้ในยุคกี่ยุคนะฉะนั้นแล้วพอกี่ยุคแล้วก็จะไปยุคสุญญกัป ในยุคสุญญกัปก็หมายถึงว่ายุคที่ไม่มีศาสนาใครเกิดในยุคนี้ท่านบอกว่าเสมอตัวกับขาดทุนนะส่วนมากจะขาดทุนเพราะไม่มีเกี่ยวกับเรื่องคำสอนต่างๆนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยส่วนมากคนที่รู้แล้วเราก็ได้ศึกษาดีแล้วก็จะขอให้ได้เกิดเป็นมนุษย์พระพุทธศาสนานะทุกภพทุกชาติเพราะว่าถ้าเกิดในยุคสุญญกัปเราจะมีโอกาสได้บรรลุหรือเข้าใจธรรมะเรียกว่ามากินบุญเก่าของเก่าทั้งเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องบางครั้งมันเป็นเรื่องนิทานไม่เป็นเรื่องอะไรไหมนะถ้าคนไม่ได้ศึกษาหรือปฏิบัติจริงๆก็คิดว่ามันจะเป็นเหมือนเรื่องเล่าเรื่องนิทานและเรื่องการพูดอะไรหลายๆอย่างแต่ว่าถ้าหากว่า ได้ประพฤติปฏิบัติครูบาอาจารย์อย่างหลวงตามหาบัวท่านก็รับรองแต่ครูบาอาจารย์ต่างๆท่านก็รับรองหมดนะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละญาติโยมเราก็แล้วแต่จะพิจารณานะเพราะว่าทำไมก็ที่อยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะได้ศึกษาและได้ไปเห็นครูบาอาจารย์และได้ลองประพฤติปฏิบัตินะครับตัวเองก็พิสูจน์แต่ก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยนะมีแต่เพียงแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเรายังทำไม่ถึงและยังทำไม่ถึงนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จึงถือว่าครูบาอาจารย์บางรูปบางท่านบางคนท่านก็ปรารถนาที่อยากจะช่วยแต่อยากจะช่วยผู้คนนั้นให้พ้นทุกข์อาจารย์อย่างหลวงปู่สมชายท่านเคยปารภที่แรกท่านก็ตั้งใจว่าจะเอาหลุดพ้นแต่พอท่านปฏิบัติถึงจุดหนึ่งท่านบอกว่าก็เลยเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาคือเป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกอีก 5% นะน่าจะไปก็ได้ แต่ถ้าไปแล้วก็เหมือนกับแล้วก็เป็นห่วงลูกศิษย์ลูกหาก็อยากจะดึงลูกศิษย์ลูกหานั้นให้สร้างบริเวณกันมากขึ้นดังนั้นอนิทากาจายังไม่ปรารถนาความหลุดพ้นคือยังปรารถนาที่อยากจะมาช่วยนักบวชอย่างในสารมหาในสายมหายานของทิเบตในทิเบตเนี่ยเขาก็จะปฏิบัติไปถึงบรรลุธรรมขั้นหนึ่งเขาก็จะหยุดก่อนก็คือหยุดอยากจะมาช่วยผู้คนนะหรือเขาบอกว่าขอเป็นคนสุดท้ายคือขอเป็นคนสุดท้ายที่จะส่งผู้อื่นให้พ้นเราเองค่อยข้ามทีหลังนะเพราะเรามีกำลังที่จะข้ามได้นะก็เลยเสียสละที่จะช่วยคนอื่นก่อนเนี่ยเมื่อมีกำลังแล้วก็ยังไม่ไปนะก็ยังรอช่วยคนอื่นนะเพื่อที่คนอื่นได้มีโอกาสและได้ข้ามฝั่งตัวนี้ไ
นะฉะนั้นอันนี้นะก็จึงถือว่านะครูบาอาจารย์ก็มีหลายความปรารถนาของท่านแต่ละรูปแต่ละองค์นั้นก็ไม่เหมือนกันเหมือนกับพระพุทธเจ้าของเราในสมัยหนึ่งในหมู่บ้านเวลุคามท่านบอกท่านเล่าให้พระอนุนฟังว่าดูก่อนอนุนในสมัยหนึ่งในหมู่บ้านเวลุคามมีชายหนุ่มสองคนรักกันมากสมัยนั้นพระเจ้านามมีพระพุทธเจ้านามว่ากัสสปะนะกัสสปะเสร็จแล้วทำอย่างไรก็ปรากฏว่ามีชายหนุ่มสองคนรักกันมากนะแต่นิสัยทางธรรมนั้นต่างกันราวฟ้ากับดินคนหนึ่งชื่อว่าคัตติปาละคัตติปาละเป็นผู้ถือศีลอุโบสถทุกวันทุกวันพระต้องมาถือศีลอุโบสถเป็นช่างปั้นหม้อนะดินก็ไม่ยอมขุดไม่ยอมขุดดินนะเป็นดินที่พวกหนูทั้งหลายเนี่ยคุยขึ้นมาพวกหนูพวกตุ่นคุยขึ้นมาแล้วเอามาเหยียบมาปั้นหม้อนะคือไม่ยอมขุดดินดาวดินเหล่านั้นมานะแล้วก็อยู่สุดท้ายแล้วก็ส่วนโชติปาละเนี่ยชอบเที่ยวสนุกสนานกินเหล้าฟังเพลงสนุกสนานไปแต่เพื่อนก็เลยสงสารโอ้นะเพื่อนเรานี่คงจะไม่ได้อะไรนะแต่หลงไหลมัวเมามากินบุญเก่าอยู่อย่างนี้ก็พยายามจะชักชวนเพื่อนก็ไม่ยอมไปทีนี้ทำอย่างไรก็เลยวันหนึ่งก็เลยหาอุบายก็เลยไปโชติปาละไปเล่นน้ำตรงนู้นเถอะนะตอนนี้เราอยากเล่นน้ำไปเป็นเพื่อนหน่อยก็หาอุบายนะเพื่อนก็ไปนะแล้วก็ไปพอไปแล้วก็พอเล่นอาบน้ำมาที่เย็นอกเย็นใจดีแล้ว ก็เลยบอกว่าไปโชติปาละไปกราบพระเจ้ากันไหมอารามของท่านอยู่ใกล้แค่นี้เองนะอยู่ตรงเนี้ยโอ้ไม่ไปหรอกมันจะมีประโยชน์อะไรจะไปพบกับสมณะหัวโล้นนะสู้เราไปเที่ยวดีกว่าสนุกกว่าเยอะแต่สุดท้ายโชติปาละคัตติปาละก็ไปหน้านะจับมือดึงไปสะบัดหลุดจะพูดบอกว่าไม่ไปนะแต่ก็เลยจะหันหลังกลับก็เลยไปดึงมวยผมนะสมัยก่อนแต่ก็ใจเขาปล่อยผมยาวดึงมวยผมก็หันหน้ามาบอกทำไมต้องดึงมวยผมกันด้วยวะแต่บอกไม่ไปก็ไม่ไปที่ก็จ้องหน้านะพอจ้องหน้าดูสายตาแล้วสายตาของคัตติปาละนั้นเปี่ยมด้วยความหวังดีนะแล้วคิดแล้วโอ้ก็เลยแป๊บขึ้นมาเออจริงนะจริงๆแล้วเพื่อนเราคนนี้เนี่ยไม่เคยพาเราไปทางที่เสียนะคอยปกป้องเราคอยเขาจริงใจกับเราตลอดครั้งนี้มันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ถึงอยากให้เราไปนักหนานะไปทางก็ไปไปก็ไปนะพอไปแล้วเข้าไปกราบพระพุทธเจ้านั่งอยู่ใต้ต้นไม้พอดีนะก็เลยเข้าไปในที่สมควรนะแล้วก็กราบแต่พอกราบแล้วนะพุทธเจ้าก็เลยแสดงธรรมให้ฟังพอแสดงธรรมเท่านั้นเองนะคัตโชติปาละเนี่ยไม่เคยได้ฟังธรรมนะไม่เคยได้ฟังธรรมพอได้ฟังธรรมขึ้นมาก็เกิดความปิ่มเกิดปิติแต่เกิดความศรัทธานะเหมือนกับบุรุษที่หลงอยู่ในทะเลทรายกำลังหิวน้ำใจแทบขาดนะไปพบแหล่งน้ำขึ้นมาโน้มันเกิดความดื่มด่ำนั่นก็เลยเกิดความศรัทธามากถ้าเกิดความศรัทธาก็เลยขอบวชเป็นพุทธบูชานะบวชเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตเลยนะขอบวชเป็นพุทธบูชาตลอดชีวิตจากคนที่นะไม่เคยนะฟังเทศน์พอฟังแล้วนะบวชเลยนะแต่คัตติปาละนั้นนะฟังมานานแต่ยังบวชไม่ได้อันนี้ก็เลยพระเจ้าก็บอกดูก่อนภิกษุทั้งหลายนะพวกเธอทั้งหลายคิดว่าเราคือคัตติปาระบุรุษผู้แสนดีแต่เปล่าเลยนะเราคือโชติปาระบุตรผู้หลงผิดถ้าเราไม่ได้กัลยาณมิตรแต่ที่ดีนะมาชักจูงเราแต่เราก็คงจะไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าในวันนี้นะฉะนั้นท่านก็เลยว่าถ้าท่านจะปฏิบัติหลุดพ้นก็ได้ชาตินั้นแต่ท่านไม่ปรารถนาที่จะหลุดพ้นท่านปรารถนาที่อยากจะช่วยพวกมนุษย์ทั้งหลายนะเห็นว่าโอ้โหนะการเป็นพระเจ้านี่ดีเหลือเกินนะช่วยผู้คนได้ให้พ้นทุกข์มากมายนะท่านก็เลยต้องสร้างบารมีสี่อสงไขยกำไรแสนมหากัปซึ่งยาวนานมากนะกว่าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าท่านเสียสละ
สร้างบริเวณพระโพธิสัตว์เกิดตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเป็นคนเป็นสัตว์ไปจนสิบชาติสุดท้ายนะสร้างบริเวณพระโพธิสัตว์ดังนั้นนี้ท่านก็จึงถือว่าพระแม้แต่พระเจ้ากำลังบอกว่าแม้แต่เราตถาคตยังต้องการก็ยังต้องการกัลยาณมิตรคือเพื่อนที่ดีนะที่คอยชักจูงชักนำนะฉะนั้นเราเหมือนกันนะก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรนะเพื่อนที่ดีชักชวนนะให้มาทำความดีนะฉะนั้นอันนี้แหละและที่สุดก็คือที่สำคัญที่สุดเราต้องเป็นกัลยาณมิตรให้กับตัวเราเองนะกับตัวเราเองถ้าเราไม่ชักชวนนะเราจริงๆไม่ตั้งมั่นจริงๆแล้วกิเลสมันก็ดึงเหมือนกันนะดึงจะให้พาอ้างนู่นอ้างนี่อ้างนั่นมีความจำเป็นอย่างนู่นอย่างนี้มันก็มากมายนะแต่ฉะนั้นอันนี้แหละถ้าว่าอย่างที่แรกก็มุ่งมั่นเหมือนกันนะแต่มุ่งมั่นอยากจะปฏิบัติเข้าป่าเข้าดงให้หลุดพ้นนะแต่ก็ได้ไปเจอคติธรรมตอนไปอินเดียปีแรกนะก็เลยได้คติธรรมจากท่านดาไลลามะแต่ก็บอกว่าเราขอเป็นคนสุดท้ายแต่เราขอเป็นคนสุดท้ายที่จะส่งคนอื่นให้พ้นคือข้ามฝั่งนะตอนนั้นมันก็เลยทำให้โอ้นะก็เลยความคิดมันก็เลยเปลี่ยนแต่ตอนแรกคิดว่าจะไม่สร้างอะไรนะก็เลยไปเห็นศาสนวัตถุที่อินเดียที่พระเจ้าโศกสร้างไว้โอ้ก็เลยถ้าไม่มีศาสนวัตถุอินเดียก็คงจะสูญเหมือนกันไม่มีหลักฐานนะฉะนั้นศาสนาพิธีก็เหมือนกันที่กิจกรรมที่เรามาทำร่วมกันนะถ้าเราไม่ทรงเอาไว้พิธีกรรมต่างๆแม้แต่การสวดมาติกาบังสกุลแม้แต่พิธีกรรมต่างๆดูเหมือนไม่สำคัญแต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่มีกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะเสื่อมเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของวัฒนธรรมถ้าเราไม่อนุรักษ์วัฒนธรรมไว้ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนมันก็เสื่อมนะฉะนั้นอันนี้นะครับครูบาอาจารย์ท่านจึงให้อนุรักษ์คืออนุรักษ์เอาไว้ถึงเราแต่ก็ต้องให้รู้ความหมายว่าความหมายนี้จริงๆไม่ได้ทำให้คนตายนะแต่ทำให้คนเป็นได้รู้อย่างการบังสกุลเขาบอกอนิจจาวัฏสังขาราสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงหนอคือให้พระท่านไปพิจารณาจะได้คือให้พระเนี่ยพิจารณาว่าสังขารธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวายธรรมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุจฉันติมีความเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสโมสุขโขพระนิพพานเป็นที่ระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เป็นบรมสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตานะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมารันติจามริสุจามริสเรตายแล้วด้วยตายอยู่ด้วยเราจะต้องตายด้วยคือตายแล้วก็ปู่ย่าตายายเราตายมาแล้วที่เราได้มาเขียนชื่อุทิศไปให้ในวันนี้ตายแล้วด้วยตายอยู่ด้วยที่กำลังตายอยู่ตอนนี้ก็มีแล้วก็จะต้องตายอีกด้วยก็คือพวกเราท่านทั้งหลายแม้แต่ตมาภาพก็ไม่พ้นนะฉะนั้นความสงสัยในเรื่องตายนี้ไม่มีแก่เราไม่ต้องไปสงสัยเราตายแน่นอนแต่เราไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ตายที่ไหนตายด้วยโรคอะไรเท่านั้นเองฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วชีวิตที่เหลืออยู่นี้เราจะไว้ทำอะไรนะนะส่วนหนึ่งก็สร้างประโยชน์ตนก็คือต้องเตรียมความพร้อมนะฝึกจิตของเรานะว่าอะไรมันไม่ดีก็พยายามละนะมาปฏิวัติจิตอะไรที่มันไม่ดีแล้วเราจะทิ้งอะไรนิสัยอะไรที่มันไม่ดีเพราะพวกนิสัยนี่มันจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติเขาจะบอกให้ระวังความคิดเพราะความคิดจะกลายเป็นการกระทำให้ระวังการกระทำจะกลายเป็นความเคยชินให้ระวังความเคยชินจะกลายเป็นนิสัยที่จะติดตามเราไปทุกภพทุกชาตินะดังนั้นอันนี้แหละก็จึงถือว่าท่านจึงให้ระวังให้เรามาปฏิวัติจิต ฝึกจิตของเรานะเพราะฉะนั้นถึงจะเกิดท้องเดียวกันพ่อแม่คนเดียวกันนิสัยจึงไม่เหมือนกันเพราะเราสร้างมาไม่เหมือนกันนั่นเองดังนี้แหละท่านจึงให้เรามาปฏิวัติมาฝึกทำไมเราต้องฝึกจิตนะฉะนั้นก็เพราะว่าเพื่อมาทิ้งอะไรที่มันไม่ดีนิสัยอะไรที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบนั่นนี่เราก็จึงถือว่านะคือศาสนพิธีก็เป็นส่วนหนึ่งที่
จะได้ทำให้นะเราอนุรักษ์ไว้ให้ลูกหลานก็เหมือนพ่อแม่ปู่ย่าตายายของเราได้อนุรักษ์นะทุกวันพระหรือวันสำคัญถ้าทำให้เราได้มีโอกาสได้มาศึกษามาฝึกฝนงานนี้เราก็เรียกว่าการบังสกุลนะคือให้เตือนสติและพระท่านก็เตือนสติแล้วก็พูดให้โยมได้ฟังนายโยมก็พนมมือก็จะได้รู้แต่ว่าที่นี่เป็นภาษาบาลีเราก็เลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรแล้วก็บังสกุลเป็นนายบังสกุลเป็นก็บอกว่าอจิรังวัตยังกายโยกันว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอปัตวิงติเสสติจากนอนทับซึ่งแผ่นดินยุทโธเป็นของสูญเปล่าอเปตวิญญาโนเมื่อวิญญาณไปปราศจากแล้วนิรัตถังวัคลิงคลังเปรียบปรุดังว่าท่อนฟืนอันผูกไม่มีประโยชน์เป็นแท้นะนะเพราะฉะนั้นท่านนี้แหละก็จึงที่ว่าจริงๆแล้วเรานี้แต่ร่างกายเรานี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานเดี๋ยวก็แก่เดี๋ยวก็เจ็บแล้วเดี๋ยวก็ตายนะนะเพราะฉะนั้นนี่แหละความแก่เราได้ฟรีแต่บารมีเราต้องสร้างนะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาศึกษาดีจริงๆแล้วนะทำไมเราต้องมาวัดทำไมเราต้องมาประพฤติมาปฏิบัติมาฝึกมาฝนเพราะฉะนั้นบางที่แต่เราฝึกเขาบอกว่าตนเองฝึกได้ยากตนเองชื่อว่าฝึกได้ยากคือเราจะฝึกตนเองแล้วมันฝึกยากแต่มันฝึกยากจึงต้องอาศัยครูบาอาจารย์ผู้ที่เรามีความศรัทธามีความเคารพมีความเลื่อมใสนะท่านบอกให้ทำอะไรปกติทำไม่ได้มันก็ได้มันก็สัมมาเนนอย่างนี้นะอยู่ที่บ้านเขามานั่งอย่างนี้ไม่ได้หรอกนะปัจจุบันก็จะทำอะไรก็ทำแต่นี้เพราะว่าความเคารพความเกรงกลัวก็เลยฝึกนะฝึกจิตสัมวัตสวดมนต์ทำอะไรเมื่อวานก็เลยลองพานั่งนะวันก่อนปล่อยไปสองทุ่มไม่หลับไม่นอนกันอาจารย์นทุบอกว่าไม่ยอมหลับยอมนอนเล่นกันในเมื่อคืนนี้ก็ก็เพื่อสร้างความดีนะก็เลยบอกว่าวันนี้เรานั่งสมาธิหลังจากทำวัดเสร็จแล้วก็สักชั่วโมงหนึ่งนะชั่วโมงหนึ่งเนี่ยก็เลยเอาผ่านนั่งไปประมาณ50นาทีนะเขาก็ทำได้นะให้เขาได้รู้ว่าจริงๆเขาทำได้นะแต่ไม่ใช่เขาทำไม่ได้เพียงแต่ว่าถ้าเราจะฝึกตนเองมันฝึกไม่ได้ถ้าอยู่กับหมู่กับคณะคือไม่ใช่เป็นการนะทำโทษเลยคือเป็นการให้เขาฝึกด้วยแล้วก็เขาจะได้รู้ว่าเออนะทีหลังเขาก็จะเป็นการขัดกิเลสว่าโอ้นะไม่กล้าก็เลยบอกว่าถ้าวันนี้นะผ่านนั่งชั่วโมงหนึ่งยังไม่หลับไม่นอนอีกยังเล่นกันอีกนะพรุ่งนี้ก็สองชั่วโมงนะสองชั่วโมงถ้ายังอีกเพิ่มอีกวันละชั่วโมงนะหลังจากทำวัดนะคืออันนี้แหละมัน แต่มันคือถ้าเราไปทำโทษอย่างอื่นบางทีบางอย่างไม่ได้นะให้เขาทำความดีนะนะเพราะฉะนั้นนี่ก็วันนี้ก็จะช่วงต่อไปช่วงนี้ก็พอดีโควิดนะโควิดก็เลยไม่ได้จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมก็จะพาสามเณรปฏิบัตินะพระใหม่สามเณรใหม่นะช่วงบ่ายนะนะประมาณบ่ายโมงครึ่งเนี่ยก็จะมารวมกันนั่งสมาธินะเดินจงกรมนั่งสมาธินะถึงบ่ายสามโมงนะบ่ายสามโมงก็จะรับน้ำปานะเสร็จแล้วก็ทำกิจวัตรถ้าทำกิจวัตรเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ ไปส่งน้ำส่งน้ำเสร็จห้าโมงมารวมกันนะเดินจงกรมนั่งสมาธินะฝึกฝนนะถึงนะทุ่มหนึ่งก็ทำวัดนะเพราะฉะนั้นนี่ก็รุ่นนี้จะฝึกพิเศษนะฝึกหลายๆอย่างแล้วก็จะสุดท้ายก็เดี๋ยวจะพาไปธุดงค์นะฝึกขั้นพื้นฐานก่อนฝึกเรื่องระเบียบฝึกเรื่องสมาธินะให้แน่วแน่ก่อนนะเสร็จแล้วก็จะพาไปธุดงค์นะสุดท้ายแล้วก็จะได้ก่อนจะลาสิกขานะนี่ก็เพื่อให้เกิดประโยชน์กับลูกหลานของโยมที่มาฝึกเราต้องให้รู้นะสวดมนต์ให้เป็นนะแล้วก็รู้ความหมายว่าสวดมนต์นี้เราสวดเพื่ออะไรทำไมต้องสวด
แต่มันมีประโยชน์อย่างไรนะคือบางอย่างถ้าเราบังคับให้เขาสวดอย่างเดียวเขาไม่รู้ประโยชน์เขาก็ไม่อยากจะทำนะฉะนั้นก็ต้องให้รู้จักประโยชน์ว่าการสวดมนต์นั้นดีอย่างไรแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธินะทุกอย่างให้เขาถึงเขาอาจจะยังไม่เห็นประโยชน์จริงๆแต่ว่าพอเขาโตขึ้นนะเขาก็จะรู้เองแล้วก็นำไปใช้เมื่อวุฒิภาวะก็พร้อมแล้วก็สามารถไปฝึกด้วยตนเองได้แต่ตอนนี้ก็ต้องเหมือนกับ ครูบาอาจารย์สุภาษิตอีสานนะอาตมาไปคือชอบอยู่สุภาษิตหนึ่งเขาบอกว่าอัศจรรย์ใจกุ้งหลังง่อเหยียดบ่ออกสากระเบือบ่มาเหยียดกุ้งหลังง่อเหยียดบ่เป็นที่แรกเอ๊ะมันอะไรก็เลยโอ้นะพอแปลเป็นภาษาไทยก็บอกว่ากุ้งเนี่ยกุ้งในหลังมันงอนะมันเหยียดตรงเองไม่ได้หรอกยังไงมันก็ไม่ได้นะแต่เวลาเข้ามานะเอามาเอาสากระเบือต่ำมาค่อยหรือมาทำอะไรเนี่ยเอาสากระเบือต่ำตึ้งเนี่ยเหยียดตรงดิ่งได้เลยนะพอโดนสากระเบือเข้าไปมันตรงได้ที่เขาบอกคนบางคนทำความดีด้วยตัวเองมันทำไม่ได้คือทำไม่ได้ก็เลยต้องให้ครูบาอาจารย์นั้นดุด่าว่ากล่าวนะพาประพฤติพาปฏิบัตินะคือเพราะความกลัวนะคือความกลัวครูบาอาจารย์ความเคารพครูบาอาจารย์ก็เลยทำได้นะนะเลยทำได้เลยเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนนิสัยอาจารย์เป็นว่าผู้ให้นิสัยตรงไหนไม่ดีก็จะบอกว่านี่มันไม่ดีให้แก้ไขนะพออยู่นานเข้านานเข้าก็รู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้เรียกก็ปรับเปลี่ยนตัวเองก็กลายเป็นคนละคนฉะนั้นนันนี่แหละวันนี้ก็จึงถือว่าถ้าญาติโยมก็มาร่วมทำผลกิจกรรมต่างๆก็เราก็ต้องยอมรับในสถานการณ์ความเป็นจริงนะฉะนั้นก็แล้วต่อไปถ้าญาติโยมก็จะได้รับอนุโมทนาคือรับพรจากพระสงฆ์แล้วก็สามเณรนะสามเณรหันหน้าไปทางโยมเดี๋ยวจะได้ให้พรโยมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิโตปรังสกจังธโมโสตัพโพตีนะต่อไปญาติโยมก็สงบจิตปิดวาจาสักเล็กน้อยนะวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะซึ่งช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของโควิดนะฉะนั้นก็กิจกรรมต่างๆนั้นก็เลยไม่ให้รวมกันเนี่ยไม่ให้ใกล้ชิดกันจนเกินไปนะนะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ทุกสิ่งอย่างนั้นก็นะมันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งนะซึ่งถ้าเรายอมรับแล้วก็เข้าใจธรรมชาตินะเราก็อยู่กับธรรมชาติตรงนั้นได้นะนะฉะนั้นนี่ก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูร้อนนะปีนี้โชคดีว่าฝนตกมาเร็วนะอากาศก็เลยนะไม่ร้อนมากนะแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการอบรมนะบ่มนิสัยสำหรับลูกหลานของเรานะเรียกว่าไม้อ่อนดัดง่ายนะแม้แก่ดัดยากนะช่วงนี้ก็เลยเด็กก็คือเด็กนะก็ต้องมีอุบายหลายๆอย่างจะบังคับอย่างเดียวก็ไม่ได้ต้องมีอุบายให้เขาเข้าใจว่าแต่เราทำความดีเพื่ออะไรทำแล้วจะได้อะไรคือให้เขาเห็นประโยชน์แต่ฉะนั้นทำอย่างไรคือคนเราทุกคนเนี่ยทำดีได้นะแต่ข้อสำคัญว่าที่สำคัญของการทำดีคือการรักษาความดีนะเพราะฉะนั้นอยู่วัดนี่เขาทำได้ทุกอย่างแต่ฉะนั้นเด็กๆนี่บางทีเราอาจจะประเมินลูกหลานเราต่ำไปจริงๆเขามีความสามารถมีความหมดทนมีอะไรทุกอย่างนะก็ทำได้บางคนอยู่บ้านไม่เคยทำอะไรนะนะมาอยู่ที่นี่นะทำได้หมดนะมีสามเณรรูปหนึ่งนะทีแรกเอ๊ะนะทำไมคันนู่นคันนี่นะถามไปถามมา บอกไม่ได้ส่งน้ำบอกทำไมล่ะกลัวจะนุ่งผ้าไม่ได้ บอกโอ้นะเราต้องฝึกนะต้องส่งทุกวันนะอย่างนั้นไม่ได้นะกลัวจะนุ่งสบงไม่ได้นะคืออยู่บ้านไม่ค่อยได้ทำเองนะเพราะฉะนั้นนี่แหละก็คืออายุ10กว่าปีแล้วโยมนะนั่นนี่แหละคือจริงๆเราไปประเมินลูกหลานเราต่ำไปนะว่าคือทำให้หมดอันนู้นก็ทำให้อันนี้ก็ทำใ
น่าก็เลยทําไม่เป็นพอไม่เป็นก็กลัวนู่นก็ทําไม่ได้อันนี้ก็ทําไม่ได้จริงๆก็ทําได้ทุกอย่างนะถ้าทําได้ทุกอย่างเพียงแต่ตอนนี้กําลังฝึกข่มผ้าฝึกนั่งสมาธิตอนนี้ก็พยายามไม่ให้มีเวลาว่างมากนะคือเด็กถ้ามีเวลาว่างมากเขาก็จะเล่นการเสียงดังนะก็เลยพยายามช่วงบ่ายนะช่วงเช้าก็จะมีการฝึกข่มผ้าฝึกสวดมนต์บ้างนะช่วงบ่ายก็จะเป็นการเดินจงกรมนั่งสมาธินะใต้อุโบสถนะญาติโยมอยู่อุโบสถจะไปปฏิบัติด้วยก็ได้นะนะช่วงบ่ายนะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสามโมงเขาทำได้หมดนะโยมนะก็ทำได้แต่เราต้องมีอุบายให้เขารู้จักนะเด็กก็คือเด็กนะครับอาจจะยังไม่ได้เต็มที่แต่ก็บางคนเขาก็ได้พอจิตของเขาใสสะอาดไม่มีอะไรมากมายนะนั่งไปก็นะสงบได้ง่ายนะนะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการฝึก นะการฝึกแล้วก็เป็นการเรียนรู้ให้เขามาอยู่กับหมู่คณะนะมีการรับผิดชอบร่วมกันมีการ

ได้ทำอะไรก็ได้แต่มาอยู่วัดนี้ต้องมีนั่นระเบียบต้องรู้จักความถูกต้องไม่ความถูกใจนะบางอย่างอยากจะได้ไม่ได้บางอย่างไม่อยากได้ก็ต้องได้นะคือต้องอยู่ด้วยความถูกต้องนะคือถูกต้องถ้าเราทำถูกต้องรู้จักความถูกต้องแล้วนะทุกอย่างก็จะดีนะฉะนั้น อันนี้แล้วก็ธรรมดานะก็นะตื่นแต่ดึกนะประมาณตีสี่อันนี้มาฝึกก็ให้นอนวันละ8ชั่วโมงนะนะกลางวันนั้นก็พยายามไม่พักเพราะเดี๋ยวจะติดถ้านอนพักกลางวันเดี๋ยวสึกออกไปแล้วเดี๋ยวจะเวลาไปเรียนหนังสือจะง่วงอีกนะฉะนั้นก็ให้พักนะ2ทุ่มก็ให้พักนะตีสี่ก็ตื่นนะมันก็มีบ้างนะอาจจะง่วงบ้างอะไรบ้างนี่เป็นธรรมดานะเพราะจิตนะจิตคือคนเราเนี่ยจิตพอมันไม่คิดอะไรเนี่ยมันมีอยู่สองอย่างนะถ้าไม่สงบก็หลับนั่นคือไม่สงบก็หลับมันโยมมานั่งสมาธิไม่ได้คิดอะไรนะอยู่ที่บ้านมันคิดนู่นคิดนี่ก็เลยไม่ง่วงนะแต่พอมาอยู่วัดมานั่งสมาธิมาปฏิบัติง่วงนะนั่งก็มีแต่จะหลับพอแล้วก็พอจิตของเราไม่ได้คิดอะไรมากพอไม่ได้คิดอะไรมากมันก็เลยนะเกิดเรียกว่าสงบพอสงบขึ้นมาคนเรากินได้นอนหลับนี่คือคนที่มีจิตใจสบายนะพอจิตใจสบายก็เลยอยากจะหลับนะอิ่มท้องหนังท้องตึงหนังตาก็จะหย่อนนะนี่ก็เป็นเรื่องปกติแต่คนเราไม่รู้ก็อุ้ยนะทำไมถึงง่วงจังอะไรจังนี่มันเป็นธรรมชาติถ้ารู้จักธรรมชาติก็ไม่มีอะไรเมื่อก่อนอาตมาเองก็เหมือนกันนั่งอุ้ยง่วงนะแต่พอนั่งสมาธิหลังจากฉันแล้วเนี่ยง่วงนะมีแต่อยากจะหลับก็เลยต้องฝึกการเดินนะฝึกการเดินเดินจงกรมและฉะนั้นอันนี้คนเราถ้าปล่อยเวลาให้ว่างมากแต่ปล่อยเวลาว่างมากนะมันก็แต่ถ้าจะฝึกจิตมันไม่ได้นะคือไม่ได้จิตฝึกจิตจริงๆนั้นอาตมาไปอยู่กับหลวงปู่สมชายในขณะเดินสวนกันยิ้มให้กันเนี่ยท่านจะบอกเฮ้ยจิตเลินเล่อแล้วนะสติสตินะคือต้องพยายามควบคุมสติให้ดีเราจึงเป็นผู้ใหม่ต้องฝึกอันนี้ถ้ามัวมานั่งคุยกันมัวมาเล่นกันตลกหกคาอันนี้มันยากนะคือเรื่องความสงบเนี่ยไม่ต้องคุยกันนะคือไม่ต้องหรอกและเพราะว่า คือจิตมันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันต้องนะคือจดจ่อในการฝึกสมาธิกันพยายามจดจ่ออยู่กับสติคือต้องมีสติควบคุมตนเองใหม่ๆมันก็รู้สึกอึดอัดขัดเคืองนะเหมือนกับนะครูบาอาจารย์ท่านบอกท่านเปรียบเทียบเหมือนกับปลาตัวใหญ่อยู่หนองน้ำเล็กๆมันเลยดิ้นอึดอัดนะพยายามใหม่ๆมันก็อึดอัดฝึกฝนนะมันก็ดิ้นพยายามโกรนกระวายบางทีไม่อยากอยู่บ้างอะไรบ้างเบื่อบ้างแต่สารพัดนะแต่ถ้าเราลุงจริงโอ้นี่มันคือกิเลสของเราตัวนี้มันยังมีอยู่แต่เราไม่ขัดมันออกไปมันก็จะติดตัวเราไปตลอดไปไหนมันก็ไปด้วยคือนิสัยก็มานั่งดูตัวเองว่าเราจะทิ้งอะไรบ้างนะคือการมาบวชเนี่ยเพื่อมาขัดเกามาทิ้งสิ่งที่ไม่ดีนะนี่ถ้าว่าเราไม่มาขัดไม่มาเกาแต่ไม่มาฝึกไม่มาฝนนะขัดเกาอดทนต่อสู้นะฝึกหัดนะพยายามหนีมันก็จะเป็นนิสัยไปเรื่อยๆนะนะเป็นนิสัยหลบหลีกเลี่ยงนะหลีกเลี่ยงหลบเลี่ยงสุดท้ายแทนที่จะมันจะดีสุดท้ายมันกลายเป็นนิสัยเข้าไปแล้วมันกลายเป็นนิสัยเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้ยากนะเปลี่ยนแปลงได้ยากฉะนั้นจึงพยายามเน้นที่นะเด็กๆเมาพลมพอไม้อ่อนมันดัดง่ายนะแล้วเขารู้สึกว่าเด็กนี่เขามีพลังสูงนะเขาทำได้ทุกอย่างนะในขีดของเขาจะทำได้ตัวอย่างนั่งสมาธิ30นาทีก็ได้50นาทีชั่วโมงหนึ่งนะนี่ก็เขาเดิน30นะนั่ง20 แต่บางทีก็หาอุบายนะให้นั่งมากมันหลับนะนั่งมากหลับก็ต้องพาเดินมากๆนะเขาก็ปฏิบัติได้นะในชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ถือว่าถ้านะไม่ฝึกหัดตอนนี้นะไม่ฝึกฝนตอนนี้เขาก็จะไม่รู้จักอะไรนะฉะนั้นจึงจะให้เขารู้จักการรับผิดชอบรู้อะไรดีอะไรชั่วนะแล้วก็จะได้นำไปไม่ใช่ว่าทำดีได้เฉพาะที่วัดนะกลับไปบ้านแล้วไม่เอาความดีกลับไปนี่เรียกว่าทำดีได้แต่รักษา

ได้ฉะนั้นก็พยายามจะเน้นให้เขาเนี่ยรู้จักแต่การรักษาความดีนะเป็นสิ่งที่สำคัญนะเป็นสำคัญนะฉะนั้นความดีนี่ใครก็ทำได้นะแต่ว่าการรักษาเนี่ยมันยากจึงต้องฝึกฝนให้แต่รักษาความดีให้ได้และฉะนั้นอันนี้แหละจึงต้องถือว่าก็เป็นโอกาสที่ดีนะของเด็กนั่นในช่วงนี้ก็เพราะว่าในเรื่องของกิจกรรมของวัดกิจกรรมของวัดก็ได้ หยุดกิจกรรมนะงานยกจอฟ้าแล้วก็งานปฏิบัติธรรมครั้งใหญ่ประจำปีนะนั่นก็เลยช่วงนี้โควิดก็เลยต้องหยุดกิจกรรมเหล่านี้นั่นก็จะได้มีโอกาสมาฝึกลูกหลานนะของญาติโยมนะให้ถี่ขึ้นนะค่อยๆฝึกนะให้เขาสวดมนต์บ้างนะให้อันนี้ให้รู้ว่าอันนี้ทรงสวดมนต์คืออะไรนะให้ฝึกสวดมนต์เพราะมันเป็นพื้นฐานของการฝึกสมาธินะฝึกสมาธิเบื้องต้นนะคือการจำให้จำอยู่กับแต่การท่องหนังสือก็พยายามจำอยู่ในอารมณ์เดียวการท่องนะการบริกรรมนะเพ่งอยู่ตรงนั้นจิตก็เลยไม่วอกแวกไปที่อื่นก็มีอารมณ์เดียวอยู่ในการท่องหนังสือนะแต่พอท่องไปท่องมาท่องไปท่องมานะอาตมาเองทีแรกก็ไม่รู้หรอกทีแรกก็ไม่รู้นะก็เลยไม่อยากนั่งสมาธินะแต่ก็มาหันมาท่องหนังสือนะหันมาท่องหนังสือท่องไปท่องมาท่องไปท่องมาเดิมบิณฑบาตก็จดไปท่องก็นั่งสมาธิกันแล้วก็ท่องนะท่องหนังสือคือตอนนั้นไม่รู้ว่าเราทำสมาธิหรอกนั่นคือไม่รู้ว่าเราทำสมาธิพอท่องไปท่องมาจิตของเราเริ่มไม่วุ่นวายนะกับเรื่องฝึกนะฝึกว่ามันเป็นหน้าที่ว่าเราเข้ามาแล้วเราต้องทำหน้าที่ดีที่สุดและทำหน้าที่ของเราดีที่สุดถูกต้องที่สุดนะเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะเป็นวันที่นะญาติโยมทั้งหลายก็ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเราอยากจะสร้างสมบุญบารมีนะบุญอินทรีย์ของเรานั้นให้แก่กล้าขึ้นนะดังนั้นโยมก็ทำหน้าที่ของโยมนะ7วันก็เป็นวันพระ1วันนะพระท่านก็พยายามทำหน้าที่นะของพระนะทำหน้าที่ในการดูแลเสนาสนะนะที่ญาติโยมได้นะเสียสละจตุปัจจัยนะมาก็เพื่อที่จะบางสิ่งบางอย่างมันก็จำเป็นนะที่จะต้อง จัดต้องตามที่อยู่อาศัยนะสถานที่ปฏิบัติธรรมเป็นสัปปายะนะนี่มันก็ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะสำหรับพระเองมันก็ไม่มากหรอกอันนี้ก็เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเพราะหน้าที่ของพระนั่นก็หนึ่งห้ามให้ญาติโยมกระทำความชั่วสองให้ต้องอยู่ในความดีสามไม่ได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินฟังสี่สิ่งเราได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจแจ่มชัดพยายามอธิบายให้เข้าใจแจ่มชัด5นกข้อด้วยในจารย์งามและ6ชี้ทางสวรรค์นิพพานให้อันนี้เป็นหน้าที่ของพระนะฉะนั้นก็จึงนะถ้าญาติโยมไม่มีวัดไม่มีสถานที่นะก็จะมาปฏิบัติก็จะไม่สะดวกนะบางคนอินทรีย์ยังอ่อนนะบางคนอินทรีย์แก่กล้าแล้วก็ไม่มีปัญหานะแต่ส่วนมากแล้วอินทรีย์ยังอ่อนยังกลัวนะสัตว์เลื้อยคลานกลัวนู่นกลัวนี่กลัวอันตรายต่างๆนะเพราะคนเราก็ธรรมดารักตัวกลัวตายนะไม่ว่าเฉพาะมนุษย์นะสัตว์ทุกชนิดก็เหมือนกันนะทำทุกอย่างก็เพื่อความอยู่รอดนะฉะนั้นอันนี้แหละมนุษย์เรานั้นเป็นสัตว์สังคมถ้าเรารู้จักนะอยู่ด้วยกันนะรู้หน้าที่นะของแต่ละคนแล้วก็ทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะโลกใบนี้อยู่ที่ว่าแต่บางทีเราก็ถูกกำหนดมาให้มีหน้าที่แตกต่างกันไปดังนั้นคนเราก็จะทำทุกอย่างก็คงไม่ได้ก็ต้องพึ่งพาใส่กันเป็นหลวงปู่ชาท่านบอกว่าเราไม่จำเป็นต้องทำทุกอย่างดังนั้นท่านอย่างเช่นท่านบอกว่าบางคนบอกว่าถ้าไม่ฆ่าสัตว์จะเอาอะไรมากินจะกินที่ไหนนะหลวงปู่ชาว่าถ้าคนมีปัญญาเนี่ยเขาไม่ทำทุกอย่างหรอกอย่างคนทำนาทำไมมีเสื้อผ้าใส่แต่เราทำนาเราก็ไม่จำเป็นต้องทำเสื้อตัดผ้าเย็บผ้าให้เป็นทุกอย่างแต่เราก็แลกเปลี่ยนเนานะคือแลกเปลี่ยนเนานะคือแลกเปลี่ยนกันได้นะไม่จำเป็นว่าเราจะต้องอย่างเช่นเราไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ตามร้านตามตลาดก็มีแล้วนะไม่บาปเลยเพราะว่านั้นเราไม่มีเจ

แต่ให้เขาฆ่าเราแต่เขาฆ่ามาแล้วถึงเราไม่ไปซื้อเขาก็ฆ่านะฉะนั้นเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ว่าไม่ฆ่าก่อนนะไม่ฆ่าก่อนแล้วทุกอย่างเขาก็จะค่อยเป็นไปเองนะเพราะนั้นจึงบอกว่าอย่าเคร่งเกินคำสอนอย่าหย่อนทำตัณหานะฉะนั้นอันนี้แล้วก็ถ้าหากว่าเรามีศีลก็จะมีปัญญานะรู้ว่าโอ้นะมันคืออะไรนะฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวนะนะวันนี้อาตมาภาพก็ได้นะชี้แจงแสดงธรรมมาพอสมควรนะเพื่อเป็นข้อคิดกับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะแล้วก็เพื่อนะทำทุกอย่างก็เพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนะครับอย่างน้อยก็เพาะหน่อกล้านะเพาะหน่อกล้านะสามเณรนะฉะนั้นยุคนี้สมัยนี้ที่จะมาอยู่วัดได้มันไม่ง่ายเหมือนกันนะพออยู่บ้านส่วนมากก็ติดเกมเล่นสนุกเล่นเกมเล่น น่าจะกินอะไรก็ได้แล้วก็แต่มาอยู่วัดนั้นต้องคือที่วัดนี้ไม่ให้มีโทรศัพท์ไม่ให้ใช้โทรศัพท์แต่ทุกอย่างคือให้หยุดนะมาท่องหนังสือมาฝึกมาปรับเปลี่ยนนะซึ่งมันก็ถ้าไม่นะอดทนหรือว่าไม่มีความเข้าใจไม่อยากได้บุญได้ความดีจริงๆนั้นก็คงอยู่ไม่ได้นะอยู่ไม่ได้เพราะว่าตื่นแต่ดึกลุกแต่เช้าฉันมื้อเดียวนะก็ให้อาหารว่างบ้างนะช่วงกลางวันนะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าไม่มีความอดทนนะไม่มีความศรัทธานะที่จะเป็นคนดีเนี่ยก็คงอยู่ไม่ได้นะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเราก็อนุโมทนากับลูกๆหลานๆนะสามเณรน้อยลูกหลานของเรานะถ้าเราไม่ช่วยกันสนับสนุนนะไม่ช่วยกันให้กำลังใจนะอันนี้ก็คงจะศูนย์เหมือนกันนะศูนย์เหมือนกันนะฉะนั้นอันนี้เนี่ยเราก็ถือว่าเราญาติโยมหลายคนก็นะมาสนับสนุนนะมาถวายน้ำปานนาบ้างถวายไอศกรีมบ้างอันนี้ก็เพื่อได้สามเณรนั้นมีกำลังใจนะแต่ก็นะคือ ให้เขารู้จักอดบ้างบางครั้งนะคือถ้าว่ามีทุกวันอุดมส่วนทุกอย่างเขาจะไม่รู้จักนะบางอย่างให้รู้จักว่าคำว่าหิวสุดๆเขาจะรู้จักคุณค่าและรู้จักคุณค่าของคำว่านะพ่อแม่เราให้เราทุกวันนั้นมันดีขนาดไหนนะถ้าเราไม่มีเป็นอย่างไรนะพ่อแม่ไม่ให้เป็นอย่างไรไม่มีพ่อไม่มีแม่เป็นอย่างไรนะคือเขารู้จักแต่เขาไม่หิวเขาไม่อดเขาไม่อยากเขาไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นมีค่ามีคุณค่ากับเขาขนาดไหนนะเขาจะไม่รู้จักนะคือให้ไปเขาก็ไม่ค่อยเห็นประโยชน์แต่ถ้าว่าให้เขาหิวรู้จักโอ้ยนะนานๆได้ฉันไอศกรีมครั้งนึงโอ้โหมันอร่อยมากมันดีมากนะนะหรือนานๆฉันก๋วยเตี๋ยวครั้งนึงนะอะไรเนี่ยนะเขาจะทำให้แต่เขารู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันมีคุณค่านะถ้าเพื่อนทุกสิ่งทุกอย่างจะมีคุณค่าก็ตอนที่คือไม่มีนะแต่ถ้ามันมีเยอะๆมันไม่เห็นคุณค่าจะดีขนาดไหนก็มองไม่เห็นคุณค่าแต่ถ้าว่าของอะไรถึงจะไม่มีคุณค่าอะไรมากมายแต่ถ้ามันไม่มีมันขาดมันต้องการแล้วนั่นแหละนะสิ่งนั้นจะมีคุณค่าที่สุดนะฉะนั้นเอาละวันนี้ นะนะก็ เราก็จะได้นะตั้งจิตตั้งใจนะกล่าวคำถวายทานนะนะเพราะฉะนั้นอาตมาภาพก็ชี้แจงแสดงธรรมมาก็คงจะพอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติการแสดงธรรมเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการละ

ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านพระครูโสพลวชิรกิจวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญกลับมาติดตามรับฟังได้ใหม่

0: ไม่ทราบมีข้อสงสัยไหมคะเชิญเลยค่ะ
1: ท่านอาจารย์คะสำหรับผู้ใกล้ชิดของเราเนี่ยที่เขามีปัญหาต่างๆกับคนรอบข้างหรือว่าหรือความทุกข์อะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยที่เราเห็นแล้วว่าบางครั้งเนี่ยเหมือนกับว่าอัตตามันสูงแต่ต้องไม่ได้อะไรทำนองเนี้ยนะคะเราจะช่วยเขาได้ยังไงบ้างคะ
2: เป็นเรื่องลำบากนะจะช่วยคนอื่นเนี่ยลำบากทางที่ดีก็คือช่วยตัวเราเองก่อนปรับตัวเราเองเอาตัวเราเองให้ดีก่อนเมื่อเราแก้ไขที่ตัวเราเองได้แล้วเนี่ยเราอยู่ใกล้ชิดกับบุคคลที่เขามีอารมณ์ร้อนเนี่ยเราสามารถไม่ร้อนตามเขาได้เนี่ยเราดับทุกข์ทางใจของตัวเราได้และต่อไปก็จะค่อยๆซึมซับเข้าไปสู่ในตัวเขาทำตัวเราให้เขาดูเขาร้อนมาเราเย็นกลับเนี่ยเขาดูมาเรานิ่งเฉยเงี้ยเขาบริพาทมาเราเฉยเราไม่ตอบโต้ถ้าเราทำแบบนี้ได้เนี่ยสักระยะหนึ่งไอ้ที่เขารุนแรงมามันจะค่อยๆลดลงลดลงลดลงลดลงแล้วก็จะไม่มีเลยถ้าเราทำที่ตัวเราได้นะถ้าเขารุนแรงมาแล้วเราก็ตอบโต้กลับมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาสืบเนื่องต่อไปงั้นเราแก้ไขที่ตัวของเราเองก่อนฝึกจิตทำจิตของตัวเราให้หนักแน่นนะจิตของเราหนักแน่นแล้วเราก็อยู่กับเขาเราก็ไม่หวั่นไหวนะอยู่กับเขาเราดูใจตัวเราเองถ้าเราคิดจะไปแก้เขาอย่างเดียวแล้วไม่แก้ตัวเราเนี่ยแก้ไม่สำเร็จจะแก้เขาต้องเอาตัวเราให้เขาดูพอเขาดูตัวเราไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเขาทำอะไรมาเราก็ไม่ตอบโต้เขาร้อนมาเราก็ไม่ร้อนกลับเรามีแต่เย็นอย่างเดียววิธีที่จะทำให้ใจของเราเย็นก็คือเราต้องดูใจของตัวเราทันฝึกดูใจบ่อยๆฝึกสังเกตใจบ่อยๆแล้วใจที่ว่าเราจะต้องสังเกตเนี่ยไม่ใช่ว่าเอาใจชนิดที่มันเล่าร้อนอย่างเดียวมาสังเกตนะใจที่ดีๆก็ควรสังเกตด้วยแล้วพอใจไม่ดีเกิดเราก็สังเกตได้ไม่ยากพยายามสังเกตใจตัวเราให้มากสังเกตใจบ่อยๆแล้วต่อไปเราจะชนะเขาได้นะพอจะเข้าใจไหมแบบนี้นะท่านผู้ใดมีปัญหาต่อ
3: พระอาจารย์บอกว่าให้วางเฉยกับทั้งคำชมแล้วก็ถ้าเกิดโดนเขาว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าคำชื่นชมนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราชื่นใจอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราจะปฏิบัติตัวที่ว่าเวลาเขาชื่นชมเนี่ยเราก็เอาใจไปยินดีรับรู้แต่เวลาโดนว่าเนี่ยก็รู้เท่าทันใจแล้วก็ทำใจเฉยวางเป็นกลางเพื่อไม่ให้เราเป็นทุกข์นี้ได้ไหมคะ
2: คือสิ่งสองสิ่งมันคู่กันอยู่นะถ้ามีชื่นใจไอ้ตัวไม่ชื่นใจก็จะตามมามันเป็นของคู่กันเขาเรียกว่าโลกธรรมการได้มาเขาเรียกว่าลาภแล้วก็จะคู่กับสูญเสียไปเขาเรียกว่าเสื่อมลาภมีลาภแล้วก็เสื่อมลาภถ้าไม่มีลาภเสื่อมลาภก็จะไม่มีถ้าเราไม่ยินดีในสิ่งที่เราได้มาเนี่ยตอนที่เราเสียอะไรไปเราก็ไม่ต้องเสียใจเพราะเราไม่ได้ยินดีในสิ่งนั้นมียศก็จะคู่กับเสื่อมยศมีสุขก็จะคู่กับทุกข์มีคนสรรเสริญก็จะคู่กับการนินทางั้นลาภยศสรรเสริญสุขจะควบคู่กับเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทาทุกข์เรามัวแต่ไปชื่นชมยินดีอยู่เนี่ยจิตของเราไม่หนักแน่นมีสิ่งเลวร้ายมากระทบเราก็หวั่นไหวเราก็ดูไม่ทันงั้นวิธีฝึกดูเนี่ยท่านให้ดูทั้งสองอย่างเพราะว่ายินดีเป็นสาเหตุทำให้เราพอใจทำให้เราอยากได้ทำให้เราครอบครองทำให้เราเป็นเจ้าของพอเราเข้าไปครอบครองไปเป็นเจ้าของขึ้นมาตอนนี้นี่แหละใครจะมาแตะต้องไม่ได้แล้วแต่ถ้าเราระวังตัวยินดีได้เราก็จะไม่ไปผูกพันในอะไรๆใครจะมาแตะต้องเราก็ไม่เกี่ยวแล้วคราวนี้วิธีการทำใจให้หนักแน่นต้องอาศัยสติสัมปชัญญะต้องฝึกเจริญสติบ่อยๆฝึกสังเกตจิตบ่อยๆฝึกดูจิตบ่อยๆรู้เท่าทันจิตบ่อยๆ มื่อเรารู้เท่าทันจิตอยู่บ่อยๆแล้วต่อไปจิตคิดอะไรเราดูทันหมดเวลาดูทันจริงๆนะไอ้ที่เราดูมันหายไปแล้วและไอ้ตัวใหม่ไม่ตามมาถ้าเราไม่ดูมันจะดำริถึงอารมณ์เก่าและไอ้ตัวใหม่ๆมันจะตามมาเรื่อยๆแล้วมันก็เกิดตลอดเห็นไหมที่เราโกรธเราคิดว่าเราโกรธไม่หยุดอย่างเงี้ยเราเสียใจเราเสียใจไม่หยุดอย่างเงี้ยเราเศร้าใจเราเศร้าใจไม่หยุดอย่างเงี้ยเพราะเราดูไม่ทันถ้าเราดูทันเราจะเห็นมันเปลี่ยนของมันอยู่เรื่อยๆจิตมันไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นไปรู้อย่างอื่นด้วยถ้าเราไปตามดูเราจะเห็นมันเปลี่ยนพอเห็นมันเปลี่ยนมันก็เลยไม่ผูกพันในสิ่งที่ทำให้เราสะเทือนใจเป็นทุกข์ไปดูบ่อยๆแล้วเราก็จะเห็นใจเปลี่ยนแปลงจุดมุ่งหมายของการดูใจก็คือเห็นใจเปลี่ยนแปลงไม่ยึดถือทุกทางใจเลยไม่เกิดอันนี้คือประเด็นที่สำคัญ
0: ค่ะมีคำถามของผู้ฟังนะคะบอกว่ากับเรียนถามพระอาจารย์ผู้ที่ฝึกจิตใหม่ๆค่ะเอาใจดูใจที่เป็นทุกข์ในเรื่องที่ทุกข์ยิ่งใหญ่นะคะมันจะถูกความทุกข์นั้นดูดเข้าไปไม่สามารถปล่อยวางได้เลยเจ้าค่ะจะปฏิบัติอย่างไรดีเจ้าค่ะ
2: คือเราดูไม่ถูกนะดูใจแต่ไม่ถูกใจมันเลยไม่หายทุกข์ดูใจต้องถูกตัวใจจึงจะดับทุกข์ได้เอามีคนมาตำหนิเราเนี่ยแล้วเราทุกข์ใจเพราะเราถูกตำหนิติเตียนเนี่ยแต่เราดูเนี่ยเราไม่ได้ดูใจที่เป็นทุกข์มันเลยทุกข์ไม่หยุดตอนเราดูเนี่ยเราไปดูคนที่ตำหนิเราไม่ได้ดูใจพอเราไปดูคนที่ตำหนิเราเลยทุกข์ไม่หยุดไงเลยเรียกว่าทุกข์มันดูดเข้าไปเกิดอยู่เรื่อยๆเพราะเราดูไม่ถูกตัวใจไม่ถูกความรู้สึกคนที่ทำให้เราทุกข์อยู่ข้างนอกใจทุกข์อยู่ข้างในดูต้องดูข้างในแต่เราไม่ดูข้างในเราส่งใจไปดูข้างนอกไปดูคนนั้นต่อพอไปดูคนนั้นต่อก็เลยทุกข์ต่อเขาเรียกว่าดูผิดถ้าดูถูกทุกข์ต้องดับถ้าดูผิดทุกจะเกิดอยู่ตลอดมันจะเป็นลักษณะนี้นะพอเข้าใจนะ
0: ค่ะที่พระอาจารย์ได้เทศว่าการที่เราคิดถึงใครมันก็เป็นการทุกข์ที่ใจเรานั้นแล้วเราจะใช้วิธีใดนะคะในการที่จะไม่คิดถึงเขาเพื่อให้หายทุกข์เจ้าค่ะ
2: วิธีการไม่ให้คิดถึงเขาเนี่ยถ้าเราไปมัวบังคับมันจะคิดไม่หยุดแต่เราตามสังเกตความคิดของเราไปเรื่อยๆมันจะหยุดคิดถึงไปเองสังเกตดูจิตเปลี่ยนน่ะจิตของเรามันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามดูจิตไปเรื่อยๆเราจะมองเห็นจิตมันเปลี่ยนไปรู้สิ่งหนึ่งแล้วมันก็เปลี่ยนไปอีกสิ่งหนึ่งเปลี่ยนไปอีกสิ่งหนึ่งพอมองเห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็เลยหยุดคิดถึงเขาถ้าเราไม่ดูจิตก็เลยไปดูเขาก็เลยคิดถึงเขาไม่หยุดการดูใจเนี่ยเป็นตัวห้ามดีที่สุดเพราะดูใจต้องดูข้างในดูเขาเนี่ยมันดูข้างนอกคิดถึงเขาอยู่ข้างนอกสังเกตความรู้สึกข้างในเนี่ยก็เป็นการหยุดส่งใจไปข้างนอกเรียกว่าหยุดคิดถึงเขาไปในตัวด้วย
0: เราทุกอยู่นั้นเราสามารถใช้หลักของอานาปานสติเพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขทุกนั้นได้หรือไม่เจ้าคะ
2: คือแก้วิธีนี้เรียกว่าเป็นการกรบแก้แบบกรบแก้แบบถอนมีอยู่สองอย่างแก้แบบกรบเนี่ยเหมือนกับหินทับหญ้าหินที่ทับหญ้าเนี่ยเราหินไปทับไว้แล้วหญ้าไม่งอกแต่พอยกหินออกมาเวลาใดหญ้าจะค่อยๆงอกตามมาเวลานั้นสมาธิจะเป็นการกรบไว้ชั่วครั้งชั่วคราวทำให้เราหยุดคิดเวลาจิตเป็นสมาธิเราก็หยุดคิดแต่เวลาที่เราไม่ได้ทำสมาธิเราก็คิดต่อแต่ถ้าเราดูใจทันเนี่ยอนุภาพของสติมันจะไม่ทิ้งนะไม่ทิ้งใจมันจะคอยตามดูใจไปเรื่อยๆจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะทำอะไรมันจะตามดูไปเรื่อยๆขณะที่มันตามดูใจไปเรื่อยๆตรงนี้นี่แหละจิตคิดถึงจะคิดถึงเขาก็คิดได้คิดถึงเขาที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ก็คิดถึงได้สติตามไปดูทันเห็นความคิดตัวใหม่เปลี่ยนไปก็ตามตัวใหม่ไปเรื่อยๆตัวจิตเนี่ยมันจะเปลี่ยนไม่หยุดจิตจะไม่นิ่งเวลาดูจิตเราไม่ได้ดูให้นิ่งดูจิตเราต้องการจะให้เห็นจิตมันเปลี่ยนไม่หยุดเห็นจิตเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วจิต จะไม่ไปผูกติดกับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวแต่เราไม่ตามดูจิตเราเลยเข้าใจว่าจิตผูกติดกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพียงเรื่องเดียวพอจิตหวนกลับไปหาเรื่องนั้นเราก็เลยสะเทือนใจแต่พอจิตไปหาเรื่องอื่นเราไม่ตามดูพอจิตหวนกลับมาหาเรื่องนั้นอีกเราก็สะเทือนใจอีกแล้วเราก็สะเทือนใจอยู่เรื่อยๆเราก็เลยคิดว่ามันคิดไม่หยุดแต่จริงๆมันหยุดมันเปลี่ยนไปเราไม่ตามดูถ้าเราไปตามดูจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนไปยาวเลยแล้วฝากเขาจะหวนมาหาใหม่เนี่ยบางทีทิ้งไปตั้งนานเรากำลังคิดถึงอะไรสักอย่างหนึ่งเสียงดังก็ไปรู้เสียงแล้วกลิ่นมีก็ไปรู้กลิ่นนะจิตได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอเราเห็นจิตเปลี่ยนก็ทำให้จิตไม่เกาะกับอารมณ์นั้นพอจิตไม่เกาะกับอารมณ์นั้นทุกข์ก็ไม่เกิดแต่เราไม่ตามดูจิตเปลี่ยนอุปาทานจะเข้าไปเกาะในอารมณ์นั้นไอ้ที่เกาะผูกติดตรงนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าอุปาทานถ้าตามจิตทันอุปาทานไม่เกิดถ้าเราไม่ตามดูจิตอุปาทานจะเกิดอุปาทานเกิดก็เข้ายึดถือยึดถือแล้วใจก็เป็นทุกข์แต่ถ้าเราตามดูจิตไปเรื่อยๆอุปาทานไม่มีที่เกาะนั้นการตามดูจิตนั้นแก้ไขได้จริงๆนะ
0: ดังที่ได้บรรยายมาที่เราใช้ทุกข์ดับทุกข์นั้นเรากำลังดำเนินอยู่ในเรื่องของอริยสัจ4ใช่หรือไม่เรียนคิดว่าคุณผู้ชมอาจอยากจะถามว่าเป็นเรื่องของสติปัฏฐาน4หรือไม่นะเจ้าคะ
2: ทุกอย่างก็นี้ไม่พ้นสติปัฏฐานแสดงธรรมเนี่ยสามารถสงเคราะห์ลงสติปัฏฐานได้ทั้งหมดถามว่าทุกข์นี่คืออะไรนะทุกข์เป็นความรู้สึกนั่นเองเป็นความรู้สึกไม่สบายความรู้สึกไม่สบายกายเขาเรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกขเวทนามีทุกขเวทนาทางกายแล้วก็ทุกขเวทนาทางใจแต่ถ้าเราจะเรียกชื่อแบบแยกออกจากกันก็คือไม่สบายกายเราเรียกว่าทุกขเวทนาแต่ไม่สบายใจท่านเรียกว่าโทมนัสทั้งโทมนัสทั้งทุกขเวทนาเอามาเรียกเป็นชื่อเดียวกันเรียกว่าทุกขเวทนานั้นทุกข์ก็คือเวทนานั่นเองเราไปตามดูความรู้สึกทุกข์ก็เรียกไปตามดูเวทนาขณะตามดูเวทนาตรงนี้เขาเรียกว่าเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าเราอยากได้เราก็ไปสังเกตความอยากได้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้ามีเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงมากระทบกายให้ใจได้รู้สึกไปรู้สึกทางกายไปสังเกตทางกายเราเห็นอากัปกิริยาอาการของกายก็เป็นกายานุปัสสนาสติปัฏฐานถ้าไปเห็นความรู้สึกทางกายก็จะเป็นจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานและแต่จะสงเคราะห์ลงสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งฉะนั้นธรรมะทั้งหมด 84,000 พระธรรมขันธ์ต้องสงเคราะห์ลงในมหาสติปัฏฐานได้หมดเป็นเรื่องของสติปัฏฐานแล้วแต่เราจะหยิบยกสติปัฏฐานข้อใดข้อหนึ่งมาพูดกันเท่านั้นเอง
0: แล้วมีความเกี่ยวเนื่องกับทุกข์ในอริยสัจ4อย่างไรเจ้าคะทุกข์สมุทัยนิโรธ
2: ทุกข์ในอริยสัจ4นะทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ในอริยสัจ4ด้วยนะอย่างทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยท่านแสดงว่าภาวะของตัวทุกข์รู้สภาพของทุกข์ที่เป็นทุกขสัตว์ท่านต้องการจะแสดงภาวะธรรมเนี่ยเป็น2ชนิด2ชนิดก็คือส่วนโลกียะส่วนหนึ่งและก็ส่วนโลกุตตระอีกส่วนหนึ่งในส่วนของโลกียะมีอะไรบ้างอ่ะส่วนของโลกียะก็มีภาวะของจิตใจภาวะของรูปร่างกายรูปร่างกายของตัวเราทั้งหมดเป็นส่วนของโลกียะล้วนๆนะรูปประขันทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปร่างกายล้วนๆแล้วก็เกี่ยวกับจิตใจภาวะของจิตในส่วนของโลกียะที่ยังไม่หลุดพ้นยังไม่ได้บรรลุเป็นอริยบุคคลเนี่ยภาวะของจิตทั้งหมดในส่วนที่เป็นโลกียะเนี่ยท่านเรียกว่าเป็นตัวทุกขอริยสัจแล้วก็ยังมีตัวปรุงแต่งจิตเวทนาที่เราพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือทุกขอริยสัจท่านยกเว้นอย่างเดียวเท่านั้นเองยกเว้นตัวตัณหาตัวตัณหาตัวยินดีเนี่ยท่านเรียกว่าสมุทัยนอกนั้นเป็นทุกขอริยสัจทั้งหมดขัดเคืองใจเนี่ยตัวโทสะปฏิฆะเนี่ยเป็นทุกขอริยสัจนั้นเรียกว่าเป็นทุกขสัจทั้งหมดสัจจะ4ประการก็มีทุกสมุทัยแล้วก็นิโรธมรรคไอ้ตัวสมุทัยเนี่ยท่านเอาตัวตัณหาตัณหาความอยากได้ตัณหาความพอใจเป็นตัวสมุทัยนะส สิ่งต่างๆทั้งหมดก็เอาไปจัดเป็นอริยสัจตัวอื่นๆนิพพานเป็นนิโรธนะแล้วถ้ามรรคท่านเอาภาวะธรรม8ชนิดภาวะธรรม8ชนิดมีอะไรมีปัญญาท่านเรียกว่าสัมมาทิฏฐิแล้วก็สัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิเนี่ยสติเนี่ยถ้าเป็นสติในโลกุตระท่านเรียกว่ามรรคสติที่เราเจริญสติปัฏฐานธรรมดาเป็นทุกขสัจงั้นตัวสติเนี่ยนะเป็นได้ทั้งทุกขสัจเป็นได้ทั้งมรรคสัจเป็นได้สองอย่างถ้าเอาสติที่ตามระลึกถึงกายเวทนาจิตธรรมตัวนี้ก็เป็นทุกขอริยสัจถ้าเราเอาสติที่เกิดขึ้นกับมรรคจิตเป็นจิตของพระอริยบุคคลก็เรียกว่ามรรคสัจจะอย่างแล้วแต่จะสงเคราะห์ลงไปนะสามารถสงเคราะห์ลงได
0: ้การที่เราดูที่ใจเราพิจารณาที่ใจเรานั้นเมื่อดูไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะเจ้าคะจะสามารถสำเร็จได้ถึงขั้นไหนในความหมายวงเล็บก็คือว่าจะสามารถที่จะบรรลุถึงพระอรหันต์ได้หรือไม่เจ้าคะ
2: การบรรลุธรรมบรรลุที่ใจนะไม่ได้บรรลุที่อื่นการบรรลุธรรมนั้นไม่ใช่อื่นไกลอ่ะคือดูใจตัวเองทันทุกความรู้สึกเป็นพระอรหันต์เกิดความรู้สึกแล้วเราสามารถติดตามดูความรู้สึกทันทุกความรู้สึกไม่หลงลืมในการสังเกตความรู้สึกเรียกว่าพระอรหันต์แล้วพอมีความรู้สึกเกิดขึ้นต้องไม่หลงลืมนะรู้สึกทางตาก็ไม่หลงลืมสังเกตเสียงมารู้สึกทางหูก็ต้องไม่หลงลืมสังเกตมีกลิ่นใจรู้สึกก็ไม่หลงลืมสังเกตตอนลิ้มรสอาหารใจรู้สึกก็ไม่หลงลืมสังเกตเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงกระทบกายให้ใจได้รู้สึกเราก็ไม่ลืมสังเกตพอมีความรู้สึกทางใจคิดไปถึงอดีตอนาคตทุกความคิดเราไม่หลงลืมในการสังเกตดูเนี่ยพระอรหันต์ท่านตามดูได้หมดเลยความรู้สึกทุกความรู้สึกเนี่ยเมื่อท่านไปตามดูความรู้สึกได้ทุกความรู้สึกท่านจึงไม่ปล่อยจิตให้ไปเกาะติดกับอารมณ์ที่ทำให้ใจเป็นทุกข์อุปาทานเลยไม่เข้าไปเกาะติดจิตของพระอรหันต์เลยไม่เป็นทุกข์ท่านมองเห็นภาวะจิตที่ท่านตามดูเนี่ยรู้สึกแล้วก็ดับไปแล้วรู้สึกตัวใหม่ก็มาแทนแล้วท่านก็ดูอีกแล้วก็ดับไปรู้สึกตัวใหม่ก็มาแทนอีกท่านก็ดูอีกจะเห็นความรู้สึกเปลี่ยนมาให้ท่านดูอยู่เรื่อยๆพอดูทันมันจะมีเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปมาแล้วไปมันจะเป็นอย่างนี้มันจะมีอะไรๆจรเข้ามาให้ใจรู้สึกแล้วก็จากไปเราก็ไปมองเห็นทุกอย่างที่เข้ามาแล้วออกไปงั้นการตามดูใจทันตรงนี้นี่แหละเป็นหนทางเข้าถึงความดับทุกข์แล้วก็การบรรลุธรรมเนี่ยนะต้องไปดูที่ท่านแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรพระพุทธเจ้าแสดงธรรมจักรกับปวัตตนสูตรที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันแสดงกับภิกษุปัญจวัคคีย์พอแสดงจบพระท่านหนึ่งท่านบรรลุคือท่านพระโคนธัญญะท่านบรรลุธรรมเนี่ยท่านบรรลุอย่างไรรู้ไหมท่านบรรลุอย่างนี้ยังกินจิสมุทยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติแปลเป็นภาษาเราก็แปลว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนดับไปหมดไปทุกอย่างเป็นธรรมดาคือท่านไปมองเห็นทุกอย่างที่มาให้ใจได้รู้สึกแล้วก็มองเห็นความรู้สึกของตัวเองเนี่ยที่เกิดขึ้นรับรู้เนี่ยล้วนดับไปไอ้สิ่งที่มาให้ใจรู้ก็ล้วนหายไปมาให้รู้แล้วหมดไปใจเกิดขึ้นรับรู้แล้วดับไปพอมาให้รู้ใหม่ตัวรู้ตัวใหม่เกิดอีกดับอีกทุกครั้งของความรู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ยท่านมองเห็นเกิดขึ้นเป็นธรรมดาแล้วหมดไปเป็นธรรมดาพอเห็นอย่างนี้เรียกว่ามีดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านพระโคนธัญญะได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคลบรรลุด้วยการตามดูใจทันไอ้การตามดูใจทันตรงนี้ละกิเลสได้จริงๆ รับความยินดียินร้ายได้จริงๆขณะเราตามดูใจอยู่จิตก็หยุดคิดถึงอดีตอนาคตจิตหยุดคิดถึงเขาพอจิตไม่คิดถึงเขาไม่คิดถึงอดีตอนาคตจิตก็ไม่มีการปรุงแต่งเมื่อไม่มีการปรุงแต่งยินดีก็ไม่เกิดยินร้ายก็ไม่เกิดละดูใจทันถ้าเราดูใจไม่ทันการปรุงแต่งจะเกิดลองมองมาที่นี่สิมองมาแล้วถามว่ารู้ไหมรู้อยู่ที่ไหนอะเกิดที่ไหนรู้เกิดที่ใจแต่เราไม่ได้มองใจเห็นไหมล่ะเรามองดอกไม้เห็นใจไหมแบบนี้ไม่เห็นใจอะแต่ถ้ามองใจก็ทิ้งดอกไม้มองใจก็เห็นความรู้สึกนั้นหายแต่ถ้าไม่มองใจก็ไปเจอดอกไม้เรียกว่ารู้เป็นอนุพยัญชนะพอเจออนุพยัญชนะตอนนี้นี่แหละก็มีการปรุงแต่งแล้วก็ยินดียินร้ายต่อดูใจทันดับทุกข์ได้จริงๆดูใจทันแล้วบรรลุธรรมได้จริง
0: ๆค่ะขณะเดียวกันการที่ตามจิตออกไปท่านผู้นี้เรียนถามมาเนื่องจากว่าด้วยความที่ขณะสวดมนต์อยู่นะคะจิตของเราก็มักจะแวบคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้อยู่เสมอๆแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถมีสติได้ขณะสวดมนต์อันนี้เราควรจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรเจ้า
2: สังเกตจิตที่แวบไปนั่นแหละค่อยๆสังเกตไปรู้บ้างไม่รู้บ้างพอจิตแวบไปอย่าไปขัดใจนะให้สังเกตดูเขาแวบไปรับรู้แล้วเนี่ยเขาหายไปเลยนะจิตดวงนั้นนะหายไปเลยถ้าเราตามดูจะเห็นเขาหายไปเลยพอเขาหายไปแล้วเนี่ยเราก็มาสังเกตบทสวดมนต์ใหม่ถ้าจิตคิดออกไปอีกเราก็ตามดูพอตามดูเสร็จแล้วเราก็กลับมาสังเกตตรงนี้ใหม่ตอนจิตที่แวบออกไปตรงนี้ให้เราตามดูให้ได้ถ้าเราตามดูได้ดูไปสักระยะหนึ่งเราจะทันพอทันแล้วจะมีประโยชน์ไอ้จิตที่แวบออกไปเนี่ยเวลาบรรลุธรรมบรรลุเพราะไอ้จิตตรงนี้คราวนี้ถ้าเราไม่ยอมดูใช่ไหมเราจะบังคับใจให้อยู่กับบทสวดมนต์อย่างเดียวแล้วเราไม่ยอมไปตามดูเนี่ยเราก็ไม่มีโอกาสเห็นปัญญาก็เลยไม่เกิดจะให้ปัญญาเกิดต้องตามเห็นจิตที่แวบออกไปเปลี่ยนแปลงถ้าเห็นตรงนี้ได้เราจะเห็นใจตัวเองตามความเป็นจริง
0: คำถามจากทางบ้านอีกหนึ่งคำถามค่ะว่าวิธีเจริญวิปัสสนากรรมฐานจำเป็นหรือไม่คะจะต้องกำหนดธาตุของดวงแก้วแล้วน้อมจิตไปที่ฐานกายอยากขอคำแนะนำเพิ่มเติมในการเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่ถูกต้องเจ้าค่ะ
2: คือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็คือตามดูความรู้สึกให้ทันถ้าเราไปตามดูความรู้สึกทันนะทุกอย่างมาปรากฏที่ใจทั้งหมดโลภกระทบตาก็มาปรากฏที่ความรู้สึกตามความรู้สึกทันก็เห็นรูปที่กระทบตาเสียงกระทบหูก็มาปรากฏที่ความรู้สึกตามที่ความรู้สึกตรงนี้ทันก็จะเห็นเสียงที่มากระทบหูกลิ่นที่มากระทบจมูกก็ให้ใจรู้สึกตามความรู้สึกทันก็จะเห็นกลิ่นที่กระทบจมูกรสที่มากระทบลิ้นแต่ละครั้งเนี่ยแล้วก็ให้ใจเรารู้สึกถ้าเราตามความรู้สึกทันเราก็เห็นสิ่งนั้นเนี่ยหมดไปจากความรู้สึกจุดมุ่งหมายของการเจริญวิปัสสนาเนี่ยท่านต้องการให้ตามดูเมื่อมีอะไรอะไรมากระทบตากระทบหูกระทบจมูกกระทบลิ้นกระทบกายหรือผุดขึ้นในใจแล้วใจรับรู้เอาสติไปตามดูตรงนี้ทันแล้วเห็นความจริงของสิ่งเหล่านั้นว่าเปลี่ยนไปอยู่เรื่อยๆตรงนี้เรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานแต่โยงใหญ่ไปถึงลูกแก้วที่บอกว่าลูกแก้วเพ่งลูกแก้วเอาไว้ตรงศูนย์กลางกายตรงนั้นเนี่ยตรงนั้นทำให้ใจนิ่งเท่านั้นเองการเพ่งนิมิตเป็นอารมณ์ของสมถะเป็นอุบายวิธีทำให้จิตสงบแต่ว่าจิตสงบแล้วสามารถยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ก็เป็นสมถญาณิกะคือเจริญสมถะก่อนแล้วเจริญวิปัสสนาทีหลังแต่ยังไม่ถึงวิปัสสนาถ้าถึงวิปัสสนาต้องตามจิตทันที่จิตเป็นวิปัสสนาถ้ายังไม่ทันที่จิตยังไม่เห็นจิตเปลี่ยนแปลงยังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานเข้าใจไหมตรงนี
0: ้บทสวดโพชฌงค์คำว่าปัสสัทธิแปลว่าอะไรเจ้าคะ
2: ป ัจสัทธิตรงนี้ก็หมายถึงความสงบเป็นปัจสัทธิสัมโพชฌง
0: ค์เกี่ยวกับที่พระอาจารย์ได้มีหนังสือออกมานะคะตีสนิทกับความตายแต่ว่าท่านผู้นี้ไม่ได้ถามคำถามธรรมะเพียงแต่บอกว่าในโลกปัจจุบันนี้เราจะเห็นได้ว่าผู้คนต่างไม่ได้โน้มเอียงมาสู่ธรรมะนะคะในการที่จะลดละเลิกกิเลสต่างๆจึงทำให้เกิดปัญหาต่างๆมากมายจึงมีความเห็นมาบอกว่าปัจจุบันนักการเมืองบ้านเราอายุก็มากหลายแล้วนะเจ้าคะเราจะใช้หลักธรรมอะไรในการปฏิบัติให้หยุดการแสวงหาหยุดทำกรรมเพราะไม่นานก็ต้องตายกันอยู่แล้วไม่นานก็ต้องชดใช้กรรมหรือจะใช้หลักธรรมะในการพิจารณาเกี่ยวกับความตายตามที่พระอาจารย์ได้เขียนไว้ในเรื่องตีสนิทกับความตายได้อย่างไรเจ้าคะ
2: คือปัญญาเนี่ยนะเกิดเนี่ยมันเกิดแต่เฉพาะบุคคลคือเราไม่สามารถที่จะจัดระบบจัดระเบียบได้จัดระบบจัดระเบียบไม่ให้คนมาใฝ่ธรรมเหมือนกันเนี่ยไม่สามารถจะทำได้สติปัญญาของคนไม่เหมือนกันการแสวงหาเนี่ยเหมือนกันทุกคนในโลกนี้มีการแสวงหาเหมือนกันและสิ่งที่ทุกคนแสวงหานั่นคืออะไรทุกคนแสวงหาความสุขเหมือนกันแต่สุขที่ทุกคนคิดถึงนั้นอ่ะไม่เหมือนกันบางคนก็เป็นความสุขในขั้นของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะนี่เป็นความสุขระดับหนึ่งคราวนี้ความสุขอีกระดับหนึ่งเนี่ยเป็นความสุขที่ประณีตกว่าที่เหนือจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ความสุขอีกชนิดหนึ่งเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำให้จิตปราศจากความกังวลจิตไม่มีความกังวลไม่มีความยินดียินร้ายอันนั้นก็เป็นความสุขอีกระดับหนึ่งเป็นความสุขที่สูงสุดเราจะแสวงหาความสุขชนิดไหนแล้วแต่สติปัญญาของแต่ละบุคคลแต่ละบุคคลนะงั้นท่านเหล่านั้นที่ท่านไม่แสวงหาเพราะท่านก็คิดว่าความสุขของท่านที่ท่านได้รับก็คือความสุขอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะแล้วก็ไอ้ความสุขชนิดที่มันละเอียดกว่าเนี่ยไม่ได้เคยสัมผัสเมื่อไม่ได้เคยสัมผัสก็เลยไม่รู้ไอ้สุขที่เกิดขึ้นจากการเจริญสมาธิอย่างเงี้ยพอเจริญสมาธิแล้วจิตมันนิ่งจิตมันสงบจิตเบาจิตสบายมันก็วางเรื่องเล่าร้อนสุขเกิดขึ้นจากกามคุณอารมณ์เป็นสุขเล่าร้อนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่ยังทำให้ใจเล่าร้อนอยู่เราแสวงหาไปอยากได้ไปใจก็เล่าร้อนไปเรามีไว้ในครอบครองก็ไม่ใช่ทำให้ใจเยือกเย็นนะใจก็เล่าร้อนนั้นเรียกว่ามันเป็นสุขเจือทุกข์อันนี้ที่สุขที่เป็นความสุขที่เกิดขึ้นแล้วเยือกเย็นเนี่ยเป็นความสุขอะไรก็คือใจนิ่งใจนิ่งเห็นคนอื่นเขาอยากได้ใจเฉยอย่างเงี้ยเห็นคนอื่นเขาเล่าร้อนเราเฉยอย่างเงี้ยใจนิ่งมันนิ่งได้อย่างไรก็คือเราสามารถฝึกจิตของเราเนี่ยให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งแล้วมันไปวางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่ไปเล่าร้อนในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมีแต่ความนิ่งเบาสบายอยู่ก็เป็นความสุขในขั้นระดับของสมาธิและสมาธิถ้าเราพัฒนาให้ละเอียดอารมณ์ของสมาธิเนี่ยจะมี3ระดับระดับแรกเนี่ยนะเราเอาพวงดอกไม้เนี่ยมาดูเห็นทางตาเราพยายามมองแล้วน้อมเข้าไปในใจหลับตามองลองหลับตามองเนี่ยภาพดอกไม้ก็ปรากฏแต่ปรากฏนิดหนึ่งหายพอหายแล้วเรามามองอีกพอเรามองแล้วหลับตาอีกภาพก็ปรากฏมองแบบนี้บ่อยๆต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องมองดอกไม้จริงๆอ่ะน้อมนึกปั๊บภาพปรากฏในใจอันนี้เป็นอารมณ์อีกระดับหนึ่งอารมณ์ที่มองเห็นทางตาหยาบแต่นึกถึงภาพทางใจละเอียดกว่ามีสุขมากกว่าและภาพที่เรามองเห็นทางใจเนี่ยต่อไปเนี่ยมองไปบ่อยๆภาพนั้นจะเป็นภาพโปร่งใสมองทะลุได้พอถึงระดับนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ประณีตอารมณ์ตรงนี้นี่แหละเรียกว่าประณีตที่สุดเป็นอารมณ์ของสมาธิสมาธิที่เข้าถึงตรงนี้เรียกว่าอัปปนาสมาธิตัวอัปปนาสมาธิท่านเรียกว่าฌานจิตฌานสมาบัติบุคคลที่สามารถทำได้ถึงระดับนี้ก็จะมีความสุขกับอารมณ์ที่ละเอียด เห็นไหมพัฒนาจากอะไรจากอารมณ์ที่เป็นกามรูปเสียงกลิ่นรสผดถัพพะไปเป็นอารมณ์ที่ปรากฏในใจเป็นอุคหานิมิตแล้วอุคหานิมิตแปลเป็นสภาพนิมิตใสบริสุทธิ์เป็นปฏิภาคนิมิตเป็นนิมิตโปร่งใสไปถึงตรงนั้นเนี่ยก็อยู่เหนือกามเสนอกามหยาบๆให้ก็ไม่เอาแล้วทำไมเพราะอารมณ์ของตัวเองมันประณีตกว่ามันอุปมาเหมือนกับบุคคลเนี่ยไปทำงานแล้วเราก็ได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนแล้วเงินเดือนของเราเนี่ยเราได้ค่าตอบแทนเนี่ยถึง 10,000 บาทต่อเดือนอยู่ต่อมาเนี่ยเราก็งานก้าวหน้าพัฒนาจนกระทั่งเงินเดือนของเรามันขึ้นไม่หยุดมันขึ้นไประดับแสนเนี่ยจาก 10,000 เป็นระดับแสนมีเงินเดือนถึง 500,000 ต่อ1เดือนเนี่ยแล้วก็อยู่ต่อมาวันหนึ่งเราไปเจอเพื่อนก็ไปได้งานดีมีเงินเดือนละ 50,000 บาทเพื่อนก็นึกถึงเราเคยทำงานเดือนละ 10,000 มาชวนเราไปทำงานด้วยบอกไปทำงานด้วยกันเขาเสนอเงินเดือนให้ 50,000 บาทพอเราได้ยิน 50,000 แล้วเรานึกอย่างไรอ่ะเมื่อเรามี 500,000 อย่างเงี้ยที่เราได้รับมันเป็น 500,000 น่ะพอเขามาเสนอ 50,000 แล้วเราคิดยังไงบ้างเราก็เฉยไอ้ภาวะจิตของคนที่ได้อารมณ์ปราณีตเนี่ยพอไปเจอรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมันก็รู้สึกเฉยเพราะเป็นอารมณ์ธรรมดาแต่อารมณ์ที่เขาได้รับอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ที่ปราณีตจิตก็มีความสุขมากอารมณ์ของฌานเป็นอารมณ์ที่ปราณีตความสุขระดับนี้เกิดขึ้นจากการพัฒนาจิตงั้นบุคคลที่สามารถพัฒนาอารมณ์ให้ตนเองได้รับรู้แล้วก็มีความสุขเนี่ยมันก็ต้องเป็นระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยนะคนที่ยังมองไม่เห็นประโยชน์เขาก็ไม่เอาแต่ต่อไปนะถ้าเขามีโอกาสเขาสามารถพัฒนาจิตเข้าไปได้เขาก็จะทิ้งไอ้ระดับนี้ไอ้เรื่องของการยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะเนี่ยทรัพย์สินเงินทองที่แสวงหาอยากได้ยินดีกันเนี่ยเมื่อจิตยังไม่เข้าถึงตรงนี้มันก็ยินดีตรงนี้ถ้าจิตเข้าถึงตรงนี้มันก็วางแล้วคนเราเนี่ยท่านบอกว่ามันจิตของคนเรามันถมไม่เต็มพระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้เลยนะว่าเราเนี่ยสามารถยกภูเขาทองคำเนี่ยให้บุคคลภูเขาทองคำทั้งลูกเนี่ยยกให้เขาเนี่ยเขาได้ภูเขาทองคำหนึ่งลูกไปเนี่ยเขายังไม่พอจะไปหาลูกที่สองหาลูกที่สามทั้งที่หาไปแล้วเนี่ยตัวเองก็ครอบครองเอาไว้ไม่ได้วาระสุดท้ายก็ตายจากไปใจของเราเนี่ยมันโถมไม่เต็มไงถ้าเราไม่ได้ฝึกใจมันก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ตลอดแต่ถ้าเรามาฝึกใจมาดูใจมาอ่านใจบ่อยๆต่อไปใจของเรารู้เท่าทันใจก็ไม่ถูกหลอกปัจจุบันนี้ใจของเราถูกหลอกเห็นอะไรก็ชอบใจแต่ถ้าดูใจทันเนี่ยใจก็หนักแน่นใจก็ไม่หวั่นไหวนะอุบายการดูใจนี่แหละจะรอดปลอดภัยดับทุกข์ทางใจให้ตัวของเราได้นะ
0: คำถามเพิ่มเติมนะคะสังเกตว่าผู้ที่สนใจโน้มเอียงมาเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะบรรลุนิติภาวะแล้วมั้งคะเท่าที่ดิฉันได้ประสบมาแล้วก็เราก็เห็นว่าเรื่องของการเจริญสติก็ตามการเรียนรู้เรื่องของพระอภิธรรมก็ตามด้วยแล้วแต่เป็นประโยชน์ยิ่งได้เริ่มต้นอายุน้อยๆยิ่งดีถูกไหมคะเพราะบางอย่างดิฉันเองมาเริ่มก็ใกล้ๆ40แล้วแต่ก็ยังถือว่าโชคดีกว่าหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้เริ่มแล้วก็มีข้อกังวลใจว่าปัจจุบันนี้การที่จะเลี้ยงดูบุตรหลานให้อยู่บนโลกที่ค่อนข้างจะแปรปรวนอย่างนี้ให้เขามีสติให้เขาประคับประคองชีวิตไปได้ในระยะยาวของเขาเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่จะไปสอนให้เด็กๆเนี่ยนะคะเขารู้จักที่จะเริ่มต้นด้วยการทำสมาธิกันก่อนในประเด็นนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์พอจะมีข้อแนะนำไหมเจ้าคะเพื่อที่บรรดาผู้ปกครองนะคะจะได้สามารถนำสิ่งที่ดีเหล่านี้ถ่ายทอดไปยังเด็กๆด้วยนะเจ้าค่ะ
2: อันนี้มันอยู่ที่พ่อแม่นะพ่อแม่ต้องพาเด็กไปค่อยๆเสพคุ้นทีละน้อยพาเด็กไปเรียนรู้นะพาเด็กไปฝึกหัดอย่างเราไปเนี่ยพาเด็กไปด้วยเด็กจะค่อยๆซึมซับไปทีละน้อยใช้การเวลาแล้วก็ที่เขามีการฝึกเยาวชนเลยก็มีนะพอฝึกมาแล้วเด็กก็เริ่มค่อยๆเข้าใจจริงๆเด็กเนี่ย ที่มาใฝ่ธรรมเนี่ยได้ดีเพราะพ่อแม่เป็นส่วนมากพ่อแม่ต้องพาไปแต่พ่อแม่บางทีปล่อยให้เด็กของเรามันโตเกินไปแล้วพาไม่ไปเนี่ยมันก็ลำบากก็ต้องฝึกเอาไปตั้งแต่เล็กๆพาเด็กเข้าไปสัมผัสไปวัดก็พาเด็กไปด้วยไปสนทนากับพระก็พาเด็กไปด้วยเด็กก็เสพคุณกับวัดบ้างอะไรทีเล็กทีน้อยสมัยก่อนเนี่ยเขาพาเด็กไปวิ่งเล่นในวัดโยมพ่อแม่ไปทำบุญก็เอาเด็กไปด้วยเด็กก็ไปวิ่งเล่นน่ะไอ้การเด็กไปวิ่งเล่นมันไม่ได้เสียหายอะไรนะมันไปเสพคุณเด็กก็จะคุ้นเคยกับวัดว่าปู่พ่อมาวัดแม่มาวัดแล้วตัวเองก็มาวิ่งเล่นในวัดพ่อแม่มาฟังธรรมตัวเองก็ไม่ได้ฟังอะไรมาวิ่งไปวิ่งมาเห็นพระยกมือไหว้พระเป็นแล้วเขากราบพระกราบพระเป็นแล้วอีตอนพระสวดมนต์ประนมมือเป็นก็เป็นไปทีละน้อยซึมซับไปทีละน้อยทีละน้อยเด็กซึมซับทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยเด็กก็จะค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นพ่อแม่อย่าใจร้อนว่าเด็กเข้าวัดต้องได้ขนาดนี้ต้องเอาขนาดนี้ได้บ้างไม่ได้บ้างนะปล่อยให้การเวลาเนี่ยให้เด็กเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆซึมซับไปแล้วต่อไปเนี่ยเด็กของเราก็คุ้นเคยไปเองแต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่ไม่มีเวลาพาเด็กเข้าไปปัญหาอยู่ที่ตรงนี้ถ้าเรามีเวลาพาเด็กเข้าไปเราก็จะไม่เกิดปัญหาในภาวะคนนี้ไม่เกิดปัญหาอย่างนี้อยู่ที่พ่อแม่นะพ่อแม่จะให้ความสำคัญอย่างไรตรงนี้แล้วก็เป็นส่วนมากที่พ่อแม่เห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเนี่ยแล้วลูกๆ ก็ปฏิบัติธรรมทั้งครอบครัวเลยก็มีพอพ่อแม่ไปแล้วก็เดี๋ยวก็พยายามเอาลูกคนนี้ไปบางทีก็ให้รางวัลพอไปแล้วก็ให้รางวัลลูกจะเอาอะไรไปเนี่ยไปปฏิบัติมา7วันกลับมาแล้วพ่อให้รางวัลแม่ให้รางวัลคือเขาขออะไรมาเนี่ยอย่าให้แต่ลูกไปทำตรงนี้แล้วพ่อจะให้อย่างเงี้ยใช้อุบายวิธีนี้นะแล้วเด็กเขาก็จะค่อยๆไปซึมซับไปครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ต้องไปได้อะไรมาเพียงแต่เข้าไปซึมซับมาเล็กน้อยแล้วต่อไปก็ไปอีกพอเด็กก็ทำได้จริงๆเนี่ยเขาก็ไม่ต้องไปบังคับเขาแล้วคราวนี้แล้วก็พ่อแม่ก็เห็นลูกได้ดีได้ดีแบบนี้ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากนะที่ตมาได้สัมผัสมา
0: เบื้องต้นก็คือการเห็นประโยชน์แล้วก็สร้างสภาพแวดล้อมนะคะเพราะว่าในแต่ละวัยการรับรู้ก็คงจะต่างกันออกไปตามประสบการณ์ด้วยเช่นกันคำถามท่านเดียวกันนี้เรียนถามเรื่องของการเจริญสติโดยทั่วๆไปนะเจ้าคะว่ามักจะใช้วิธีการกำหนดพองยุบถ้าจะใช้วิธีอานาปานสติจะได้หรือไม่หลักการเจริญอานาปานสติที่ถูกต้องเป็นอย่างไรขอรับทราบรายละเอียดเจ้าค่ะ
2: หลักการเจริญอานาปานสติที่ถูกต้องก็คือสังเกตการหายใจเข้าออกให้ทันเท่านั้นเองใช้การสังเกตแทนคำพูดในใจนะแล้วก็วิธีการสังเกตลมหายใจเข้าออกคือหายใจให้สบายที่สุดพยายามหายใจให้สบายหายใจอย่างไหนสบายหายใจอย่างนั้นให้ลมหายใจที่จะสบายที่สุดก็คือต้องเป็นลมหายใจโดยไม่มีการบังคับเวลาหายใจเข้าไม่ต้องบังคับหายใจออกไม่ต้องบังคับสังเกตลมหายใจเข้าเฉยๆโดยไม่ต้องบังคับลมหายใจคือไม่ต้องสูดลมหายใจเข้าแรงๆสังเกตลมหายใจออกเฉยๆโดยไม่ต้องบังคับว่าดันลมหายใจออกให้มันแรงส่วนมากดูลมหายใจเข้าออกเนี่ยบางทีเราจะไปบังคับให้มันเข้าแรงออกแรงเพื่อจะดูการกระทบถ้าเราตามดูลมเฉยๆจะเป็นลมหยาบลมละเอียดลมเข้าออกเล็กน้อยอย่างไรก็ตามเราตามสังเกตไปเฉยๆต่อไปก็ทันต่อไปเราก็สังเกตได้ต้องสังเกตลมหายใจที่เป็นลมหายใจเป็นปกติถ้าเราปรับตรงนี้ได้เราจะดูลมหายใจได้ไม่ลำบากและอุปกรณ์ในการดูลมหายใจเนี่ยมองไปที่หน้าอกแล้วลองหายใจเข้าแรงๆหนึ่งครั้งนะลองสิเห็นไหมหน้าอกมันยืดขึ้นพอหายใจออกเห็นมันหย่อนลงไหมอาการยืดขึ้นของลำตัวหย่อนลงของลำตัวปรากฏชัดที่บริเวณหน้าอกเนี่ยตรงนี้เป็นอุปกรณ์บอกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าบริเวณหน้าอกจะยืดขึ้นหายใจออกบริเวณหน้าอกจะหย่อนลงนั่นเราก็ตามสังเกตสังเกตเฉยๆนะต้องสังเกตอย่างนี้ลมหายใจจะมีหรือไม่มีก็ช่างจะเข้าหรือจะออกก็ช่างเข้าไปแล้วจะออกหรือไม่ออกก็ตามเราสังเกตอย่างเดียวในระหว่างที่ไม่ออกก็ไม่เป็นไรเราสังเกตดูประเดี๋ยวลมหายใจออกเราก็รู้เองพอออกมาแล้วเราก็สังเกตดู จนกระทั่งปล่อยให้ลมหายใจเข้าเองพอลมหายใจเข้าเราก็สังเกตดูแล้วเราก็ปล่อยให้ลมหายใจออกเองโดยไม่ต้องไปเร่งลมหายใจไปบังคับลมหายใจการดูลมหายใจเข้าออกตรงนี้ก็เป็นการดูลมหายใจที่ถูกต้องคราวนี้การดูลมหายใจเข้าออกให้ละเอียดพอเราทำได้แล้วต่อไปมันต้องดูและพัฒนาไปถึงระดับของปัญญาได้ก็ต้องไปศึกษาดูให้เข้าใจในอานาปานสติสูตรนะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงอานาปานสติถึง16ขั้นตอนอันนั้นจะเป็นการวิวัฒนาการยกระดับจิตจากสมถะขึ้นสู่ปัญญาเป็นวิปัสสนาปัญญาเราไปเจริญตามอานาปานสติสูตรแต่ว่าเบื้องต้นเราก็ดูลมหายใจเข้าออกธรรมดารู้ลมหายใจที่กำลังเข้าอยู่ที่กำลังออกอยู่เท่านี้ก็ใช้ได้แล้วเราค่อยๆฝึกไปนะ
0: เวลาสวดมนต์ในบางครั้งนะเจ้าคะเหตุใดจึงง่วงนอนจนสวดผิดสวดถูกแต่เวลาดูหนังกี่ชั่วโมงก็ไม่ง่วงเจ้าคะเป็นเพราะเหตุใดเจ้าคะจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรหรือปฏิบัติอย่างไร
2: มันอยู่ที่ใจอะนะมันอยู่ที่การตั้งใจเอาไว้ก่อนปัญหามันอยู่ที่ฉันทะว่าความพอใจมันอยู่ระดับไหนเวลาไปดูหนังดูละครเนี่ยฉันทะมีกำลังแรงกล้าเวลาสวดมนต์ฉันทะมีกำลังอ่อนก็เลยเกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนแต่ไปดูหนังดูละครนั้นน่ะฉันทะมันมีกำลังมากมันก็เลยตื่นเต้นตลอดเวลาก็เลยไม่ง่วงนอนอันนี้วิธีการแก้ไขก็คือเราต้องเพิ่มฉันทะเพิ่มความพอใจแล้วก็เพิ่มวิริยะแล้วพยายามเอาจิตจดจ่อบทสวดมนต์แต่ละบทแต่ละบทเขาเรียกว่าจิตตะแล้วก็ใช้ปัญญาไขครวนอันนี้เรียกว่าอิทธิบาทอิทธิบาทเนี่ยเป็นคุณธรรมที่ทำให้สำเร็จเราจะต้องมีฉันทะพอใจก่อนแล้วก็มีวิริยะพยายามและจิตใจก็ต้องจดจ่ออยู่ในบทแต่ละบทนั้นเอาใจจดจ่อเนี่ยเราไม่หลับอ่ะแต่ถ้าขาดใจจดจ่อเดี๋ยวก็หลับแหละไปลองดูที่เบลอต้องเอาใจจดจ่อว่าท่านพูดคำนี้แล้วท่านจะพูดอะไรต่อเอาใจไปจดจ่อคำพูดแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำใจมันจะตื่นตลอดเวลาเลยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าเงี่ยโสดสดับเงี่ยโสดสดับตั้งใจเอาจิตรับรู้แล้วฟังแล้วไม่หลับสวดมนต์แล้วก็ไม่หลับถ้าจิตจดจ่อนะอยู่ที่จิตตั้งจิตพยายามใส่ใจให้จดจ่อกันแล้วก็ได้ผลนะ
1: กล่าวนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะเมื่อกี้เรื่องฝึกเด็กให้รู้จักทำสมาธิเจ้าค่ะจริงๆแล้ว อยากจะอบรมให้เด็กรู้จักวิธีการทำสมาธิแต่จะใช้วิธีใดเจ้าค่ะอาจจะให้เพ่งด้วยการเห็นลูกกลมๆใสๆหรือจะให้ผู้เพ่งที่พระพุทธรูปหรือที่ลมหายใจดีเจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะ
2: คือลมหายใจเข้าออกเนี่ยน่าจะเป็นธรรมชาตินะให้เด็กสังเกตลมหายใจเข้าออกให้สังเกตให้เป็นสังเกตลมหายใจเข้าออกแล้วลมหายใจเข้าออกของเราเนี่ยมันไม่ต้องเตรียมอุปกรณ์ถ้าลูกแก้วเนี่ยจะต้องเตรียมอุปกรณ์จะทำที่ไหนก็ต้องถือไปด้วยต้องไปตั้งเป็นภาระอีกแต่ลมหายใจเข้าออกมันมีอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นภาระแล้วเด็กฝึกเนี่ยเด็กก็จะฝึกได้ชั่วครั้งชั่วคราวนะเด็กจะรับนานๆไม่ได้อะค่อยๆฝึกไปทีละเล็กทีละน้อย

0: ขณะนี้ออกอยู่เนี่ยเรารู้ด้วยใจของตัวเราเองอะลมหายใจเราเข้าหรือออกขณะนี้เนี่ยรู้ขนาดนี้เรียกว่ารู้ลมหายใจแล้วแล้วเราก็สังเกตไปเรื่อยๆสังเกตไปวันละน้อยละน้อยแล้วก็เพิ่มมากขึ้นทีละนิดทีละนิดแล้วต่อไปก็สังเกตได้นานต่อไปแล้วก็ดูลมหายใจได้สบายสบายในเบื้องต้นจะให้เป็นสมาธิลมหายใจเข้าออกเนี่ยดีที่สุดไปฝึกตรงนี้นะ
1: นมัสการพระอาจารย์ในการที่จะนำปฏิบัติธรรมแล้วก็ช่วงท้ายเราก็จะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณโอกาสนี้ด้วยค่ะ
2: ต่อจากนี้ไปเราจะมาฝึกนะมาฝึกการปฏิบัติธรรมเบื้องต้นเนี่ยเราก็จะให้ทำจิตของเราให้นิ่งก่อนโดยการปรับการนั่งของตัวเราให้รู้สึกสบายก่อนเกี่ยวกับการเจริญอานาปานสติจะเป็นการปรับจิตปรับจิตของเราที่พล่านอยู่ซัดสายไม่สงบเนี่ยจะทำให้จิตของเรานั้นสงบพอจิตสงบแล้วต่อจากนั้นเราสามารถยกระดับจิตขึ้นสู่ปัญญาสามารถพิจารณาให้ปัญญาเกิดได้ในเบื้องต้นก็เมื่อเราปรับร่างกายของตัวเรานั่งเป็นที่สบายสบายแล้วเราก็สังเกตนะสังเกตลมหายใจเข้าออกการสังเกตลมหายใจเข้าออกเนี่ยลองสังเกตดูก่อนว่าขณะนี้เราหายใจเข้าอยู่หรือหายใจออกอยู่ถ้าเราหายใจเข้าอยู่นะแล้วเราสังเกตดูลมหายใจนั้นสักครู่หนึ่งลมหายใจของเราพอเข้าไปจนสุดลมหายใจแล้วเนี่ยลมหายใจจะหยุดอยู่ระยะหนึ่งแล้วต่อจากนั้นลมหายใจก็จะเคลื่อนออกพอลมหายใจออกเราก็ตามสังเกตเฉยๆสังเกตไปจนกระทั่งลมหายใจของเรานั้นเนี่ยกลับเข้าไปใหม่ลมหายใจเข้าเราสังเกตดูลมหายใจออกสังเกตดูในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องการจะทำจิตให้นิ่งปรับจิตของเราให้ตั้งมั่นเกี่ยวกับการสังเกตลมหายใจเข้าออกเราก็วางเฉยนะวางเฉยต่ออารมณ์รอบด้านพยายามวางเฉยในอารมณ์ต่างๆก่อนยังไม่ต้องตามดูความรู้สึกตามสังเกตแต่เฉพาะการหายใจเข้าการหายใจออกแล้วให้สังเกตที่บริเวณหน้าอกของเราด้วยนะบริเวณหน้าอกของเราเนี่ยจะมีการเผยตัวยืดขึ้นแล้วก็หย่อนลงเป็นระยะระยะในขณะที่ลำตัวเผยยืดขึ้นเนี่ยเราไปสังเกตดูว่าตรงกับลมหายใจเข้าหรือออกขณะลำตัวเผยหย่อนลงเราก็สังเกตดูนะว่าตรงกับหายใจเข้าหรือตรงกับหายใจออกสังเกตได้ทันแล้วก็สังเกตแบบสบายๆไม่ต้องบังคับลมหายใจหายใจเข้าอย่างสบายๆตามสังเกตดูท่านนั่นเองแล้วก็หายใจออกอย่างสบายๆแล้วก็ตามสังเกตดูพอเราตามสังเกตดูไปสักระยะหนึ่งจิตของเราก็จะเริ่มค่อยๆตั้งมั่นจิตของเราก็จะเริ่มนิ่งพอจิตของเราเริ่มนิ่งแล้วต่อจากนี้เราสังเกตความรู้สึกของตัวเราเพิ่มไปด้วยพอหายใจเข้าหายใจออกบางครั้งจิตของเราก็จะแฉลบคิดถึงเรื่องต่างๆพอจิตคิดถึงเรื่องต่างๆเราไปดูจิตพอดูจิตแล้วเราก็ย้อนกลับมาสังเกตลมหายใจเข้าออกใหม่หายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ายาวก็ให้รู้สึกหายใจออกยาวก็ให้รู้สึกลมหายใจของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางท่านก็หายใจเข้าอยู่บางท่านก็หายใจออกอยู่ที่หายใจเข้าอยู่ก็ไม่เหมือนกันอีก

0: บางท่านก็หายใจแบบแรงบางท่านก็หายใจแบบเบาลมหายใจเข้าออกอย่างไรอย่างไรเรามีหน้าที่ตามสังเกตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นตามสังเกตดูเฉยๆนะสังเกตลมหายใจเข้าสังเกตลมหายใจออกลมหายใจเข้ายาวเราก็ตามสังเกตลมหายใจออกยาวเราก็ตามสังเกตอย่างนี้เรียกว่าเจริญอานาปานสติลมหายใจของตัวเรานั้นเนี่ยถ้าเราสังเกตทันลมหายใจจะเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาจิตจะทำให้สติสัมปชัญญะของเรานั้นเพิ่มพูนมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับตั้งใจสังเกตลมหายใจแล้วหายใจเข้าออกแบบสบายสบายหายใจเข้าออกให้เป็นปกติพยายามรักษาความเป็นปกติทำให้เกิดความเป็นปกติให้ลมหายใจเข้าออกอย่างปกติเมื่อเราหายใจปกติการสังเกตลมหายใจก็จะสังเกตได้ง่ายลมหายใจจะเข้าอย่างสบายออกอย่างสบายเมื่อลมหายใจเข้าเราไม่ลืมสังเกตลมหายใจออกแล้วไม่ลืมสังเกตสังเกตรู้ดูอยู่เฉยๆสังเกตไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นการฝึกเจริญอานาปานสติในเบื้องต้นคราวนี้มันมีวิธีสังเกตอีกวิธีหนึ่งพอเราสังเกตลมหายใจเข้าออกได้เริ่มทันมาสังเกตความรู้สึกด้วยนะขณะหายใจเข้าออกเนี่ยจิตบางครั้งก็จะคิดไปถึงเรื่องในอดีตบ้างบางครั้งก็คิดไปถึงเรื่องของอนาคตบ้างพอจิตคิดเราไปตามสังเกตจิตพอสังเกตจิตแล้วเนี่ยเราก็กลับมาดูลมหายใจเข้าออกต่อทำสลับกันไปดูลมหายใจเข้าออกบ้างแล้วก็สังเกตจิตบ้างดูทั้งสองอย่างเมื่อเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะค่อยๆทันมากขึ้นมากขึ้นต่อไปเราก็จะทันเกี่ยวกับการเจริญสมาธิอันนี้เป็นอุบายวิธีที่จะทำให้สมาธิเกิดคราวนี้ถ้าพูดถึงเกี่ยวกับการเจริญวิปัสสนาเนี่ยการเจริญวิปัสสนานั้นมีจุดมุ่งหมายต้องการที่จะฝึกสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นแล้วสามารถตามระลึกตามรู้สึกทันจิตทันความคิดเป็นการฝึกตามสังเกตสังเกตจิตสังเกตความรู้สึกตอนนี้ให้ขยายความรู้สึกไปสังเกตร่างกายบ้างเพื่อเป็นการยกระดับจิตเป็นการตามสังเกตอากับกิริยาการของร่างกายเราลองสังเกตดูนะสังเกตอากับกิริยาการของร่างกายแต่ละอาการแต่ละอาการสังเกตไปให้ทั่วเนี่ยลองดูว่าเราสังเกตได้ไหมนะสังเกตร่างกายเนี่ยจะสังเกตได้ไหมวิธีการสังเกตก็คือสังเกตจากส่วนเบื้องบนก่อนสังเกตอากัปกิริยาการของกายส่วนศีรษะแล้วเราก็ไปสังเกตอากัปกิริยาการของกายส่วนแขนจากต้นแขนถึงปลายแขน แล้วก็ไปสังเกตอากัปกิริยาการของร่างกายส่วนแขนอีกข้างหนึ่งจากต้นแขนถึงปลายแขนคราวนี้เราก็ย้ายไปสังเกตลำตัวให้ทั่วในขณะที่เรานั่งอยู่สังเกตลำตัวทั้งข้างหน้าข้างหลังข้างๆสังเกตลำตัวแล้วก็ไปสังเกตกายส่วนเบื้องล่างจากต้นขาถึงปลายเท้าสังเกตดูทีละข้างนะให้เราสังเกตดูทีละข้างอันนี้เป็นการยกระดับจิตให้มีศักยภาพในการรับรู้เป็นการพัฒนาจิตไปสู่ระดับของปัญญาต่อไปจะทำให้ปัญญาเกิดสังเกตอย่างนี้สังเกตอากัปกิริยาอาการของร่างกายเนี่ยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงไว้ให้เราอาศัยความภาคเพียรอาศัยความพยายามความภาคเพียรความพยายามตามระลึกความภาคเพียรความพยายามตามรู้สึกในอากัปกิริยาอาการของร่างกายให้ได้สังเกตให้ทันใส่ใจสังเกตระลึกทำความรู้สึกให้ตั้งใจสังเกตสังเกตแล้วก็ย้ายกลับไปสังเกตใหม่สังเกตเฉยๆไม่ต้องพูดในใจนะสังเกตให้รู้คราวนี้ลองสังเกตแบบนี้สังเกตส่วนร่างกายของตัวเราเนี่ยทุกส่วนให้ละเอียดสังเกตที่บริเวณใบหน้าแล้วไปสังเกตส่วนข้างหลังท้ายทอยแล้วก็สังเกตส่วนข้างๆสังเกตทั้งสองข้างและต่อจากนั้นก็ไปสังเกตบนกลางกระหม่อมสังเกตดูว่าเราสังเกตตรงไหนความรู้สึกจะไปตรงนั้นนะสังเกตส่วนศีรษะความรู้สึกก็จะไปอยู่ที่บริเวณส่วนศีรษะเริ่มมองความรู้สึกด้วยนะสังเกตส่วนแขนความรู้สึกก็จะย้ายไปส่วนแขนสังเกตที่บริเวณใดใจก็จะรับรู้รู้สึกทำความรู้สึกให้เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆอันนี้เป็นการฝึกจิตเป็นการอบรมจิตตามแนวทางของมหาสติปัฏฐานสูตรสังเกตในหมวดของอานาปานบัพพะคือสังเกตทั้งลมหายใจเข้าออกแล้วก็สังเกตทั้งอากัปกิริยาอาการของกายสังเกตอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งก็เป็นอุปกรณ์การปฏิบัติธรรมคือการฝึกสติสัมปชัญญะของเรานั้นให้มีศักยภาพมากขึ้นมากขึ้นตามลำดับสังเกตณบริเวณส่วนใดแล้วใจรู้สึกอันนั้นสติสัมปชัญญะได้เกิดขึ้นแล้วเราขยันสังเกตอากัปกิริยาการของกายบ่อยๆต่อไปเราก็จะสังเกตได้มากขึ้นมากขึ้นตามลำดับตั้งใจระลึกตั้งใจทำความรู้สึกทำความรู้สึกต่อไปนั้นต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจเฝ้าสังเกตตั้งใจรับรู้ดูอยู่สักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอิริยาบถนั่งสมาธิกันพอประมาณเราจะเปลี่ยนอิริยาบถไปสังเกตอากัปกิริยาการของกายในอิริยาบถอื่นๆบ้างเดี๋ยวจะให้ลุกขึ้นยืนแล้วสังเกตกายยืนตอนนี้ค่อยๆลุกขึ้นยืนอ่ะลองยืนใจ จริญสมาธิเอาเพียงเล็กน้อยนะต่อไปเป็นการเจริญสติเพื่อพัฒนาระดับของปัญญาเราก็ลองสังเกตด้วยสังเกตยืนให้เท้าห่างกันนิดหน่อยเท้าห่างกันเล็กน้อยแล้วต่อจากนี้ให้สังเกตน้ำหนักนะสังเกตน้ำหนักเบื้องต้นยืนให้สบายก่อนยืนสบายๆเนี่ยมือจับไว้ข้างหน้าก็ได้มือจับไว้ข้างหลังก็ได้ปล่อยมือก็ได้ลองทดลองดูอย่างไหนสบายสำหรับตัวเราจับสบายๆยืนสบายๆสังเกตน้ำหนักที่เท้าสองข้างสังเกตดูให้รู้ด้วยใจว่าหนักเท่ากันหรือไม่เท่ากันลองสังเกตดูน้ำหนักนะว่าหนักเท่ากันไหมลองปรับน้ำหนักให้เท่ากันทั้งสองข้างคราวนี้ลองเทน้ำหนักไปไว้ที่เท้าซ้ายย้ายน้ำหนักไปเท้าซ้ายเอ็นกายเคลื่อนกายจะเคลื่อนไปทางซ้ายย่อนเท้าขวาไว้สังเกตจะเห็นที่เท้าซ้ายมีอาการตึงๆอันนี้เทน้ำหนักไปเท้าขวาดูกายเคลื่อนขณะกายเคลื่อนเท้าขวาจะหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็สังเกตเท้าขวามีอาการตึงๆเทน้ำหนักไปข้างซ้ายอีกเทไปข้างซ้ายเห็นกายเคลื่อนเห็นเท้าซ้ายหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นดูสองอย่างนะพอเคลื่อนไปจนสุดก็จะมีอาการตึงๆสังเกตให้ได้ว่าตึงณบริเวณใดเทน้ำหนักไปทางเท้าขวาช้าๆเห็นกายค่อยๆเคลื่อนไปทีละน้อยทีละน้อยน้ำหนักก็จะย้ายไปไว้ที่เท้าขวาหมดเทน้ำหนักไปทางซ้ายช้าๆสังเกตดีๆจะเห็นกายของเราเคลื่อนไปทีละน้อยทีละน้อยขณะเคลื่อนเนี่ยก็จะมีความรู้สึกหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นคราวนี้เทน้ำหนักไปทางซ้ายย่อนเท้าขวาไว้ให้สบายสบายสังเกตเท้าข้างขวาไว้ตั้งใจสังเกตนะสังเกตเท้าขวาไว้ก้าวเท้าขวาสบายสบายก้าวสั้นสั้นก้าวสบายสบายแล้วก็เคลื่อนกายช้าช้าสังเกตเห็นเท้าขวาจะค่อยๆหนักเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นหย่อนเท้าหลังไว้ด้วยหย่อนจนส้นลอยเลยหย่อนให้สบายสบายอ่ะสังเกตเท้าหน้าจะมีอาการตึงๆนะคราวนี้เราก็สังเกตเท้าหลังและก้าวอีกอ่ะก้าวสบายๆก้าวเล่นๆนะเราจะเห็นการก้าวเท้าแล้วก็เคลื่อนกายช้าๆเคลื่อนกายช้าๆนะสังเกตเท้าหลังและก้าวอีกแล้วก็เคลื่อนกายช้าๆสังเกตเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยแล้วก็ไปสังเกตเท้าหลังก้าวอีกเคลื่อนกายช้าๆสังเกตเห็นเท้าหน้ามีอาการตึงๆ แล้วก็ย้ายไปสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าใหม่ก้าวเท้าแล้วเคลื่อนกายช้าๆแล้วก็สังเกตเท้าหลังก้าวใหม่นะตอนก้าวเห็นการก้าวพอกายเคลื่อนสังเกตเท้าหน้าหนักเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยจนกระทั่งมีอาการตึงที่เท้าหน้าเราก็ไปสังเกตเท้าหลังก้าวเท้าอีกอย่าก้มหน้ามากก้มพอดีพอดีแล้วก็เดินไปเรื่อยๆนะจะก้าวเท้าซ้ายสังเกตเท้าซ้ายเห็นการก้าวจะก้าวเท้าขวาสังเกตเท้าขวาเห็นการก้าวก้าวแล้วอย่าเพิ่งไปใส่ใจที่อื่นใส่ใจที่เท้าหน้าแล้วก็เคลื่อนกายช้าๆเดินมาเรื่อยๆนะเดินมาจนสุดพอสุดแล้วเรากลับสังเกตเท้ากับทางซ้ายนะสังเกตเท้าซ้ายยกเท้าซ้ายแล้วก็บิดแล้วก็วางแล้วเทน้ำหนักช้าๆบิดตัวกลับนะคัจฉันโตวาคัจฉามิติปชานาติเมื่อเดินให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมในกายเดินใส่ใจในกายเดินระลึกถึงกายเดินเดินกลับเดินไปเดินมาเนี่ยเขาเรียกว่าเดินจงกรมการเดินจงกรมคือการเดินไปแล้วสังเกตอาการไปสังเกตแล้วก้าวแล้วก้าวเท้าซ้ายสังเกตเท้าซ้ายก่อนแล้วก้าวแล้วก็เคลื่อนตัวช้าๆจนเท้าหน้าตึงแล้วก็ไปสังเกตเท้าหลังแล้วก้าวอีกเดินไปเรื่อยๆนี่เป็นการสังเกตกายเดินนะสังเกตกายเดินเราได้พากันฝึกเจริญสติกันมาพอสมควรเดินไปถึงที่นั่งก็นั่งลงนั่งนะอันนี้เป็นอุบายวิธีให้เราทำเป็นแล้วจะได้กลับไปทำที่บ้านต่อนะเดินสังเกตแบบนี้เดินแล้วทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอย่างนี้เป็นการเจริญสติเป็นการอบรมปัญญานะอันนี้เราได้ใช้เวลาการปฏิบัติมาพอสมควรแก่เวลาแล้วอาตมาก็จะขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะ
1: ทั้งหมดนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล นะคะในการนี้ค่ะขอกราบนมัสการพระอาจารย์มนุปัสสโมได้กล่าวนำถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
0: ขออำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
2: ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ได้กระทำแล้ว
2: ได้กระทำแล้ว
0: ในคราวครั้งนี
2: ้ในคราวครั้งนี้
0: จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
2: จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
0: เป็นอุปนิสัยตามส่ง
2: เป็นอุปนิสัยตามส่ง
0: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
2: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอน้อมถวาย
2: ขอน้อมถวาย
0: บุญกุศล
2: บุญกุศล
0: ที่ได้กระทําแล้วในคราวครั้งนี้
2: ที่ได้กระทําแล้วในคราวครั้งนี
0: ้ไปถึงพระบาทสมเด็จ
2: ไปถึงพระบาทสมเด็จ
0: พระเจ้าอยู่หัว
2: พระเจ้าอยู่หัว
0: ขอให้พระบาทสมเด็จ
2: ขอให้พระบาทสมเด็จ
0: พระเจ้าอยู่หัว
2: พระเจ้าอยู่หัว
0: จงทรงพระชนมายุ
2: จงทรงพระชนมายุ
0: ยั่งยืนนาน
2: ยั่งยืนนาน
0: เป็นมิ่งขวัญ
2: เป็นมิ่งขวัญ
0: ของปวงประชา
2: ของปวงประชา
0: ชาวไทย
2: ชาวไทย
0: ตลอดกาลนานเทอญ
2: ตลอดกาลนานเทอญ
0: และขออำนาจแห่งบุญกุศล
2: และขออำนาจแห่งบุญกุศล
0: ที่ได้กระทำแล้วครั้งนี้
2: ที่ได้กระทำแล้วครั้งนี้
0: จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
2: จงเป็นเหตุเป็นปัจจัย
0: เป็นอุปนิสัยตามทรง
2: เป็นอุปนิสัยตามทรง
0: ให้เกิดปัญญาญาณ
2: ให้เกิดปัญญาญาณ
0: ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
2: ทั้งชาตินี้และชาติหน้า
0: ตลอดชาติอย่างยิ่ง
2: ตลอดชาติอย่างยิ่ง
0: จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์
2: จนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์
0: คือพระนิพพานเทอญ
2: คือพระนิพพานเทอญ
0: สัพเพสัตตา
2: สัพเพสัตตา
0: สัตว์ทั้งหลาย
2: สัตว์ทั้งหลาย
0: ที่เป็นเพื่อนทุกข
2: ์ที่เป็นเพื่อนทุกข
0: ์เกิดแก่เจ็บตาย
2: เกิดแก่เจ็บตาย
0: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
2: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น
0: อเวลา
2: อเวลา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
2: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
2: อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย
0: อัพยาปัชชา
2: อัพยาปัชชา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
2: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
2: อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
0: อนีคา
2: อนีคา
0: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
2: จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
0: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
2: อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย
0: ทุกขีอัตตานัง
2: สุขขีอัตตานัง
0: ปริหารันตุ
2: ปริหารันตุ
0: จงมีความสุขกายสุขใจ
2: จงมีความสุขกายสุขใจ
0: รักษาตน
2: รักษาตน
0: ให้พ้นจากทุกภัย
2: ให้พ้นจากทุกภัย
0: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด
2: ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเถิด

เราไม่ควรเกิดมาสร้างปัญหาแต่เกิดมาช่วยแก้ปัญหาการแก้ปัญหาก็ต้องแก้ที่ตัว

0: ืองพาราณสีมีพราหมณ์คนหนึ่งรู้มนต์เวทัพพะมนต์นี้ศักดิ์สิทธิ์มากเวลาที่ดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันใครร่ายมนต์แล้วมองดูท้องฟ้าจะทำให้เกิดฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาจากฟ้าชาตินั้นพระพุทธเจ้าของเราเกิดเป็นศิษย์พราหมณ์นั้นมีความใกล้ชิดกับอาจารย์มากเดินทางติดตามอาจารย์จาริกไปตามที่ต่างๆเป็นประจำอยู่มาวันหนึ่งพราหมณ์ประสงค์จะเดินทางไปแคว้นเจติซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของแคว้นกาสีด้วยธุรกิจบางอย่างจึงพาศิษย์คนโปรดไปด้วยและได้เดินผ่านป่าแห่งหนึ่งป่าทึบแห่งนั้นมีโจรจับตัวเรียกค่าไถ่ก๊กหนึ่งประมาณ500คนยึดเป็นที่ทำมาหากินคอยดักปล้นจี้จับผู้คนที่ผ่านไปมาเมื่อเรียกค่าไถ่ได้ตามต้องการก็จะปล่อยตัวไปแต่ถ้าไม่ได้ก็จะฆ่าทิ้งเสียพรามกับศิษย์ได้ยินเรื่องนี้อยู่เหมือนกันแต่เชื่อว่าจะเอาตัวรอดได้หากถูกจับขณะที่กำลังเดินทางอยู่กลางป่านั้น
1: ดีมาก มากันสองคนพอดีพอดีกับที่เราต้องการ
2: ทำไมล่ะ
1: อ้าวเจ้าไม่รู้หรอกเหรอพวกเรานะมักจะเลือกจับคนเป็นคู่เพื่อสะดวกในการเรียกหาไทยไงยึดตัวคนหนึ่งไว้เป็นประกันแล้วปล่อยตัวอีกคนไปหาเงินมาไถ่ตัวยังไงล่ะ
3: พวกเจ้าก็เหมือนกันคนนึงต้องไปหาเงินมาไถ่ตัวคนที่ถูกจับไว้ที่นี
1: ่
3: เพราะฉะนั้นเลือกเอาใครจะไปหาเงินใครจะเป็นตัวประกัน
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
4: ช่ท่านอาจารย์ท่านอย่าวิตกกังวลไปเลยนะข้าจะเป็นคนออกไปหาเงินมาไถ่ตัวท่านเองขอให้ท่านรอก่อนสักวันสองวันเถอะนะท่านอาจารย์วันนี้ระวังตัวหน่อยนะดวงดาวที่บ่งบอกว่าจะมีเงินตกจะเปล่งแสงถึงกันท่านอย่าได้เผลอร่ายมนต์เป็นอันขาดล่ะจะทำให้เกิดอันตรายและพวกโจรจะฆ่าท่านเพราะความโลภ
0: ครั้นแล้วศิษย์ก็กราบลาพราหมณ์แล้วออกเดินทางมุ่งหน้ากลับไปยังหมู่บ้านทันทีเพื่อรวบรวมเงินมาไถ่ตัวพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์พระอาทิตย์อัสดงแล้วโจรบังคับให้พราหมณ์นอนทั้งที่ยังถูกมัดแขนมัดขาทำให้พราหมณ์ทุกข์ทรมานมากวันนั้นเป็นวันขึ้น15ค่ำพราหมณ์นอนไปทางท้องฟ้าด้านทิศตะวันออกเห็นพระจันทร์เต็มดวงกำลังโผล่พ้นขอบฟ้าขึ้นมาจึงตรวจดูดวงดาวก็พบว่าเป็นอย่างที่ศิษย์บอกไว้จริงหากร่ายมนต์ทัพพะจะทำให้เกิดฝนแก้วเจ็ดประการตกลงมาพราหมณ์คิดเห็นช่องทางเอาตัวรอดลืมคำเตือนของศิษย์จนหมดสิ้นจึงเรียกพวกโจรมาพบแล้วถามถึงความประสงค์ที่จับตนมาเรียกค่าไถ
1: ่อยากรู้จุดประสงค์ล่ะ
2: ใช่แล้วท่าน
1: ข้าจับท่านมาก็เพราะต้องการเงินไงล่ะ
2: ถ้าพวกท่านต้องการเงินก็รีบแก้มัดข้าพเจ้าสิ
1: เอ้ยยังแก้ไม่ได้พวกเราจะไม่ได้เงินค่าไถ่ตัวท่านสิทธิ์ของท่านออกไปหาเงินป่านี้ยังไม่กลับอะไรยังไงก็ต้องมัดไว้ก่อนล่ะ
2: ข้าพเจ้าไม่มั่นใจว่าสิทธิ์ของข้าพเจ้าจะหาเงินได้ตามจำนวนที่ท่านต้องการหรือเปล่า แต่ถ้าท่านแก้มัดข้าพเจ้าให้เป็นอิสระข้าพเจ้าจะทำให้ท่านได้เงินทันที
1: เอ้ยจะทำยังไง
2: พวกเจ้าจงมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสิน
1: ะไม่มีอะไรเนี่ย
2: วันนี้พระจันทร์เต็มดวงดวงดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันถ้าข้าพเจ้าร่ายมนต์เงินทองก็จะตกมาจากท้องฟ้ามากมาย
1: จริงเหรอ
2: จริงจริงหรือไม่จริงก็ลองปล่อยข้าพเจ้าดูสิ
1: ลองดู
4: พราะความโลภอยากได้เงินและทองและเพราะเห็นว่าพรามไม่มีทางหนีไปรอดแน่พวกโจรจึงยอมแก้มัดเมื่อพ้นจากพันธนาการแล้วพรามก็ขออาบน้ำชำระร่างกายให้สะอาดเปลี่ยนเสื้อผ้าชุดใหม่ลูบไล้เนื้อตัวด้วยของหอมเพื่อให้ใจสบายซึ่งพวกโจรก็อนุญาตหลังจากที่อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตกแต่งร่างกายตามประสงค์แล้วพรามก็เริ่มพิธีการเรียกฝนเงินฝนทองเขาตรวจดูความสัมพันธ์ของดวงดาวที่จะเปล่งแสงกระทบถึงกัดแล้วจึงร่ายมนต์เวทัพพะจากนั้นจึงแหงนดูท้องฟ้าด้วยสายตาจ้องเขม่งทันใดนั้นเองฝนเงินฝนทองก็ตกลงมาเป็นสาย
1: โอ้โหเงินทองตกมาจากฟ้าแล้วอะไรต่อไปครับพวกเราจะเก็บเร็วๆรวมไปกองๆแล้วตอบไปกันคนละห่อคนละห่อแล้วข่าวแล้วรวยแล้วรวยแล้วพวกเราออกไปจากป่ากันดีกว่าไป
4: ฝ่ายพรามก็พากันตามโจรมาด้วยความสบายใจเพราะเห็นว่าตนปลอดภัยแล้วส่วนพวกโจรก็พากันออกจากป่าโดยไม่มีใครสนใจพรามเลยแม้แต่น้อยทันใดนั้นเองมีโจรป่าอีกก๊กหนึ่งมาดักปล้นโจรก๊กแรกนั้นและจับตัวโจรก๊กแรกไว้ได้หมดทุกคน
3: พวกท่านต้องการอะไร
1: ต้องการเงินไงวันนี้ทราบข่าวว่าพวกท่านได้เงินเยอะก็เลยจะมาแบ่งไปใช้บ้างไงล่ะ
3: ถ้าพวกท่านต้องการเงินนะก็จับพรามคนนั้นไปสินั่นน่ะพรามคนนั้นเขาสามารถไล่มนต์เรียกเงินทองได้นะเงินทองเนี่ยที่พวกเราได้เนี่ยเป็นเพราะเขาไล่มนต์เรียกมาให้นะ
1: เฮ้ยจริงหรือเปล่า
3: จริงจริง
1: อย่าโกหกนะ
3: ข้าไม่โกหกท่านหรอก
1: นี่โอ้ได้เลยฮ่าเฮ้ยพวกเราไปจับพรามคนนั้นมา
3: ได้เลยครับเจ้านาย
4: พวกโจรก๊กที่สองพร้อมใจกันปล่อยโจรก๊กแรกไปแล้วหันไปจับพรามแทนพร้อมทั้งบอกความประสงค์ให้ทราบเวลานั้นดวงดาวเปล่งแสงกระทบถึงกันผ่านพ้นไปแล้วแม้จะร่ายมนต์เวทัพพะสักเท่าไหร่ก็ไม่สามารถเรียกฝนเงินฝนทองให้ตกลงมาได้ต้องรอไปถึงปลายปีดวงดาวจึงจะเปล่งแสงกระทบถึงกันอีกครั้งพรามได้แจ้งความจริงให้พวกโจรทราบแต่ทำให้พวกโจรนั้นโกรธมาก
1: ชุบทุยไอ้พรามบ้าข้าต้องการเดี๋ยวนี้ดันเสือกบอยรอถึงปลายปีถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องรอแล้วพวกเราจัดการมันซะเลย
3: นี่นะ
1: เอาศพมันไปทิ้งแล้วก็ตามไอ้โจรก๊กแรกนั่นไปแล้วเข้า
3: ได้ครับเจ้านาย
4: และแล้วกลุ่มโจรก็ติดตามโจรก๊กแรกไปทันกลางทางจากนั้นก็เกิดการสู้รบกันขึ้นผลปรากฏว่าโจรก๊กหลังได้ฆ่าโจรก๊กแรกตายหมดแล้วชิงเอาห่อเงินห่อทองไปได้และตกลงไปแบ่งกันในที่แห่งหนึ่งโจรก๊กหลังมี500คนเท่ากับโจรก๊กแรกเมื่อเห็นเงินทองแล้วโจรก๊กหลังก็แตกเป็น2พวกพวกที่1อยากให้แบ่งอย่างยุติธรรมแต่พวกหลังอยากได้ทั้งหมดเองในที่สุดโจรพวกที่อยากได้ทั้งหมดก็วางแผนสังหารพวกโจรที่อยากแบ่งอย่างยุติธรรมฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนกระทั่งเหลืออยู่เพียงแค่2คน
5: แล้วพวกเราสองคนก็เป็นเศรษฐีโจรได้นี่เพื่อนนั่งเฝ้าไว้ดีนะข้าจะไปเอาอาหารมากินก่อนกินอิ่มแล้วเราค่อยมาแบ่งกัน
3: ตกลงหิวพอดีเลย
4: ขณะที่โจรคนที่1ไปหาอาหารโจรคนที่2ก็นั่งถือดาบเฝ้าถุงเงินถุงทองอยู่อย่างกระสับกระส่ายพลางคิดขึ้นมาว่าเงินทองมากมายเช่นนี้หากเป็นของเขาคนเดียวคงจะรวยเหลือล้นคิดได้เช่นนั้นเ ขาจึงวางแผนที่จะฆ่าเพื่อน
5: เดี๋ยวกลับมาเถอะฆ่ามันให้ตายแล้วเราก็จะได้ครอบครองเงินทองแต่เพียงผู้เดียว
4: สำหรับโจรคนที่สองก็คิดเหมือนโจรคนที่หนึ่งหวังครอบครองเงินทองแต่เพียงผู้เดียวและสรุปเหมือนกันว่าจะต้องฆ่าเพื่อนโจรที่นั่งเฝ้าถุงเงินถุงทองคิดฆ่าด้วยการใช้ดาบแทงและฟันส่วนโจรคนที่ออกไปหาอาหารคิดฆ่าเพื่อนโดยการใส่ยาพิษลงไปในอาหารที่จะเอามาให้เพื่อนกิน
5: ฮ่าเอาล่ะอาหารมาถึงแล้วไม่อ่ะกินซะเลยอ่ะกินซะกินกินนะ
1: โอ้ย
3: นี่นะ
1: โอ้ย
3: นี่นะ
1: แพ้กันออกไปเนี่ยโ
2: อ้เป็นไงในที่สุดทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นของข้าเงินทองของข้า
4: หลังจากหายดีใจแล้วโจรก็รู้สึกหิวหันมาพบถาดข้าวที่เพื่อนถือมาให้จึงนั่งลงเปิบข้าวกินอย่างอร่อยเพียงครู่เดียวยาพิษก็ออกฤทธิ์กัดกระเพาะลำไส้แตกกระจายตายตามเพื่อนไปกล่าวถึงสิทธิ์ของพรานครั้นได้เงินค่าไถ่มาแล้วเขาก็รีบเดินทางกลับมายังสถานที่ที่โจรจับตัวพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ไว้เมื่อมาถึงไม่เห็นพราหมณ์เห็นแต่เงินทองตกอยู่เรี่ยราดก็เข้าใจได้ในทันทีว่าพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ของตนนั้นร่ายมนต์เวทพะเรียกเงินทองเขาจึงเดินไปตามทางที่มีรอยเท้าจำนวนมากจากนั้นก็พบพรามผู้เป็นอาจารย์ตายอยู่กลางทางเขาเก็บฟืนมาสุมเป็นกองแล้วเชิญศพพรามขึ้นเผากลางป่านั่นเองครั้นบูชากระดูกอาจารย์แล้วเขาก็ออกเดินทางต่อไปพบศพโจรนอนตายเกลื่อนกลาดจนกระทั่งถึงที่ที่โจรสองคนสุดท้ายฆ่ากันเองเขาได้เห็นถุงเงินถุงทองมากมายเออพระเจ้าแท้ๆเลยคนจึงได้ฆ่ากันตายเป็นเบื่ออาจารย์ของเราใช้ความรู้ไม่ถูกที่ไม่ถูกเวลาเลยก็เลยทำให้ต้องตายกันพวกโจรนี่ก็เหมือนกันอยากได้เงินทองแบบไม่ถูกก็เลยต้องตายกันหมดเวรกรรมจริงๆหลังจากได้เห็นแจ้งชัดถึงความพินาศของทุกฝ่ายแล้วสิทธิ์ของพราหมณ์ก็กลับไปบ้านตามลำพังพร้อมทั้งแจ้งข่าวให้ครอบครัวของพราหมณ์ผู้เป็นอาจารย์ได้ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าความรู้ที่ใช้ผิดที่ผิดเวลาแทนที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กลับก่อให้เกิดโทษอย่างมหันต์เหมือนพราหมณ์ได้รับโทษจากการร่ายมนต์เวทัพพะผิดที่ผิดเวลาฉะนั้น

ปากร้ายใจดีมีเด็กชายคนหนึ่งจะไปเที่ยวป่ามารดาห้ามไม่ฟังเรียกให้กลับบ้านก็ไม่ยอมกลับมารดาโกรธหนักเลยด่าส่งไปว่าให้ควายป่าขวิดตายเสียเถอะเด็กชายนั้นได้ยินเสียงด่าก็หากลัวไม่คงเดินทางไปตามใจตนพอไปได้สักหน่อยก็พบควายป่าขวางหน้าอยู่จริงๆมันวิ่งปราดเข้าใส่เพื่อจะขวิดหมดท่าก็เลยตั้งสัตว์ว่าแม่ของเรากล่าวคำใดด้วยปากคำนั้นอย่าเป็นจริงเลยแม่คิดข้อใดด้วยใจขอข้อคิดของแม่นั้นจงเป็นจริงเถิดควายป่านั้นหยุดชะงักเหมือนใครเขาผูกมัดมันไว้ฉะนั้นทั้งนี้เพราะคำพูดของแม่นั้นไม่ได้กล่าวออกมาด้วยความตั้งใจจะให้เป็นเช่นนั้นเจตนาของแม่ไม่มุ่งร้ายต่อลูกเลยฉะนั้นถ้อยคำด่าของบิดามารดาท่านว่าไม่เป็นคำหยาบเพราะจิตใจอ่อนในบางครั้งบิดามารดาอาจจะด่าแช่งลูกของตนอย่างรุนแรงเช่นว่าให้โจรจันไรฟันหั่นเป็นท่อนๆเสียเถอะดังนี้ก็มีแต่ในใจจริงของท่านไม่ปรารถนาจะให้เกิดเป็นเช่นนั้นแม้สักเท่าใหญ่บัวเลยนี่แหละที่เรียกว่าอ่อนแต่ไม่หวานตรงกับปากร้ายใจดีดังกล่าวมาแล้ว

0: ท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตนี้ไม่เที่ยงหมุนไปสู่อำนาจของความแก่และความตายมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นฝ้าบังจักษุอยู่นั้นเป็นเหมือนทารกน้อยผู้หลงเข้าสู่ป่าใหญ่รกทึบซึ่งเต็มไปด้วยอันตรายอันน่าหวาดเสียวและว้าเหวเงียบเหงามนุษย์ส่วนใหญ่แม้จะร่าเริงแจ่มใสในหมู่ญาติและเพื่อนฝูงก็ตามแต่ใครเล่าจะทราบในส่วนลึกแห่งดวงใจนั้นเขาจะเงียบเหงาว้าเหวสักการใดถ้าทุกคนว้าเหวเพราะไม่แน่ใจว่าจะยึดเอาอะไรเป็นหลักใครแน่นอนบัดนี้ขอให้พวกเราทั้งหลายจงมีธรรมเป็นเครื่องเกาะจงมีธรรมเป็นที่พึ่งจงยึดธรรมเป็นแนวทางของชีวิตเถิดโดยเฉพาะความรักและความเสน่หาอะไรไม่เคยเป็นที่พึ่งจริงจังให้แก่ใครได้เลยมันเป็นเสมือนตะปูจะล้มลงทันทีเมื่อถูกคลื่นซัดตายธรรมะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าเขาจะอยู่ในเพศใดภาวะใดการกระทำที่นึกขึ้นภายหลังและต้องเสียใจนั้นพระบรมศาสดาทรงสอนให้เว้นเสียเพราะฉะนั้นแม้จะประสบปัญหาหัวใจอยู่ได้ความทุกข์ยากลำบากสักการใดก็จะไม่ทิ้งธรรม
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 MHz ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 น.ถึง 23:00 น.เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลายุติการออกอากาศของทางสถานีโปรดติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและคุณงามความดีทั้งหลายที่ท่านได้บำเพ็ญมาจงปกปักคุ้มครองรักษากายวาจาจิตของท่านสาธุชนทั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการของทางสถานีมาโดยตลอดจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงประสบความสำเร็จทุกประการทุกท่าน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงวัดป่าไทรงามคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสตั้งอยู่ณเลขที่393หมู่4ตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในระบบ FM 98.25 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศเป็นประจำตั้งแต่เวลา 3:30 นถึง 23:00 นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่คำสอนขององค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าและนำเสนอรายการสาระดีๆที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของพุทธศาสนิกชนทุกท่านบัดนี้ถึงเวลาเปิดสถานีเพื่อทำการออกอากาศวิทยุกระจายเสียงจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายติดตามรับฟังรายการและสาระดีๆต่างๆของทางสถานีได้ณบัดนี้

ความสุขความเจริญในศีลในธรรมจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัททุกท่านญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเนื่องจากหลายวันหลายเวลาที่ผ่านมาไม่ได้ไลฟ์สดเพราะว่าติดงานกฐินในที่ต่างๆจริงๆแล้วอยากจะถ่ายทอดการทอดกฐินในต่างจังหวัดให้โยมทุกคนได้ชมเหมือนกันแต่บังเอิญในที่ที่ไปล้วนแล้วแต่ไม่ค่อยมีสัญญาณก็เลยโยมก็เลยพลาดโอกาสได้รับชมการทอดกฐินในเบื้องต้นก็ขออนุโมทนากับญาติโยมที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคจตุปัจจัยให้หลวงพ่อได้ทอดกฐินทั้งหมดก็ได้ทอดไป7วัดก็ได้วัดละแสนกว่าเกือบทุกวัดมีวัดหนึ่งได้ 80,000 กว่า 87,000 เนื่องจากวัดนั้นเข้าไปทอดไม่ได้ก็เลยได้ 80,000 กว่าบาทแต่หลวงพ่อก็ตั้งเป้าหมายว่าให้ได้วัดละ 50,000 ก็พอญาติโยมที่ติดตามหลวงพ่อไปร่วมด้วยช่วยกันก็ได้กฐินวัดละแสนกว่าก็มีวัดสุดท้ายที่ได้วัดได้ประมาณ700,000กว่าบาทเนื่องจากว่าโยมที่จังหวัดสุรินทร์ชื่อโยมจินตนาช่วยมา400,000กว่าก็ทางเราก็ได้ไปเกือบ200,000กว่าก็ได้เป็น700,000กว่าก็เป็นสิริมงคลในการไปทอดกฐินในครั้งนี้เพราะฉะนั้นขออนุโมทนาคณะลูกศิษย์ที่ติดตามหลวงพ่อไปทอดกฐินอย่างภาคอีสานคือบุรีรัมย์สุรินทร์ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโยมไปรถหลายคันรถ 5-60 คันทีเดียวก็นับว่าเป็นมงคลอย่างยิ่งที่เราทุกคนได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลปีละหนปีละครั้งในงานทอดกฐินนั้นในบรรดาบุญในพระพุทธศาสนานั้นผู้รู้ทางพระพุทธศาสนาท่านกล่าวว่าการทอดกฐินเป็นบุญจำกัดทำบุญจำกัดเวลามีเวลา1เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกโยมทุกคนก็เข้าใจเรื่องการทอดกฐินกันเป็นอย่างดีก็มีอานิสงส์ทั้งพระและโยมได้บุญอานิสงส์ด้วยกันทั้งคู่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายวันนี้หลวงพ่ออยากจะวกเข้ามาถึงความพร้อมเพรียงสามัคคีคันของพุทธบริษัททุกคนพวกเราทุกคนนั้นต้องยอมรับตัวเองว่าเราอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นเมืองพุทธพระพุทธศาสนาสอนเราให้มีความพร้อมเพรียงสามัคคีกันความพร้อมเพรียงสามัคคีกันนี้เป็นหลักสำคัญที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขของชีวิตทุกคนพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งก็สอนให้เราทุกคนนั้นให้อภัยกันโยมก็ให้อภัยกันเวลามีอะไรขัดข้องมองใจกันก็ให้อภัยกันเพราะพวกเราต่างก็มีกิเลสและบาปกรรมหรือว่าพูดตามภาษาจำนวนว่าพวกเราต่างก็มีจิตหยาบบาปหนากรรมหนักมีกิเลสมาเวียนวนเวียนครอบงำจิตของเราก็มีการโกรธกันทะเลาะเบาแวงกันแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องเก่าแก่แต่สมัยโบราณนู้นแต่การไปกฐินคราวนี้โชคดีมากไม่มีปัญหาอะไรกันก็อนุโมทนาชาวบุรีรัมย์ชาววัดพุทธบูชาวัดบ้านปันเราะแล้วก็วัดบ้านโคกยาวแล้วก็วัดสันติสามัคคีธรรมแล้ววัดโนนน้อยแล้วรวมไปถึงวัดป่าแก้วแล้ววัดป่าน้องดุมทั้งหมดนี้ก็ให้การต้อนรับอย่างดีทุกวัดเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกวัดก็ได้เตรียมอาหารการรับประทานไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์สูงจนกระทั่งว่าญาติโยมที่ไปในโยมที่ไปร่วมงานกฐินก็เลยพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าได้รับการต้อนรับอย่างดีเยี่ยม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับจากพวกคุณนิ่มนวลคุณสรัตแล้วก็คุณอรัญญาได้ทำหน้าที่แทนหลวงพ่อได้ทำหน้าที่ต้อนรับตั้งแต่วันไปถึงแล้วก็วันกลับมาในช่วงที่จะเดินทางกลับก็ได้ทำข้าวเหนียวทำกรอยแล้วก็ไก่ย่างฝากขึ้นมาบนรถมีสิ่งที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งที่พวกเราทุกคนที่เดินทางไปด้วยกันไม่มีใครเป็นอะไรไม่มีใครมีโรคภัยไข้เจ็บไม่มีใครได้รับความทุกข์ความเดือดร้อนพอมาถึงวันสุดท้ายก่อนที่ตอนเช้าที่จะออกกลับมาวัดแล้วมีคุณโยมณรุมนที่อยู่บางบ่อได้ลื่นล้มในห้องน้ำกระดูกซี่โครงหักไปหลายซี่เหมือนกันแต่ก็โชคดีที่กระดูกนั้นก็ไม่ทิ่มปอดเลยก็เป็นบุญกุศลของโยมณรุมนดังนั้นจึงขอให้ลูกศิษย์พุทธบริษัททั้งหลายที่ไปทอดกฐินร่วมกันให้ไปแวะไปเยี่ยมเยียนแล้วก็โทรศัพท์ไปเยี่ยมเยียนเพื่อนทอดกฐินเพื่อนที่ไปทอดกฐินกับเรานั้นประสบอุบัติเหตุคือลื่นล้มในห้องน้ำสงสัยลื่นล้มอย่างแรงกระดูกซี่โครงหักถึง 4-5-6 ซี่บางกระดูกซี่โครงนั้นหักถึง2ท่อนอะไรประมาณอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นเคราะห์อย่างหนึ่งแต่ก็ถือว่าเป็นโชคดีอย่างหนึ่งที่กระดูกนั้นไม่ไปทิ่มปอดที่ว่าเป็นเคราะห์ก็เคราะห์ร้ายที่กระดูกหักลื่นล้มในห้องน้ำเพราะฉะนั้นการที่เราตรงน้ำในที่อาบน้ำในที่แปลกที่ไม่เหมือนบ้านเรานั้นเราต้องระวังถึง3เรื่องเรื่องที่1นั้นเรื่องน้ำไม่ค่อยสะอาดเรื่องที่สองก็เรื่องลื่นล้มไปเรื่องที่สามก็เป็นเรื่องของแมลงต่างๆหรือว่าตะขาบแมงปออะไรต่างๆเพราะบ้านนอกนั้นมันมีสภาวะอยู่ในตามชายแดนมันมีสภาวะเป็นอย่างนี้บางปีนั้นมีแมลงคือตะขาบกัดตอนออกมาเดินจงกรมเวลานอนในป่าเดินออกมาเดินจงกรมตะขาบกัดก็มีก็เป็นเรื่องธรรมชาติก็ดีเหมือนกันทำให้เราได้นึกถึงพระธุดงค์ที่ท่านธุดงค์อยู่ตามป่าตามดงนั้นท่านได้ต่อสู้กับพวกแมลงสัตว์กัดต่อยนี่เป็นจำนวนมากสมัยนี้เขามีเต็นท์ที่จะกางเวลาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเต็นท์ที่จะกางเพื่อไม่ให้แมลงสัตว์กัดต่อยนี้เข้าไปถึงตัวตนได้เพราะฉะนั้นสมัยนี้ก็มีเต็นท์ก็ดีและเป็นบุญกุศลเป็นบารมีธรรมอย่างยิ่งญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายถึงอย่างไรก็แล้วแต่บุญนั้นย่อมอยู่ที่การทำใจการทำใจนั้นมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสติรู้เท่าทันรู้เท่าทันกับสิ่งที่มากระทบส่วนใหญ่พวกเรามักจะขาดสติรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันกันไม่ได้แล้วก็แก้ไม่ตกยกปัญหาออกจากจิตไม่ได้แต่ปัญหาบางอย่างนั้นยิ่งคิดมากก็ยิ่งทำให้เราทุกข์เปล่าๆปัญหาบางอย่างนั้นก็ยิ่งกังวลมากก็ทำให้เราทุกข์เปล่าๆการแก้ปัญหาทั้งหมดในบรรดาปัญหาทั้งหลายไม่เคยแก้ด้วยความทุกข์ปัญหาทั้งหมดจะต้องแก้ด้วยสติปัญญาปัญหาทั้งหมดจะต้องแก้ด้วยความรอบคอบถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาในการแก้ปัญหาแล้วเราก็จะปล่อยให้อารมณ์ของจิตที่เป็นทุกข์มาครอบงำจิตคนเราเมื่อมีสิ่งสามอย่างมาครอบงำจิตจะแก้ปัญหายาก 1. มีความโกรธครอบงำจิตคนที่ทำอะไรในขณะที่โกรธในขณะที่โมโหจะทำไม่ถูกจะพูดไม่ถูกจะคิดไม่ถูกเพราะถูกความโกรธนั้นบดบังปิดบังไปหมดแล้ว
พราะฉะนั้นการแก้ปัญหาจึงไม่ต้องให้ความโกรธมาครอบงำจิตประการที่สองนั้นก็คือการแก้ปัญหาด้วยความทุกข์ความเจ็บปวดความทรมานความทุกข์ความเจ็บปวดความทรมานนั้นจิตของเราก็ไปวนเวียนอยู่กับความทุกข์นั้นกับความทรมานนั้นก็ทำให้ขาดสติสมาธิปัญญาในการแก้โยมจะคิดให้อะไรมันเป็นไปตามที่ใจเรานึกทั้งหมดเนี่ยมันคงจะเป็นไปยากแต่การขัดแย้งกันการทะเลาะเบาแว้งกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาติอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของครอบครัวบางทีคุณแม่ก็ทะเลาะกับคุณพ่อนานบางบ้านเนี่ยเป็นเดือนนะอาตมาเคยสอบถามบางบ้านเขาทะเลาะกันเป็นเดือนบางบ้านเขาก็ทะเลาะกันเป็นอาทิตย์บางบ้านก็วันสองวันก็หายกันจริงๆแล้วโยมทั้งหลายทั้งปวงนั้นไม่ต้องทะเลาะกันไม่ต้องโกรธกันนานปานนั้นก็เมื่อว่าคนหนึ่งทำผิดพลาดแล้วก็แก้ไขปรับปรุงแล้วก็จบแล้วก็ให้อภัยกันแล้วก็จะได้สบายเราอยู่บ้านเดียวกันถ้าทะเลาะกันเวลาทานข้าวทำยังไงทานไม่มองหน้ากันมันไม่มีความสุขหรอกโยมเลิกวิธีแบบนี้ให้ทำจิตของเราให้มีสติให้ได้สติแล้วการมีสติการได้สติเรามาแก้ปัญหาในการทำงานด้วยเหตุนี้ความทุกข์ที่บีบคั้นต่างๆจึงทำให้จิตของเราแก้ปัญหาไม่ได้ข้อที่สามนี่เรียกว่าความกังวลความผวาผวงผวงหน้าผวงหลังปัญหาแบ่งออกเป็น3ข้อปัญหาบางอย่างแก้ไม่ตกแก้ยังไงก็แก้ไม่ตกเพราะว่ามันเป็นปัญหาเกินความแก้เกินการแก้เช่นยกตัวอย่างเช่นโรคภัยไข้เจ็บคือมันถึงขั้นว่าผุพังเน่าเปื่อยหมดแล้วจะพยายามแก้ปัญหามาให้รอดให้ได้แต่เราก็แก้ไม่ได้จะทุกข์ขนาดไหนเราก็แก้ไม่ได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาธรรมชาติด้วยเหตุนี้การแก้ปัญหานั้นสู้เราทำจิตใจของเราให้สงบให้มีสติยอมรับธรรมชาติแล้วว่าก็แก้ไม่ได้ก็คือตายปัญหาบางอย่างก็ต้องพยายามแก้พยายามให้หมอดูแลรักษาในที่สุดก็หายปัญหาบางอย่างนั้นรักษาหรือไม่รักษาแก้หรือไม่แก้มันก็หายเองอันนี้คือเรื่องธรรมชาติเมื่อเราได้ยอมรับความเป็นจริงอย่างนี้เข้าใจธรรมความเป็นจริงอย่างนี้สู้เราทำจิตของเราให้สงบสู้เราทำจิตของเราให้มีเหตุผลยอมรับเหตุและผลนั้นก็แก้ไปด้วยเหตุนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลานี้ก็คือปัญหาเรื่องหนี้สินปัญหาเรื่องหนี้สินหนี้สินนั้นแบ่งออกเป็น3อย่างหนี้สินที่ท่วมตัวแก้ไม่ได้ถ้าเขาจำเป็นจะต้องยึดเขาก็ต้องยึดไปเราจะทุกข์ขนาดไหนเขาก็ต้องยึดไปเพราะว่าหนี้สินมันท่วมตัวหนี้สินข้อที่สองก็คือหมายความว่าเราก็พยายามหาทางแก้ไขทันบ้างไม่ทันบ้างแล้วก็พูดเจรจากับเจ้าหนี้ให้เข้าใจชัดว่าหมุนไม่ทันจริงๆแล้วก็พยายามเขาจะคิดดอกเพิ่มเขาก็มีสิทธิ์คิดเมื่อในที่สุดเขาให้เวลาเราเราอาจจะมีทางแก้ปัญหาได้แล้วประการที่สามหนี้สินนั้นบางทีเรามีที่อื่นรออยู่แล้วอย่างยกตัวอย่างเช่นเรารอขายที่ดินบอกว่ากำลังวิ่งเต้นขายที่ดินอยู่ส่วนเขาจะบวกดอกเบี้ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์บวกได้เพราะเราไปยืมเอาเงินเขามาอย่างนี้ในขณะที่เรารอขายที่เราจะทุกข์เราจะอารมณ์เสียเราจะทะเลาะเบาแว้งกับลูกกับเมียเราจะทะเลาะเบาแว้งกับสามี
กับลูกอะไรอย่างนี้ก็ไม่มีมรรคผลอะไรเพราะฉะนั้นการแก้ปัญหาในพระพุทธศาสนาถึงต้องใช้คุณธรรมในการแก้ปัญหาส่วนญาติโยมที่เป็นเจ้าหนี้ต้องยอมรับว่าญาติโยมทั้งหลายในช่วงนี้บ้านเราเนี่ยเนื่องจากโควิดแล้วก็งานต้องปิดหลายช่วงหลายจังหวะหลายโอกาสทำให้การขาดรายได้ทั้งหมดรายได้ทั้งหมดนั้นเมื่อเราไปทำงานไม่ได้ที่เราเคยใช้จ่ายอย่างไรเมื่อมันทำงานไม่ได้ก็คือไม่ได้ด้วยเหตุนี้ธนาคารก็น่าจะเข้าใจเรื่องนี้น่าจะลดหย่อนผ่อนปรนได้บ้างรัฐบาลก็คงจะติดต่อไปทางธนาคารเพื่อให้ช่วยลดหนี้อะไรต่างๆอาตมาไม่รู้เรื่องนี้หรอกเดี๋ยวโยมจะหาว่าหลวงพ่อมาพูดเรื่องให้เขาลดตามกฎระเบียบเขาก็มีอย่างนั้นก็ไม่เป็นไรโยมตามอัธยาศัยกันแล้วกันหลวงพ่อจะพูดถึงกับโยมที่เป็นหนี้เพื่อโยมไม่ได้ทุกข์มากกับมันตามความเป็นจริงนั้นทรัพย์สมบัติพัสถานทั้งหมดเนี่ยเราตายไปก็เอาไปไม่ได้มันก็อยู่อย่างนั้นหนี้สินทั้งหมดก็บางคนก็พ่อแม่ปู่ย่าตายายตายไปแล้วที่ทำหนี้สินไว้ลูกหลานรุ่นหลังก็ต้องทำต่อเพราะว่ามีทรัพย์สมบัติที่ค้ำประกันอยู่ที่มีราคามากกว่าหนี้สินจังหลายเท่าก็เป็นธรรมดาไปแต่อยากจะอธิบายว่าปัญหาทั้งหมดบนโลกใบนี้จะเป็นปัญหาเรื่องหนี้สินก็ดีปัญหาเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันก็ดีปัญหาเรื่องคดโกงกันก็ดีปัญหาเรื่องของหนี้สินก็ดีปัญหาเรื่องเจ็บป่วยก็ดีแก้ด้วยความทุกข์ไม่ได้ต้องแก้ด้วยสติให้มีสติให้รอบคอบให้มีสมาธิทำจิตให้หนักแน่นให้มีปัญญาแยกแยะเหตุผลให้ออกเมื่อมีปัญญาแยกแยะเหตุผลได้แล้วก็ถือว่าเราเข้าใจตามความเป็นจริงเมื่อเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วความทุกข์ทั้งปวงก็ดับไปเราก็หาทางแก้ไปด้วยเหตุด้วยผลการแก้ปัญหาด้วยเหตุด้วยผลเป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์ที่เกิดมาบนโลกใบนี้ทุกคนต่างก็มีปัญหาแตกต่างกันไปที่พูดถึงหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาที่พวกเราทุกคนน้อมจิตตั้งใจฝึกหัดปฏิบัตินั้นก็ที่เราตั้งใจประพฤติปฏิบัติก็ปฏิบัติเพื่อให้จิตเรานั้นมีปัญญารู้เท่าเข้าใจกับเหตุและผลที่เกิดดับรู้เท่าเข้าใจกับปัญหาที่เกิดขึ้นตั้งอยู่เมื่อเรามีสติมีสมาธิมีปัญญาแล้วความทุกข์มันก็จะเข้าถึงตัวเราน้อยมากมันจะเข้าถึงไม่หมดเมื่อความทุกข์มันเข้าไม่ถึงตัวเราหมดแล้วก็ถือว่าเรานั้นได้ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เป็นช่วงที่ทอดกฐินมีรถที่เกิดอุบัติเหตุจากการทอดกฐินก็เป็นจำนวนมากถึงตายก็มีแล้วก็ค่าเจ็บปวดก็มีก็เนื่องจากว่าการขับรถไกลๆนั้นบางคนก็กินเหล้าเมายาแล้วก็ขับรถแล้วก็มีปัญหาเมื่อขับรถมีปัญหาแล้วก็เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เป็นปัญหาส่วนรวมเป็นวงกว้างไปไหนจะโรคโควิดคนป่วยเต็มโรงพยาบาลไหนจะเป็นโรคจากอุบัติเหตุไหนจะปัญหาเกิดจากการกินเหล้าเมายาตีกันอีกทั้งหมดนี้ก็เป็นธรรมชาติของโลกมนุษย์ที่ประมาทเพราะฉะนั้นถ้าคนขับรถไม่ประมาทอุบัติเหตุก็ไม่เกิดถ้าคนขับรถไม่ประมาทปัญหาต่างๆก็ไม่เกิดด้วยเหตุนี้พวกญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายก็หัวหน้าก็ช่วยกันดูแลควบคุมไม่ให้ขับรถเร็วให้ไปตามเหตุตามผลปัญหาจะได้ไม่เกิดสรุปความว่าความแก่เจ็บตายที่สะกดรอยตามชีวิตของพวกเราทุกคนนั้นมันต้องมาแน่นอนอยู่แล้ว
ความตายจะต้องมาแน่นอนมาถึงเราแน่นอนไม่วันใดก็วันหนึ่งข้างหน้าต้องมาแน่นอนเพราะฉะนั้นโยมต้องรู้จักต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจกับความจริงสองประการประการแรกนั้นเรียกว่าบุญประการที่สองเรียกว่าบาปบุญและบาปจะมาทำปฏิกิริยาตอนที่เราเจ็บหนักตอนที่เราตายบุญก็จะทำหน้าที่คุ้มครองเราไม่ให้ตกไปในที่ลำบากเช่นไม่ให้ตกไปในนรกไม่ให้ตกไปเป็นเปรตไม่ให้ตกไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรอย่างนี้เป็นต้นส่วนบาปนั้นก็พยายามมากจะดึงเราให้ไปตกนรกดึงเราให้ไปเป็นเปรตดึงเราให้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานตามคุ้มต่างๆมีความหนักเบาไม่เท่ากันอย่างเปรตก็มีหนักเบาไม่เท่ากันนรกก็มีหนักเบาไม่เท่ากันสัตว์เดรัจฉานก็มีหนักเบาไม่เท่ากันสัตว์เดรัจฉานนั้นเมื่อเราพูดถึงสัตว์เดรัจฉานนั้นก็อุปมาเหมือนน้องหมาน้องหมาบ้านน้องหมาที่ไม่มีกรรมไม่มีเวรมากก็ได้ไปอยู่บ้านเศรษฐีได้นอนอยู่ห้องแอร์ก็ได้อาบน้ำสะอาดตลอดเวลาส่วนน้องหมาบางพวกก็ไปอยู่ในหมู่บ้านต่างๆมีชาวบ้านรวยบ้างจนบ้างก็กินตามมีตามเกิดนอนบนดินกินบนทรายส่วนน้องหมาอีกพวกหนึ่งนั้นก็มาอยู่ในวัดมาอยู่ในวัดมาปล่อยทิ้งในวัดแล้วก็วัดบางวัดก็มีอาหารเพียงพอวัดบางวัดก็มีอาหารไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นญาติโยมไหนอยากจะมาเป็นหมาอยู่เฝ้าวัดอยากจะเป็นหมามาเกิดที่วัดมาอดอาหารบ้างได้กินบ้างในวัดชาตินี้โยมก็พยายามเอาหมาไปปล่อยวัดหมาของตัวเองอ่ะหมาของโยมเองอ่ะเอาไปปล่อยวัดมันรักเรามากมันมีความซื่อสัตย์ต่อเรามากเราเลี้ยงมันแล้วและเราอ่ะตัดสินใจทิ้งมันไปที่วัดมันก็คิดถึงโยมมันก็คิดถึงเจ้าของมันก็ทุกข์ทรมานแล้วไปอยู่กับหลวงพ่อที่วัดบางวันอาหารก็พอบางวันอาหารก็ไม่พอบางวันก็กินเหลือวันไหนมีโยมมาทำบุญเยอะก็วัดก็มีอาหารเยอะบางวันโยมมาน้อยพระก็กินพออิ่มนิดหน่อยบางทีก็เหลืออาหารน้อยก็มีข้าวสารก็หลวงพ่อก็ให้แม่ชีหุงเพื่อสงเคราะห์หมาไปจึงพูดตรงๆอีกครั้งหนึ่งว่าถ้าโยมอยากให้ตัวตายไปแล้วมาเกิดเป็นหมาแล้วเอามาปล่อยวัดก็โยมก็พยายามเอาหมาไปปล่อยที่วัดนะพูดเหมือนประชดนะแล้วข้อที่สองคนไหนเอาหมาไปปล่อยที่วัดให้วัดเป็นภาระพอเวลาแก่ตัวลงลูกจะไม่เลี้ยงโยมไหนที่ประสบปัญหากับลูกไม่เลี้ยงลูกไม่สนใจดูแลสาเหตุเอาหมาไปปล่อยที่วัดพอเราเลี้ยงเขาแล้วเราไม่รักเขาเขารักเราเมื่ออาตมาเห็นในวิดีโอโยมเอาหมาไปปล่อยทิ้งหมาก็ยืนรอเจ้าของอยู่เปียกฝนยืนอยู่ตากฝนหลวงพ่อไม่รู้ใครส่งวิดีโอนี้มาให้ดูหลวงพ่อก็เศร้าใจแทนน้องหมามากน้องหมาไม่มีความคิดอื่นนอกจากรักเจ้าของนอกจากรอเจ้าของส่วนเจ้าของที่เอาน้องหมาไปทิ้งข้างถนนตากแดดตากฝนนั้นถ้าโยมคิดให้ละเอียดนะมันรุนแรงเกินไปถ้าโยมไม่ดูแลจริงๆโยมก็เอาไปที่คนเขารักน้องหมาแล้วก็ให้เขาเลี้ยงต่อเมื่อให้เขาเลี้ยงต่อแล้วจะมีอะไรช่วยเหลือเขาบ้างก็ได้ถ้าไม่มีก็บอกเขาไม่มีก็ยังดีกว่าเอาไปทิ้งแบบนั้นสงสารมันโยมด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าใครทำกรรมอันใดไว้คนนั้นจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นใครทำบุญกับพ่อกับแม่ตัวเองดีลูกตัวเองก็จะดูแลตนเองดีใครทะเลาะเบาแว้งชอบทะเลาะเบาแว้งกับพ่อกับแม่เดี๋ยวก็ลูกของตัวเองก็จะมาทะเลาะกับตัวเองจึงรู้สึกว่าผิดไปจึงรู้สึกว่าเสียไปเสียเวลาไปแล้วก็เมื่อรู้ตัวก็คุณพ่อคุณแม่ก็ตายไปแล้ว
บางคนหากินทำมาค้าขายได้ดิบได้ดีแต่ลืมพ่อลืมแม่ปล่อยท่านอยู่อนาถาในบ้านตอนที่เราเกิดมาท่านก็เลี้ยงเราอย่างดีเราก็ขี้เยี่ยวบนตักเราก็ขี้เยี่ยวบนตักพ่อแม่พ่อแม่แก่ตัวลงแล้วก็เราไม่ได้ดูแลท่านตอบมันเป็นอะไรที่สันท้อนใจสันทดใจยิ่งนักพ่อแม่รักลูกหาที่เปรียบไม่ได้แต่ลูกรักพ่อแม่หาที่เปรียบได้เพราะฉะนั้นกรรมจึงเป็นผู้ชี้ขาดว่ากรรมเป็นผู้ชี้ขาดว่าใครทำอย่างไรไว้ก็ได้อย่างนั้นบางโยมนั้นทะเลาะกับพ่อแม่ว่าพ่อแม่แล้วพอแม่ตายไปหมดแล้วลูกตัวเองก็มาเล่นงานตัวเองต่อด้วยเหตุนี้เราจะต้องมีความกตัญญูเราต้องมีความกตัญญูกตเวทีกตัญญูกตทิเวทีตะเวทิตาธรรมเพื่อให้พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้านั้นได้มาสถิตมันอยู่ในจิตของเราทุกคนอย่างน้อยเป็นมนุษย์เราก็ต้องมีพระคุณความกตัญญูเป็นสำคัญมีพระคุณต่อพ่อแม่มีพระคุณต่อพุทธธรรมประสงค์ที่เรานับถือมีพระคุณต่อศาสนาของตนชีวิตเรานั้นปะปนอยู่กับสิ่งสำคัญ3เรื่องเรื่องที่1ปะปนอยู่กับศาสนา2ปะปนอยู่กับครอบครัว3ปะปนอยู่กับสังคมในโลกมนุษย์นี้ปะปนอยู่กับสังคมก็สังคมเราก็อยู่ที่เราเลือกคบคนเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นส่วนศาสนาก็สั่งสอนแนะนำเราให้รู้ดีรู้ชอบรู้ถูกรู้ผิดถ้าเราเป็นคนดื้อคำสอนของศาสนาของตนแล้วเราก็จะเป็นคนสร้างปัญหาในศาสนานั้นอย่างประเทศชาติของเรานั้นมีอยู่ 5-6 ศาสนามีศาสนาพุทธศาสนาคริสต์อิสลามพราหมณ์ฮินดูแล้วก็ซิกทั้ง6ศาสนานี้มีอยู่ในบ้านเราทุกคนทุกศาสนาก็สอนให้พวกเรารู้บุญบาปรู้ถูกรู้ผิดรู้ความสงบรู้ความวุ่นวายเมื่อเราไม่ฝึกหัดปฏิบัติตามหลักศาสนาเราก็จะเป็นวุ่นวายในสังคมนั้นจะเป็นที่วุ่นวายในศาสนานั้นอย่างในประเทศไทยของเรานั้นมีศาสนาพุทธจำนวน 90% เป็นศาสนาพุทธที่ใหญ่เป็นศาสนาประจำชาติไทยเรามาแต่ดั้งเดิมส่วนศาสนาอื่นนอกนั้นก็มาที่หลังก็มาเติบโตตามลำดับเนื่องจากชาวพุทธนั้นก็เห็นมวลมนุษย์ทุกคนนั้นก็มีความเสมอกันทั้งหมดด้วยเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีเลือดเป็นสีแดงจะศาสนาไหนก็แล้วแต่ก็ให้เรารักกันสามัคคีกันพร้อมเพรียงกันเหมือนที่ร้านอาหารมีเมนูอาหารหลายอย่าง ที่จะให้คนรับประทานนั้นเลือกไปสั่งแล้วรับประทานในโลกมนุษย์นี้ก็เช่นเดียวกันมีศาสนาหลายหลักศาสนาโยมไหนชอบหลักศาสนาไหนโยมก็เลื่อมใสปฏิบัติตามหลักศาสนานั้นทำให้ดีที่สุดเพราะหลักของศาสนาทั้งหมดนั้นก็จะทำให้เราทุกคนนั้นรับผิดชอบรู้เรื่องบุญบาปตามความเป็นจริงอย่างชัดเจนเมื่อเรารู้ตัวทั่วพร้อมเข้าใจชัดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบุญบารมีแล้วเราก็จะพัฒนาประเทศชาติของเราด้วยหลักของศาสนาประเทศชาติของเราและสังคมของเรานั้นอยู่ในหลักของศาสนาทั้งหมดทุกศาสนาก็สอนให้พัฒนาสังคมของตนเองให้เจริญงอกงามให้ละความประพฤติปฏิบัติที่ไม่ดีเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไม่ดีแล้วก็เป็นปัญหาต่อสังคมหลักของศาสนาบางศาสนานั้นก็ประหารชีวิตอย่างเดียวหลักศาสนาบางศาสนาก็ติดคุกตลอดชีวิตหลักของกฎหมายบางกฎหมายก็ให้เวลาติดคุกตามเหตุปัจจัยส่วนปัญหาหนักก็ประหารชีวิตเหมือนกันเพราะเราไม่ปฏิบัติตามหลักศาสนาเราไม่ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย
เราก็จะต้องได้รับทุกโทษภัยเวรตามนั้นเพราะฉะนั้นในท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออนุโมทนากับลูกๆทุกคนที่ร่วมด้วยช่วยกันบริจาคกฐินบริจาคจตุปัจจัยทอดกฐินทั้งที่อินเดียทั้งที่เมืองไทยทั้งหมดส่วนได้ยอดเท่าไหร่นั้นยังไม่ได้รวมยอดว่าเงินที่เข้ามาในบัญชีเท่าไหร่พวกกองบัญชียังไม่ได้ส่งให้หลวงพ่อได้ทราบหลวงพ่อก็เลยอยากทราบว่าปีนี้มีโยมทอดกฐินออนไลน์เป็นปีแรกกับหลวงพ่อที่ส่งจตุปัจจัยมาร่วมบุญกุศลเป็นจำนวนกี่ท่านแล้วก็ส่งจตุปัจจัยมาร่วมทอดกฐินกับหลวงพ่อในวัดป่าธรรมชาติบุญญารามวัดป่าสิริโพคำวัดป่าธรรมชาติเชียงใหม่วัดป่าธรรมชาติชลบุรีนี่เป็นวัดที่หลวงพ่อดูแลการทอดกฐินส่วนกฐินตกในภาคอีสานนั้นก็ได้รวมยอดแล้วก็วัดละแสนกว่าแสนกว่าทั้ง7วัดมีวัดสุดท้ายชื่อวัดป่าแก้วได้7แสนกว่าบาทก็นับว่าพวกเราในปีนี้ก็ได้สร้างบุญสร้างกุศลและสร้างบารมีมากมายกายกองปีหน้าเราไปสร้างอีกเนาะลูกเนาะปีหน้าเราไปทอดกฐินอีกปีหน้านี้ค่ากฐินก็ต้องคิดขึ้นนะโยมนะอย่างในช่วงนี้ข้าวของต่างๆราคาก็แพงมากแต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะของทุกอย่างขึ้นราคาหมดแต่ของกินอย่างข้าวสารข้าวเปลือกราคากลับตกมากไม่ทราบเกิดการใช้กลเทคนิคยังไงอย่างน้ำมันราคาแพงขึ้นของขายราคาก็แพงขึ้นข้าวสารที่เป็นสิ่งที่มนุษย์บริโภคทำโดยชาวนาสันหลังของชาวนาวันนี้หลวงพ่อได้จอดคุยกับผู้ตากข้าวทางถนนถามว่าข้าวเปลือกปีนี้ตกกิโลเท่าไหร่กิโลละ5บาท6บาทกิโลละ5บาท4บาท5บาทไม่ทราบว่าทางราชการทางรัฐบาลทางอะไรได้เมตตาสงเคราะห์อย่างไรบ้างอันนี้ไม่ทราบคิดว่าแต่ถ้าเราไปปล่อยเฉยก็ทำให้กระดูกสันหลังของชาติตกที่นั่งลำบากอย่างหนักเลยนะโยมนะด้วยเหตุนี้ก็มันก็แปลกผู้ที่มีบุญวาสนาบารมีต่างๆทั้งหมดลองเปรียบเทียบดูนะค่าน้ำมันขึ้นเป็น43ขึ้นสูงมากแล้วก็ข้าวของต่างๆราคาก็แพงขึ้นแต่ข้าวเปลือกข้าวสารที่นั่นตอนอยู่กับชาวนาเป็นข้าวเปลือกตอนมาอยู่กับพวกนายทุนกล่าวเป็นข้าวสารแต่ข้าวเปลือกราคาถูกเหลือเกินโยมไม่รู้พวกเขาจะอยู่ได้ยังไงค่าปุ๋ยไปเท่าไหร่แล้วก็ค่าต่างๆค่าไถค่าหว่านค่าปลูกค่าแรงงานไปเท่าไหร่ไม่รู้ขอให้เราทุกคนช่วยเมตตาดูสันหลังของชาติด้วยก็เป็นสิริมงคลอย่างยิ่งพูดไปอย่างนั้นแหละโยมไม่ต้องจริงจังอะไรแล้วคือไปเห็นมาอย่างไรก็พูดอย่างนั้นขอความสุขความเจริญและความสวัสดีในศีลในธรรมทั้งหลายจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัททุกท่านเทอญ

นมือขึ้นพร้อมกันกราบกราบกราบและต่อไปเตรียมทำวัดเช้าและต่อไปเตรียมเปิดเป็นกัมพูชาพระตรัสรู้ยู

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมประจำปี2569เพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จณวัดป่าไทรงามตำบลไทรงามอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรในวันเสาร์ที่7และวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569วัดป่าไทรงามขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคีร่วมใจสายใยธรรมเพื่อสมทบทุนบูรณะปฏิสังขรณ์เสนาสนะที่ยังไม่แล้วเสร็จของทางวัดซึ่งวัดป่าไทรงามเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดกำแพงเพชรแห่งที่1มีการจัดโครงการปฏิบัติธรรมตลอดปีมีนักเรียนนักศึกษาข้าราชการหน่วยงานต่างๆและประชาชนทั่วไปจากหลายจังหวัดอาทิเช่นพิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยตากนครสวรรค์มาฝึกอบรมจิตครั้งละหลายร้อยคนด้วยเหตุนี้ทางวัดจึงสร้างเสนาสนะสร้างถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาขึ้นมาเพื่อให้เป็นประโยชน์กับพระภิกษุสงฆ์สามเณรแม่ชีอุบาสกอุบาสิกาพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่เข้ามาฝึกอบรมจิตที่วัดป่าไทรงามแต่ยังมีเสนาสนะและถาวรวัตถุบางส่วนที่ยังสร้างไม่แล้วเสร็จจึงขอเชิญผู้ใจบุญสร้างบารมีร่วมกันในโอกาสนี้ขอทานบารมีที่ท่านทั้งหลายได้ทำในครั้งนี้หากยังไม่หลุดพ้นก็ขออานิสงส์เป็นตบะเดชะนำส่งถ้าได้กลับมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้เป็นมหาอุบาสกดังเช่นท่านอนาบินทิกะเศรษฐีหรือมหาอุบาสิกาดังเช่นนางวิสาขาทำนุบำรุงพระศาสนาตราบเท่าเข้าสู่พระนิพพานอันเป็นแดนเกษมสำราญทุกท่านทุกคนเทอญกำหนดการวันเสาร์ที่7พฤศจิกายน2569เวลา 12:00 น.ตั้งองค์กฐินณศาลาเพิ่มพูนคุณธรรมจริยธรรมเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9เวลา 19:00 น.สวดมนต์ทำวัดเย็นสวดสมโภชองค์มหากฐินสามัคคีฟังธรรมจากพระเถรานุเถระครูบาอาจารย์จนสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์ที่8พฤศจิกายน2569เวลา 7:00 น.พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตบริเวณวัดเวลา 9:00 น.ขอเชิญเจ้าภาพกฐินนั่งประจำที่นั่งที่ทางวัดจัดให้เวลา 10:39 น.เริ่มพิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีรับอนุโมทนาเสร็จพิธีรายการจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีกองพิเศษ 100,000 บาทกองใหญ่ 10,000 บาทกองกลาง 5,000 บาทกองเล็ก 3,000 บาทผ้าขาว1พับ 1,500 บาทบาท1ใบ 1,000 บาทเต็นท์1หลัง800บาทกรด1คัน500บาทบริวาร1ชุด300บาทหรือตามกำลังศรัทธาสามารถร่วมบุญกฐินสามัคคีกับทางวัดได้ที่ธนาคารธกส.ชื่อบัญชีวัดไทรงามเลขที่บัญชี015-362-779-860 ติดต่อสอบถามและจองเป็นเจ้าภาพกองกฐินสามัคคีได้ที่พระอาจารย์ณัฐวุฒิ083-166-7335สำนักงานวัดคูบาก๊อต065-414-4599แม่ชีพิมพาจันทร์สิริ087-199-2803ดีเจสด084-593-2698ติดต่อเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานงานกฐินสามัคคีได้ที่คุณวิมลติรสา 089-568-09

สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทั้งธรรมังทั้งธรรมนมัสสามิตุปะรังสัจจังธัมโมโสตะโพสีเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ไอ้มันบนมารอบอีกแล้วพวกเราทุกคนยังมีชีวิตให้เป็นประโยชน์อยู่จนถึงวันนี้ก็นับว่าเป็นบุญกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายมาคราวนี้คงจะแสดงธรรมเล็กๆน้อยๆเพราะว่าปีนี้ลมมันจะหมดแล้วมันน้อยเสียงมันก็น้อยให้ประการเข้าใจนึกถึงคำพระพุทธองค์ท่านตรัสว่าขยะวัยยังไอความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งสังขารเป็นธรรมดามันทนเหลือธรรมดาไปหน่อยเป็นอย่างนี้คล้ายๆว่าที่พึ่งก้อนใหญ่ๆขนาดนี้เราเอาไปวางในกลางแจ้งตากแดดนะมันก็คอยเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยนะไอ้พึ่งทั้งก้อนมันก็เสื่อมไปเสื่อมไปหลายนาทีหลายชั่วโมงก้อนที่พึ่งมันก็หมดนี่แหละขยะไวยังไอ้ความพึ่งความเสื่อมเป็นธรรมดาอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องธรรมดาเด็กเกินทุกคนที่มารวมอยู่ในสราลงธรรมอันนี้คงพร้อมแล้วทุกคนนะคู่มือของข้อปฏิบัติคงจะเตรียมพร้อมมาทุกคนไม่เอาไปบ้านหรอกกายก็เอามานะใจก็เอามานะวาจาก็เอามาหรือใครเอาเราไปบ้านบ้างนี่พร้อมแล้วที่ข้อปฏิบัติพร้อมแล้วนี่คือเหตุมันนี่ไม่บกพร่องสักนิดหนึ่งกายก็เอามาจิตใจก็เอามาวาจาก็เอามาหรือจะย่นให้น้อยไปก็ได้นี่กายก็เอามากับจิตเท่านี้แหละสองอันเท่านี้พอแล้วหรือใครเอาไปบ้านมั่งเอามาเลยนะนี่คือข้อปฏิบัติย่อที่สุดแล้วเอามาแล้วทุกอย่างที่ข้อปฏิบัติของเรานั่นเริ่มแล้ว วันนี้ก็ขอโอกาสแค่หน่อยหนึ่งว่า

เห็นศาลาหลังใหญ่มั้ยเออศาลาหลังนั่นน่ะอาตมาถ้าไม่สบายแล้วก็ขึ้นไปอาศัยไปพักผ่อนถ้าขึ้นไปศาลาหลังนั้นเนี่ยคล้ายๆนึกมันนึกถึงชาวตะวันตกมันเย็นมันสบายกลางคืนมายุงก็ไม่เคยมีสักนิดนึงเลยอยู่อย่างนั้นศาลาหลังนี้ไปนั่งอยู่ตรงนั้นทำความเพียรอยู่ตรงนั้นไม่ง่วงไม่ง่วงนอนอยู่ใจกระแทกจิตของเราเพราะนั้นเด็กมันมีอะไรเล่นของมันอยู่อย่างนั้นแหละมันสบายตลอดคืนเลยเป็นสถานที่ที่สมควรมากที่จะปฏิบัติตรงนั้นใครเป็นทุกข์ทางใจก็ไปถูกอากาศตรงนั้นแบบค่อยๆสบายสงบระงับอันนี้โยมบางท่านก็คงจะไม่เคยไปวันนี้ก็ได้ไปแล้วนอกนั้นมาก็เป็นสาขาย่อยๆสาขาวัดประพงศ์น่ะตามถนนน่ะมันมีสาขาวัดประพงศ์หมดทั้งนั้นแหละย่อยๆอย่างโยมจะไปเห็นกันนั่นทุกแห่งก็คงเข้าอกเข้าใจกันดังนั้นก็เห็นใจญาติโยมทั้งหลายเหมือนกันเดินทางมาสถานที่อย่างนี้สถานที่ที่ไม่เคยไปบุกโคลนบุกตมไปอย่างนี้จากบ้านเรามานอนก็ไม่สบายนั่งก็ไม่สบายร่างกายใจมันสบายใจมันสบายเมื่อใจสบายสงบสบายนี่ก็เดียวสบายเพื่อความสบายต่อไปไอ้ความสบายนี่มีสองอย่างสบายเพื่อความไม่สบายต่อไปก็มีนะเรื่องพุทธศาสนาของเรานั่นมันเป็นเรื่องของจิตอย่างนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านแต่งอบรมจิตอบรมจิตอันเดียวเท่านั้นแหละให้จิตมันเต็มไปตาหูจมูกเยื่อกายมันเป็นไปตามกันฉะนั้นท่านจึงให้อบรมจิตจิตนี่เป็นของสำคัญมากพระพุทธองค์ของเราท่านคำไปคำมาดูไปดูมาแล้วมันอันนี้เองจิตนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากพุทธศาสนานี่มันเกี่ยวเนื่องในจิตเรื่องจิตเป็นสิ่งที่สำคัญยกตัวอย่างที่อาตมาเคยแนะนำคำสอนชาวต่างประเทศไม่เคยได้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งเลยนะภาษาอังกฤษไม่รู้สักนิดเดียวแต่ว่าดูจิตฝรั่งเยอะนะไม่ได้ทำนาหรือจะข้าวเยอะไม่รู้มาจากไหนให้ไปคิดเอาให้ใจพิจารณาเอาอันนี้คือมันเรื่องของจิตจิตเป็นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดพระพุทธองค์เราท่านสอนว่านิริติภาษาแตกฐานในภาษาท่านเรียกว่านิริติภาษามีคำมันหนึ่งที่ว่าแตกฐานในภาษาเรียกว่านิริติภาษาแตกฐานทุกอย่างในภาษานี้ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แต่คนไม่รู้จักว่าแตกฐานอะไรอย่างไรไหมจะงัดแงะให้ดูพอได้พิจารณาภาษานี้ไม่ใช่คำพูดอย่างเดียวเราทั้งหลายการเรียนมาภาษานี่ต้องเรียนให้คำพูดคำพูดอย่างเดียวเป็นภาษาเรียนกันแทบแย่เลยไม่จบเหมือนกันไอ้ความเป็นจริงพระพุทธองค์ของเราทะเลมองดูเข้าไปตัวนี่รู้จักภาษารู้จักภาษาทุกอย่างอะไรที่ทำให้

0: คนเข้าใจอันนั้นเป็นภาษาทั้งนั้นให้เข้าใจอย่างนี้เป็นหลักซะก่อนภาษาเราจึงจะมากอะไรที่เราจะทำให้รู้จักรู้เรื่องนั้นอันนั้นเป็นภาษาทุกอย่างได้ดูตรงนี้ก่อนเราจะรู้จักเช่นว่าอบรมเรื่องพุทธศาสนานี้โดยมากคนเราทางไหนข้ามกันไปมากทีเดียวไอ้ความเป็นจริงนั่นไอ้พุทธศาสนานี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจจริงๆพุทธศาสนานี้มันให้ความรู้สึกของคนคล้ายๆกับน้ำชามันร้อนๆต้มน้ำชาร้อนๆเข้าใจไหมเอาใส่แก้วมาเอาคนจีนเอามือไปจุ่มดูที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนะเอาคนไทยเราเอามือจุ่มลงไปที่มันจะรู้สึกว่ามันร้อนเอาคนยวนจุ่มลงไปที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนเอามือขมิ้นจุ่มลงไปที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนเอาพวกฝรั่งเอามือฝรั่งจุ่มลงไปที่มันก็จะรู้สึกว่ามันร้อนนั่นแหละคืออันเดียวกันแล้วเข้าใจไหมร้อนนั่นภาษาจีนก็พูดไปอย่างก็แต่พูดในร้อนนั่นเองภาษาไทยก็เป็นร้อนภาษาอังกฤษก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ร้อนนั่นเนี่ยเขาจะเรียกว่ามันฮอตก็ร้อนนั่นเองเราเรียกว่ามันร้อนมันก็ฮอตนั่นเองเนี่ยใช่ไหมมันคำเดียวกันอย่างนี้นี่คือเรียกว่าธรรมะนะที่เราเข้าไปถึงแล้วนะมันต้องรู้จักเหมือนกันกับมือในจุ่มน้ำร้อนใครจะไม่รู้ว่าร้อนทุกภาษามันต้องรู้ว่าร้อนเท่านั้นแหละแต่ภาษาคำพูดที่ว่าร้อนนะมันต่างกันเท่านั้นแหละเท่านั้นธรรมะนี่ก็เหมือนกันถ้าใครเข้าถึงธรรมะเข้าไปถึงใจแล้วรู้เรื่องมันก็รู้เรื่องการสงบสบายนี่อย่างนี้ก็รู้ภาษากันแล้วนะยิ่งธรรมะยิ่งรู้อย่างนี้นะก็เป็นอัตโนมัติแล้วไม่ต้องสอนมากรู้จักอะไรที่เป็นเหตุให้เราวุ่นวายอะไรที่เป็นเหตุเราสงบมันก็รู้ในตัวของมันแล้วทุกอย่างมีรู้จากธรรมะทุกคนเมื่อใครเข้าถึงธรรมะต้องรู้จักทุกคนรู้จักอย่างนี้เหมือนมือเราก็ไปจุ่มน้ำร้อนเมื่อมันร้อนจุ่มเข้าไปมันไม่รู้สึกว่ามันเย็นหรอกมันร้อนถ้ามือเราจุ่มน้ำเย็นมันก็ไม่รู้สึกว่ามันร้อนหรอกหรือว่ามันเย็นนี่มันตรงกันอย่างนี้แต่น้อยมันตรงกันอย่างนี้นี่คือด้านพวกเราทุกคนนี่ที่มานั่งอยู่นี่นะจะพูดว่ามันเป็นคนคนเดียวกันก็ได้คนคนเดียวกันก็ได้ไม่ใช่มันคนหลายคนคือคนคนเดียวถ้าพูดเป็นสามัญญาลักษณะดอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกันทั้งนั้นน่ะที่มานั่งอยู่ในนี้เนี่ยเหมือนกันทั้งนั้นคล้ายกันเหมือนกันมีความสุขปรากฏเหมือนกันมีความทุกข์ปรากฏเหมือนกันอะไรมันเหมือนกันทั้งนั้นดังนั้นพระพุทธองค์ของเราจึงสอนว่าไอ้พวกเราเป็นญาติกันมันเป็นญาติกันไม่ห่างกันมันเป็นญาติกันอะไรมันเหมือนกันทั้งนั้นฉะนั้นถ้าอบรมจิตใจเข้าถึงธรรมะแล้วพวกเราน่ะจะเป็นพี่เป็นน้องกันทั้งหมดไม่ต้องอิจฉาไม่ต้องพยาบาทกันก็มันเป็นคนคนเดียวกันแล้วเมื่อไรธรรมะมันเจริญขึ้นคนเราก็สบายสงบระงับนั่นดังนั้นการจึงให้แสวงหาบุญคือทำจิตมีละให้เป็นบุญอย่าไปเอาอย่างอื่นเลยเอาจิตที่มันเป็นบุญจิตเองมันสงบคล้ายๆว่าไอ้พวกประชาชนทั้งหลายมาทำบุญกันวันนี้หรือวันหน้า หรือวันหลังก็ตามนะต้องการความสงบไม่ต้องการอย่างอื่นอะไรที่มันทำใจเราไม่ให้สงบอันนั้นแหละมันพาเราเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้นั่นดังนั้นเมื่อเราดูจากจิตดูจากใจของเราดูจากธรรมะดูจากอารมณ์เป็นคนดูจากตนถ้ารู้จากตนแล้วมันก็รู้กันหมดทุกคนเพราะใครๆก็เป็นตนกันแล้วรู้เรื่องของตนคนที่รู้ตนนั่นก็คือคนเห็นว่าตนนี่นะที่เราไม่ใช่ตนนี่คือคนรู้ตนรู้ตนไม่มีอุปทานไม่ยึดมั่นถือมั่นคือคนรู้ตนรู้ตนนี่ว่านี่ใช่ตนนี่ใช่เรานี่ใช่เขาคือคนรู้ตนเป็นอย่างนี้อันนี้คือธรรมะอย่าส่งไปข้างนอกให้ส่งเข้ามาข้างในฟังธรรมส่งเข้ามาข้างในอย่าส่งออกไปข้างนอกทุกอย่างต้องรวมเข้ามาให้รู้จักเห็นคนทำชั่วตรงไหนก็น้อมเข้ามาดูคนทำดีตรงไหนก็น้อมเข้ามาดูทุกอย่างให้มันเห็นเฉพาะจิตให้ปัญญามันเกิดในจิตให้จิตเป็นผู้มีปัญญานั่นแต่จิตที่อบรมดีแล้วกายก็เท่ากับว่าเราได้อบรมแล้วอายตนะทั้งหลายก็ได้อบรมแล้วเมื่อจิตเราเป็นไปแล้วอันนี้เป็นของใกล้ๆดังนั้นขออย่าโยมทั้งหลายจงเข้าใจไม่มากเข้าใจในเรื่องตัวของเราเท่านี้แหละไม่ใช่อื่นไกลดังนั้นวันนี้ตั้งใจพานำสมาธิอาตมาจะเป็นผู้ที่พูดเรื่องสมาธิไปญาติโยมทั้งหลายจะนั่งขัดสมาธิก็ได้จะนั่งพับเทียบก็ได้นะดังนั้นจึงขอความสงบทุกๆคนให้สงบนั่นน่ะให้สงบนะคนจะนั่งก็นั่งให้สงบคนจะยืนก็ขอความสงบคนที่จะนอนอยู่ก็ขอความสงบกิริยาบทการยืนการเดินการนั่งการนอนนี่มันทำความสงบได้ทุกอย่างนะเอาตั้งใจนั่งขัดสมาธิขึ้นขาขวาทับขาซ้ายขึ้นทำอย่างนี้ทำอย่างนี้เอาให้มันตรงๆรูปพระพุทธรูปดูพระพุทธรูปท่านนั่งยังไงไหมท่านแหงหน้าขึ้นหรือเปล่าท่านก้มลงหรือเปล่าลักษณะพอดีนะกายให้มันพอดีเพราะเวลานี้เดี๋ยวนี้เราจะทำให้มันพอดีทำกายให้มันพอดีทำใจให้มันพอดีกายใจไม่พอดีแล้วมันก็ไม่สงบเคยรู้จักไหมสิ่งที่ไม่พอดีนั่นแหละมันไม่ดีสิ่งที่มันดีนั่นคือมันพอดีเห็นไหมทุกอย่างดูอะไรกันไหมเราเคยทำมาไหมดูไม่ดูอื่นไกลหรอกดูแกงของเราทานกันนั่นนะทำเค็มไปนะอร่อยไหมทำมันจืดไปอร่อยไหมนะเท่านั้นแหละการเราแม่ครัวทำแกงก็หาสิ่งที่มันพอดีทุกอย่างหาสิ่งพอดีทั้งนั้นแหละวันนี้จึงทำกายให้มันพอดีทำใจให้มันพอดีเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายต่างกายเห็นตรงตรงเอาทำเสียรู้ว่าจิตอยู่ตรงไหนดูที่มีไหมกายอยู่ตรงไหนอะไรมันเป็นกายอะไรเป็นจิตเห็นกายแล้วไหมกายจิตดูใครที่เขานำเรานั่งรถมานั่นเห็นไหมรู้กันหรือเปล่านี่มาจากตัวเราอ่ะใครนำเราขึ้นรถมาถึงวัดต้องประพรมรู้ไหมนี่มาเอง นั่นเห็นไหมนั่นแหละเอายี่สันดีกว่านะเอาที่ว่าไอ้ใครที่เรียกว่าจิตถ้าถามแต่จิตมันก็ไม่มีเหมือนกันนะจิตนี้มันก็ไม่มีนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรจิตนี้คืออะไรตอบไม่ได้เหมือนกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะกายก็คือก้อนนี้เราพอเห็นได้จิตนี้ก็เรียกว่าอะไรเอางี้ซะดีกว่าเนาะเอาความรู้สึกเอาผู้รู้สึกนะผู้รู้สึกสมมติว่ามันเป็นจิตนะผู้รู้สึกรู้สึกการเคลื่อนไหวรู้สึกดีชั่วรู้สึกร้อนเย็นต่างๆเอาคนนี้จ้ะนะต่อมันค่อยๆรู้จักกันหรอกนี่คือความรู้สึกรู้กายปล่อยกายให้เป็นสภาวะอันหนึ่งอย่างนี้อันนี้จิตคือความรู้สึกผู้รับรู้อารมณ์ทั้งหลายนั่นแหละเรียกว่าผู้รู้จิตเรียกว่าจิตจิตอันนี้แหละที่เราต้องการที่พระพุทธเจ้าของเราให้ต้องการให้อบรมจิตนี้มันรู้เหมือนกันแต่ว่ามันรู้ไม่ถึงมันรู้ไม่ถึงฉะนั้นจำจึงให้ภาวนาพุทโธพุทโธนะเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาอีกให้มันอบรมอันนี้ให้มันรู้แจ้งเห็นเกิดปัญญาตัวรู้ตัวนี้สำคัญหลายตัวรู้ตัวนี้แหละมาอบรมรู้ตัวนี้คือรู้จิตมาอบรมจิตของเราภิกษุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงตามดูจิตของตนใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะพ้นจากห่วงของมารเอาใครตามดูใครไหมใครเข้าใจอย่างนั้นจิตมีแล้วตายมีแล้วนั่งกำหนดลมเห็นลมไหมเห็นลมไหมปรากฏลมไหมลมที่ในจมูกเรานี่เห็นไหมนะรู้สึกดูลมลมมันเข้าแต่ลมมันออกดูท่านไม่รู้ลมเรียกว่าอนาปานสติคือทำสติตามลมนี้ลมเข้าแล้วก็ลมออกนี่คือทำจิตให้มีอารมณ์อันเดียวบังคับลมออกให้รู้จักระบบพุทหรือโทพุทหรือโทตามลมเข้าลมออกนี้ปัจจุบันนี้เราต้องการเท่านี้ไม่ต้องการอะไรอื่นมากไปกว่านี้ต้องการให้พวกเราตามดูลมเท่านั้นลมเข้าก็ให้รู้ลมออกก็ให้รู้จักไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการไปดูนรกสวรรค์ไม่ต้องการไปดูอะไรทั้งนั้นแหละทำสติตามลมมารู้จากว่าลมมันออกและสลมมันเข้าด้วยการมีสติเสมอเท่านี้ไม่ต้องไปดูอะไรอื่นจากนี้เพราะในเวลานี้เรามีหน้าที่การงานที่จะทำเท่านี้มันจะคิดว่าเมื่อดูลมต่อไปมันจะเป็นยังไงไม่เอาไม่ต้องคิดยังไม่ใช่หน้าที่ของเราจิตมันจะสงบมันจะเป็นยังไงไม่เอาอันนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราจะเพาะรูลมมันเข้ามันออกตัวนี้อันอื่นไม่ต้องสนทั้งนั้นนั่งเฉยๆดูลมมันออกแล้วมันเข้าลมไม่ต้องไปบังคับมันอีกด้วยไม่ต้องบังคับให้มันยาวไม่ต้องบังคับให้มันสั้นปล่อยตามสภาวะของมันพอดีนี่เรียกว่าทำโดยการปล่อยวางไม่ใช่ทำโดยการยึดมั่นทำโดยการปล่อยวางลมมันออกไปก็รู้ลมเข้าก็รู้รู้จักลมมันสั้นรู้จักลมมันยาวมันสะดวกแค่ไหนเอาแค่นั้นอย่าไปบีบมันเลย มันอยากก็ให้มันอยากไปก่อนมันยาวก็ให้มันยาวไปก่อนมันสั้นให้มันสั้นไปก่อนอย่าไปบังคับมันเลยเราทำตามเรื่องของมันเท่านั้นดูเรื่องของมันปล่อยตามลมรู้เท่านั้นมันจะออกยาวเข้าสั้นอะไรก็ช่างมันเถอะแต่เรามีสติค่อยๆตามให้มันรู้จักเนี่ยเมื่อเราทำเช่นนี้มันจะวางข้างนอกมันจะดูลมอย่างเดียวลมเนี่ยไม่ต้องสงสัยอย่างอื่นเลยต้องทำอย่างนี้ตลอดไปรู้ลมนี่แหละก่อนเนี่ยดูลมนี้อันนี้เป็นหน้าที่ที่เราจะต้องทำเดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องอยากเห็นอันนั้นไม่ต้องอยากรู้อันนี้อันนั้นมันเป็นความอยากไม่ใช่ทำโดยการปล่อยวางอันนั้นมันเป็นกิเลสอันนั้นมันเป็นตัณหาอยากรู้เดี๋ยวนี้อยากเห็นเดี๋ยวนี้อยากอะไรทุกอย่างอันนี้เป็นความอยากลมนี่ผมเหมือนกันค่อยๆดูมันออกแล้วมันเข้าจนเราเห็นลมรู้จักว่าลมมันจะค่อยๆละเอียดถ้ามันไม่พุ่งซ่านลำคาญมันค่อยๆละเอียดของมันไปเรื่อยมันยาวก็รู้สึกว่ามันยาวมันสั้นก็ให้รู้ว่ามันสั้นอย่าไปบังคับมันดูมันอยู่อย่างนั้นทีนี้ เมื่อจิตมันสงบแล้วค่อยๆสงบแล้วนะจิตใจไม่อยากจะตามลมมันอยากไม่อยากจะตามลมไม่อยากจะนึกแบบพุทโธพุทโธไม่อยากจะนึกนี่เพราะอะไรอารมณ์ที่เราเรียกว่าพุทโธพุทโธนี้เมื่อจิตเราละเอียดแล้วเนี่ยมันหยาบคนทำงานละเอียดแล้วจะให้ทำงานหยาบมันไม่อยากจะทำอย่างดูลมเข้าลมออกอย่างนี้มันก็เป็นของหยาบไม่ต้องตามลมนี่ฉะนั้นไม่ต้องสงสัยเอาสติคือความรู้สึกวางในที่จมูกนี่รู้ว่าลมมันเข้าออกเท่านั้นเนี่ยเนี่ยทำมันละเอียดนั่งอยู่แห่งเดียวเท่านั้นให้รู้จักลมมันเข้าออกมันสั้นหรือยาวไม่กำหนดมันรู้จักบารมมันเข้ามันออกเท่านั้นเนี่ยนี่คือความรู้สึกลมเราก็เห็นดูลมก็เห็นผู้รู้สึกคือจิตดูผู้รู้สึกก็เห็นสติรู้สติก็เห็นลมดูลมก็เห็นสติรู้สติก็เห็นจิตรู้จิตก็เห็นสติมันกลมเกลียวเป็นอันเดียวกันแล้วไม่ต้องไปสงสัยเมื่ออะไรเกิดขึ้นมาอีกเรานั่งอย่างนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงบอกว่ายึดอันไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเราทุกอย่างที่จะมันปรากฏขึ้นมาในดวงอันนี้มันจะฉายแสงยังไงก็ช่างมันเถอะก็ดูแล้วก็หยุดไม่ต้องยิ่งไปตามมันทำความสงบอยู่ไปจนกระทั่งมีลมอยู่อย่างนี้ดูต่อไปจนมันละเอียดที่สุดจนว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เป็นนะลมไม่มีบางคนเห็นลมไม่มีก็นึกจะตายออกถอยกลับอย่างนี้ไม่รู้จะทำอะไรไหมเนี่ยลมไม่มีลมไม่มีก็มีความรู้อยู่ไอ้ความรู้มันจะไปตรงไหนแต่ความรู้มันมีอยู่มันดูมันจริงรู้จังหวะรู้ว่าลมไม่มีอย่างนี้ก็เอาอารมณ์ที่ว่ามันไม่มีนั่นเป็นอารมณ์ต่อไปไม่จบอย่างนี้เนี่ยความสงบจะค่อยไปจิตมุทุตากายมุทุตามันควรแก่การงานมันจะเป็นเครื่องสำคัญกันไปเองของมันอย่างนี้เรียกว่าความสงบความสงบ
1: ดูมันไปเรื่อยๆเท่านั้นเนี่ยอันนี้เรียกว่าการทำจิตให้สงบเอาตั้งใจและทำเลยพอดีนะวันนี้ฝนตกพอดีเลยเย็นทำสมาธิเลย
2: ถ้าก่อนนะพักผ่อนตามอัธยาศัย
1: คงจะง่วงแล้วมั่งเนาะคงจะง่วงแล้วมั่งมันคันเนื้อคันตัวคนเดินนี่เนาะเอาพักผ่อนตามอัธยาศัยกัน
3: คือถ้าผมอ่านแล้วผมจำได้คร่าวๆก็มีคนหนึ่งคนซึ่งมาจากครอบครัวซึ่งรับว่ายากจนติดแต่ถ้าว่าเด็กผู้ชายคนนี้เป็นเด็กที่มีปัญญาซึ่งพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องเนี่ยเห็นว่าสามารถจะเรียนต่อไปจนจบทั้งปริญญาได้เพราะฉะนั้นพ่อแม่และพี่น้องทุกคนได้ยอมนะไม่มีใครเรียนหนังสือเพื่อจะเก็บเงินหาเงินส่งเสียกับเด็กผู้ชายคนนี้ให้เรียนหนังสือทุกคนคงลำบากพอสมควรเด็กคนนี้เรียนไปแล้วก็ศึกษาธรรมะและก็มีความทราบซึ้งในธรรมะอย่างยิ่งเมื่อจบได้ปริญญาแล้วปรากฏว่าคือเด็กคนนี้พ่อแม่หรือทุกคนเนี่ยหวังเหลือเกินว่าเมื่อจบมาแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นหลักกับครอบครัวทำงานทำการหาเงินหารายได้ส่งเสียน้องหรืออาจจะช่วยแบ่งเบาภาระในการส่งเสียจากพ่อแม่บ้างคือพ่อแม่จะได้สบายตัวขึ้นบ้างสักเล็กน้อยเพื่อช่วยเหลือน้องต่อไปแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้เมื่อเรียนจบแล้วเนี่ยมีความซาบซึ้งในธรรมะอย่างยิ่งจนถึงกับขอลาพ่อแม่ไม่ทำงานขอบวชนะพ่อแม่เนี่ยก็ร้องไห้แล้วก็พยายามคัดค้านแต่ลูกบอกว่าศรัทธาในพระศาสนาเหลือเกินนะอย่าคัดค้านผลสุดเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องยอมให้บวชซึ่งถ้าด้วยในแง่ของผมที่ผมอ่านแล้วผมฟังดูเนี่ยผมรู้สึกว่าคงจะด้วยความไม่เต็มใจอะไรหนักหนาทีนี้ไอ้เรื่องเนี่ยผมกินใจมากทำไมคือผมถืออย่างนี้ครับหลวงพ่อผมถือว่าในความเห็นส่วนตัวของผมนะผมจะไม่ค่อยได้เข้าวัดเข้าวาอะไรนะผมถือว่าโลกมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนศาสนาส่วนหนึ่งคือชาวบ้านธรรมดาซึ่งจะต้องประกอบธุรกิจทำมาหากินคืออย่างผมเนี่ยผมมีครอบครัวผมมีลูกมีเมียเมื่อผมมีมาอยู่ในครอบครัวเนี่ยก็ต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวมีความผูกพันรับผิดชอบต่อครอบครัวต่อสังคมต่อประเทศชาติทีนี้ในส่วนหนึ่งเนี่ยเท่าที่ผมอ่านที่สำนักเนี่ยนะฮะอาจจะคนอื่นเขียนหรืออะไรเนี่ยบอกว่าจุดประสงค์เนี่ยต้องการให้คนทุกคนเนี่ยเป็นพระผมก็มาคิดดูในใจว่าถ้าในขณะนี้นะฮะผมเนี่ยเป็นคารวะผมประกอบอาชีพเลี้ยงเมียผมเลี้ยงลูกผมทำความมาให้ความสุขกับคนบางคนให้ความช่วยเหลือกับประชาชนบางส่วนนะและก็ทำบุญบ้างบางส่วนคือมีส่วนซึ่งผมช่วยธนุบำรุงพุทธศาสนาแต่ถ้าหากว่าทุกคนเป็นพระรวมทั้งผมด้วยเราก็ต้องพระก็ต้องไถนาพระก็ต้องทำมาหากินพระก็ไม่มีเวลาที่จะมาปฏิบัติวินัยพระก็ไม่มีโอกาสซึ่งจะมาให้คำแนะนำชักจูงประชาชนให้ความสว่างเพื่อให้เกิดความสงบใจเพื่อเป็นแนวทางให้โลกเพราะฉะนั้นผมจึงนั่นความเห็นส่วนตัวผมถือว่าคนคนนี้ถ้าจะบวชเนี่ยนะฮะก็ควรแต่ว่าเมื่อหมดภาระคือเมื่อเราช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องไอการบวชเดี๋ยวนี้จะทำเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นการถ้าเป็นผมให้ผมตัดสินอย่างงงๆของผมเนี่ยผมถือว่าบาปบาปมากมากทีเดียวเพราะว่าเป็นการทำบาปกับพ่อแม่นะเป็นการทำบาปกับบุคคลอีกส่วนหนึ่งซึ่งทุกคนเนี่ยช่วยเหลือคนคนนี้มานี่ปัญหามีว่าความเห็นของผมเนี่ยถูกหรือผิดยังไง
2: ถูกของคุณหมอเหมือนกันผมเห็นมีแต่ว่าเป็นอย่างนี้นะ
3: ครับ
2: อาตมาจะถามเพื่อนสักข้อหนึ่งว่า ทองหนัก1กิโลตะกั่วหนัก1กิโล
3: ครับ
2: ถ้าหากว่าเอามาให้คุณหมอคุณจะเอาอะไร
3: ก็คงเอาทอง
2: เอาทองนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยเมื่อความเห็นเขาว่ามันเด็ดขาดอย่างนั้นมันอันนั้นไม่มีราคากว่านั้นอย่างตะกั่วกับทองคำแล้วเขาก็ต้องเอาทองคำอย่างคุณหมอผมต้องเอาทองคำทำไมถึงเอาทองคำทำไมไม่เอาตะกั่ว
3: ก็มันมีค่าน
2: ั่นแหละเขาเห็นมันมีค่ากว่านั้นอันนั้นก็เหมือนกันเห็นมันมีค่ากว่านั้นน่ะเขาจึงตัดสินอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องอันเนี้ยก็เหมือนกันฉะนั้นอย่างนั้นเราอย่าไปคิดเช่นนั้นสิคิดซะก็ไม่ว่าหรอกแต่ว่ามันจะถูกวิจารณ์เอาเนี่ยกลัวนะคุณหมอนี่กลัวไม่มีใครอุปสรรคกันไม่มีใครสร้างโรคไปนะเขาไม่จ้างคนไปเล่นดนตรีคุณหมอไม่ต้องเดือดร้อนเขาจ้างแต่คนผู้เล่นดนตรีไปเล่นยังเล่นดนตรีไม่เป็นอย่างคุณหมอเขาไม่มาจ้างหรอกนะคนจะไปบวชหมดทุกคนไม่ได้ไม่บวชหมดทุกคนไม่ได้ของเรานี่มันเป็นของมันอยู่อย่างเนี้ยได้จากที่บวชหมดทุกคนใช่ไหมไม่ได้ไม่บวชแต่คนได้ไม่ได้เป็นของไม่ได้อันนี้เรามองรู้ว่านี่อันนี้คืออะไรมาผลนะพี่ผลใครมีปัญญาแค่ไหนเอาแค่นั้นไม่ได้บีบคั้นอย่างนั้นเลยอาจจะมาเคยไปเหมือนกันอ่ะบอกว่าฆ่าสัตว์มันบาปนะเนี่ยมีคนมาตอบว่าน้องพ่อเอาพริกฉันจุวันใดไม่ได้ใครจะเอาพริกมาฉันจุวันใดนี้ไหมปฏิตามจะมาประโคมพริกให้ฉันจุวันใดไหมไม่เอาอยู่เลยแล้วใครจะมีเวลานำโกรกพริกไปฆ่าฉันจุวันทุวันคือเรื่องเรานี้พูดไปเฉยแต่เรื่องโรคมันเป็นอยู่อย่างนี้เองมันเราจะตัดสินเป็นคนไล่หมดก็ไม่ได้ดีหมดก็ไม่ได้คนที่มีปัญญาจะเลือกเราในโลกวันนี้สูตรทั้งหลายจงมารู้โรคนี้อันนาฏการดุจราชรถอันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่ผู้รู้หาข้องอยู่ไม่ความยืนยันของพระพุทธเจ้าของเราแบบนี้อย่างนั้นบ่ะไอเจตนาที่เราออกบวชเช่นนั้นน่ะไม่ใช่ว่าจะเพื่อว่าให้ไอพ่อแม่เราสูญเสียให้ลูกหลานเราสูญเสียให้ตระกูลเราสูญเสียอะไรเลยนะนึกว่าแม้ตะโกนเรายังหมกอยู่ในจมอยู่ในโคลนเยอะเกินถ้าเราไม่ออกตะโกนหนึ่งมาจับจิตข้างมันจะไม่ได้ใช่ละมั้งเนี่ยอุตส่าห์ออกไปนี่เพื่อตะโกนทำทูลให้ดีขึ้นแต่คนขนาดนึงก็เห็นว่าเสียผลแล้วบาปอย่างคุณหมอเลยแต่คิดไปในแง่นี้ว่าก็เป็นอย่างนี้อาตมาจึงถามโยมว่าตะกัวนี่มันหนักกิโลหนึ่งทองคำหนักกิโลหนึ่งถ้าแบ่งกันเขาจะเอาอะไรก็เปรียบได้ว่าเมื่อเขาตัดสินใจก็ออกบวชตลอดชีวิตของเขาเช่นนั้นเขาเห็นอันนั้นมีราคากว่ามากเห็นโลกทั้งหลายนี่เป็นตะกั่วไม่มีราคาเขาจึงไม่เอาเหมือนคุณหมอต้องการทองคำกิโลหนึ่งตะกั่วกิโลหนึ่งไม่เอาทำไมเพราะราคามันน้อยหรือที่หนึ่งมันราคามันน้อยไม่มีราคาก็จึงตัดสินเอาทองคำเป็นเช่นนี้เป็นต้นถ้าเราพิจารณาแยกคาเดี๋ยวเป็นไม่ใช่ว่าเราจะบวชอะไรเพื่อให้ลูกชิบหายให้เมียฉิบหายให้ตระกูลฉิบหายให้อะไรฉิบหายไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้คนทำได้ยากเหลือเกินคนที่มีปัญญาซึ่งมากที่สุดจนกว่าอย่างคนหมอเห็นอย่างนี้นะจนมันกลับตะดับปัดกันเลยอย่างหน้ามือหลังมือจึงทำได้ถ้ายังเห็นเฉพาะอย่างคนหมอที่นี่ก็ยังทำได้อย่างนั้นแต่เมื่อเขาทำอย่างนั้นด้วยจิตนาดีของเขาเนี่ยก็ถูกด้วยเรียกก็ถูกด้วยก็เพราะเขาเห็นดักในดักธรรมะจริงๆฉะนั้นพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายนั่นน่ะก็บาปไปหมดเท่านั้นพระพุทธเจ้าเลยก็บาปไปหมดเท่านั้นถึงแม้ว่าลูกหลานพี่น้องจะมีความทุกข์อย่างไรก็ตามมันแต่ว่าเราจะโปรดเอาพวกนี้นะสอนพวกนี้ให้มาอยู่ในที่สว่างมันอยู่ในที่มืดมาพอแล้วคิดเช่นนี้เขาจะตัดสินใจบวชเช่นว่าอย่างรูปพันเอกประโมททุกวันเรียนจบมาจากนอกแล้วก็เลยมาบวชตาตมานบวชโดยตัดสินจิตสินใจไม่สึกครั้งแรกพ่อไปดูผมลำบากมากแต่เดี๋ยวนี้ก็ไปวัดบ่อยๆมาบ่อยๆฟังธรรมบ่อยๆรู้บ่อยๆเดี๋ยวนี้ก็ไม่อยากให้อยู่นี้แล้วอยากจะกลับไปพัดผมไม่อยากให้อยู่ไปอันนี้แหละมันคลี่คลายออกมาเมื่อมันเห็น
3: สิ่งอันใดที่เรามองยังไม่เห็นนั่นก็รู้ว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรสักนิดหนึ่งแต่ว่าประโยชน์ในนั้นมันมีอยู่เพราะปัญญาเรามีถ้าคนไม่มีปัญญาก็ไม่เห็นประโยชน์ในที่อันนั้นแต่อย่าไปคิดรวมสิว่าใครก็บวชคนก็บวชเป็นพระกันหมดแล้วใครจะอยู่ในโลกนี้โอ้ยมันยิ่งมากคุณหมอยาและยาโลกมันจะบางเลยมันจะหนาแน่นขึ้นเท่านั้นแหละอย่าไปคิดว่ามันจะบกบางในโลกนี้มันยิ่งหนาขึ้นไปเถอะที่นี่เมื่อท่านบวชมาแล้วยังก็มาปราบไอ้ความชั่วทั้งหลายให้คนเข้าใจนะอยู่เย็นเป็นสุขไม่มากก็ต้องน้อยช่วยกันทำช่วยกันเอาคุณงามความดีให้เหตุผลอย่าให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันซึ่งบุคคลทำมาอาชีวะด้วยกันหากินอยู่แล้วนะอย่าไปเบียดเบียนซึ่งกันทุกแง่ทุกมุมเช่นนี้ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ต้องบวชกันหมดทั้งนั้นก็แย่บวชไม่ได้ดูนี่มือเลยอย่าไปดึงนิ้วมือให้มันไปขนาดเดียวกันเลยมันเป็นอย่างนี้นิ้วนี่ก็เป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นอย่างนี้นี่ก็เป็นอย่างนี้ถ้ามันได้เสมอกันมีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ของมันเนี่ยไอ้ตัวเล็กๆติมันก็มีประโยชน์ไหมถ้ามาหากว่ามันไม่ชอบเพื่อนเขาก็ตัดมันทิ้งซะที่อันห้อยก็แกะขี้จมูกไปยังได้มันมีประโยชน์ทุกเนี่ยทุกมุมถ้าเราไปคิดเช่นนั้นไม่ได้แล้วมันรวมกันนี่โรคเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ยังงั้นก็ไม่เป็นโรคอย่างนั้นก็โรคไม่มีไม่เป็นโรคแล้วมันไม่เป็นโรคไอ้เพราะว่ามันเป็นโรคอยู่มันถึงเป็นอย่างนี้ไอ้ถ้าไอ้กงนั่นที่มันถูกสอนให้เห็นที่ถูกมันก็เห็นไม่ได้ไอ้พูดที่มันไม่เห็นไอ้ตรงนั้นมันผิดสอนตรงนั้นมันผิดมันก็เห็นไม่ได้บางคนตรงนั้นมันผิดพอเห็นนี่ครับเดี๋ยวรู้จักตรงนั้นมันถูกรู้จักบางคนไม่รู้จักผิดถูกเลยก็ได้อย่าไปกลัวไอ้โรคมันจะเบาบางครับอย่าเข้าใจว่าไอ้คนจะหมดคนสร้างโรคต่อไป
4: ผมเข้าใจครับหลวงพ่อคือเนี่ยมันมีหนึ่งอันนะคือผมมีพระเป็นเพื่อน
3: ใช่
4: เพื่อนผมเป็นพระผมก็เรียกหลวงเพื่อนก็คุยกันถึงเรื่องการทำบุญผมก็บอกว่าผมเนี่ยไม่ค่อยจะทำบุญแล้วก็อยู่ตายก็นานๆก็มาถวายจะติดพูดกันเนี่ยก็ผมก็ฟังแล้วหลักการก็ถูกต้องคือพูดกันว่าการทำบุญเนี่ยผู้ทำบุญอย่างที่ผมเห็นเมื่อนานมาแล้วเนี่ยบางคนยากจนไม่มีจะกินไอ้ลูกเต้าไม่มีจะกินอยากกินเลยเงินเนี่ยเก็บไว้ซื้อทุเรียนให้พระผมก็ถามว่าถูกปะเพื่อนผมบอกผิดการทำบุญนั้นจะต้องทำโดยไม่เป็นภาระไม่ใช่คือคล้ายๆว่าแหมไอ้ลูกหลานเลยคนเราเนี่ยอยากจะกินหรือไม่มีจะกินแต่อยากกินเลยให้พระท่านฉันเถอะได้บุญนะพระเพื่อนผมว่าผิดการทำบุญต้องทำในสิ่งซึ่งเราสามารถทำได้และไม่เป็นภาระต่อผู้อื่นนะคือคล้ายๆกับว่าที่ผมติดใจเรื่องของคนที่ได้ปริญญาแล้วไปบวชนะผมก็มีถือรู้คือผมรู้สึกหนึ่งอันว่าการทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขในใจทั้งตัวเราและผู้อื่นนะไม่ใช่ว่าแม้ผมไปล้วงกระเป๋าคนนี้มาเอาไปทำบุญไอ้คนเนี่ยจะเอาสตางค์เนี่ยไปรักษาลูกจะตายที่โรงพยาบาลนะผมไปเอามานั่นคือเกิดความทุกข์กับคนอื่นชั้นเดียวกันเนี่ยที่ผมติดใจว่าทำไมผมถึงมีปัญหาว่าไอ้ที่ได้ปริญญานี่แล้วไปบวชพระเนี่ยได้บุญผมเข้าใจที่หลวงพ่อสอนผมเมื่อกี้นะครับแต่ทีนี้ที่ผมติดใจหนึ่งอันคือว่าถ้าจะทำบุญแล้วไม่ควรจะเป็นเชิงว่าเป็นบาปนิดๆคือว่าคนอื่นมีคนพวกหนึ่งต้องมีความทุกข์ถ้าจะทำบุญเนี่ยควรจะเกิดความสุขความอิ่มเอิบใจทุกฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่พระที่ท่านบวชที่ผมว่าเนี่ยนะยิ่งจะไปเทศนาเผยแพร่หลักธรรมอะไรต่ออะไรแต่ผมถ้าหากให้ผมดูแล้วง่ายๆแล้วผมว่าพระองค์เนี่ยยังเด็กเอาอันที่หนึ่งนะยังเด็กมีหลวงพ่อกับอาจารย์นี่กับใครก็มีเยอะซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะอยู่แล้วแต่จะมาทำตัวเนี่ยจะมาทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้านะเหมือนกับว่าตัดราหุนตัดไปพระมเหสีไปออกไปบวชนั่นมันพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้นำศาสนาเป็นศาสดาของเราคนซึ่งทำทีแรกเนี่ยคนอื่นยังมองไม่เห็นนะยังมีกิเลสมากยังมองไม่เห็นทางที่จะเกิดความสุขกับคนส่วนใหญ่ก็ได้เหนี่ยวรั้งไว้ไม่ให้พระพุทธเจ้าออกบวชแต่ในปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อก็มีอาจารย์โน้นอาจารย์นี่มีเยอะเจียซึ่งเผยแพร่ธรรมะเมืองเราจึงอยู่ได้ทุกวันเพราะฉะนั้นคนนี้ไม่สำคัญขนาดหลวงพ่อหรือขนาดที่จะทำตัวเหมือนพระพุทธเจ้า
3: ที่ทำไมผมเนิ่มนี่ผมตั้งนี่ว่าการทำบุญโดยไม่คำนึงถึงเวลาถ้าหากเรารออีก2ปี3ปี5ปีถ้าคนเราเนี่ยยึดมั่นพอไม่เสื่อมไม่เลยนะแล้วก็ยึดมั่นปฏิบัติธรรมไปจนถึงเวลาสมควรเมื่อจะไม่เกิดความทุกข์กับผู้อื่นเมื่อจะไม่เกิดความลำบากใจกับผู้อื่นเมื่อจะเกิดความอิ่มเอิบในศรัทธากับทุกคนแล้วจึงจะเป็นเวลาซึ่งควรจะบวชที่ผมตำหนิเลือกเกินคือการเลือกเวลาไม่ถูกนี่ที่ผมถือว่าเป็นบาปเนี่ยเหตุผลที่ผมต้องกราบเท้าเถียงหลวงพ่อเน
2: ี่
3: ยผมว่าเวลามันผิด
2: ทีนี้หาคนยังไงที่จะรู้เวลาไง
3: คนคนนี้ครับถ้ายึดมั่นอีก7ปีเนี่ยก็บวชอย่างนั้นก็เป็นคนดีแต่ถ้าหาว่า7ปีแล้วเลิกไปมีเมียไปกินเหล้าผมบอกว่าเลวไม่ควรจะวัด
2: จะหาที่ไหนมีแล้วอยากใจเป็นกันทุกคนทุกคนว่าถ้าหาเขาเห็นว่า7ปีจังบวชไอ้ความตายมันจะรอมั้ย
3: ไม่รอหรอก
2: เขาเห็นอย่างนี้เห็นมั้ยก่อนเขาจะไปนี่ไอ้ความตาย7ปีตายแล้วมีสัญญากันมั้ยมนุษย์เกิดมาจะตายนี่7ปีจะบวชจะอะไรต่ออะไรกันมีสัญญามั้ยเมื่อหากว่าคนนึงเขาเห็นอย่างนี้ทำไงล่ะเขาไม่ไว้ใจในชีวิตของเขาแล้วเพราะว่าทุกคนไม่มีสัญญาทุกคนน่ะ7ปี80ปีตายไม่มีไม่รู้เรื่องเลยเขามองไปไม่เห็นแล้วไอ้ตายของเขานี่เขามาไม่ไว้ใจในความตายของเขาแล้วถ้าหากว่าเขาเห็นอย่างนี้เขาก็บวชของเขาจะทำไงเนี่ยนี่ถ้าหากว่าคนนั้นเขาเห็นอย่างนี
3: ้
2: ไม่เห็นเหมือนเราเราจะต้องอาศัย6ปี7ปีถึงการถึงเวลาอาการดีโกเรื่องการตายมีการมีเวลาไหมถ้าหากว่าคนนั่นเขาเห็นอย่างนั้นจะให้เขาทำยังไง
3: คือที่ผมเนี่ยคือผมถือว่าเห็นแก่ตัวคนเขาเนี่ยเห็นแก่ตัวคืออะไรไหมเห็นแก่ตัว
2: นะ
3: ครับเพราะว่าอะไรไหมจะเอาความสุขคือความผุดผ่องในพุทธศาสนากับตัวคนเดียวนะ
2: ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ทำนี่ใช่ดีกว่าอย่างคุณหมอนี่ก็เรียนเป็นหมอก็เห็นแก่ตัวเท่านั้น
3: ถูกครับถูก
2: นั่นทำไมเมื่อคนยังมีตัวอยู่เห็นแก่ตัวมันก็มีอยู่แต่ว่าคนทำชนิดนั้นไม่เห็นแก่ตัวก็มีอย่างพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวท่านทำลายตัวของท่านคำที่ว่าตัวนี่คือสมมติขึ้นมาเฉยๆคนที่ทำในขนาดนั้นจนจะไม่มีตัวแล้วนะพวกเรามีตัวอยู่ก็นึกว่าเขาจะมีตัวเหมือนเราก็นึกว่าเขาเห็นแก่ตัวแต่ตัวของท่านก็ว่าไม่มีแล้วมีดินมีน้ำมีไฟมีลมไม่มีตัวแล้วไอ้คนที่เห็นเป็นตัวนี่ก็ยังเห็นว่าดินน้ำไฟลมเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นเขาอยู่อย่างนี้คำพูดอย่างนี้มันก็ให้ความเห็นมันก็ไม่ถูกกันแหละมันก็ไปกันเรื่อยๆเนี่ยพระพุทธเจ้าจุดที่สุดของท่านไม่มีตัวมีดินมีน้ำมีไฟมีลมประชุมกันขึ้นเป็นก้อนหนึ่งเท่านั้นตัวสัตว์บุคคลไม่มีอย่างนี้ถ้าหากว่าคนนั่นถึงจุดนั้นนะจะให้เขาเห็นแก่ตัวอะไรยังไงเพราะมันไม่มีตัวแล้วเราที่เห็นแก่ตัวก็เพราะเรามีตัวอยู่อย่างนี้จะพูดถึงเรื่องไม่มีตัวก็ไม่รู้จักเรื่องของนิสัยมนุษย์ในโลกนี้กับเรื่องที่มันพ่วงไปมันต่างกันเช่นอาการที่อาตมาจะพูดสักคำสองคำให้คุณหมอฟังว่าคนเราทุกคนเนี่ยถ้ากล่าวคำหนึ่งว่าเดินไปก็รู้ถอยกลับก็รู้หยุดอยู่ก็รู้ถ้ามีคำอีกคำหนึ่งพูดขึ้นมาอีกว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะอยู่ยังไงพูดคำนี้ว่าคนเราเดินไปฟังเราก็รู้จักถอยกลับเราฟังก็เข้าใจหยุดอยู่เราฟังก็เข้าใจแต่มีคำสองขึ้นมาว่าเดินไปก็ไม่ใช่ถอยกลับก็ไม่ใช่หยุดอยู่ก็ไม่ใช่จะเป็นยังไงอันนี้คนนี้ถึงจุดนี้คนนั้นถึงจุดนู้นนี่มันเป็นเช่นนี้มันถึงว่าเรื่องวิสัยของโลกกับเรื่องธรรมะที่สูงสุดนี้มันเอื้อมมือไม่ถึงซะแล้วเดินไปก้าวไปแล้วรู้จักถอยกลับแล้วรู้จักหยุดอยู่แล้วรู้จักไม่เดินไปไม่ถอยกลับไม่หยุดอยู่นี่เราไม่รู้แต่ยินเฉยๆก็หายไปตรงนี้แหละตรงมนุษย์ที่ไม่รู้เรื่องมันจะมีปัญหาสับสนอยู่มากมายกายกองเลยอันเนี้ยแต่คำพูดชนิดเนี้ยนะเป็นคำพูดของโลกุตระเป็นคำพูดของพระอริยเจ้า
5: ถ้ามันโตขึ้นมาแล้วขนาดนี้เราทำไมแต่ก่อนเราเป็นเด็กไหมเป็นเด็กเด็กทีนี้เมื่อเราโตขึ้นมาขนาดนี้เราคำนึงถึงเราเป็นเด็กไม่ใช่ดายไหมที่เราเป็นเด็กทำไมถึงกลายมาเป็นอย่างนี้ได้เพราะมันเป็นอย่างนี้มันมีอาหารก็มาอย่างนี้เรื่องของมันนี่เรื่องของโลกที่นี่มันพูดมันไม่เข้าจุดกันนะนี่แต่มันมีอยู่ทุกคนนะที่มนุษย์ทั้งหลายที่ทำเนี่ยมีเหตุผลจริงแต่เมื่อทำเหตุผลเรื่อยๆไปนะเหตุผลคนมันต่างกันคนโง่มันก็มีเหตุเหตุผลเหมือนกันคนฉลาดก็มีเหตุผลเหมือนกันไอ้คนฉลาดก็มีเหตุมีผลคนโง่มันก็มีเหตุมีผลทั้งนั้นน่ะได้ความว่าเหตุผลนี่จบไม่ได้เมื่อพระพุทธเจ้าท่านตัดขึ้นมาแต่ข้าพระเจ้าทำนี่นอกเหตุเหนือผลนอกเกิดเหนือตายนอกสุขเหนือทุกข์นี่จะมียังไงมันอยู่คนละซีกอย่างนี้นะมันอยู่คนละซีกอย่างนี้ยางมาคุณหมอนี่แหละแต่ก่อนเป็นเด็กเคยเล่นลูกโป่งไหมเป็นพวงลูกโป่งก็สบายล่าเริงในลูกโป่งไงนะทีนี้เมื่อโตมาขนาดนี้แล้วนะไม่ต่างกระดิ่งแล้วไม่คิดอยากจะเล่นของอย่างนั้นทำไมถึงไม่อยากเล่นเพราะว่ามันไม่เป็นประโยชน์แน่นี่มันโตมาแล้วเห็นไหมเพราะว่ามันมีประโยชน์เมื่อเรายังเป็นเด็กอยู่ในขณะนั้นนะสมรุ่นในขณะนั้นเราเห็นลูกโป่งนี่เป็นราคาเหลือเกินเล่นสนุกสนานเฮฮาเฮฮาอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ว่าเมื่อเวลาลูกโป่งมันแตกปุ๊บร้องไห้เลยทำไมเป็นงั้นไอการเล่นในสิ่งทั้งหลายเรานี่แหละเรียกว่าจิตของเราไปจดจ่อที่นี่วัยของเรามันครอบขึ้นมากายขึ้นมาเลยขึ้นมาถึงขนาดนี้นะคุณหมอที่จะเล่นลูกโป่งอย่างเด็กไหมนี่มันจะเป็นอย่างนี้หรือจะแก้ปัญหามันยังไงเมื่อเขาคิดขึ้นอันที่เขาคิดนั่นน่ะคุณหมอก็ต้องตอบว่าผมไม่อยากเล่นกับทำไมไม่เกิดประโยชน์เด็กทำไมมันไปขัดเด็กสิน่ะน้องนี่เป็นประโยชน์เด็กต้องไปเถียงคุณหมอดิมันเป็นประโยชน์ของมันนี่จะทำไงล่ะนี่ใครจะชนะใครจะถูกใครจะผิดเนี่ยเด็กมันก็ถูกของมันอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็ถูกของอย่างนี้มันอยู่คนในครอบอย่างนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ดีถามปัญหาวันนี้ดีมากอันนั้นอยากให้ถามได้หลายปัญหานี่มันให้มันกระจ่างซะมันคนในเรื่องกันนี่มันคนในเรื่อง
6: ผมก็พอจะเห็น
5: นั่นแหละ
6: ทีนี้ผมพอผมผมถืออีกหนึ่งครับไอ้นี่ที่ผมยึดถือเองตอนนี้มันต้องย้อนหลังหน่อยเนี่ยเมียผมเนี่ยนะ
5: อ
6: าโยมเป้าเนี่ยนะเมื่อสักสิบกว่าปีแล้วเนี่ยนะโอ้โหวิ่งรบน้ำมนต์จริงนะผมก็ถามว่าผีเข้าเหรอหรือว่าไปทำชั่วทำอะไรโอ้เลวมาผีสามันเข้าซึ่งต้องวิ่งรบน้ำมนต์จริง
5: ๆ
6: วิ่งรบจริงแต่ชวนผมไปผมบอกกับผมเนี่ยผมไม่ได้ทำบาปในฐานะการงานของผมอาชีพของผมเนี่ยผมต้องช่วยคนตอนนี้เป็นกุศลอย่างหนึ่งและการทำงานของผมโดยทั่วไปเนี่ยผมทำโดยตั้งใจจะทำดีถ้าผิดพลาดไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนะเกิดจากความรู้เท่าไม่ถึงการหรือเกิดจากความพลาดพลั้งซึ่งไม่ได้ตั้งใจให้เกิดผลเสียหายผมว่าผมไม่บาปอ่ะนะเพราะผีก็ไม่เข้าบาปก็ไม่ได้ทำผมไม่ลดอนามนนะอันนี้ผมถืออยู่หนึ่งอันว่าพระศาสนาเนี่ยไม่ว่าศาสนาไหนก็ตามสอนให้เราเนี่ยมีความเมตตานะเป็นผู้ประพฤติดีอย่างที่ทั่วโลกเขาเชื่อนับถือนะและพยายามเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากถึงขั้นเมื่อเรานี่ความเห็นส่วนตัวผมนะหมดภาระแล้วทางโลกหมดความรับผิดชอบแล้วนะถ้าเราอยากจะไปหาความสงบที่แท้จริงก็บวชออกบวชเสียนะเราจะอยู่ในที่สงบอันนั้นแต่ว่าในเมื่อเราไม่มีกังวลว่าเอ๊ะลูกจะต้องเสียข้าวเรียนเนี่ยจะทำยังไงผมก็ต้องหัดเป็นหมอดูหรือว่าลดน้ำมนต์ทำเสน่ห์ไปอย่างนั้นมันไม่ถูกนะทั้งผมว่าผมจึงถืออยู่หนึ่งอันว่าทำบุญเนี่ยจะได้บุญหรือไม่ได้บุญเนี่ยอยู่ที่ใจถ้าใจเราเนี่ยบริสุทธิ์เราทำอะไรด้วยไม่ได้คิดมุ่งร้ายนะไม่ได้คิดร้ายทำพลาดพลั้งไปไม่ได้สมน้ำหน้ามันนะแต่มีความเวทนาพยายามแก้ไขเป็นการกระทำที่น่าจะบริสุทธิ์พอทีนี้ไอ้การแสดงเช่นไปบวชถึงคราวเนี่ยอายุครบนี่ปั๊บบวช บวชส่งไปนั่นคือบวชตามธรรมเนียมซึ่งเขามีเอาไว้แต่ว่าใจเนี่ยมันอาจจะยังไม่สงบพอนะหรือว่าไม่บริสุทธิ์พอหรือว่ามีกังวลหรือเป็นภาระคือผมถ้าแต่ผมจำไม่ผิดเนี่ยเราจะบวชเนี่ยจะต้องได้รับอนุญาตนี่ไออนุญาตเนี่ยควรจะด้วยความเต็มใจไม่ใช่ไปอ้อนวอนบังคับพ่อแม่ไม่เอาละจะบวชละถ้าคืนอยู่ไปก็จะเป็นยังไงน่าเป็นการบังคับซึ่งผมว่าทำให้เกิดความเนี่ยผมถึงว่าถ้าจะทำจะบวชให้ได้กุศลอะไรจริงหรือว่านั่นแหละอยู่ที่ใจการทำบุญทั้งหลายเนี่ยอย่างผมเนี่ยโอกาสผมขี้เกียจตักบาตรเลยสามบาตรไปทีเมียผมตักบาตรทุกเช้าผมไม่ขี้เกียจคือขี้เกียจถอดรองเท้าแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้คิดอกุศลนะไม่ได้คิดบาปเนี่ยผมถึงถืออยู่หนึ่งอันให้ทำบุญให้ตายเนี่ยนะใจผมนึกนะตักบาตรให้ตายไปแม้ถ้าหักใจมันยังมีแต่ไอ้ความโลภความหลงความตู้จิตจุกจิกหรือทำให้คนอื่นเป็นทุกข์เนี่ยผมว่าเลิกทำบุญซะดีกว่ามาหัดทำให้ใจสบายทำให้คนอื่นเกิดความสุขจะผิดไหม
5: อันนี้ยกให้นะมีสองกระทงนะหนึ่งโยมแม่บ้านหาเจ้าวัดสงฆ์ไม่อยู
6: ่นั่นเลิกไปแล
5: ้
6: ว
5: ไม่รู้ว่าเป็นไรนะ
7: มัน
5: มี
7: ความส
5: ุ
7: ขทางใจ
5: นั่นแหละยกอาจารย์มาอาจารย์มาทางใจอาจารย์มาจะพูดในฟังจะแก้ในฟังนะทำไมถึงทำอย่างนั้นอย่างคุณหมอนะอย่างคุณหมอนี่ไก่ในบ้านนั่นมันนั่งมาร้องไล่ไปประมาณไล่ไปเอากางเกงให้มันมันก็ไม่เอาเอาเสื้อให้มันไก่มันก็ไม่เอาจะเอาอะไรมันดี
6: เดี๋ยวเอาข้าวเปลือก
5: เอาข้าวเปลือกให้มันนี่มันเป็นประโยชน์ของไก่เห็นไหมเท่านั้นแหละก็มีประโยชน์แล้วนี่เขาต้องการนั้นเสื้อดีเฉพาะมนุษย์กางเกงเฉพาะมนุษย์เขายังไม่ถึงมนุษย์เช่นนี้เขาต้องการข้าวเปลือกมาหาเราเอาเสื้อให้ไก่ไม่เอาเอาข้าวเปลือกให้กินก็ดีกว่านี่ใช่ไหมต่อไปเนี่ยเริ่มต้นมันไปก็จะดีขึ้นมาเป็นมนุษย์ถ้าเป็นมนุษย์แล้วเอากระเปือกนะถึงก็จะไม่กินนี่เริ่มแรกมันเป็นอย่างเงี้ยทีเนี้ยที่คุณหมอว่าอันนี้ตัวทงหนึ่งตัวทงที่สองว่าอะไรว่าผมไม่อยากกระทำบุญหรือกระทำบุญเอาจิตของผมเป็นบุญกุศลเลยอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าหากว่าคุณหมอเป็นคนขยันนะเป็นคนขยันนะจะอดทำการงานได้ไหมจะอดกวาดบ้านได้ไหมอดล้างชามได้ไหมอดทำอะไรดีๆได้ไหมถ้าเป็นคนขยันนั้นไม่พูดถึงบุญเกียรติข้านนะ
6: เราถามตลอด
5: นั่นแหละก็ต้องเพียงอย่างนั้นผู้ที่มีศรัทธาแล้วนะก็ดีแต่ก็ที่คุณหมอเกินประมาณไปก็ถูกเหมือนกันให้รู้จักประมาณให้รู้จักพอให้รู้จักประมาณทำจนเกินเหตุแต่ไม่มีเหตุมีผลก็ไม่ได้แต่ว่าผู้ที่มีศรัทธาต้องตักบาตรหรือใส่บาตรหรือไหว้พระอะไรเนี่ยคือคนนั้นมีศรัทธาเต็มเปี่ยมอยู่เนี่ยไม่ได้ทำด้วยคนโง่ทำด้วยคนมีปัญญาจริงในเปรียบว่าคุณหมอนี่เป็นผู้ที่ขยันที่สุดแล้วไม่เปรียบในทางที่ชอบนะเห็นบ้านมันรกจะอดกวาดได้ไหมเห็นชามเสื้อกระโปรงจะอดล้างได้ไหมเห็นสุนัขมันมาขี้ซะนั่นจะอะไรงั้นหรือจะทำยังไงดีคุณหมอจะต้องหยุดไม่ได้ในฐานะที่ไม่ใช่เขาทำเพียเป็นอย่างอื่นอันนี้คือวันกันฉันนั้นต้องคิดอย่างนั้นอันนั้นทำไมต้องทำอย่างนั้นมันแสดงออกจากจิตที่คนขยันหมั่นเพียรจะต้องเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าเขาใส่ทิ้งไปเฉยๆเนี่ยไม่รู้เรื่องก็ยกให้ถ้าเขาทำมีเหตุผลอย่างนั้นอย่างคุณหมอน่ะทำไมเช็ดขี้ไก่ทำไมเช็ดขี้หมูทำไมเช็ดขี้ม้าทำไมนะก็เพราะว่าไอ้คุณหมอนี่เป็นผู้ที่รอบครอบในทางที่ดีเป็นผู้ที่ขยันหมั่นเพียรอยู่แล้วเห็นนาฬิกาไม่ได้ต้องทำให้มันสะอาดถูกต้องมันแสดงออกมาในที่นั้นไม่ใช่ว่าทำส่งไปเฉยๆเท่านั้นมีเหตุผลอย่างนั้นอันนั้นก็ยกให้เขาที่เขาไปตามหารถน้ำมนต์ก็ให้แต่ว่ามันฐานะมันเป็นไก่จะทำไงล่ะฐานะทำเป็นไก่แล้วคุณหมอจะเอาเสื้อให้มันก็เป็นไก่มันไม่เอาจะทำไงมีกระเปือกกระเปยมากินซะดีกว่าให้มันกินมันก็ไปให้มันสบายก่อนต้องแยกโดยระดับอย่างนี้นะยิ่งเรียกว่าผู้รู้รอบอันฉะนั้นอันนี้ก็ให้คุณหมอไปพิจารณาดีวันนี้ดีมากเลยมาสองผลยังไม่เคยถามปัญหาเลย
8: อย่าง
9: เออดีให้มันออกให้หมดอันนี้ต้องหลักก่อนอันนี้ให้ออกหมด
10: ธรรมสุภาษิตสอนใจวันนี้เสนอคำว่าโลโกปัทธัมภิกาเมตตาเมตตาเป็นเครื่องคำจุนโลกเมตตาแปลว่าความรักใคร่ปรารถนาดีบุคคลผู้ประกอบไปด้วยเมตตาเป็นผู้ที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและไม่เบียดเบียนผู้อื่นปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขฉะนั้นเมตตาธรรมจึงเป็นธรรมที่คอยคำจุนโลกไว้ให้เหล่าสรรพสัตว์อยู่รวมตัวกันเป็นปึกแผ่นมีความสมัครสมานสามัคคีต่อกันช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันทำให้โลกสงบร่มเย็นผ่อนคลายจากสิ่งชั่วร้ายลงเป็นอันมากธรรมสุภาษิตสอนใจโดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ใจเรามันหนักไปทางไหนความหนักไปของใจนั้นเกิดประโยชน์อะไรหรือไม่หรือเป็นความเสียโดยมากเราควรแก้ไขปรับปรุงใจของเราให้มีเหตุมีผลมีหลักมีเกณฑ์ถ้าปรับปรุงใจไม่ถูกปล่อยตามใจที่อยากอยู่เสมอโดยไม่คำนึงถึงความอยากนั่นว่าจะเป็นเรื่องก่อกวนรำคาญตนยังไงหรือไม่แล้วก็ลำบากถ้าเราไม่แก้ไขความเป็นของจิตตัวนั้นถ้าปรับปรุงจิตตัวเองให้เข้าในหลักเกณฑ์เหตุผลแล้วความคิดที่เคยเป็นนิสัยมาดั้งเดิมอันไม่ดีนั้นก็ค่อยเบาลงไปไม่รบกวนจิตใจให้วุ่นให้อยากอยู่เสมอการปฏิบัติตัวเองถ้าไม่ปฏิบัติต่อใจไม่ทราบว่าจะปฏิบัติต่ออะไรลำใหญ่ก็คือใจจะพาให้เคลื่อนไหวไปมาทางไหนทำอะไรพูดอะไรออกมาพอมาจากความกระเพื่อมความบ่งการของใจทั้งนั้นผู้ปฏิบัติจึงควรดูกิริยาของใจที่แสดงออกว่าแสดงออกเพื่อความสงบร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่ตนหรือแสดงออกเพื่อความรำคาญก่อกวนตนเองให้เดือดร้อนวุ่นวายควรจะสังเกตความคิดอันนี้นี่เป็นหลักปฏิบัติอันตรงแนวเป็นหลักปฏิบัติที่ถูกต้องเราจะได้เห็นเรื่องความเคลื่อนไหวของใจผิดถูกชั่วดีไปทุกระยะและแก้ไขกันไปทุกวรรคทุกตอนที่แสดงขึ้นมาสิ่งที่แสดงขึ้นมานั้นๆเมื่อได้ถูกเครื่องต้านทานของห้ามหรือกักกันอยู่เสมอจะไม่ฝืนตัวแสดงออกมาเลยแก้ได้มากเราชอบอยู่กับอารมณ์แห่งความคิดโดยไม่คำนึงว่าความคิดนั้นถูกต้องนั้นสิ่งหาหลักเต็มไม่ได้ความสงบก็ไม่เกิดแน่ถูกต้องเหมือนกันถ้าปรับปรุงใจหรือแก้ไขใจไม่ถูกต้องตามร่องรอยแห่งธรรมแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไปไหนก็วุ่นวายเพราะการก้าวไปสู่สถานที่นั้นที่นี้หรือการอยู่ที่ใดก็ตามต่อมาจากจิตให้พาอยู่พาไปถ้าจิตมีเหตุผลเป็นเครื่องกำกับตนเนี่ยเรื่องก่อกวนจิตใจก็ไม่ค่อยมีความก่อกวนไม่ค่อยมีใจย่อมสบาย

ไม่ไปคิดไปเหนี่ยวไม่ไปนำอารมณ์นั้นๆมาเกี่ยวข้องวุ่นวายตัวเองหรือก่อควรตัวเองนอกจากจิตนี้ไปยื่นเท่านั้นเองจริงทั้งหลายจริงเป็นเหมือนข้าศึกความจริงความคิดของตนเองเป็นข้าศึกต่อตัวต่างหากไม่ใช่รูปมาเป็นข้าศึกเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเป็นข้าศึกแต่อารมณ์ของจิตที่คิดเรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องกลิ่นเรื่องรสเครื่องสัมผัสซึ่งอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบแต่อารมณ์นั้นน่ะมันเกิดขึ้นจากใจรับทราบกันอยู่ที่ใจแล้วก็เสวยอารมณ์ของตนอยู่กับความคิดนั้นๆผลจึงเป็นความเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นมีเท่านี้การปฏิบัติรับใหญ่อยู่ตรงนี้จริงๆคิดถึงรูปจะเป็นรูปหญิงรูปชายก็ตามซึ่งเคยได้เห็นได้ยินผ่านมาแล้วไม่ทราบว่ารูปนั้นอยู่ที่ไหนเย็นในขณะที่คิดแต่ก็เราเอาภาพที่เคยเห็นนั่นแหละมาเป็นอารมณ์ของใจจึงเป็นเหมือนภาพนั้นคนนั้นอยู่กับเราความจริงอารมณ์ต่างอยู่กับเราเกิดขึ้นจากเราอยู่กับเราควรจิตใจเราให้เดือดร้อนไม่ใช่รูปนั้นไม่ใช่เสียงนั้นแต่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากจิตใจโดยประยุกต์เอาสิ่งที่ได้เห็นเคยได้เห็นได้ยินนั้นมาคิดมาปรุงทำให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลาจิตไม่เป็นตัวของตัวได้ก็หาความสงบไม่ได้จิตเพียงเป็นตัวของตัวในขั้นหยาบๆก็สงบได้คือไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรนอกจากอาศัยธรรมมาเป็นเนื้อเป็นหนังของใจมาเป็นตัวของตัวใจย่อมเย็นเพราะธรรมเป็นสิ่งเป็นธรรมชาติที่พาใจให้เย็นโลกคือสิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อจิตใจนั้นทำใจให้เดือดร้อนหวนคิดไปเท่าไรก็เดือดร้อนไปเท่านั้นใครจะทราบก็ตามไม่ทราบก็ตามความเดือดร้อนเป็นผลจากตัวเหตุที่คิดผิดนั้นจะปิดไว้ไม่อยู่บังคับไว้ไม่ได้จำต้องแสดงขึ้นมาให้เสวยอยู่เสมอไปการพิจารณานี้ก็เพื่อจะคลี่คลายแยกแยะสิ่งต่างๆที่ตอนเป็นผ่านให้จิตได้รู้ได้เห็นด้วยปัญญาของตนว่าเป็นความเท็จจริงเพียงไรนั่นแหละจิตจะปล่อยวางสิ่งนั้นได้กลายเป็นความผาสุกไม่กังวลวุ่นวายกับสิ่งจำกองทั้งหลายเหล่านั้นอีกต่อไปไม่มีอะไรที่จะก่อเรื่องก่อราวยิ่งกว่านี้เป็นโจรผู้ร้ายกับตัวดูนามมาประจำตนมันมีอะไรจะรวดเร็วยิ่งกว่าโจรผู้ร้ายคือจิตใจตรงนี้ตามไม่ทันรอตัวเองก็เก่งความต้มความถึงก็อยู่ที่จิตตรงนี้ถ้าสติปัญญาไม่ทันต้มละวันดั้งคำหลอกวันดั้งคำยืนยังอยู่เดินจงกรมอยู่ก็หลอกนั่งสมาธิภาวนาก็หลอกกิริยาบทใดก็หลอกนอกจากนั้นยังหารายได้พิเศษอีกเวลาหลับพลมือเพื่อฝันไปน่ะมีแต่เรื่องความหลอกล่อของจิตถ้าไม่เห็นโทษแห่งความเป็นเหล่านี้ของจิตก็ไม่ทราบจะเห็นธรรมที่ตรงไหนครับก่อนจะเห็นธรรมคือความสงบเย็นใจหรือความแยกไกลก็ต้องเห็นโทษสิ่งเหล่านี้ด้วยการพิจารณาก่อนอันนี้เป็นต้นเหตุที่จะให้ทราบความจริงของเราคือการพิจารณาเรามุ่งเอาแต่ผลโดยไม่คำนึงถึงการก้าวเดินของเราไม่ทราบว่าการก้าวเดินนั้นไปทางถูกหรือผิดโดยมากไม่มีสติเครื่องกำกับวินิจฉัยในทางปัญญาว่าความคิดนั้นเป็นไปทางถูกหรือผิดปล่อยให้ไหลไปทั้งแรงทั้งฝนทั้งกลางวันกลางคืนหลับและตื่นยิ่งกว่าน้ำซึ่งผลก็ไหลมาไหลมามีแต่ความเดือดร้อนทำหนักเข้าหนักเข้าไม่ปรากฏผลทำก็ทำแต่กิริยาความจริงมันไม่มีไม่เป็นไปตามการทำผลก็ไม่ปรากฏ
แล้วก็เกิด

0: ความท้อใจนี่จากใหญ่จะอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ไหนก็เคยอยู่ตรงนี้มานานแล้วแม้จะแสดงออกมาให้พวกปฏิบัตินักปฏิบัติทั้งหลายให้เกิดความท้อใจปฏิบัติมานานไม่เห็นปรากฏผลอะไรนะส่วนความผิดพลาดในการปฏิบัติของตนนั้นไม่คำนึงแต่จะยกตนเป็นใหญ่กว่าความจริงไปเสียว่าทำมาเท่านั้นไม่เห็นเกิดผลตนอันนี้มันเป็นตนของกิเลสมันไม่ใช่เป็นตนของอัตของธรรมไม่ใช่เป็นตนของที่ออกมาจากสติปัญญาเป็นผู้ค้นคว้าเห็นตามความจริงขึ้นมาเป็นตนประเภทหนึ่งพอจะเป็นที่ยับยั้งจิตใจให้ได้รับความพักผ่อนเพียงใจได้การพิจารณาก็สอนอยู่เสมอสังเกตดูจิตถ้าเราภาวนามันให้หยุดดูเอาพามันเที่ยวเดินตามสถานการณ์ร่างกายนี่ทั้งนี้สอนอยู่เสมอเที่ยวเดินดูของนั้นดูของนี้พิจารณาของนั้นพิจารณานี่ให้มันเคลื่อนอยู่ในนี้บางครั้งให้ออกเคยออกมาแล้วกี่ปีกี่เดือนได้ประโยชน์อะไรบ้างต้องเอาอะไรมาทดสอบกันถ้าเราจะเอาคำเท็จความจริงของจิตจริงๆจากจิตจริงๆแล้วเราต้องทดสอบอยู่เสมอนักปฏิบัติถ้าทดสอบไม่ได้ผิดทั้งเพศความจริงอยู่แต่ไม่ไปจิตไม่ไปหาความจริงหนังก็เห็นชัดๆหรอกเพราะว่าหนังเนี่ยเป็นความจริงอันหนึ่งแล้วหนังฟังว่าหนังเหมือนหนังรองเท้าเนื้อเนี่ยเอ็นกระดูกเข้าไปข้างในมีอะไรเยิ้มไปของปฏิคูณโสโครกทั้งอะไรเป็นจับเป็นมีคนเป็นหญิงเป็นชายที่ว่าน่ารักข่ายชอบใจแล้วเฉยเฉยนั่นแหละนั่นปีนความจริงความจริงมีอยู่อย่างนี้มีอยู่กับทุกคนเห็นอยู่นี่แหละพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเห็นตามความจริงที่มีอยู่เป็นอยู่ท่านไม่เสกสรรปั้นเราขึ้นมาพวกเราพวกนักเสกสรรเอายาพิษมาเผาตัวเองท่านว่าอย่างนี้แต่เราชอบไปว่าอย่างนี้เสียปรุงเอาใหม่ทำมันสำเร็จประโยชน์ก็ดีการปรุงเอาใหม่แต่มันเป็นการเป็นเรื่องปรุงเอายาพิษมาเผาตัวเองความคิดเหล่านี้เกิดประโยชน์ที่ไหนนอกจากเป็นพิษเป็นภัยแก่จิตใจของตัวแล้วยังฝืนคิดมันไปเรื่อยๆอยู่หรือเผาตนเรื่อยๆอย่างนั้นแล้วเราจะมาผลนิพพานมาจากที่อะไรความคิดทั้งหมดมันกลายเป็นภัยแต่ตัวอะไรได้คุณจะเกิดที่ไหนนั่นก็มีแต่โทษเท่านั้นซึ่งเป็นผลเกิดที่จากความคิดผิดนะไม่มีปัญหาอะไรจริงๆเมื่อพิจารณาตามความจริงเนี่ยว่าขาโตพระวตาธรรมถ้าทำอันถ้าคุณพระธาตุกลับได้ชอบเนี่ยชอบจริงๆถ้าเราเห็นชอบตามนั้นจิตใจก็ชอบไม่มีอะไรควรใจสิ่งที่มายุ่ยแย่ต่างๆก็ไม่มีเพราะจิตเห็นชอบส่วนใหญ่เห็นชอบแล้วอะไรจะมายุ่ยแย่กิริยาของจิตมันเกิดขึ้นมาจากความไม่ชอบของจิตซึ่งเป็นส่วนใหญ่นั่นเองเมื่อจิตอันเป็นหลักใหญ่ไม่ชอบกิริยาที่แสดงออกอะไรก็หลอกตัวเองไปเรื่อยเมื่อส่วนใหญ่ชอบแล้วกิริยาที่คิดออกมาส่วนใดขณะใดก็กลายเป็นเรื่องชอบไปด้วยกันเราให้เห็นประจักษ์การพิจารณาเรื่องกายและตาสติลองดูที่จะพิจารณาเป็นอสุภะก็เอาให้มันเห็นประจักษ์สักครั้งหนึ่งเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็เอาเรายังไม่สามารถที่จะเห็นได้หลายครั้งหรือเห็นเป็นประจำจนกลายเป็นนิสัยของจิตที่สืบเนื่องกันไปโดยลำดับจากการปฏิบัติได้เห็นอย่างนั้นเป็นประจักษ์ก็ตามเกิดเห็นเพียงชั่วขณะใดขณะหนึ่งที่เราได้พิจารณาในเวลานั้นหลังจากนั้นแล้วความคิดของเราที่เคยฟุ้งเฟ้อเหินไปกับรูปเสียงกลิ่นรสนั้นจะสงบตัวลงไปวันนั้นไม่ค่อยคิดไม่ค่อยอยู่วันนั้นสบายถ้าพอสิ่งนี้มันค่อยมัวหมองลงไปหรืออัดเขาลงไปบ้างไม่เปลี่ยนแปลงความคิดฟุ้งเฟ้อ ันเป็นกรอบการกรอบความลำพังการแก่ตนนี้จะเริ่มแสดงตัวขึ้นมาเรื่อยหรือไม่ดูมากก็เอากระดูกท่อนเดียวก็เอาถ้ามากก็ไม่ทั่วถึงให้มันเห็นกระท่อนหนึ่งนะกระดูกในร่างกายไปดูผู้จำทำมาไงอย่างนี้คือพอประชุมเขามันยังมีท่อนหนึ่งแล้วก็จะกำหนดเอาท่อนไหนมาดูก็ได้เนี่ยตัวเราคือกระดูกนี่วางนั้นมันไม่ได้ทั้งตัวก็เอาตัวเราคือกระดูกเรียกกระดูกที่สามมันนี่ตัวเราคือกระดูกที่สามกระดูกนี้เราน่ารักไหมตัวเขาคือกระดูกที่สามนั้นคือกระดูกก้อนนั้นเหมือนกระลามะพร้าวนี่คนเหมือนกระลามะพร้าวชอบไหมคนคือท่อนกระดูกชอบไหมมีหญิงมีชายที่ไหนในท่อนกระดูกท่อนนั้นๆกำหนดอย่างนี้แล้วการจะกำหนดคือมันเห็นกระดูกจริงๆมันเป็นท่อนมันจะต่อกันไปกี่ท่อนกี่ชิ้นก็ตามมันก็เป็นกระดูกเหมือนกันหมดแล้วกระดูกท่อนนั้นท่อนนี้มาต่อกันมีท่อนหนึ่งมาต่อกันสองท่อนมาต่อกันนี่เราก็เป็นกระดูกสองท่อนนี้นะเอาสามท่อนมาต่อกันก็เราก็คือกระดูกสามท่อนนี้เองเอาสี่เอาห้าเอาสิบมาต่อกันเขาเป็นกี่ท่อนก็ตามกี่สิบท่อนก็ตามเราก็คือกระดูกท่อนนั้นๆเขาก็คือกระดูกท่อนนั้นๆเช่นเดียวกันหญิงก็คือกระดูกท่อนนั้นผู้ชายก็คือกระดูกท่อนนั้นๆอย่างเดียวกันแล้วมันจะเพลินไปที่ไหนอุปมาวิธีสอนเจ้าของพิจารณาเจ้าของต้องพิจารณานั้นนี่ก็คือความจริงอันหนึ่งหนึ่งถ้าไม่จริงเราดูที่คนตามมีกระดูกไหมแล้วมันมีเป็นท่อนๆไหมกระดูกถ้าว่าธรรมของพระเจ้าสอนคนผิดไปคนมีกระดูกเป็นท่อนๆไหมมันเป็นท่อนๆที่เรียกว่าคนเรียกว่าหญิงว่าชายก็คือกระดูกเป็นท่อนๆนั้นเอาเราไม่ต้องพูดมากยิ่งกว่านี้ซึ่งมันมีอยู่มากกว่าครับเราเอาแค่นี้แล้วทีนี้เราจะไปแยกกันทั้งเนื้อทั้งหนังก็คือเนื้อก็คือหนังเช่นเดียวกันกับเนี่ยคือเนื้อคือเนื้อดูที่ไหนที่ไหนก็คือเนื้อคนก็คือเนื้ออันนี้คนก็คือเอ็นอันนี้เนี่ยคนมีกี่เส้นก็คือเส้นเอ็นเส้นนั้นๆเนี่ยมันแยกไปได้หมดเลยเพียงได้อันเดียวนี้มันไปก็แผ่ไปหมดขอให้มันยังลงไปถึงสติปัญญาถ้าเราเคยมาพิจารณาต้องแยกแยกออกอย่างนั้นเอาคนนั้นจะมาแล้วก่อนเอาท่านปัญญาอธิบายให้ผมฟังในรถมือบาง
1: คำว่าความหลงก็เหมือนเราเดินทางย่อมสำคัญทางที่ถูกนั้นว่าเป็นทางผูกแล้วก็เดินไปถ้าไม่หลงแล้วก็ไม่เดินตามทางผิดเดินตามทางที่ถูกเรื่อยๆไปถ้าไม่หลงก็ไม่ทำผิดไม่พูดผิดไม่คิดผิดไม่ถือผิดผลก็ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเราการหลงทางก็เป็นโทษอันหนึ่งที่ทำให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าๆการทำผิดการพูดผิดการคิดผิดก็ทำให้ทั้งเสียเวลาทั้งเป็นทุกข์แก่เรานี่คือผลที่เกิดขึ้นจากการทำผิดพูดผิดคิดผิดพระพุทธเจ้าท่านสอนเพื่อให้ทราบว่าจิตใจเราเป็นผู้มีความเห็นผิดอยู่เสมอมีพยายามแก้สิ่งที่ผิดอยู่ภายในจิตใจเพื่อจะได้ระบายออกในทางกายวาจาและทางใจตัวเองเป็นความถูกต้องดีงามผลจะพึงสมหวังเพราะเหตุที่ถูกต้องผลย่อมดีเสมอไปถ้าเหตุที่ผิดผลนั้นจะลบล้างไม่ได้หรือจะปิดกั้นไว้ไม่อยู่ต้องแสดงเป็นความทุกข์ออกมาแล้วคำว่าความหลงนี้เมื่อเราจะนับจำนวนคนที่หลงนี้จะมีสักเท่าไหร่คนที่รู้จะมีสักเท่าไหร่ถ้าจะเทียบกับคนรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นั้น ก็เหมือนเอามือไปหย่อนลงแม่น้ำมหาสมุทรฝ่ามือของเรานี่กว้างขนาดไหนแม่น้ำมหาสมุทรกว้างขนาดไหนธาตุโลกที่ลุ่มหลงอยู่ในวัฏฏะสงสารนี้มีจำนวนมากเป็นไรในแม่น้ำมหาสมุทรยังแคบแต่เพียงเป็นข้อเทียบเคียงกันได้เท่านั้นว่าผู้ที่รู้มีจำนวนน้อยผู้ที่หลงมีจำนวนมากเทียบกับแม่น้ำมหาสมุทรสำหรับความกว้างขวางนี่มีมากมายของสัตว์โลกที่เป็นไปด้วยความลุ่มหลงผู้ที่รู้คือสามารถเอาตนรอดพ้นไปได้ก็มีจำนวนเท่าฝ่ามือคือคำว่าทำหลงเพียงคำเดียวเท่านี้มันถูกกับทุกรูปทุกนามบรรดาสัตว์และบุคคลที่มีวิญญาณครองกระเทือนไปทั่วโลกธาตุรวมแล้วทั้งสามโลกธาตุเป็นที่อยู่แห่งความแห่งสัตว์ผู้ลุ่มหลงทั้งนั้นผู้ที่รู้จริงๆไม่อยู่สัตว์โลกจึงอยู่ด้วยความหลงไม่ว่าท่านว่าเรามีจำนวนมากเพียงไรเราไม่อาจจะนับได้ทั้งที่เป็นรูปกลางมองเห็นด้วยตาเนื้อทั้งที่ไม่มองเห็นด้วยตาเนื้อก็อยู่ในอำนาจแห่งความหลงเป็นสิ่งครอบงำไว้และผู้ที่จะมาแนะนำสั่งสอนให้อุบายวิธีการแก้ความหลงนี้ก็มีน้อยมากครั้งแรกก็มีพระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงทราบเรื่องความลุ่มหลงแล้วปรากฏเป็นความรู้อันแจ่มแจ้งชัดเจนขึ้นมานำธรรมที่เป็นเครื่องแก้ความหลงและโทษแห่งความหลงคุณค่าแห่งความรู้นำมาแสดงแก่โลกเรียกว่าแสดงทั้งเหตุทั้งผลทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วจนกระทั่งประชาชนผู้มุ่งหวังต่อความรู้ความฉลาดเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์อย่างเต็มใจแล้วได้รับฟังก็เกิดความเชื่อความสงสัยก็รู้ปฏิบัติตามพระองค์ท่านมันกลายเป็นผู้ขึ้นมาโดยลำดับลำดาที่เราให้นามว่าสาวกอรหันต์ท่านนะเป็นลำดับมาเช่นนี้และท่านเหล่านั้นก็ไปปรินิพพานไปเรื่อยๆมีเรื่องโลยไปโดยลำดับมีความมืดมิดปิดตาก็ยิ่งมีกำลังมากขึ้นทั้งโลกก็เป็นไปด้วยความหลงผู้ที่จะมาชี้แจงสั่งสอนให้รู้แจ้งเห็นจริงในความหลงทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่มีก็จะแล้วนะโลกนี้จริงอยู่ด้วยความมืดมิดปิดตากันถึงจะมีหูตาสว่างอยู่ก็สว่างไปตามเรื่องของโลกไปเสียไม่ใช่สว่างด้วยความจริงคือรู้จริงเห็นจริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกมันก็เลยกลายเป็นหูหนาตาเถื่อนคำว่าเถื่อนก็คือปลอมตามีอยู่ก็ปลอมหูมีอยู่ก็ปลอมคือรับทราบและได้ยินแต่สิ่งที่จะสิ่งที่จอมปลอมเข้ามาแทรกสิงจิตใจของเราให้มืดมิดขึ้นไปโดยลำดับเพราะการได้เห็นการได้ยินเป็นต้นเรื่อยมาสิ่งที่แสดงออกทั้งหลายก็เป็นสิ่งที่จะให้หลงธรรมชาติของจิตก็มีความรุ่มหลงอยู่อย่างเป็นตัวอยู่แล้วก็ยิ่งเข้ากันได้ง่ายความจริงจริงแทรกเข้าไปได้ยากเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติธรรมหรือการฟังธรรมซึ่งเป็นความจริงจิตจึงสูญเสมอไปแต่สิ่งที่จิตชอบก็คือสิ่งที่เป็นเนื้อเป็นหนังอยู่ภายในใจจนมองหาใจไม่เห็นแล้วนั้นที่เรียกว่าของปลอมทั้งสิ้นอันใดที่ปลอมกับของปลอมก็เข้ากันได้ง่ายเช่นเดียวกับคนชั่วต่อคนชั่วเข้ากันได้ง่ายเป็นเพื่อนเป็นมิตรสนิทสนมกันดีหลายคนดีก็เข้ากับคนดีแต่มีจำนวนน้อยเป็นพวกของใครของเราไปพวกของความหลงข้างนอกก็หลงหลงข้างในก็เป็นผู้หลงเมื่อเข้ากันแล้วมันก็เข้ากันได้อย่างสนิท เชื่อได้ง่ายเพราะเคยเชื่อมาแล้วการที่จะปฏิบัติเพื่อแก้สิ่งเหล่านี้ออกจากใจคุณต้องฝืนฝืนมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าองค์ไหนๆฝืนมาเป็นลำดับลำดาเพราะเคยถูกมัดมาจนแน่นจนกระดิกตัวไม่ออกและไม่สนใจที่จะกระถูกลากตัวเองออกจากสิ่งนั้นเมื่อได้รับการแสดงจากพระพุทธเจ้าหรือได้ดูตามตำรับตำราอันเป็นแนวทางที่ถูกต้องออกมาจากสวดขาตธรรมที่หนึ่งมีความสนใจประพฤติปฏิบัติแต่อย่างไรก็ตามก็ต้องฝืนสิ่งเหล่านี้อยู่เลยดีดังพวกเราประพฤติปฏิบัติอยู่อย่างนี้ก็ออกมาจากคนดวงใจของคนย่อมเหมือนคนเมื่อจะออกมาอยู่ในวัดแล้วความรู้สึกขันนั่งเดิมย่อมมีอยู่ภายในใจเสมอคือความขี้เกียจมากง่ายความคล้อยตามสิ่งที่เคยคล้อยความเชื่อสิ่งที่เคยเชื่อย่อมฝังใจอยู่ทีนี้การที่จะฝืนสิ่งเหล่านี้จึงเป็นความลำบากลำบนอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติแม้จะมีความมุ่งมั่นต่ออัตตธรรมมากน้อยเพียงไรก็จำต้องได้ฝืนสิ่งที่เป็นฝักเป็นหนามอยู่ภายในจิตใจของเราโดยการปฏิบัติธรรมจึงเป็นของยากของลำบากเพื่อจะเปิดสิ่งที่ปิดบังทางด้านจิตใจของเรานี้ให้ออกให้เห็นเหตุเห็นผลเห็นตนเห็นกายเห็นอัตถิธรรมภายในจิตใจจนกว่าจะได้ปรากฏผลขึ้นมาแล้วเป็นเครื่องสนับสนุนจิตใจให้มีกำลังในความสามารถความเชื่อความมั่นใจความอุตสาห์พยายามจากนั้นก็ค่อยสะดวกสบายถึงจะยากลำบากผมก็ปรากฏอยู่ภายในใจแล้วก็เป็นเหตุให้ฝืนกันไปด้วยความพอใจที่จะเพิ่มพูนความดีเพิ่มพูนความสงบสุขที่เคยมีอยู่แล้วให้มีความสว่างสวายยิ่งขึ้นแล้วพอสัมพันธ์ก็คือให้เห็นโทษแห่งความเป็นอยู่ด้วยความหลงยืนอยู่ด้วยความหลงนอนอยู่ด้วยความหลงเดินไปด้วยความหลงในยาบททั้งสี่เป็นไปด้วยความหลงมาเกิดก็มาด้วยความหลงมาอยู่ในโลกก็อยู่ด้วยความหลงจะไปข้างหน้าก็ไปด้วยความหลงเมื่อเราเห็นโทษสิ่งนี้อยู่โดยสม่ำเสมอภายในจิตใจอยู่แล้วก็เป็นเหตุจะให้มีความอุตสาห์พยายามที่จะแยกแยะสิ่งนี้ออกจากใจพอมีทางเล็ดลอดไปได้ตามกำลังความสามารถของเราอย่างไรก็อย่าลืมคำว่าพุทธังกนังกัจฉามิอะไรก็ตามให้ระลึกถึงนั่นเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่พระองค์ทรงดำเนินมาก่อนแล้วและได้ทรงรับผลมาเป็นที่พอพระทัยจะนำมาประกาศสอนโลกทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงดำเนินอย่างไรความทุกข์ลำบากก็ไม่มีใครที่จะเกินพระพุทธเจ้าไปได้แต่ความรู้ความเห็นก็ทรงรู้แจ้งเห็นชัดไม่มีสิ่งใดปิดบังลี้ลับนำธรรมที่เปิดเผยนั้นมาสั่งสอนโลกให้มีความเปิดเผยแต่ตามพระองค์ท่านที่เรียกว่าตามเสด็จพระองค์ท่านธรรมังสนังคัจฉามิก็ไม่มีอันใดที่จะประเสริฐเลิศยิ่งกว่าธรรมบรรดาในโลกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอรูปโลกส่วนแรกตั้งแต่เป็นสิ่งกดทวงความหลุดพ้นคือความสุขอันเกษมชั่งนานความสุขอันเกษมชั่งนานที่มีใจเป็นธรรมล้วนๆนั้นท่านเรียกว่าธรรมอันประเสริฐก่อนที่จะได้ครองธรรมเหล่านี้ได้รู้เห็นธรรมเหล่านี้ก็ต้องได้ฝากฝืนบึกบึนเต็มกำลังความสามารถด้วยกันแต่จะยากลำบากเป็นไรก็ตามให้ถือว่านี้คืองานเพื่อความก้าวไปให้พ้นจากกองทุกข์ไม่ใช่งานเพื่อความร่มจมเราอย่าถือความตายหรือความตายมาฝังไว้ในจิตใจในประการที่สามก็ให้ลึกถึงพระสงฆ์สาวกท่านเป็นคนเหมือนกันกับเราออกมาจากภูมิต่างๆเวลาออกมาท่านก็เป็นคนออกมามาบวชเป็นพระนั่นก็คือคนเป็นพระท่านอุตส่าห์พยายามดำเนินท่านอย่างไรท่านจึงได้เป็นชนังคัจฉามิของพวกเราท่านก็เป็นคนเหมือนกันทำไมท่านเลิศท่านประเสริฐยิ่งกว่าเราเรายึดนี้เป็นหลักท่านหากว่าท่านไม่มีความอุตส่าห์พยายามความฝากทุนจริงท่านจะเป็นผู้วิเศษวิโสพอเป็นชนะของโลกได้อย่างไรเรายึดนั่นเป็นหลักใจแต่เอาความตายเข้ามาฝังไว้ในหัวใจทั้งๆที่หัวใจคือความรู้นั้นไม่เคยตายเราจะเอาความตายเข้าไปฝังไว้ในใจเราป่าช้าไป ทับถมหัวใจเราจะทำอะไรกลัวแต่จะตายกลัวแต่จะตายไม่ทราบว่าความตายมันมีความหมายกว้างแคบขนาดไหนอะไรเป็นผู้ตายตายเป็นมาอย่างนี้ไม่เคยตายจากไหนแต่ไรมาเป็นแต่เพียงว่าเปลี่ยนรูปเปลี่ยนร่างเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆที่โลกทั้งหลายว่าเกิดว่าตายเปลี่ยนรูปร่างคือตายแล้วกับไปถือปฏิทินวิญญาณเอาใหม่เรื่อยๆสูงๆต่ำๆนิ่มบนดอนตามเมตตากรรมหรือตามบุญตามกรรมที่ตนได้สะสมอบรมมามากน้อยสนใจเองไม่เคยตายจึงไม่ควรเอาความตายไปผูกมัดจิตใจอยู่ง่ายๆไม่ควรความตายไปแฝงคอหัวใจจะเป็นการสร้างอุปสรรคสร้างความท้อถอยความอ่อนแอความภาคเพียรให้แก่ตนแทนที่จะผ่านไปได้ก็คือความกลัวตายก็ไปปิดกั้นทางเดินเสียก็ไปไม่ได้นั่นสิ่งไม่มีอย่าไปหาเรื่องใส่สิ่งไม่มีมันเกิดโทษแก่ตนเองคำว่าสิ่งไม่มีคืออะไรคือความตายนั้นน่ะไม่มีแต่ไม่มีอยู่ในจิตเป็นธรรมชาติไม่ตายแม้จะมีที่เกิดปัญหาอาสวะปกคลุมอยู่มากน้อยเพียงไรก็ตามจิตก็เป็นผู้ทนทานต่อสิ่งเหล่านี้ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่ยอมชิบหายสลายตัวไปเพราะตัวความชิบหายเพราะทุกข์ทั้งหลายบีบคั้นทำลายเลยเป็นความรู้อยู่เช่นนั้นเป็นจิตอยู่เช่นนั้นแม้จะตกในนรกอเวจีก็ไม่ตายหากทนทุกข์ทรมานตามความหนักเบาแห่งกรรมที่ตนทำมาเท่านั้นมาเป็นมนุษย์เป็นสัตว์เป็นอะไรก็ตามก็คือจิตดวงไม่ตายนี่แหละไปในขณะนี้ก็อยู่ในธาตุในขันธ์อันที่เราเห็นอยู่นี้ธาตุขันธ์นี้เป็นของเราร่างกายนี้เป็นของเราจิตมาอาศัยธาตุนี้อยู่แล้วจิตนี้ก็ไม่ตายเพราะฉะนั้นการพิจารณาเรื่องทุกข์มีทุกขเวทนาเป็นต้นที่เกิดขึ้นขณะจิตใจเวลาจะพิจารณามีทุกขเวทนาเป็นต้นแล้วก็กลัวแต่ตายนี่คือสร้างปากสร้างน้ำหยุดกั้นทางตนเดินให้เดินไปไม่ได้ความจริงมีอยู่ไม่ยอมเดินเพราะความหลงบังคับนั่นเองความหลงบังคับความไม่รู้บังคับคืออะไรกลัวตายทั้งทั้งคือความตายไม่มีอยู่ภายในจิตแต่ก็กลัวตายมาเคยเชื่อที่เลือดคำว่าตายตายนี่มานานจะทำอะไรก็กลัวแต่ตายกลัวแต่ตายทำท่านจึงแก้เข้าไปตรงนี้ให้เข้าถึงความจริงว่าจิตไม่ตายนี่คือความจริงสิ่งนั้นสลายตัวลงไปตามสภาพของมันมันก็ไม่ตายเราพิจารณาทุกขเวทนาก็เกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุในขันธ์ให้กำหนดพิจารณาตามความจริงของมันเพราะมันเป็นความจริงแต่ละอย่างละอย่างหากเราไม่พิจารณาความจริงให้เห็นตามความจริงแล้วจิตของเราจะไม่เว้นที่จะต้องหวั่นไหวที่จะต้องเป็นทุกข์ลำบากลำบนมากมายในขณะที่ร่างกายจะสลายตัวไปที่เรียกว่าตายถ้าจิตพิจารณาตามธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าก็ไม่ควรจะเอาป่าช้าไปตั้งภายในจิตไม่ควรจะเอาป่าช้าเอาความตายเป็นมรรคจิตซึ่งไม่ใช่ผู้ตายให้กลายเป็นความอ่อนแอท้อถอยไปได้นี่คือสร้างความสร้างหนามไม่ปิดกั้นทางตนเองให้หาทางเดินไปไม่ได้ความจริงมีอย่างไรให้พิจารณาลงไปตามความจริงอ้าวทุกข์จะเกิดขึ้นมากน้อยภายในธาตุขันธ์กำหนดทั้งตัวนี้ให้ทราบว่าทุกข์นี้มีอยู่รอบตัวแต่ไม่ใช่จิตทุกขเวทนาเวทนาอนิจจาเวทนาอนัตตาฟังเวทนาอนิจจาคือไงมันมีเกิดขึ้นได้มีตั้งอยู่ได้มีดับมีสลายไปได้มันอนิจจาหรืออนิจจังเวทนาอนัตตามันเป็นสภาพอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นมาเท่านั้นโดยตัวเองก็ไม่ได้สำคัญว่าตนเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอะไรทั้งหมดแต่เป็นความปรากฏขึ้นแห่งสภาพธรรมอันหนึ่งเท่านั้นให้จิตผู้ที่เป็นนักรู้อยู่ตลอดเวลาให้รู้สิ่งนี้ตามความจริงของมันไม่ใช่สิ่งนี้จะมาประหารจิตให้คิดหายเราจึงไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่น่าพิจารณาอย่างยิ่งที่จะเห็นตามความจริงของทุกขเวทนาที่ปรากฏตัวขึ้นมาสัญญาก็หลอกว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเรานี่ทุกข์มากนะนี่ทุกข์มากเยอะตายนะแต่นั่นมันหลอกให้เราทราบว่าสัญญานี่ก็เกิดขึ้นจากจิตนี่แหละเป็นอาการของจิตแต่กลับมาหลอกจิตให้เอื้อเอียงให้วันไหลไปได้ถ้าจิตไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่ทราบความจริงของสัญญาว่าอนิจจาว่าอนัตตาความจริงสัญญาอนิจจาจะมาทำลายจิตใจเราได้ไงสัญญาอนัตตาเนี่ยก็เป็นสภาพอันหนึ่งเช่นเดียวกันกับขันธ์ทั้งหลายไม่มีอะไรผิดแปลกกันรูปังอนัตตานั่นต่างจิตรูปังกับอนัตตาจะอาศัยมันที่ตรงไหน ไม่ว่าเป็นเราเป็นของเราได้ที่ไหนอนัตตาอนัตตาก็บอกชัดอยู่แล้วว่าไม่เป็นเราไม่เป็นของเราไม่เป็นของใครเป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นหรือถ้ารูปก็สักแต่ว่ารูปแห่งธาตุเนี่ยหรือเวทนาก็สักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราจะไปว่ามาทับผมจิตใจของเราให้เกิดความเดือดร้อนไปอย่างไรเพราะเวทนานั้นก็เป็นของร้อนอยู่แล้วแม่ขามเข้ามาเผาตนทำงานถ้าเป็นความสงบแล้วจะไม่ไปยึดต้องพิจารณาตามความจริงของมันทุกขนาดไหนยังรู้ตามความจริงของมันเพราะจิตเป็นนักรู้ไม่มีถอยเรื่องรู้อยู่กับจิตขอให้ส่งเสริมสติเป็นผู้คอยกำกับให้ดีในขณะที่จิตจะดับก็จะไม่เผลอเพราะสติกำกับกับจิตทำหน้าที่รู้ความหมายต่างๆวิธีงานแยกแยะต่างๆเรื่องของปัญญาแยกแยะให้เห็นชัดตามเป็นจริงนี่ชื่อว่าเป็นผู้ฉลาดในการเรียนตัวเองตามหลักศาสนาที่ให้เรียนรู้ตัวเองโลกวิถีทั้งรู้แจ้งเห็นจริงในโลกในขันธ์นี้นะเกิดหมายถึงโลกวิถีอันใดนี้เป็นอันดับแรกทีเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนว่าโลกวิถีรู้แจ้งโลกรู้แจ้งโลกของพระพุทธเจ้าก็ต้องรู้แจ้งธาตุแจ้งขันธ์นี่ที่เรียกปัญหาอาสวะนี้โดยสิ้นเชิงก่อนแล้วถึงจะไปรู้สภาพแห่งโลกทั้งหลายทั่วไปที่เรียกว่าโลกวิถีทั่วไปคุณสมบัติของสาวกในตอนนี้ก็มีได้เหมือนกันเช่นโลกวิถีรู้แจ้งโลกในธาตุในขันธ์ของท่านโดยรอบครอบขอบทิศไม่มีอันใดเหลือหลอดที่ผิดปกติข้อในสิ่งนั้นแม้แต่น้อยมีเรียกว่าโลกวิถีถ้าเห็นโลกวิถีภายในธาตุในขันธ์ธาตุขันธ์ไม่เป็นไทยกับผู้ใดถ้าความหลงไม่ไปก่อเกลื่อนไม่ไปก่อเรื่องก่อราให้มาเป็นไทยกับตัวเองไม่มีอะไรเป็นไทยทุกข์ก็ไม่เป็นไทยแก่ใครเป็นความจริงที่มันอย่างหนึ่งเท่านั้นทุกขเวทนาพิจารณาลงให้เห็นชัดจิตเป็นรากเป็นสาระสำคัญภายในตัวเองทำไมคุณไปหลงดังมาไปจับมั่งคว้านี่เอาสิ่งนั้นมาเผาตนเองทุกข์ที่เขาเขาไม่มีความหมายอะไรเช่นเดียวกับไฟมันจะก่อสูงเป็นเปลวตรวจฟ้าก็ตามถ้าเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันเราถอยตัวให้ห่างมันก็มีแต่สภาพเปลวไฟเท่านั้นไม่สามารถที่ยังความร้อนให้มาสู่ตัวเราได้แต่ถ้าเข้าไปเกี่ยวข้องกับไฟต้องเผาแน่แน่มีทุกขเวทนาเหมือนกันมันเป็นความจริงอันหนึ่งที่มันแสดงอยู่ภายในร่างกายของเรานี้เมื่อจิตของเราก็รู้ด้วยสติปัญญาพิจารณาถึงอย่างนี้ให้ตรงไปตามความจริงอยู่แล้วสภาพความร้อนที่เป็นธรรมชาติอันหนึ่งของเวทนานั้นก็ไม่สามารถที่จะไขเผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนไปตามด้วยได้เลยมีชื่อว่าเรียนธรรมเวทนาก็เป็นธรรมสัญญาก็เป็นธรรมสังขารก็เป็นธรรมวิญญาณก็เป็นธรรมรูปกายนี่ก็เป็นธรรมถ้าเราเป็นธรรมสิ่งนี้เป็นธรรมหมดถ้าเราเป็นผู้หลงเป็นอธรรมโง่สิ่งนี้ก็เป็นข้าศึกต่อเราได้มีตามหลักธรรมพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อที่เหลือตัณหาสวะหรือจะเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อที่เหลือตัณหาสวะอันนี้เรานี่อันนี้เป็นตนหมดรูปก็เป็นตนเลยสัญญาเป็นตนสัญญาเป็นตนสังขารเป็นเงาวิญญาณเป็นเราอะไรอะไรเป็นเราหมดความโลภสงสารเป็นเราหมดความสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงย่ำแย่ไปบ้างเล็กน้อยใจหายไปเลยเป็นทุกข์นั่นนี่แหละเครื่องก่อควรเครื่องทำลายเกิดขึ้นจากความสำคัญของจิตด้วยความรุ่มหลงว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราอะไรเปลี่ยนแปลงไปน้อยคุณเหมือนกับมาฟันหัวใจเราให้ขาดทลายไปด้วยกันเป็นทุกข์กันหมดนี่ถ้าเรื่องของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไม่เป็นเช่นนั้นรูปังนิจังรูปังหาตาให้ทราบชัดว่านี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงด้วยพอจะอาศัยได้อย่างไรบ้างอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครทั้งนั้นเป็นสภาพของกลางๆอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันเวทนาก็เช่นเดียวกันเป็นธรรมชาติกลางๆอยู่ตามหลักความจริงของมันสัญญาก็เป็นธรรมชาติกลางๆถ้าเราไม่ไปหลงมันเสียเท่านั้นทั้งขันธ์วิญญาณเหมือนกันเป็นธรรมกลางๆขอให้จิตของเราพิจารณาให้เห็นตามความจริงจิตก็เป็นกลางได้เมื่อจิตเป็นกลางจิตก็เป็นความจริงขึ้นมาเมื่อจิตเป็นความจริงขึ้นมาสิ่งนั้นก็เป็นความจริงเพราะสิ่งนั้นเป็นความจริงมาแล้วตั้งแต่ดั้งเดิมเป็นเพียงเราหลงไปทั้งขันธ์ทั้งหมายทั้งนั้นนี่คือหลักธรรมให้เห็นตามความจริงความตายตัดออกจะให้เข้าไปเชื่อสิ่งจิตได้จะกลายเป็นความท้อถอยแล้วล้มละลายไปได้เพราะคำว่าความตายนั้นเป็นสิ่งจอมปลอมที่สุดที่ที่เหลือมันเกิดสันหลอกลวงมันมาเป็นเวลานานทั้งที่จิตไม่ตายแล้วยังกลัวตายไปทำไมถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมแล้วจะกลัวตายไปหาอะไรอะไรตายไม่มีอะไรตายจิตก็เป็นจิตเป็นจิตมาตั้งแต่ดั้งเดิมแต่ก่อภพก่อชาติที่ไหนก็มีแต่เปลี่ยนหน้าไปตามวิบากทั้งนั้นจนจิตไม่ตายนี่หลักเดิมก็เป็นมาอย่างนี้ทีนี้เวลาพิจารณาเวทนาทำไมจิตจะตายแล้วทำไมเราถึงกลัวตายอะไรตาย ค้นหาความตายให้เห็นชัดเจนลงด้วยความจริงอีกเช่นเดียวกันจะไม่กลัวความตายเพราะความตายไม่มีมีแต่ความเสด็จสันตัญญากันธรรมดาตามโลกสมมติก็ได้แก่วิชานี่แหละพาโลกให้เป็นไปอย่างนี้พาโลกให้ตั้งชื่อทางเดินไปอย่างนี้ความจริงแล้วไม่มีอะไรตายพิจารณาให้ถึงความจริงทุกสิ่งทุกอย่างต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ไม่ตายจิตยิ่งเด่นยิ่งชัดขึ้นมาจิตที่กลัวตายนั้นยิ่งเห็นชัดตัวเองขึ้นมาว่าโง่ที่สุดคำว่ากลัวตายนั้นหรือจิตที่กลัวตายคือจิตโง่นะทั้งหมดให้เห็นชัดเป็นแล้วไม่มีกลัวเมื่อจิตไม่ตายแล้วมันก็สนุกพิจารณาเลยอะไรจะเป็นทุกขนาดไหนก็พิจารณาให้มันเห็นเหตุเห็นผลเพราะจิตที่ไม่อั้นต่อการรู้กับสิ่งทั้งหลายที่มาเกี่ยวข้องกับตนรู้อยู่ตลอดเวลาขอให้พยายามสั่งสมสติตั้งสติให้ดีจะรู้ทุกระยะจนกระทั่งขณะที่ขาดจากการระหว่างขันกับจิตคือจะตายตามโลกสมมตินั่นแหละก็รู้อยู่ทุกระยะจนกระทั่งขาดออกจากกันเป็นวาระสุดท้ายนี่คือรู้อันหนึ่งรู้ที่สองรู้จนกระทั่งขณะที่เหล็กจะขาดออกจากจิตไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจเลยก็รู้รู้ทุกระยะจิตไม่เคยลดละความรู้รู้อยู่ทุกระยะทุกเวลาอากาศโกรธแล้วจิตจะตายไปไหนจะเกิดการให้มันเป็นอะไรอีกจะไปจับไปยักไปป่าช้าเหมือนสิ่งทั้งหลายนั่นเหรอจิตไม่ใช่กองป่าช้าให้เอาจิตนี่พิจารณาสิ่งนั้นให้ชัดเจนแล้วเราก็ได้เห็นความอัศจรรย์ขึ้นมาในวงแห่งการพิจารณาอยู่ในขันในธาตุในขันอันนี้จะเป็นขันใดก็ตามถ้าได้จอดสติปัญญาไปจะเห็นชัดเฉพาะอย่างยิ่งทุกเวทนาในวะในเวลาที่มันเกิดขึ้นมากๆนี่ในวาระสุดท้ายเราให้สุดซ้อมไว้เสียตั้งแต่บัดนี้จะให้เสียท่าเสียทีของการปฏิบัติธรรมเพราะการปฏิบัติไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อแพ้ปฏิบัติเพื่อชัยชนะเพื่อความเห็นจริงเพื่อผ่านพ้นสิ่งนี้เพื่อยืนเหนือสิ่งเหล่านี้ไม่ให้มากดขี่บังคับจิตใจของเราได้ให้เป็นอิสระภายในจิตใจจิตจะเป็นอิสระได้ด้วยเหตุใดด้วยสติด้วยปัญญาด้วยการพิจารณาไม่ลดละไม่ท้อถอยเป็นกับตายก็ให้เห็นความจริงเท่านั้นเป็นจุดใหญ่เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเรื่องอันนี้เป็นเรื่องคติธรรมดาไม่จำเป็นจะต้องไปกั้นกลางหูห้ามเขาเพราะเป็นหลักธรรมดากั้นกลางหูห้ามก็ไม่อยู่นอกจากจะก่อความทุกข์ขึ้นมาในเมื่อสิ่งนั้นไม่สมหวังเท่านั้นเพราะฉะนั้นอันใดที่เป็นตามความจริงให้ปล่อยไปตามความจริงอย่าไปถูกบ้านถูกเรือนถูกเรือนขวางถนนหลวงจะถูกปรับหมายใส่โทษมีนี่คือถนนหลวงนั่นแหละข้าติธรรมดาอนิจจังทุกขังอนัตตาที่เต็มอยู่ในธาตุในขันธ์นี้แต่ก็อนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาให้เห็นตามความจริงปล่อยวางตามลำดับข้างในแล้วเราก็จะมีความสุขความสบายนี่ที่เด็กทั้งนั้นเป็นเครื่องหลอกลวงไงเป็นเครื่องให้ทุกเราแต่แก้กิเลสด้วยสติปัญญาแล้วจะหมดไปหมดไปไปความสุขความสบายความเห็นชอบความสว่างสวายจะเกิดขึ้นภายในจิตใจใจที่ดวงที่ว่ากลัวตายกลัวตายจะหมดความกลัวแล้วจะมาเห็นโทษตัวเองและตำหนิตัวเองว่าโอ้ความกลัวตายมาตั้งเวลาหลายปีทั้งนั้นจำความได้จนกระทั่งถึงแบบนี้โกหกเราทั้งเพลนะคนจริงแล้วความตายไม่มีมีแต่ความจริงเต็มตัวนะพิจารณาอย่างนี้เหมือนนักรบต้องสู้เอาจนชัยชนะทางนักรบแล้วก็มีแต่หลบๆซ่อนๆหลบๆหลีกๆจะเอาความจริงที่ไหนไม่ได้แล้วทุกเกิดขึ้นมากน้อยก็มีแต่ความกระวนกระวายความกระวนกระวายก็มีใครช่วยได้ใครจะช่วยได้ถ้าเราไม่ช่วยตัวเราเองไม่มีใครช่วยได้มีสติปัญญาเท่านั้นจะช่วยความกระวนกระวายนี้ให้หายสงบได้เลยจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ลมหายใจจะขาดไปไม่มีสติสถานเลยนี่คือความจริงขอให้จริงในใจเถิดใจของใครเหมือนกันหมดถ้าได้รู้ความจริงเพราะความจริงนี่เหมือนกันเมื่อเข้าถึงความจริงนี้จิตจะเป็นเหมือนกันหมดไม่มีความสติสถานเพราะรู้ตามความจริงแล้วตื่นอะไรความที่ตื่นก็ความไม่รู้จักความไม่รู้ความจริงนั่นเองถึงได้ตื่นตื่นมากตื่นน้อยตามความรู้มากรู้น้อยรู้หลงมากหลงน้อยต่างกันถ้ารู้ซะจริงๆรอบภายในจิตใจตลอดตัวถึงแล้วจะไม่ตื่นเรื่องความเป็นความตายเสมอแล้วกันผสมกับธาตุทั้งสี่เอามาจากไหนก็เอามาจากของมีอยู่ดินน้ำลมไฟเป็นของมีอยู่ในโลกเนี่ยผสมกันเข้ามาเป็นรูปเป็นกายเป็นหญิงเป็นชายจิตก็เป็นของที่มีอยู่เนี่ยเขาได้อาศัยสิ่งนี้แล้วก็ถือกรรมสิทธิ์ว่าเป็นเราเป็นของเรา เวลาสมาธิแล้วจะไปไหนก็ลงไปท่าสี่สิบห้าลงไปของเขาตามเดิมจิตก็เป็นจิตจะเป็นอะไรไปอีกถ้าจิตบริสุทธิ์ก็เป็นธรรมทั้งแท่งเท่านั้นเราให้ชื่อว่าธรรมทั้งดวงก็ได้ธรรมทั้งแท่งก็ถูกจะเรียกว่าจิตบริสุทธิ์ก็ได้ไม่มีความสำคัญอะไรให้การให้ชื่อนามขอให้ถึงความจริงด้วยประจักษ์ใจเท่านั้นเป็นที่พออันนี้ชื่อนามไม่จำเป็นในชั้นนั้นชั้นนี้ว่ามันชั้นนั้นก็ตามเกิดเหมือนอย่างเรารับทานอิ่มเต็มที่แล้วเวลานี้เราในชั้นไหนในการรับทานไม่ต้องไปถามชั้นภูมิมันเต็มภูมิแล้วก็อยู่ชั้นนั้นเองหรือว่าไงฝืนรับทานไปได้หรือนั้นพอดีแล้วก็รู้มีจิตเมื่อมันถึงความพอตัวแล้วก็รู้ทำไมจะไม่รู้ฉันที่ได้โกพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมอบให้ผู้ปฏิบัติด้วยเองนั่นเองด้วยตัวเองทั้งนั้นทำจนเป็นของกลางผู้ใดปฏิบัติผู้นั้นก็รู้ความจริงนี่แหละการแก้ความหลงเราจะไปแก้กับสิ่งใดไม่ได้เรามาแก้ตัวของเราเองโลกที่เราเต็มด้วยความรุ่มหลงเราให้เต็มด้วยความรู้แล้วก็อยู่สบายในท่ามกลางแห่งโลกที่รุ่มหลงนี่เองอยู่ตรงนี้เอาร่างกายนี้จะเป็นไฟทั้งกองก็ให้เป็นจิตที่มีความรู้รอบไฟทั้งกองนี้แล้วเราก็อยู่ในท่ามกลางแห่งกองไฟด้วยความสุขสบายของเราเนี่ยมีจิตรวมเดียวเท่านี้ที่เป็นตัวเหตุสำคัญเพราะสิ่งที่จะเป็นตัวเหตุมันคับมันชาอยู่ภายในนั้นโดยลำดับลำดับถ้าเอาสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งอยู่ในดวงใจหรืออยู่ในหัวใจนั้นออกได้หมดด้วยสติปัญญาแล้วชาบายเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่มีความหมายอะไรเรื่องเป็นเรื่องตายเพราะเรื่องความเปลี่ยนแปลงของธาตุเท่านั้นเองจิตแล้วไม่เปลี่ยนแปลงไปตามแล้วมีอะไรจะเป็นทุกข์ล่ะแสนสบายอยู่ที่นั้นพากันพิจารณาเอาชัยชนะในจิตใจของเราให้ได้แพ้เราเคยแพ้มานานแล้วเกิดผลประโยชน์อะไรผลประโยชน์แห่งความแพ้ก็มีแต่ความทุกข์ความลำบากนะผลที่เกิดขึ้นจากชัยชนะจะเป็นอย่างไรเอาให้เห็นมือพระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยความชนะพระโลกทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยความชนะที่เหลืออยู่เหนืออำนาจของที่เป็นเหนืออำนาจของที่เหลือเนี่ยเราอยู่ใต้อำนาจที่เหลือมีความทุกข์แค่ไหนเราทราบด้วยกันทุกคนเอาพยายามนี่ว่าหน้าของความมุ่งหวังเหล่านี้เราจะมีความสุขแค่ไหนไม่ต้องไปถามใครฉันที่ไปโกยจะประกาศขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจขอให้นำมาปฏิบัติทำแบบนี้อยู่กับใจของเราทุกคนเป็นแต่เพียงว่าสิ่งที่ไม่ถึงปรารถนามันครอบหัวใจอยู่รอหัวใจตลอดเวลามันออกหน้าออกตาอย่างออกหน้าออกตาเท่านั้นคนเราที่ออกหน้าออกตาตั้งแต่สิ่งเหล่านี้เต็มไปหมดในโลกความจริงออกหน้าออกตาไม่ได้เพราะอันนี้มีอำนาจมากกว่าแล้วพยายามแก้ไขนี้ออกให้หมดจิตที่เป็นธรรมทั้งดวงนั้นจะได้ออกหน้าออกตาสว่างกระจ่างแจ้งครอบโลกธาตุหมดนี่เป็นอำนาจของจิตของธรรมแท้คืออำนาจของกิเลสอำนาจกิเลสมีมากเท่าไรทำโลกให้เดือดร้อนมากตัวเองก็เดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนเมื่อจิตปราศกิเลสตัวเป็นพึ่งพายออกมาแล้วกลายเป็นธรรมทั้งดวงขึ้นมาแล้วตัวก็เย็นโลกก็เย็นเย็นได้หมดนะเอาละก็จะบอกเพียงเท่านี้

เป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความตายไปไม่ได้เราจะไม่ละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะต้องพัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งสิ้นไป

ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุคลื่นพระธรรมนำชีวิตจิตแจ่มใสช่วงต่อไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ผลจากการบูรณาการความร่วมมือ7หน่วยงานสามารถขยายผลอายัดทรัพย์สินเครือข่ายผู้กระทำผิดทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นได้แล้วกว่า320ล้านบาทวุฒิสภาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทขณะที่นายกรัฐมนตรีพร้อมรับข้อเสนอแนะการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1: ซาอุดีอาระเบียระงับการใช้ท่อส่งน้ำมันหลักหลังถูกโดรนที่ส่งมาจากดินแดนของอิรักโจมตีจันทการมโนบาลและปลายฟ้าธนชัยได้แชมป์มวยไทยชิงแชมป์โลกที่ประเทศโคโซโวต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประกาศสำนักพระราชวังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของนายโตเลิมเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามระหว่างวันที่14ถึงวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569การเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของวาระแห่งการเฉลิมฉลองครบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามทั้งจะเป็นการเสริมสร้างและกระชับสายสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศทั้งสองในฐานะมิตรประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในวันที่15กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรชนและผู้เสียสละบักเซินและสุสานอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ต่อจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการและทรงพบกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาณอาคารสภาแห่งชาติรวมทั้งจะพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเลมินหึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและนายเจินทันเหมินประธานสภาแห่งเวียดนามเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในช่วงค่ำเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพร้อมด้วยภริยาจะถวายพระกายอาหารค่ำอย่างเป็นทางการณพระราชวังทงคินจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดง็อกเซินเพื่อทอดพระเนตรการแสดงทางวัฒนธรรมร่วมกับเลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามและประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและภริยาในวันที่16กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดกวานสือซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของสภาบริหารกลางคณะสงฆ์เวียดนามที่นั้นคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่เวียดนามจะเริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลจากนั้นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมไทยมหาวิทยาลัยฮานอยซึ่งเปิดการเรียนการสอนภาษาไทยแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมาตั้งแต่ปี2552ในโอกาสนี้จะพระราชทานสื่อการเรียนการสอนแก่ศูนย์ดังกล่าวด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองในวันจันทร์ที่14กันยายนพุทธศัก